0: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับช้าๆแบบนี้ติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้เป็นประจำนะครับคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่นึงคุณอรวรรณจะเข้ามานะครับเช้านี้เป็นข่าวดีสำหรับหลายท่านทุกท่านแหละไม่ใช่หลายท่านหรอกนะครับเรื่องราวของน้ำมันลดราคาแม่บางคนก็บอกบางท่านก็บอกว่าเติมไปก่อนแล้วเมื่อวานนี้นะแต่ท่านนี่ยังไม่ได้เติมนะวันนี้ก็เติมน้ำมันในราคาใหม่นะครับแม่ลดทั้งดีเซลลดทั้งเบนซินเลยนะครับ85สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันวันนี้เติมน้ำมันในราคาใหม่นะครับไปดูกันหน่อยว่าราคาใหม่ที่ปรับมันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับก็ ULG นะอันนี้52.4 บาทสูงหน่อยนะครับแก๊สโซ95มาคิดเป็น42.45 บาทนะครับแก๊สโซ20นี่35.45 บาท E85 31.39 บาทเกือบใกล้ๆจะต่ำกว่า30บาทแล้วนะครับใครใช้ E85 นะครับส่วนแคสโซ91นั้น42.08 บาทนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยไปดูในส่วนของน้ำมันดีเซลกันบ้างดีเซลนะครับถ้าดีเซลพาวเวอร์เนี่ยก็แพงหน่อยนะฮะ61.25 บาทนะครับถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันดีเซลทั่วไปนะครับ B7 นี่ก็ตอนนี้นี่ก็จะลงมาเหลือ39.95 บาทนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทุกฟังทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นผลมาจากในส่วนของการที่เมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.นั้นมีมติเห็นชอบนะครับให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลงนะครับเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านักลงบรรดานักลงทุนทั้งหลายนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องท่านก็อาจจะเบาใจหน่อยสำหรับเรื่องสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับหลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็คือเผื่อใจไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะว่าการเจรจาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหรือเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะราคาน้ำมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันขึ้นไปอีกนะฮะอาจารย์คุณรอนเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณรอนครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเชษค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังค่ะ
8: ข่าวดีเรื่องน้ำมันลดราคาวันนี้คุณรวันนะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีนะแต่ว่าก็ขึ้นลงแบบนี้แหละครับสถานการณ์ตอนนี้ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็ทำให้หลายท่านนั้นก็สบายใจขึ้นมาหน่อยนึงว่าเออเติมน้ำมันตอนนี้ควักเงินน้อยลงเลยคุณรวัน
9: ก็คราวนี้ได้ลดกันทั่วหน้าด้วยนะคุณวิเชษนะคะก็คนที่เติมเบนซินแก๊สโซฮอลก็ถึงเวลาของฉันสักทีนะได้โอกาสในการลดราคาลงบ้างนะคะก็ทีมงานขึ้นกราฟิกให้ดูด้วยแล้วใช่ไหมคะสำหรับผลของการปรับลดราคาในรอบนี้ที่มีมาตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะคะที่นำโดยค่ายปตท.แล้วก็บางจากนะคะว่าในทุกประเภทน้ำมันลดลง85สตางค์นะคะก็คราวนี้ก็ได้โอกาสสำหรับคนที่เติมเบนซินโซฮอลจะได้รู้สึกเติมน้ำมันแบบมีส่วนลดบ้างสักทีนะคะแต่ว่าก็ดูราคาน้ำมันในรอบนี้สำหรับดีเซลนะคุณเชษก็จะทำให้ราคาเนี่ยลดลงกว่า40บาทเป็นครั้งแรกนะฮะไม่อยากจะพูดว่าในรอบอะไรละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าจากการลดลง85สตางค์เนี่ยก็ทำให้ตัวเลขที่เคยอยู่ในระดับ40ขึ้นเนี่ยนะคะสำหรับดีเซลนะคะสำหรับราคาในวันนี้ก็จะกลายเป็น39บาท95สตางค์นะคะสำหรับดีเซลธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็น B20 ก็จะอยู่ที่32บาท95สตางค์ก็ลดลงกว่า33บาทนะคะส่วนในอัตราการจำหน่ายของน้ำมันโซฮอลต่างๆนะคะก็อันว่าเอาเป็นวันนี้ใครไปเติมอะไรถ้าได้จังหวะเติมก็พอดีเลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเอื้อด้วยหรือเปล่าก็เมื่อกี้คุณวิเชษก็ได้พูดไปแล้วเนาะก็อยู่ที่ความคืบหน้าในแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ว่าทั้มก็พูดไปขู่ไปตามสไตล์ของเขาเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะว่าถ้าเกิดทางอิหร่านไม่เอาตามนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องเจอแบบบทขยี้กันเลยทีเดียวนะคะท่าทีของทรัมป์ล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงนะคะซึ่งก็ถือว่าก็หยุดยิงมาได้เป็นเวลาเดือนเสร็จๆแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยังมีผลอยู่แม้ว่าล่าสุดยังมีข่าวเรื่องของการปะทะกันอยู่บ้างในช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว ABC News นะคะทางทรัมป์เองบอกว่าการหยุดยิงยังดำเนินต่อไปยังมีผลอยู่แล้วก็การโจมตีตอบโต้ที่อาจจะมีบ้างแถบช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเป็นคล้ายๆกับการสะกิดทักทายเบาๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีนี่เองตามเวลาท้องถิ่นนะคะของอิหร่านเนี่ยบอกว่าอิหร่านเนี่ยนะได้มีการโจมตีเรือรบอเมริกันขนาดแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ไม่มีการยั่วยุก่อนสหรัฐก็เลยโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอิหร่านเป็นการโต้กลับนะคะก็เลยทำให้อิหร่านก็บอกว่าสหรัฐมันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะมาพุ่งเป้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของเขาเนี่ยที่กำลังจะไปที่ช่องแคบฮอร์มุซได้ยังไงนะคะแล้วก็แม้ว่าทรัมป์เองจะเป็นคนที่พูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณวิเชษว่าการเจรจาเป็น

0: ะคะนี่ก็จะเป็นท่าทีของทรัมป์หลังจากที่มีการตอบโต้กันแล้วก็ทรัมป์ก็พูดในเวลาต่อมาว่าเป็นเพียงการสะกิดเตือนวิเชนนะคะก็เอาว่าแต่อย่างน้อยนะก็ยังไม่เห็นการโจมตีขนาดใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วกันก็ยังหวังใจแล้วก็ทางอิหร่านเองก็บอกว่าก็จะได้รับนะคะข้อเสนอเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปพิจารณานะคะทางอิหร่านเนี่ยนะคะได้พูดถึงสถานการณ์หลังจากที่มีการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะโดยทางสื่อของอิหร่านเนี่ยบอกว่าหลังการยิงปะทะกันในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์บนเกาะต่างๆของอิหร่านแล้วก็เมืองชายฝั่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็มีการพูดถึงว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้วยนะคะก็เอาเป็นว่านี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะว่าหลังจากที่มีข่าวเชิงบวกนะคะแต่ว่าก็มีการปะทะกันเล็กน้อยประปรายนะคะแต่ก็ทางอเมริกาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรที่ได้รับความเสียหายจากการที่โจมตีอิหร่านเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยมีเรือของสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีเนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสมุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวโอมานขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการถูกโจมตีนะคะขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสที่เป็นลักษณะของการโดนขีปนาวุธและโดรนและเรือเล็กจากอิหร่านเนี่ยโดยที่สหรัฐอเมริกาโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐเนี่ยหรือเซนคอมบอกว่าโดนโดยที่ไม่มีการยั่วยุก่อนนะคะก็เลยต้องมีการยิงตอบโต้ปะทะกันไปแต่ท้ายที่สุดก็ต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่มีความบาดเจ็บเสียหายล้มตายกันนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นเรียกว่าการเทสระบบหรือเปล่าคุณวิเชษเป็นการทดสอบระบบกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าใครจะมีความอดทนอดกลั้นได้มากกว่ากันนะในระหว่างที่ข้อเสนอต่างๆนั้นเนี่ยนะคะที่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยแบบชัดเจนนักเนี่ยนะกำลังถูกพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนนะคะ
1: มันมีสถานการณ์หนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเร่งนะครับวันที่เกิดขึ้นที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยปรากฏว่าคือเขาอ้างรายงานรอยเตอร์เนี่ยอ้างรายงานของสำนักข่าวอีกแห่งหนึ่งนะว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนนะถูกโจมตีบริเวณท่าเรืออังเจียของสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE ซึ่งเป็นบริเวณทางเข้าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะเมื่อวันที่4พฤษภาคือมันเลยมันล่วงเลยมาถึงวันนี้แล้วแต่ข่าวเนี่ยมันไม่ออกมามันเพิ่งออกมาเมื่อวานเนี่ยที่รอยเตอร์รายงานเนี่ยเขาบอกว่าเหตุโจมตีดังกล่าวนี่ทำให้ดาดฟ้าเรือของเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยเกิดไฟไหม้แล้วก็มีข้อความบนเรือว่าเจ้าของเรือและลูกเรือเป็นชาวจีนนะติดไว้บนหัวเรือเลยคนจีนจะเราก็เลยนึกถึงไงมันนึกถึงที่นี่ไงนึกถึงตอนที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันแล้วเราก็ไปทิ้งระเบิดใช่ไหมในจุดต่างๆที่เป็นที่ตั้งของทหารหรือฐานยิงอาวุธกัมพูชาแล้วปรากฏว่ามีคนจีนเนี่ยเอาธงจีนขึ้นมาติดแล้วก็บอกว่านี่เป็นแหล่งของคนจีนนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันนะปรากฏว่าเจ้าของก็คือมีการติดข้อความบนหัวเรือบอกว่าเจ้าของเรือและลูกเรือเป็นชาวจีนติดเอาไว้บนตัวเรือด้วยนะฮะทั้งนี้หนึ่งในบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือเขาให้ข้อมูลว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เรือบรรทุกน้ำมันของจีนนั้นโดนโจมตีนะครับแล้วยอและบอกระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ในทางจิตใจอย่างมากนะครับแต่ก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาเกี่ยวกับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับนี่ก็ถือว่าก็ทำให้จีนนั้นงานนี้ตอนแรกก็อาจจะถูกมองว่าจีนไปสนับสนุนอิหร่านหรือเปล่าส่งอาวุธให้หลังรับหลังหรือเปล่ารัฐทรงรัสเซียเหล่านี้เป็นต้นนี่นะแต่ผมก็เชื่อว่าพอมันมีเหตุเกิดขึ้นแบบนี้ปั๊บมันก็คงทำให้จีนนั้นอาจจะอยู่นิ่งหรือไม่ได้แล้วหลักระวันอาจจะต้องมีความพยายามในการที่จะทำให้ต่างๆมันดีขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะมีการเจรจาทางลับเราก็ไม่รู้อันนี้นะแต่ว่าก็ดูจากท่าทีของรัฐอิหร่านที่มีการส่งบุคคลสำคัญนะครับของอิหร่านเนี่ยไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะหวังอี้เนี่ยนะในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับที่เป็นข่าวล่าสุดที่ทำให้จีนนั้นก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะคุณระวัน
0: ในระหว่างที่เรายังต้องลุ้นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือว่าตัวแปรต่างๆนะคะเพราะว่าทางด้านการสู้รบของอิสราเอลกับทางเลบานอนนี่ก็ยังไม่ได้สงบดีนะคะแล้วก็สุก็เห็นบอกว่ามีการสังหารนะคะตัวผบ.ทหารคนสำคัญของฮิสบอลล็อเกิดขึ้นด้วยนะคะก็อิหร่านก็ใช้เรื่องนี้เป็นตัวแปรตลอดนะว่าจะยอมไม่ยอมเนี่ยก็

ไม่อยากให้มันมีการสู้รบกันนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเลบานอนกันด้วยก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะคะที่สุดในรอบหลายเดือนนี้ก็ว่าได้สำหรับเรื่องของสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดประกอบเลยนะคะก็ต้องบอกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ที่วันนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยไฮไลท์หนึ่งสำหรับถ้าเราเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็แน่นอนก็อาจจะมีทางฝั่งกัมพูชาก็ต้องบอกว่าคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่พึ่งพิงประเทศไทยเขาก็อยากเห็นเหตุการณ์นะคะขัดแย้งกันเนี่ยยุติลงโดยเร็วเหมือนกันเพราะเขาก็ลำบากอดอยากกันเหลือเกินแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบทบาทที่น่าจับตานะคะสำหรับฟิลิปปินส์เลยครั้งก่อนเนี่ยตอนที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนเราคงจะเห็นใช่ไหมตอนนั้นเป็นยุคของคุณภูมิธรรมก็ไปเจรจากับทางกัมพูชานะคะและท้ายที่สุดก็จบลงด้วยไม่ดีนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะรบพุ่งกันต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคุณอนุทินก็ถือว่ารบกันมา2ระลอกนะคะบทบาทของมาเลเซียก็ดูจะพลาดเลือนไปแล้วแต่ว่าคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นการอาจจะบอกว่าแจ้งเกิดนะคะบทบาทของประธานอาเซียนปัจจุบันที่เป็นฟิลิปปินส์ก็คงจะว่าได้นะคะเพราะว่าได้เป็นคนที่จะประสานงานให้เกิดการหารือ3ฝ่ายนะคะในฐานะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประธานอาเซียนในรอบนี้ก็คือจัดการหารือระหว่างไทยนะคะกับกัมพูชาโดยที่มีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนกลางเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นการหารือที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทีมงานขึ้นภาพให้พี่แล้วเนาะเป็นภาพชุดที่ส่งให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็เป็นภาพที่เห็นคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งพอเดินทางถึงกัมพูชานี่ก็ขออภัยค่ะถึงฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากการได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรอบ2อย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็จะมีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเรานะคะมีฮุนมาเน็ตนะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะในฐานะผู้ริเริ่มให้เกิดการหารือกันนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มีการหารือกันซึ่งถ้าท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่หรือว่าท่านที่ได้ดูสดอยู่ในตอนนี้นะคะทางโซเชียลมีเดียของคลื่นเนี่ยมันจะมีบรรยากาศหนึ่งคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าก็เป็นเทคนิคนะในการที่จะจับเอาคู่กรณีเนี่ยนะคะมาคุยกันต้องบอกว่าต้องสร้างบรรยากาศที่มันดูแบบไม่ขึงขังไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะทำให้แบบคือถ้าได้ผลก็ดีนะดิฉันคิดเอาอย่างนี้นะถ้าคุยกันได้ผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ความคืบหน้าอะไรที่พึงไม่เป็นที่พอใจกันเนี่ยอย่างน้อยด้วยบรรยากาศในรูปแบบของการจัดพื้นที่การคุยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นอะไรที่ตึงตัวแล้วก็ตึงเครียดชนิดแบบตั้งโต๊ะประจันหน้ากันมีตัวประธานอยู่ตรงกลางเราจะเห็นอารมณ์ที่แตกต่างไปเลยนะถ้าเราเทียบกับสไตล์การหารือแบบที่ตอนมาเลเซียทำที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคุณวิเชษคงเห็นภาพเนาะกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นภาพคือเขาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมเนี่ยนะวิเชษแล้วบรรยากาศเนี่ยก็เป็นยังไงเอาเก้าอี้หวาย3ตัวแบบโซฟาเก้าอี้หวาย3ตัวมานั่งมีโต๊ะกลางก็จะเป็นแบบว่าสไตล์โต๊ะแบบเครื่องจักรสานนะคะเพื่อให้ล้อมกับบรรยากาศปูเสื่อด้วยนะไม่แน่ใจว่าทำจากไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็คงจะเป็นพืชพื้นบ้านของฟิลิปปินส์นะคะก็แบบเป็นพื้นคือเรานึกถึงห้องโล่งๆของโรงแรมนะเป็นโถงเหมือนแบบเป็นล็อบบี้แล้วก็มีเสื่อปูแล้วก็มีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้หวายหรือว่าอาจจะเป็นพื้นเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยให้นั่งกัน3คนก็นั่งเป็นเก้าอี้โซฟาคนละตัวนะคะแล้วก็ในบรรยากาศก็จะดูโปร่งๆสบายนะมีการใช้ต้นกล้วยนะมาประดับด้วยฟิลิปปินส์นี่เขาชอบต้นกล้วยมากเลยนะเขาทำของที่ระลึกนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ตลอดเวลาเนี่ยนะคะคือเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยให้นั่งคุยกันดิฉันไม่แน่ใจว่าด้วยบรรยากาศที่มันดูแบบเหมือนให้มันรีแลกซ์กันหน่อยอะทั้งที่เรื่องมันซีเรียสเนาะให้มันรีแลกซ์กันหน่อยเนี่ยแล้วก็ได้คุยกันแบบสบายๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบการตั้งโต๊ะเผชิญหน้าหรือว่านั่งอะไรที่ขึงขังเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยบรรยากาศด้วยหรือเปล่าหรือว่าด้วยที่จริงๆแล้วไทยกับกัมพูชาเองก็

0: คงรู้ว่าการรบพุ่งต่อไปมันก็จะสูญเสียกันไปทั้งคู่มันก็เหนื่อยหน่ายกันไปด้วยทั้งคู่หรือเปล่านะคะท้ายที่สุดพอจับมาคุยกันได้3คนเนี่ยนะคะก็สุดท้ายคุยกันได้ในผลลัพธ์ที่ออกมาในเชิงบวกนะคะเพราะว่าในการหารือที่เสร็จสับเรียบร้อยลงเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ซึ่งเวลาฟิลิปปินส์จะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเนี่ยนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่โรงแรมแชงกอริลาแชงกอริลาแมคตันนะคะที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยปรากฏว่าทางตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ให้ข่าวก่อนเนาะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ริเริ่มจัดการประชุมในครั้งนี้การหารือกับนายกคุณมาเนตของกัมพูชาเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็มุ่งกันไปในทิศทางข้างหน้าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายก็เป็นโอกาสสำคัญที่ยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นกับการเจรจาและรักษาสันติภาพโดยท่านนายกของเรานะคะคุณอนุทินบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติแต่ความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากกับทุกฝ่ายก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพก็ถึงเวลาที่สองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการข้ามความท้าทายนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยคือเมื่อคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งในรายละเอียดจากนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยนะคะและก็กัมพูชาซึ่งก็จะมีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณศรีหศักดิ์แล้วก็รัฐมนตรีของฝั่งกัมพูชาก็คือปรักสุคนเนี่ยคู่นี้ก็จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำการสานต่อหลังจากที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยได้คุยกันไว้นะคะว่าอะไรที่มีจุดร่วมกันได้สามารถดำเนินการได้ทันทีก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ในโอกาสที่เจอกันนี้เนี่ยก็แน่นอนเรากำลังพูดถึงการยกเลิก MOU 44ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยในการคุยกับคุณมาเนตเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ได้มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการในประเด็นนี้บนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะแล้วไทยก็ยืนยันบอกว่าพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่โฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาแถลงก่อนแต่ว่าในเวลาต่อมาท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นภาพชุดที่ท่านนายกแล้วก็นั่งกับทางท่านศรีศักดิ์อยู่ด้วยกันด้วยเนี่ยท่านนายกก็เล่าเป็นฉากๆมาอย่างนี้ค่ะบอกว่านะคะได้ยืนยันในที่ประชุมว่าไทยมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคยึดมั่นอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่าการปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดการสำรวจความเป็นไปได้ของการดำเนินการทางทหารของทั้งสองประเทศด้วยวิธีการทางทหารตลอดแนวชายแดนหรือว่า AOT นะคะเพราะว่าทันทีที่เปลี่ยนประธานอาเซียนจากมาเลเซียเป็นฟิลิปปินส์ประธาน AOT ที่จะไปดูการเก็บกู้ระเบิดใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เราจะจำได้ว่ามีภาพของท่านประธานที่เป็นทหารมาเลเซียมาโดยตลอดเนี่ยคราวนี้ก็เป็นประธานที่เป็นทหารของฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฟิลิปปินส์ก็ยืนยันกับทางประธานาธิบดีอาเซียนมาเพราะว่าก็จะมีตัวแทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยทูตทหารเนาะของอาเซียนเองที่มาทำหน้าที่นี้ในการเป็น AOT อาเซียน Observer Team เนี่ยก็ทางฟิลิปปินส์พอเขาเปลี่ยนบทมาเป็นประธาน AOT แทนแล้วก็มาดูเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรต่อมีอะไรการ วางกำลังในพื้นที่ของทั้งไทยและกัมพูชาทางกองทัพเนี่ยนะคะเขาก็ยืนยันมาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงนะคะก็เอาเป็นว่าตลอด5เดือนที่ผ่านมานี้ในแนวชายแดนไทยและกัมพูชาไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองไว้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าตัวของคุณอนุทินก็ได้แจ้งกับที่ประชุมที่ประชุม3ฝ่ายเนาะซึ่งมีไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาเนี่ยบอกว่าได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 2544นายกกัมพูชาก็ทราบด้วยตัวเองแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะไปยึดถือแนวปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นะคะซึ่งรายละเอียดต้องดำเนินการต่อไปแต่ทั้ง2ประเทศก็ตกลงกันว่าจะเริ่มให้มีการพูดคุยหารือและเจรจากันในระดับผู้ปฏิบัติเลยค่ะตั้งแต่ JBC GBC แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ประเทศให้ยึดถือเรื่องสันติภาพชายแดนและประโยชน์ของประชาชนนะคะแล้วก็ท่านนายกยังบอกว่าขอให้มีการยึดถือตาม joint statement ที่ไทยกับกัมพูชามีไว้ก่อนหน้านี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ค่อยมาหาวิธีสร้างสันติภาพกันเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้แล้วนี่ก็เป็นสเต็ปต่อไปเลยนะคะจากนั้นจึงจะเป็นการสถาปนาหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นลำดับขั้นต่อไปเพราะตอนนี้เราลดระดับความสัมพันธ์ในการทูตลงทั้งสองฝั่งเลยไม่มีเอกอัครราชทูตไปประจำการทั้งสองฝั่งเลยทั้งเขามาเราแล้วเราก็ไปเขานะคะเพราะว่าลดระดับกันอยู่แต่ถ้าคุยกันรู้เรื่องปฏิบัติกันได้ตามนี้ฟื้นฟูกันได้แบบนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไปนะคะแล้วก็ท่านนายกยังได้พูดต่อด้วยนะคะว่าปัญหากับทั้งสองประเทศที่มีกันอยู่นี้เนี่ยเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะพูดง่ายๆนะแบ่งกันนะนี่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแต่ไม่ใช่ประชาชนค่ะเลยขอให้ทั้งสองประเทศช่วยกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นระดับทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไปการหารือและการเจรจาใดๆขออย่าสร้างแรงกดดันจากประเทศที่3ให้มากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจะไม่เกิดผลดีพูดง่ายว่าลดการวิ่งไปฟ้องคนอื่นให้น้อยลงนะคุณเชษฐ์ถ้าแปลแบบภาษาเรานะเราจะไปสร้างแรงกดดันมาจากประเทศที่3เลยนะคะให้มากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะมันไม่เกิดผลดีเนื่องจากมันยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไปถึงจะดูว่ามีแนวโน้มที่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นนะคุณเชษฐ์ตัวแปรสำคัญอย่างนึงที่หลายๆคนยังหวาดระแวงอยู่ก็คือตกลงจะยอมเปิดด่านให้เขาไหมเพราะเขาอยากจะให้เราเปิดด่านเต็มแก่แล้วเนี่ยนายกอนุทินบอกว่ายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้นะการเปิดด่านเปิดพรมแดนหรือการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครลุกล้ำใครนะคะเอาเป็นว่าให้มันเริ่มได้จากการเจรจาสนทนาพบปะกันในระดับปฏิบัติซึ่งก็จะมีเนี่ยนะจะมีทั้งเดี๋ยวกระทรวงกลาโหมก็ต้องคุยระดับผบ.ทบ.ก็ต้องคุยนะคะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องคุยให้มันมีระดับต่างๆกันเนี่ยนะคะระดับแม่ทัพอีกนะคะที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนของเราและเขาต่างๆด้วยเนี่ยให้มันคุยกันอะไรพวกนี้ก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าจะพยายามทำให้ทุกอย่างคืบหน้าไปในทางที่ดีท่านนายกย้ำบอกว่าไทยจะยังคงรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและการรักษาผลประโยชน์ประเทศและประชาชนให้มากขึ้นจะไม่มีการสูญเสียใดๆจากการดำเนินการในครั้งนี้นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการวัดนะคะวัดใจกันเลยนะคุณวิเชษฐ์ว่าจะยอมให้มันเกิดขึ้นและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ดังที่ไปเช็คแคนจับมือกันคุยกันชนิดหน้าต่อหน้าตาต่อตากันมาแล้วที่ฟิลิปปินส์กันนะได้ขนาดไหนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะคะก่อนที่พิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการของการประชุมอาเซียนรอบนี้ที่มี11ชาติเข้าร่วมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนายกก็คงจะมีคิวคุยกับประเทศอื่นๆในอาเซียนกันต่อไปด้วยนะคะ
1: แต่ดูจากสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์มันยังมีประเด็นนะครับที่เกิดมีคำถามอยู่ในใจอยู่เยอะแล้วนะคือถามว่าดีไหมที่มีการคุยกันดีนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะหาทางออกร่วมกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพเนี่ยนะมันก็ดีละแต่ว่ามันก็ยังมีโจทย์อีกเยอะครับที่สำคัญนะที่นายกท่านพูดท่านบอกว่า ปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลกับรัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามเอาไว้

0: เพราะว่าอะไรคุณนวลถ้าเราไปดูในโลกออนไลน์นะเราจะเห็นการประทะในทางความคิดกันอย่างรุนแรงนะสองคนสองชาติในโลกออนไลน
1: ์
0: หนักหน่วงมากนะอันที่หนึ่งอันที่สองพอมาดูในมิติทางเศรษฐกิจเราเห็นการถอนการลงทุนจากปตท.กลับมาเราเห็นการปิดโรงหนังของโรงภาพยนตร์ที่ดังของบ้านเราที่ไปตั้งในกัมพูชาถอนออกมาแล้วและล่าสุดเราเพิ่งเห็นนะครับพิซซ่านะสัญชาติไทยเราก็อยู่ไม่ไหวปิดเหมือนกันเพิ่งประกาศปิดไปนี่เองนะคือมันร้าวลึกลงไปนะทั้งในแง่ประชาชนแล้วก็ในแง่ของธุรกิจเลยล่ะนะครับแม้ยังมีบางธุรกิจยังอยู่ในกัมพูชาแต่ก็เจอกระแสการต่อต้านอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วการบอยคอตสินค้าไทยจะโดยทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่ที่มันมากกว่านั้นนะครับวันนะบุคคลที่อยู่ในวงการศึกษาในบ้านเราเนี่ยก็เคยไปวิเคราะห์อย่างลงลึกเลยนะว่าในตำราเรียนของคนในกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาบรรจุหลักสูตรให้เกลียดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนความคิดความเชื่อเด็กเยาวชนตั้งแต่ต้นและเด็กรุ่นเหล่านี้ก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโดยความคิดที่ฝังหัวมาไม่ได้ดูย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ถูกฝังชิปลงไปในหัวเนี่ยบิดเบือนทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่มากนะคุณรวันนะการที่คนรุ่นใหม่เติบโตมาจากการบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วมันบรรจุอยู่ในตำราเรียนเนี่ยนะของการเรียนหนังสือนะมันจบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะเพราะงั้นปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่ท่านนายกท่านก็รู้ผมก็ใจวิธีการทูตนะทางการทูตเราก็ต้องพูดแบบนี้แหละคุณรวันนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงนี่โอ้โหมันมีรายละเอียดอีกเยอะแล้วลองนึกสภาพดูว่าถ้าผู้นำรัฐบาลยังเป็นตระกูลนี้อยู่นะนะและแกนนำรัฐบาลยังอยู่ในว่านเคยตรงนี้อยู่นะปัญหามันก็ยังคงกระราคาสั่งกันต่อไปและเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาตั้งการกันให้ข้อมูลฝังชิปแบบนี้มาเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็ยังจะลำบากอยู่เหมือนกันเพราะคนเหล่านี้จะปฏิเสธการค้นหาความจริงไปในอดีตเพราะว่าเขาถูกฝังชิปมาแบบนี้นะคุณวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยาก
1: แล้วก็บทบาทในส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นสื่อทั้งไทยและกัมพูชาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจริงๆสื่อก็ประมาณนึงนะก็อาจจะแบบบางคนก็ปั่นมากปั่นน้อยก็แล้วแต่จะเลือกเสพที่สื่อช่องทางใดนะแต่ว่าในระดับอินฟลูนี่ก็ต้องบอกเลยว่าคือบางทีมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่อง engagement รายได้จากแพลตฟอร์มมาเกี่ยวข้องว่ายิ่งด่าแซบยิ่งแฉหนักแล้วยิ่งโดนแบบทัวลงข้ามชาติกันเท่าไหร่เนี่ยปรากฏรายได้ก็ยิ่งมากนะคะจะยอมลงง่ายๆแบบตามที่ผู้นำนะสองชาติสามชาตินะเอาเป็นว่าการพบปะกันสามชาติก็ต้องให้เครดิตฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยจะได้ขนาดไหนก็คงต้องดูกันอย่างที่คุณวิเชษฐ์ตั้งข้อสังเกตอะไรไว้นะคะแล้วก็ในจุดยืนของกัมพูชาด้วยนะคะพอดีเพิ่งได้เห็นข่าวนะคะเรื่องของถ้อยแถลงยังเป็นทางการซึ่งก็จะมีท่าทีของกัมพูชาก็อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปพักกันก่อนเบรกนึงแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่าคุณมเนตเนี่ยพูดถึงในนายกอนุทินว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดนึงในเบรกหน้าด้วยค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Great Kid เข้มทุกสาระเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอเอ้า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองสารสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก

0: PW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะมาดูคุณมาเนตกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอื่นกันต่อเนี่ยนะคะ คือตัวคุณมาเนตเองตามถ้อยแถลงนะคะที่เป็นทางการที่มีการเผยแพร่นะคะในเวลาต่อมาหลังจากการประชุม3ชาติคือฟิลิปปินส์นะคะไทยแล้วก็กัมพูชานะคะแน่นอนว่าฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ผู้ประสานงานของผู้ความเป็นผู้สังเกตการอาเซียนนะคะแล้วก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกต่อไปให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยสามารถเจรจาและมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธกรณีและหลักการต่างๆที่มีความตกลงร่วมกันไว้ภายใต้จิตวิญญาณของความสามัคคีและเอกภาพของอาเซียนนะคะนี่ก็เป็นถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะมาร์คอสจูเนียร์นะคะส่วนนายกคุณมาเนตเนี่ยนะคะก็แน่นอนขอบคุณฟิลิปปินส์กันนั้นดิฉันก็จะข้ามเรื่องของการพูดไปนะคะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณมาเนตเนี่ยได้พูดกันเนี่ยว่ายังไงนะคะบอกว่านะคะส่วนหนึ่งนะคะของถ้อยแถลงที่คุณมาเนตได้พูดบอกว่าพรมแดนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็น่าคิดนะคะกับมุมมองของเขานะคะเขาใช้คำว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังหรือบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับการที่เราไปปักธงรุกนะคะในการเอาผืนดินของเราในหลายๆจุดกลับมาแล้วโดยที่กัมพูชาก็ยังจะรู้สึกว่านั่นเป็นที่ของเขานะฮะเขาก็มองว่าเราใช้กำลังในรอบนี้เนี่ยรอบสองเนี่ยนะฮะเราก็ยึดคืนมาได้หลายที่เลยทีเดียวเขาก็เลยมาเรียกร้องแบบนี้ค่ะบอกว่าขอให้มีการดำเนินการตามแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคมอย่างครบถ้วนและทันทีโดยเฉพาะข้อที่3ในแถลงการร่วมก็คือให้ผ่านกลไก JBC กลับมาเริ่มงานสำรวจปักปันเขตแดนโดยเร็วตามข้อตกลงที่มีอยู่เพราะกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยุติการใช้การบีบบังคับในพื้นที่แล้วก็จะเป็นการรับประกันว่าหลักอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะได้รับการเคารพตามกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการพิพาททางทะเลกับไทยนะคะหลังจากที่กัมพูชาได้เริ่มกระบวนการนะเขาคือเขาก็ไปลงสัตยาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกับอันคลอสเนี่ยนะคะก็เป็นว่ากัมพูชาก็บอกว่าเชื่อว่านี่คือแนวทางสันติที่จะนำไปสู่ทางออกที่เป็นธรรมอย่างสำหรับทั้งสองฝ่ายซึ่งกัมพูชาก็ยึดมั่นแน่วแน่ในการจะแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงที่มีอยู่รวมทั้งพันธกรณีที่ได้รับการยืนยันไว้ในปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคม2025และแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม2025และพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์รวดเร็วและด้วยความสุจริตใจอันนี้ก็จะเป็นในเชิงการเมืองของเขาด้วยนะคุณเชษฐ์คุณมาเนตเนี่ยก่อนมาเป็นนายกก็อย่าลืมว่าเขาเป็นผู้นำทางกองทัพ

0: มันตลอดนะคะการต้องบอกว่าการรบในรอบ2เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ากัมพูชาก็เสียเครดิตในความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศไปไม่น้อยใช่ไหมกับการที่พูดตลอดเวลานี่เป็นดินแดงของเขานู่นนั่นนี่แล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ไปรุกยึดคืนมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูโมเมนต์ต่อไปนะคะดูในช่วงต่อไปว่าการที่บอกว่ากัมพูชาบอกมันจะใช้กำลังการมาบีบบังคับโดยไม่ยินยอมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องใช้กลไกปักปันเขตแดนก็ต้องดูกันว่าในกลไกปักปันเขตแดนที่แน่นอนมันก็จะมีคนได้คนเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคืบหน้ากันได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแนวทางเดียวที่เหลืออยู่แล้วถ้าจะบอกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกันอย่างสร้างสรรค์กันแล้วก็เพื่อให้ยึดมั่นบนแนวทางสันติภาพด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นการทดสอบระบบการเชื่อมั่นระหว่างกันและกันนะคะว่าใครจะเป็นคนเบี้ยวก่อนเพราะที่ผ่านมาพอมันมีปัญหาเบี้ยวๆกันเกิดขึ้นเนี่ยกัมพูชาก็จะใช้ว่ามันเป็นแบบกลไกปัญหาของการบังคับบัญชาถูกไหมเป็นพูดง่ายว่าทหารพื้นที่นางานเนี่ยไม่รู้นะมีการแบบไม่ปฏิบัติตามวินัยอะไรคือเขาก็จะใช้วิธีนี้ออกตัวกับเรามาโดยตลอดนะมุกนี้ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปแบบไหนนะเมื่อมันชัดเจนสักขนาดนี้แล้วจะอ้างต่อไปไหมถ้าเกิดการยั่วยุอะไรกันขึ้นมาที่หน้างานตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้บอกว่าตกลงคุณตั้งใจสกิดสเกาให้มันเกิดเรื่องให้ได้หรือมันเป็นเรื่องการไม่มีวินัยการไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันใครก็พยายามจะยอมรับอ่ะเหมือนหยวนหยวนนะอ่ะถ้าคุณบอกแบบนั้นก็เอานะรอบนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนกับที่คุณวิเชษก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็ยังจะมีตัวปิ้มที่ยังไม่ได้ชื่อจับมือกันแล้วแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเดินแบบอย่างสนิทใจอะค่ะ
1: ก็การเมืองก็คงผู้นำก็คงพยายามรักษาหน้าตัวเองสุดท้ายก็ต้องทำทุกวิถีทางที่ที่สุดให้ได้กันระหว่างทีนี้กลับมาดูเรื่องของเราเคยคุยเรื่องยาขมเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของไชน่าเรเวนนัมเบอร์10นะแต่ก่อนจะดูเรื่องนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าแถวซูวิพูดเรื่องนี้แล้วอาคารสำนักงานศาลเนี่ยนะไปดูที่ตรังเนี่ยตอน3 โมงเย็นนะมาให้อะไรมั้ยอาคารที่สนามบินตรังเนี่ยซึ่งเป็นอาคารอินเตอร์หลังคารั่วฝ้าพังลงมานะคุณรัตน์เมื่อวานนี้ผู้โดยสารที่ถ่ายคลิปไว้ด้วยที่จังหวัดตรังและสนามบินตรังนั้นเนี่ยน้ำก็ไหลลงมาเลยจากหลังคาลงมาสู่ข้างล่างนะไฟเนี่ยนะตอนนี้ฝนลงมาเลยนะเรียกทำให้หลายคนนั้นตกที่สุดหลังจากนั้นพับฝ้าถล่มลงมานะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงอาคารแล้วมันก็เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมาในผ่านมาไม่กี่เดือนเท่าปรากฏว่าก็เลยมีคนไปดูบอกว่าก่อสร้างอาคารเนี่ย1,070 ล้านมันล่าช้ากว่าครอบลงไปเนี่ยมีการหยุดการก่อสร้างมีคนเข้าไปขโมยสายฟงสายนี่จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยได้แล้วล่าสุดเนี่ยปรากฏเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้มีคำถามเพราะว่าโครงการเนี่ยตังเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวอาคารอย่างมีเรื่องของการเสริมความไป78 ล้านอาคารเนี่ยล้านนะที่พักกุฎิสารเนี่ยขึ้นอีกนะอีก1,775 มีการเวนคืนที่ดินและนะประมาณ8 ล้านสรุปแล้วเนี่ยนะทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าล้านก่อสร้างอาคารสนามบินแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยโกลาโอ้โหนะนึกถึงอาคารรัฐสภารั่ว

0: ที่ฝ้าพังลงมาก็เลยมานึกถึงนี่แหละสุวินทวงศ์ที่ท่านผู้ชมทุกฟังก็ผ่านมันใช่เลยล่ะนะเพราะว่าตอนแรกผมขับรถผ่านแล้วหญ้าขึ้นแต่อยู่เหมือนกันนะมันเป็นที่ทำการศาลอยู่ภายใต้สำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าที่ทำการศาลซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศาลแพ่งและศาลอาญาปัจจุบันทิ้งร้างอยู่โครงสร้างเสาป้ายเนี่ยมันมีป้ายนี้นะโครงการนี้นะซึ่งเขาจัดนะอันนี้จดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดระยองยื่นประมูลงานโดยวิศวกรใหญ่ก่อนถ้าเรเวนเดอร์เทนเนี่ยอยู่ต่ำสุดครับตั้งที่ไหนกูเดินผ่านแถวระยองอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใช้การภาครัฐอีกบาททั้งที่อาจโดยให้คนไทยเป็นผู้ถือดิ้งโครงการแต่เยอะเลยแล้วมาก็มาจากจีนได้งานมาเพราะได้งานเสาขี่ไปขับรถผ่านบ่อยครับแต่ณปัจจุบันหน้าต่อไปเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องคานของโรงพยาบาลสะพาวกองทัพเรือโครงการตอนนี้ติดหาเหมือนที่กำลัง
1: เดี๋ยวกลับมา
2: พิเชษฐ์พิชัยรัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

0: ลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
12: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณก่อนที่จะไปทักทายกับท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์แล้วก็ดูข่าวกันต่อเนี่ยนะคะก็ย้ำกันสำหรับการท่องเที่ยวต้องบอกว่าไม่ได้มีบ่อยนะคะสำหรับเราที่จะได้คิวกับขวัญใจของหลายๆคนนะคะเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นพระเอกนะในดวงใจเป็นพระเอกอมตะเลยสำหรับอันหนิงนิรุสิริจัญญานะคะกับทริปนะคะบอกเล่า965สัญจรพาฟินถิ่นชุมพรนะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษก็คืออนิงนิรุสิริจัญญาก็แน่นอนเดินทางด้วยกันสามารถพูดคุยกันแบบ exclusive ในทริปนี้ด้วยเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเผื่อจะได้ตัดสินใจกันในเช้านี้เลยเพราะว่าจะไปฟินกับบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนป่านะมังคุดเงาะสลาอานะคะไม่ใช่จะมีแต่ภาคตะวันออกเท่านั้นนะชุมพรก็เป็นแหล่งผลไม้นะคะที่ขึ้นชื่อหลายอย่างด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีธรรมชาตินะคะเคยไปกันหรือยังคลองหินดำนะคะเพราะว่าเป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านช่องผาหินปูนสีดำนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะถูกขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะคะไปดูสะพานชมกวางค่ะนะคะพวกน้องกวางทั้งหลายอยู่ในโครงการแก้มลิงนะคะและชุมพรก็ยังมีของดีอีกอย่างนึงนะกาแฟเขาทะลุชุมพรนะคะเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% เป็นโอท็อป5ดาวนะคะแน่นอนก็ต้องไปแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะคะก็จะมีตั้งแต่พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จเตี่ยนะคะอยู่ที่หาดไซรีพระธาตุเก่าแก่นะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะแล้วก็ธรรมชาติค่ะก็จะมีอันซีนนะคะต้องล่องเรือไปดูนะคะไปดูถ้ำเขาจูบกันกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดนะคะก็จำนวนจำกัด40ท่านแต่ตอนนี้เหลือที่นั่งแค่เพียง2ที่นั่งสุดท้ายนะคะไปกันเดือนหน้าค่ะ11ถึง13มิถุนายนนะคะก็สนใจขอโปรแกรมรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่ LINE @thinkingRadio นะคะอันนี้ก็เหลือ2ที่เท่านั้นอาจจะได้ไปด้วยกันนะคะส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เช้านี้ชมรายการของเรากันอยู่ค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะก็มีทักทายกันมาดิฉันอยู่ที่YouTube กันก่อนนะคะ YouTube เช้านี้เป็นยังไงบ้าง YouTube คุณประวิทย์ทักทายมาก่อนเลยคุณปราโมทบอกว่าอยากเห็นรัฐบาลไปสำรวจแล้วก็แก้ปัญหาพวกธุรกิจเล็กๆที่มีอยู่ทั่วประเทศให้สู้กับทุนใหญ่นะดีกว่ารัฐจะไปทำโครงการใหญ่เห็นผลช้าแล้วก็อาจจะไปไม่ไหวนะคะคนแฟมิลี่กลอยบอกว่าน่าจะดีใจสุดๆเลยไหมบอกว่าพวกที่เชียร์รัฐบาลก็คงบอกว่าดีกว่าไม่ลดราคาเลยเนาะแล้วแบบนี้ราคาค่าครองชีพต่างๆจะลดลงไหมก็คือคงมองว่าสิ่งที่ขึ้นไปแล้วนะกว่าจะง้างให้ลงมานี่คงยากนะนอกจากที่เป็นผู้ประกอบการที่เขาเข้าอกเข้าใจจริงๆอย่างพวกเรือด่วนใช่ไหมเขาขึ้นแล้วเขาบอกเมื่อไหร่ราคาน้ำมันลงเขาลงให้นะคะอันนี้ก็เข้าใจคุณแฟมิลี่กลอยเลยนะคะว่าอ่ะแล้วคนอื่นจะทำยังไงจะลดลงหรือเปล่าสำหรับค่าครองชีพคุณเพนชิปเลอร์ถ้าดิฉันออกเสียงผิดขออภัยนะคะบอกว่าเปิดด่านแล้วควรยกเลิกเรื่องที่ให้นักเรียนกัมพูชามาเรียนหนังสือไทยฟรีเพราะว่าเขาจะรู้ลึกเรื่องของไทยเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยเออแต่จริงๆเนี่ยเขาดูสื่อไทยแบบมานานมากแล้วเนาะแล้วเราก็เหลาละเอียดกันใช่ค่ะคือต่อให้เขาไม่ต้องมาเรียนหนังสือไทยดิฉันว่ามันก็ห้ามกันยากนะคะเพียงแต่ต้องดูว่าแล้วเราอยากรู้เขามากกว่านี้หรือเปล่าเราจะมีแรงจูงใจเราอยากไปเรียนภาษาเขมรมากกว่าบ้างไหมนะเราจะได้ดูข่าวเขารู้เรื่องบ้าง

0: ไงเนาะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เช่นกันแต่ก็เข้าใจคุณเพ็ญพิเลิศด้วยนะคะคุณเพ็ญพิปเลิศหรือยังไงนะดิฉันขออภัยอีกทีหนึ่งคุณพัฒนานะคะบอกว่าชอบคำของพี่วิเชษที่ว่าร้าวลึกส่วนตัวเห็นด้วยเลยมันคงไม่ง่ายที่จะสมานแผลนี้นะคะส่วนคุณเจค่ะบอกเจรจาไทยเขมรเราน่าจะสบายใจหน่อยเพราะคนฟิลิปปินส์คืออะไรล่ะเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะปีน้อยนับถือเขาบอกอะไรนะคือปีน้อยนับถือพุทธนะหรอคะดิฉันไม่ทราบเลยหรอแล้วก็บอกว่าคงแต่จริงๆฟิลิปปินส์เขาส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนาไม่ใช่หรอไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรคุณเจดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจที่คุณเจสื่อนะคะคุณประวิตรบอกว่าฟังผู้นำกัมพูชาแถลงแล้วรู้เลยว่าไม่มีความจริงใจไม่รับผิดต่อการกระทำของตัวเองนะคะคุณอภิชาติบอกวันหยุดยาวที่ผ่านมาไปเที่ยวระยองนะที่ร้านอาหารมีลูกค้าคนจีนมากกว่าไทยแล้วดูแล้วจะเป็นไม่ใช่ลักษณะนักท่องเที่ยวด้วยแต่มาเป็นครอบครัวน่าห่วงว่าต่อไปจะโดนกลืนอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะบางที่นี่อยู่กันแบบว่าครึ่งตึกคอนโดไปแล้วหรืออาจจะทั้งตึกเลยก็ได้นะคะคือเอาจริงๆบ้านเราก็มีอะไรที่คนจีนที่มีเงินน่ะเขาอยากมาอยู่เมืองไทยนะคุณเชษหาหมงหาหมอทำน่องทำหน้านะคะข้าวปลาอาหารท่องเที่ยวของกินสะดวกไปหมด
1: ราคาก็ไม่แพงด้วย
0: อยู่เมืองจีนอาจจะมีข้อบังคับจำกัดจำเขียอะไรบางอย่างการสื่อสูงสื่อสารก็ดูไม่ได้เหมือนกับอยู่บ้านเรานะแต่นั่นแหละก็จะทำยังไงได้นะคะมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนะคะก็เข้าใจนะคะว่าเราก็ห่วงกันนะสำหรับคนดั้งคนเดิมจะถอยร่นกันไปขนาดไหนคนไทยนะคะคุณมิมี่บอกว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่รับงานมาเท่าไหร่เสร็จเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่น่าจะรวบรวมมานำเสนอเนาะเป็นระเบิดเวลาแท้ๆนะคะค่ะนะคะแล้วก็คุณพรประภาบอกทุเรียนชุมพรอร่อยสั่งมาทานทุกปีต้องสั่งด้วยนะช่วยเกษตรกรกันนะคะส่วนที่ Facebook ในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูแวะ Facebook กันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปว่าด้วยเรื่องข่าวแล้วนะคะFacebook เช้านี้นะเดี๋ยวนะดิฉันเปิดแป๊บหนึ่งนะคะ Facebook สำหรับท่านที่ทักทายแล้วก็เมนเข้ามานะคะคุณสุธรรมบอกให้มันจริงๆจังๆนะกัมพูชาไม่ใช่เป็นโต๊ะเจรจาคุยอย่างแต่ชายแดนทหารยั่วยุขุดคูเล็ดขนรถถังมาประชิดอยู่ ไม่โอเคนะคะคุณอรุณบอกว่ายากนะก็ถ้าจะมาบอกว่าเรารังแกก็คุณเปิดก่อนนี่นะก็เข้าใจคุณอรุณด้วยเช่นกันคุณชลิชมทักทายคุณอุไรบอกฟังอยู่ขอบคุณค่ะคุณคณิตค่ะทักทายมาบอกว่างานก่อสร้างภาครัฐที่ทิ้งร้างมีทุกขนาดนะแล้วก็พวกยกตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าอาคารหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นสตงกสทชปปชก็ควรเร่งสอบปัญหาส่วนหนึ่งมาจากหน่วยงานรัฐที่แก้ไขแบบแล้วก็ให้ผู้รับเหมาทำในราคาเดิมส่วนเรื่องสนามบินภูเก็ตรัฐบาลก็ควรมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะค
1: ุ
0: ณสุริยาบอกเหมือนกันบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอะไรก็ไม่พบเลยอย่างสตงก็ทำอะไรไม่ได้นะคะติดอยู่ในใจว่าแอบขายไปประเทศแอบขายประเทศไปนานกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะบอกยอมรับไหมว่าเราเป็นนอมินีจีนไปแล้วนะคะคุณเอกนะบอกกัมพูชาเริ่มก่อนทำไมนายกเราไม่พูดถึงฆ่าคนไทยยิงจรวดใส่คนไทยด้วยนะคุณอริยาให้หัวใจมาขอบคุณนะคะคุณปีเตอร์บอกว่าพรรคประชาชนเงียบเรื่องบรรณาข้าวฟรีสสเรียนนานาชาติเบิกได้ของสสเพราะตัวเองได้ประโยชน์นี่หมอวรงเขาขุดต่อนะหลังจากที่ทำจนต้องทั้งสสสวงหาข้าวกินเองแล้วตอนนี้จะมาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆนะหมอวรงนี่ก็ต้องบอกว่านะตัวจี๊ดเข้าไปนะคะหมอวรงก็ถนัดเลยลุยต่อเลยมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเชียร์อยู่เหมือนกันนะถ้าจะทำเรื่องเหล่านี้นะคะคุณเหมียวบอกยากนะจะไว้ใจคนกัมพูชาต้องใช้เวลาหลายปีเลยและตอนนี้ก็ไม่อยากเปิดด่านนะคะคุณสมคิดบอกว่า8ริ้วครึ้มฝนเย็นสบายวันนี้นะคะขอให้ตกมาพอดีให้กำลังสบายๆนะคะให้มีน้ำท่าสำหรับเกษตรกรทำอย่าตกแรงจนดอกไม้ผลดอกของพวกไม้ผลต่างๆมันร่วงละกันนะคะคุณนิการดูอยู่ขอบคุณค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราที่ติดตามกันในเช้าวันนี้คุณเช่อยากไปต่อเรื่องไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
1: ไปต่อเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าหลายท่านก็

0: คนคาดหวังว่าไอ้คาดหมายว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะรัฐบาลอาจจะไม่ยืนยันหลายร่างเพื่อให้มันตกไปแต่ปรากฏว่าก็ถือว่าเยอะทีเดียว31ฉบับไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ1เป็นร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนอันนี้ร่างนี้ดีนะฮะคือเราไม่ต้องไปดูเนื้อในอ่ะแต่ว่าดูเฉพาะตัวร่างตัวชื่อร่างกฎหมายก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเนี่ยอันนี้แก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ดีละนะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาติดต่อราชการนั้นโน้นอันนี้มันยุ่งยากเหลือเกินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะโน้นโต๊ะโน้นไปโต๊ะนั้นหลายขั้นตอนเหลือเกินหรือบางทีบอกกลับมาใหม่เอกสารไม่พอไม่ครบอะไรเงี้ยนะไปดูอย่างน้อยก็คือยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้อันที่สองคือร่างพรบล้มละลายนี่ก็สำคัญนะครับอันที่สามคือร่างพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาแต่อันที่สี่นี่แหละถือเป็นร่างที่สำคัญนะเพราะว่ามีการเรียกร้องมาเยอะร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนี่นะครับก็ยืนยันนะครับและก็ยังมีร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือกฎหมายนิรโทษกรรมอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่สำคัญแต่จุดที่มันน่าสนใจนะคุณรวันคือหลายฝ่ายนั้นให้รอดูว่ารัฐบาลจะเอายังไงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าในคำยืนยันที่รัฐบาลส่งกลับไปไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียวอันนี้ก็น่าจะขัดใจนะพรรคประชาชนอยู่พอสมควรดีเดียวแหละเพราะว่าเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเดินต่อในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตามดูนะฮะประธานรัฐสภาจะนัดหมายประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้9โมงเช้าเพื่อให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างกฎหมายที่ครม.ยืนยันมาแล้วคุณรัฐ
1: นะคะมาดูเรื่องของต้องบอกว่าข่าวนอกกระแสนะคะ อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงนักแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะดิฉันไปเห็นนะคะโพสต์ของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปรากฏว่าคุณเชษเชื่อไหมว่ามีคนมาทำ AI หลอกว่าเป็นท่านคือบานปลายไปถึงขนาดนั้นแล้วเลยเหรอคือก่อนหน้านี้เคยเห็นอยู่ว่าแบบมีการทำ AI เหมือนเจนภาพให้เหมือนเป็นพระวัยแบบกลางๆคนนะคะอาวุโสหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็แบบเป็นการเจนขึ้นมาแล้วก็ให้พระรูปเนี้ยมีการเทศในหัวข้ออะไรต่างๆเนี่ยด้วยต้องบอกว่ามีสงมีเสียงมีเนื้อหาที่ดูเหมือนพระจริงๆเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พระจริงๆเป็น AI แต่นี่เพิ่งทราบว่ามีการทำ deep fake เรียนแบบทั้งพระรูปของท่านและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชเอาไปใช้ในทางทุจริตไปหาผลประโยชน์โอ้โหนี่มันมาขนาดนี้แล้วนะคะคือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้ออกชี้แจงเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์บอกด้วยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ deep fake เรียนพระรูปเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปในทางทุจริตเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงดีอีก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วอันนี้น่าตกใจคุณเชษพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการมีต้นกำเนิดกระทำมาจากภายนอกประเทศก็เลยยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้ทันท่วงทีเมื่อกี้คุณวิเชษบอกว่ารัฐสภาก็เดี๋ยวจะเดินหน้ากฎหมายเพื่อไม่ให้ตกไปที่รัฐบาลโดยครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดิฉันว่าพ่วงเรื่องแบบนี้ด้วยนะอะไรที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI แล้วผ่านแพลตฟอร์มที่อาจจะมีต้นแหล่งมาจากต่างประเทศอ่ะแล้วบอกว่าตอนนี้เราไม่มีกฎหมายที่จะสกัดกั้นหรือทำอะไรมันได้เนี่ยโอ้โหนี่จะยิ่งเป็นอะไรที่แล้วเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงเนาะเนี่ยอันนี้ต้องฝากเลยเพราะว่าเนี่ยถึงขั้นต้องบอกเลยว่าทำมาจากนอกประเทศเลยยังไม่สามารถปิดกั้นหรือดำเนินการได้ตามกฎหมายในประเทศได้ทันท่วงทีนะคะก็เป็นว่าตอนนี้ก็ท่านทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ฝากว่าจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะช่วยดำเนินการตามกฎหมายที่ท่านมีอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็วแล้วก็ได้ขอประกาศให้สาธารณชนทราบว่า ไม่พึงเชื่อข้อมูล

0: รูปเสียงคำกล่าวหรือข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่ได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันโอ้ยคุณวิเชษฐ์ถ้าดูเสร็จถ้ามันเจนเสมือนนะเราอ้างว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านจะมีโครงการช่วยเหลือใดๆนู่นนั่นนี่มันหลอกให้โอนตังค์แล้วคนไทยโอนไวอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งทำธุรกรรมโมบายแบงกิ้งกดปุ๊บโอนปั๊บเนี่ยนะโอ้ฝากเตือนเลยตัวดูสิมีข่าวแบบนี
1: ้
0: อีกเรื่องนึงที่ดิฉันก็เห็นว่าเป็นข่าวแปลกแล้วดิฉันก็เพิ่งพบว่าเอาเป็นว่าทั้งชีวิตที่เป็นนักข่าวคุณเชษฐ์เคยได้ยินข่าวว่ากระทรวงหน่วยราชการของเราทำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนไหมเคยได้ยินปรากฏการณ์อย่างนี้ไหม
2: ไม่มีอ่ะ
0: เนาะไม่เคยเนาะเราสองคนไม่เคยเนาะ
1: ราชการมันต้องมีเป็นเรื่องอะไรเป็นราวไงเป็นหนังสือราชการส่วนใหญ่อะ
0: แถลงข่าวไง
1: เออแค่นั้นอะ
0: เป็นข่าวอย่างเป็นทางการน
1: ี่อ
0: าจจะเป็นมิติใหม่ในยุคซุปเปอร์จีเขาก็ได้นะแต่ตัวลำตีเนี่ยท่านไปอเมริกาอยู่ไปคุยกับ USTR ใช่ไหมปรากฏไม่รู้ไอเดียใครนะกระทรวงพาณิชย์ส่งจดหมายเปิดผนึกถ
1: ึ
0: งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเก๋ไว้ละเธอขอทำจดหมายเปิดผนึกช
1: ี้
0: แจงเรื่องการดูราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าหลายประเด็นไปถูกนำเสนอผ่านสื่อและโซเชียลแล้วคลาดเคลื่อนนะแล้วบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์เขาไม่ได้ดูปัญหาวันต่อวันนะเขากำลังวางรากฐานระยะยาวต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้สินค้าเนี่ยมันมีราคาที่เป็นธรรมกับผู้ปลูกผู้ประกอบการและผู้บริโภคไปพร้อมกันนะก็ไล่มาเป็นรายประเภทเลยคุณวิเชษฐ์อันนี้คือจดหมายเปิดผนึกนะถึงเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนกระทรวงพาณิชย์เร่งหาตลาดล่วงหน้าไม่ปล่อยให้ของล้นตลาดช่วยโปรโมทการบริโภคทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางใหม่ๆทั้งไลฟ์สดแพลตฟอร์มออนไลน์เข้มงวดตรวจล้งเดียวเปรียบเกษตรกรเอาผิดทุเรียนอ่อนตามก็ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำมันตามทั้งระบบให้สมดุลระหว่างบริโภคเอาไปใช้พลังงานและส่งออกยืนยันว่าการขออนุญาตส่งออกเป็นมาตรการดูแลสมดุลสต็อกไม่ได้ปิดกั้นการส่งออกและช่วยให้ราคาปาล์มปรับตัวดีขึ้นตามกลไกตลาดมะพร้าวน้ำหอมกระทรวงพาณิชย์เร่งรับซื้ออยู่ในราคานำตลาดหลายช่องทางช่วยดันให้ราคาหน้าสวนดีขึ้นผลักดันล้งชุมชนให้เป็นกำลังหลักของเกษตรกรลดการถูกกดราคาเดินหน้าจัดทำน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% พร้อมมาตรการคุมมะพร้าวน้ำหอมเป็นสินค้าควบคุ
1: ม
0: เพื่อปกป้องเกษตรกรและผู้บริโภคอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ออกตัวนิดนึงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะมีมะพร้าวราคาถูกนะรับมาขายหรือว่าจะผ่านทางปงทางปั๊มคุณเชษฐ์เคยเจอมาปั๊มน้ำมันที่แจกน้ำมะพร้าวยังไม่มีนะเออทำได้ก็ดีนะคะดิฉันเบื่อน้ำเปล่าใส่ขวดเต็มแก่แล้วที่อยากกินน้ำมะพร้าวเย็นๆหอมๆชื่นใจถ้าปั๊มค่ายไหนทำได้จะขับรถไปอุดหนุนเลยอยากกินน้ำมะพร้าวเวลาเติมน้ำมันเพราะทุกวันนี้ก็จ่ายน้ำมันแพงอยู่แล้วนะมาต่ออีก2ขาอีก2เรื่องปุ๋ยค่ะจดหมายเปิดผนึกนี้บอกกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมกันกับสมาคมปุ๋ยดูแลไม่ให้ราคาปุ๋ยปรับขึ้นเกินความจำเป็นมีโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสก็คือปุ๋ยธงเขียวเนาะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็วางแนวทางระยะยาวเรื่องแม่ปุ๋ยคนละครึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดท้ายค่ะมะม่วงล้นตลาดปีนี้มะม่วงเยอะมากกินกันไม่หวาดไม่ไหวจริงๆกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเร่งระบายมะม่วงมาตั้งแต่ต้นฤดูจับคู่ซื้อขายล่วงหน้ากับต่างประเทศเชื่อมโยงการขายในประเทศผ่านห้างร้านค้าตลาดโครงการต่างๆดูดซับผลผลิตส่วนเกินและจะยังติดตามสถานการณ์มะม่วงจากทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องดิฉันจำได้เคยมีบางช่วงนะคุณวิเชษฐ์เกษตรกรเอามะม่วงมาเทกลางถนนเลยความที่ราคามันตกต่ำมากๆนะคะเอาเป็นว่ากระทรวงพาณิชย์ทำเก๋นะคะจดหมายเปิดผนึกและปิดท้ายด้วยรักและเคารพกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: เก๋ไหมจดหมายเปิดผนึก
1: ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนบ้างเปลี่ยน
0: แนวใหม่หรือว่าแถลงแล้วมันไม่เป็นข่าวต้องหารูปแบบใหม่จริงๆสื่อเขาก็ทำข่าวตลอดนะแม่สื่อสายเศรษฐกิจยังไงกระทรวงพาณิชย์เขาก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไอเดียแบบออกมาเป็นจดหมายเปิดผนึกมันจะกิ๊บเก๋กว่ายังไงนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะ
1: ไปดูดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยผู้ว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทม.นะประชุมนัดสุดท้ายกับบรรดาผู้บริหาร

0: กทมทั้งหมดเลยนะมากันครบถ้วนเลยคุณวันแล้วก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าผลงาน 4P ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ก็ไม่ลำเอียงนะและที่ทำงานยืนแล้วพวกเราทำงานได้ดีขึ้นมีผลงานหลายอย่างดีตอบโจทย์ประชาชนแต่ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นจึงจะต้องทำต่อไปนี่ชัดเจนประกาศเรื่องลงเลือกตั้งนะครับทีนี้บอกว่าถ้าหากให้คะแนนตนเองเนี่ยขอให้5คะแนนเต็ม10แล้วกันแต่ให้คะแนนคนที่เป็นทีมงานเนี่ย8คะแนนไปเลยนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างดีมาโดยตลอดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนโยบายต่างๆต่อไปเมื่อวานนี้ย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าขอให้นะวางตัวเป็นกลางใช้คำนี้เลยนะครับนะเพราะว่าตัวเองจะกลับมาลงสมัยอีกครั้งได้ขอให้วางตัวเป็นกลางนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผู้ว่าย้ำน่าสนใจนะบอกให้ไปดูเรื่องคนต่างด้าวที่มีการจดทะเบียนเยอะๆที่มีลูกคนต่างด้าวมาจดทะเบียนเยอะๆเลยนะคุณรวันย้ำพอเขตทุกเขตเลยตอนนี้มันมีประเด็นนี้มากขึ้นว่าให้ดำเนินการเป็นกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสานกับฝ่ายกฎหมายคือกรมการปกครองช่วยกันดูเรื่องนี้หน่อยนะครับนี่คือผู้ว่าสั้นๆเมื่อวานนี้
1: ปิดท้ายข่าวใหญ่ที่จะเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ต่อเรื่องวันจันทร์นะคะก็จะได้เวลาการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรแล้วเมื่อวานนี้ครอบครัวชินวัตรนะลูกๆทุกคนสะพ้ายเขยนะคะไปเยี่ยมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการพักโทษคุณทักษิณในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ว่าจะมีกิจกรรมของคนเสื้อแดงเอาเป็นว่าตั้งแต่บ่ายๆวันอาทิตย์อยู่ค้างคืนกันจนถึงเช้าวันจันทร์เลยทีเดียวเพราะว่าตามกำหนดเวลาน่าจะแถวๆประมาณ7:45 ก่อน8:00 นะคะก็จะเห็นภาพคุณทักษิณกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นขนาดไหนแต่ว่าก็จะเป็นคุณทักษิณที่ต้องติดกำไร EM ตามที่มีการออกกติกามานะคะจากทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ของกระทรวงยุติธรรมแต่มีรายงานข่าวว่าเซตใหญ่เลยค่ะจะมีตั้งแต่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และครอบครัวแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าเหล่าแกนนำพรรคเพื่อไทยก็จะไปตั้งทีมรับคุณทักษิณในเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันอีกทีละกันนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะวันจันทร์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
9: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
16: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้8พฤษภาคมนะคะส่งท้ายปลายสัปดาห์วันศุกร์ก็ข่าวดีนะคะเช้านี้น้ำมันทุกชนิดลดราคาลิตรละ85สตางค์ก็เป็นไปตามทิศทางราคาตลาดโลกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยกปน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็เห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดทุกชนิดนะคะ85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากว่านักลงทุนก็คลายความกังวลต่อการสู้รบระหว่างสหรัฐอิหร่านนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีรายงานความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอันนี้เป็นมติที่ออกมาเมื่อวานค่ะแต่ปรากฏว่าคือเช้าวันนี้สถานการณ์โลกเนี่ยนะคะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสและเบรนท์ในช่วงเช้าวันนี้พุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้เปิดฉากยิงตอบโต้กันในช่องแคบฮอร์มุซทำให้มีความวิตกกังวลของนักลงทุนว่าสรุปแล้วในข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเปราะบางอยู่มากๆนะคะมันมีความเสี่ยงจะพังทลายลงมาอีกหรือไม่แล้วก็จะทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตกอยู่ในภาวะชะงักงันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้านี้เนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบกรกฎาคมพุ่งขึ้นถึงกว่า 2% นะคะไปอยู่ที่102เหรียญ32เซนต์ต่อแบเรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบมิถุนายนบวกขึ้นไป 2.06% ไปอยู่ที่96เหรียญ76เซนต์ต่อแบเรลนะคะเรื่องก็คือว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยเปิดฉากยิงตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซโดยทั้ง2ฝ่ายก็กล่าวโทษอีกฝ่ายเนี่ยว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีทำให้สถานการณ์มันมีความตึงเครียดกับข้อตกลงหยุดยิงที่มันก็งอนแง่นอยู่นะคะแล้วก็จากการที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวหากันเรื่องของการละเมิดข้อตกลงมากมายหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยการปะทะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อที่จะยุติสงครามขณะที่ทรัมป์เองก็ยืนยันกับการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว ABC News นะคะบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้แล้วก็จริงๆเขาก็ใช้คำแปลกๆนะคะบอกว่ามันเบาๆการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของคำว่ากระทบกระทั่งกันด้วยความรักเท่านั้นเองแล้วทรัมป์ก็โพสต์ข้อความบน True Social บอกว่ากองกำลังสหรัฐได้ทำลายเป้าหมายของอิหร่านจนสิ้นซากในการปะทะกันครั้งนี้ซึ่งรวมถึงเรือลำเล็กและโดรน แล้วก็เตือนว่าอิหร่านจะต้องเผชิญการโจมตีทางทหารเพิ่มขึ้นค่ะถ้าไม่ยอมทำข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งอย่างที่บอกไปนะทรัมป์เขาก็มองว่าการโจมตีเนี่ยมันแค่เบาๆก็ ยังมีการเดินหน้าพูดคุยอยู่นะคะเขาก็ยังพูดว่าอิหร่านเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วถ้ายังไม่รีบลงนามข้อตกลงเนี่ยการโจมตีจะรุนแรงขึ้นในอนาคตทางฝั่งกองทัพสหรัฐเองก็ยืนยันเป้าหมายการโจมตีว่าเป็นจุดที่มีการปล่อยขีปนาวุธและโดรนแต่อิหร่านก็โต้แย้งนะคะว่าสหรัฐเองนี่แหละเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการเล็งโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่กำลังมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะคะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะที่มันเบาบางแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาถ้าไปดูรายงานจากบลูมเบิร์กนะคะบลูมเบิร์กเขารายงานว่าอเมริกาเนี่ยโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านหลังจากอิหร่านยิงใส่เรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำซึ่งกำลังแล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของการยุติสงครามนะคะทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นปฏิบัติการเคาะเบาๆด้วยความรักแล้วก็ข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยการปะทะล่าสุดก็ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขณะที่สหรัฐเนี่ยก็พูดตรงๆว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยเหมือนพยายามจะหาทางลงมาโดยตลอดจากสงครามที่ยืดเยื้อกำลังจะเข้าสู่เดือนที่3ทรัมป์กำลังรอคำตอบจากอิหร่านเรื่องของข้อเสนอเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะคะตามแถลงของทางกองบัญชาการของสหรัฐเนี่ยนะคะ US Central Command บอกว่าการโจมตีเรือรบสหรัฐทั้ง3ลำของอิหร่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับขีปนาวุธหลายลูกโดรนและเรือขนาดเล็กแล้วก็บอกว่าไม่มีทรัพย์สินของสหรัฐเสียหายกองกำลังสหรัฐได้กำจัดภัยคุกคามที่กำลังพุ่งเข้ามาแล้วก็โจมตีเป้าหมายที่เป็นสถานที่ทางทหารของอิหร่านที่รับผิดชอบการโจมตีกองกำลังสหรัฐรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธและโดรนศูนย์บัญชาการและควบคุมตลอดจนเครือข่ายข่าวกลองการสอดแนมและลาดตระเวนอันนี้เป็นแถลงของกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะคะส่วนผู้นำอิหร่านก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะยอมรับเงื่อนไขข้อเสนอสันติภาพหรือไม่ค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณน้อยมากว่าพร้อมจะอ่อนข้อในโครงการนิวเคลียร์และยอมรับการหยุดกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมซึ่งนี่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญของสหรัฐเลยนะคะตลาดหุ้นเองก็ร่วงราคาน้ำมันแกว่งตัวท่ามกลางความกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ยสันติภาพมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์เองเคยประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะเป็นแผนนำร่องช่วยเรือสินค้าให้ผ่านในช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าประกาศไปไม่นานนะแล้วก็สั่งน่าจะสัก24ชั่วโมงอ่ะแล้วก็สั่งระงับโครงการกระทันหันคือมีรายงานจาก Wall Street Journal ค่ะว่าซาอุดิอาระเบียและคูเวตก็ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้ฐานทัพในภูมิภาคของสหรัฐซึ่งก็อาจจะเปิดทางให้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยรื้อฟื้นความพยายามในการบรรเทาความแออัดของการเดินเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าจริงๆข้อตกลงที่สหรัฐส่งข้อตกลงความยาวหนึ่งหน้าไปยังอิหร่านเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐซึ่งจะปูทางสู่การเจรจาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ตอนนี้มันก็ยืดเยื้อกันมาแล้วก็มีรายงานบอกว่าคาดว่าอิหร่านเนี่ยจะส่งคำตอบผ่านทางปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางภายใน2วันนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณที่เมื่อวานจริงๆสัญญาณดีแต่วันนี้เช้ามาเนี่ยสัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้ทรัมป์เองก็เจอแรงกดดันหนักหน่วงทั้งในและในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เร่งยุติสงครามเพราะว่ามีผลสำรวจของชาวอเมริกันว่าพวกเขาไม่พอใจนะคะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ด้วยความไม่พอใจประเด็นราคาพลังงานเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญสมาคมยานยนต์อเมริกันบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐเนี่ยทะลุระดับ 4.5 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2022แล้วก็อย่าลืมค่ะสัปดาห์หน้าอันนี้สำคัญวันที่14-15พฤษภาคมนะคะอันนี้ยิ่งจะเป็นการเร่งที่มันควรจะมีข้อตกลงให้ยุติก่อนที่ทรัมป์จะพบกับสีชิ้นผิงการประชุมเนี่ยจริงๆถูกเลื่อนมาครั้ง

0: หนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปช่วงนั้นที่จะต้องพบกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่เริ่มสงครามใหม่ๆนะคะทรัมป์บอกว่าสหรัฐเนี่ยจะนำเอาท่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านออกมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอื่นๆเรื่องการจำกัดขีปนาวุธของอิหร่านการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรอย่างเฮสบอลเลาะห์นะคะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอิสราเอลก็บอกว่าสามารถสังหารผู้นำเฮสบอลเลาะห์ได้ในชานเมืองทางใต้ของกลุ่มเบรุตนะคะประเด็นเหล่านี้จะเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของทางฝั่งอิสราเอลโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็แสดงท่าทีระวังต่อสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าหมุดหมายสัปดาห์หน้าเนี่ยที่น่าสนใจคือ14-15ที่จะไปพบกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยสถานการณ์อะไรบางอย่างมันควรจะส่งสัญญาณให้ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะทีนี้เรื่องของน้ำมันเนี่ยแน่นอนมันส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีรายงานนะคะข้อมูลจากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยสำนักงานการบินพลเรือนออกมาระบุอย่างนี้ค่ะว่าด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลายภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่ตะวันออกกลางก็ทำให้บางประเทศจำกัดการปฏิบัติการการบินมีการปิดน่านฟ้ายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินของสายการบินพาณิชย์โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์นะคะมีการขอยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,900 เที่ยวบินค่ะแล้วก็แน่นอนมันส่งผลต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเร่งต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกค่ะโดยในส่วนของราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินเพราะว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงในโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินต่างๆโดยคิดเป็นประมาณ 25-40% ของต้นทุนรวมซึ่งก็เยอะมากนะคะสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าในปีนี้เนี่ยราคาเชื้อเพลิงอากาศยานจะไปอยู่ที่$88ต่อบาร์เรลแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างเร็วมากๆเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่$181.57ต่อบาร์เรลอันนี้มันสะท้อนความผันผวนของราคาและแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะแม้จะมีการประเมินแนวโน้มภาพรวมแต่ว่าระดับราคาพลังงานก็ยังมีความสำคัญที่มันยังมีความไม่แน่นอนสูงอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายหลายอย่างนะคะทั้งความผันผวนของอุปสงค์อุปทานความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็นโยบายการผลิตและส่งออกของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ซึ่งมันส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันโลกหากว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการสายการบินเนี่ยอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าโดยสารหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มเติมล่าสุดนะคะทางสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าด้วยผลกระทบจากความขัดแย้งแล้วก็ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสายการบินตอนนี้แบกรับต้นทุนและพยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาเที่ยวบินแม้ว่าจะขาดทุนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินลงโดยยังทำการบินมากกว่า 60% จากแผนปฏิบัติการก่อนเกิดวิกฤตนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานไทยนะคะก็เร่งรัด3โครงการ Quick Win ค่ะคือเร่งรัดโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จตามแผนแล้วก็เร่งรัดการประกวดราคาสำหรับโครงการที่มีความพร้อมเร่งนำเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะก็พวกแผนโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอากาศยานผู้โดยสารที่ตะวันออกอะไรแบบนี้นะคะก็คงต้องจับตาดูกันไปค่ะเพราะว่า เรื่องของอากาศยานเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเนี่ยต้นทุน 25-40% ของการบริหารจัดการของสายการบินราคาที่คาดการกันไว้เนี่ยในปีนี้$88ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่มีนาคมเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปถึง$181.57เข้าไปแล้วนะคะ จำนวนอากาศยานกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะอินโดนีเซียเนี่ยมีจำนวนอากาศยาน617ลำมาเลเซีย333ลำแล้วก็ตามไปด้วยประเทศไทย293ลำสิงคโปร์257ลำค่ะฟิลิปปินส์246ลำเวียดนาม240ลำนะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็นเมียนมาก็ลดลงไปเลยอยู่ที่45ลำกัมพูชา19สปป.ลาว17และบรูไน17ลำนะคะนี่ก็คือภาพรวมของธุรกิจอากาศยานที่ขออภัยธุรกิจการบินนะที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวมาดูเรื่องภาษีของสหรัฐสักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานว่าศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐมีมติเสียงข้างมาก2-1พิพากษาว่าการที่รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยเรียกเก็บภาษีศุลกากรชั่วคราวที่ 10% ไม่มีเหตุผลอันสมควรค่ะคือก่อนหน้าเนี่ยเขาไปเรียกเก็บภาษีศุลกากรชั่วคราวต่อทั่วโลก 10% เนี่ยนะคะศาลบอกว่าทรัมป์ใช้อำนาจตามมาตรา122ของกฎหมายการค้าฉบับปี2517ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากว่ากฎหมายนี้เนี่ยอนุญาตให้เก็บภาษีในอัตราไม่เกิน 15% ได้นาน150วันเฉพาะในกรณีที่เกิดวิกฤตดุลชำระเงินรุนแรงหรือป้องกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่สุดตัวแต่ว่าศาลเห็นว่าการขาดดุลการค้าที่ทรัมป์อ้างถึงเนี่ยนะคะมันไม่ใช่กรณีที่กฎหมายนี้ครอบคลุมแม้ศาลจะมองว่าการเก็บภาษีนี้ไม่ชอบธรรมแต่ก็ปฏิเสธที่จะสั่งระงับเป็นการทั่วไปตามคำสั่งของรัฐบาล24รัฐซึ่งส่งผลให้ผู้นำเข้ารายอื่นยังคงต้องจ่ายภาษีตามอัตรานี้ต่อไปค่ะจนกว่าจะครบกำหนดไปเองในวันที่24กรกฎาคมหรือจนกว่าผลการอุทธรณ์จะสิ้นสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็จะทำให้การต่อสู้ในชั้นศาลนั้นยืดเยื้อไปถึงภาคอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาและหลังครบกำหนดเก็บภาษีในวันที่24กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไปใช้มาตรา301เพื่อเก็บภาษีแบบถาวรแทนนอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองว่าสหรัฐไม่ได้เผชิญกับวิกฤตดุลชำระเงินตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างเพราะว่ายังคงสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานเข้าถึงตลาดการเงินแล้วก็ไม่มีต้นทุนการกู้ยืมระหว่างประเทศที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำมาตรา122มาใช้ก็ถูกมองว่านี่มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าเครื่องมือทางเศรษฐกิจค่ะเรื่องภาษีนี่ก็ยังเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นนะคะพูดถึงสหรัฐเนี่ยไปดูภาวะการลงทุนเมื่อคืนกันสักนิดนึงนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป313จุดอยู่ที่ 49,596 จุดขณะเดียวกัน S&P 500และ Nasdaq ปิดลบเช่นกันนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาสันติภาพแล้วก็ตลาดยังถูกกดดันจากการปรับลงของหุ้นกลุ่มบริษัทชิปนะคะที่เกี่ยวกับชิปการผลิตชิปรวมถึง Intel S&P 500ลดลง28จุดค่ะอยู่ที่ 7,337 จุด Nasdaq ปิดไป 25,806 จุดนะคะลงไป 32.75 จุดตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปรับตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเมื่อวันพุธนะคะขณะเดียวกันค่ะสัญญาณน้ำมันดิบก็รายงานไปแล้วเมื่อคืนที่รายงานเมื่อสักครู่เนี่ยของเมื่อเช้าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยลงไป27เซนนะคะไปอยู่ที่94เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์ลงไป1เหรียญ21เซนปิดที่100เหรียญ นะคะอันนี้คือเมื่อคืนแต่ว่าเช้านี้มันพุ่งขึ้นแล้วอย่างที่บอกส่วนทองคำปิดบวกติดต่อกัน3เป็นวันที่3นะคะตลาดก็ได้รับปัจจัยบวกจากความหวังว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพก็มันจะช่วยบรรเทาภาวะเงินเฟ้อและการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงของเฟดแต่ว่าราคาทองคำก็ลดช่วงบวกนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าอิหร่านไม่ยอมที่จะเปิดช่องแคบพอบอสทำให้สัญญาทองคำในตลาดโคเม็กส่งมอบมิถุนายนเพิ่มขึ้น16เหรียญ60เซนต์ไปปิดที่4710เหรียญต่อทรอยออนซ์ค่ะ นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างๆมาดูรายงานของฐานเศรษฐกิจวันนี้เขาน่าสนใจนะคะผ่าเบื้องลึกเอกนิติไร้มนต์ Moody's ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยโดยคุณวสันต์โอทวีเขียนเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าผ่าเบื้องลึกเบื้องหลังรองนายกเอกนิติเยือนสหรัฐชี้แจงข้อมูลต่อ Moody's นะคะสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งก่อนปรับมุมมองของไทยดีขึ้นเหนือความคาดหมายคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Moody's Investor Serviceเขามีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยนะคะจากเชิงลบ negative เนี่ยมาอยู่ที่ stable ก็คือมีเสถียรภาพยกให้ไทยเป็น1ใน5ตลาดเกิดใหม่ที่รับมือกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในโลกด้วยจุดแข็งทางด้านเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งและการปฏิรูปนโยบายอันถือเป็นประเด็นสำคัญในการสะท้อนสัญญาณสำคัญบางอย่างต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทีนี้การปรับมุมมองของ Moody's รอบนี้เนี่ยคือมีการมองกันว่ามันเหนือความเคลื่อนหมายหรือความคาดหมายนะคะแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ฐานเศรษฐกิจเขารายงานบอกว่าเรื่องส่วนหนึ่งเกิดจากการชี้แจงและการให้ข้อมูลของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลในช่วงที่มีการประชุม IMF World Bank Spring Meeting 2026จัดขึ้นเมื่อ 13-18 เมษายนที่วอชิงตันดีซีสหรัฐนั่นเองค่ะคุณเอกนิตินิติธรประภารัฐมนตรีคลังก็เล่าให้ฟังในระหว่างการประชุม IMF World Bank Spring Meetings นะคะว่าได้มีโอกาสพบและชี้แจงกับตัวแทนของ Moody's ก่อนที่จะมีการออกรายงานสถานะเศรษฐกิจไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็ยอมรับค่ะว่าสิ่งที่ Moody's มีความกังวลมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องการที่รัฐบาลไทยกู้เงินเพิ่มเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือตัวเลขหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่เขากังวลคือประเทศไทยจะไม่มีอนาคตในการเติบโตดังนั้นจึงได้ชี้แจงแบบตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทำตั้งแต่ช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2568ผ่านกลไกหลักก็คือการผลักดันการลงทุนไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างโครงการคนละครึ่งนะคะทำให้ไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวจาก 0.3 เป็น 2.5%คือสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าทำจากจุดที่กำลังจะแย่ให้ขึ้นมาดีได้ Moody's ว่าเขาไม่ได้ห่วงเรื่องกู้เงินเพราะว่าตอนนี้ทุกประเทศก็มีข่าวว่าจะต้องกู้เพิ่มและขยายเพดานหนี้ขณะที่หนี้สาธารณะของไทยเนี่ยอยู่ที่ 66% ต่อ GDP ก็ต่างจากหลายประเทศที่มีระดับหนี้สูงกว่า 100% คือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะคะหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นเพราะว่า GDP ลดลงจึงต้องเร่งการลงทุนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เห็นว่าประเทศมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นก็บอกความจริงของเศรษฐกิจไทยกับ Moody's แบบตรงไปตรงมาเพราะว่าเป็นจุดยืนในฐานะคือคุณเอกนิติบอกว่าเพราะเป็นจุดยืนของผมในฐานะเทคโนแครตที่ผ่านประสบการณ์ทั้งจากกระทรวงการคลังและภาคเอกชนคุณเอกนิติได้ย้ำกับ Moody's นะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังของประเทศเห็นได้จากเรื่องแผนการคลังระยะปานกลางฉบับใหม่จะเริ่มคืนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก่อนแล้วก็เล่าให้ Moody's ฟังถึงแผนที่ทำมาก่อนหน้านี้และอีก4ปีว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนส่วนวินัยการเงินการคลังนี้เน้นย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจว่าจะรักษาเอาไว้ให้ดีแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะก็เป็นผลมาจากการเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนจริงผ่าน Thailand Pass Fast ซึ่งเป็นการทำให้การทุนเอกชนเนี่ยโตถึง 8% อันนี้ก็โดยรวมโดยย่อแล้วก็บอกว่าได้รายงานตรงต่อนายกให้เตรียมใจรับสถานการณ์แต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าถ้าถูกดาวเกิดจริงก็ไม่กระทบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็เป็นข่าวดีนะคะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพูดคุยกันต่อกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยเมืองไทยมีอะไรดีบ้างย้ำนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะไปนาโงย่านะคะติดต่อได้ที่ LINE @ thinking radio ค่ะเราจะเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้นาโงย่า SME Insight กับอาจารย์ธนิวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะคะไปดูเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมแข็งแกร่งบ้านเกิดโตโยต้าไปดูจุดเด่นต่างๆไปดูเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวะโกไปดูใบไม้เปลี่ยนสีและแน่นอนดู SME ของจริงเดินทาง 15-20 กับ Thai Airways นะคะอย่าลืม LINE @ thinking radio ไปสอบถามกันได้หมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: นี้เวลา 9:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาวนเดทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความ

0: งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
3: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
2: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
12: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
13: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทุกวันศุกร์พวกเราจะได้ฟังมุมมองความคิดวิสัยทัศน์วิธีการบริหารจัดการนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นสำคัญปัญหาต่างๆจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนและสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้ฟังในประเด็นวันนี้น่าสนใจน่าติดตามมากๆทีเดียวครับคุณวิกรมตั้งคำถามว่าเมืองไทยมีอะไรดีบ้างก็หลากหลายมุมมองนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์กันว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีอะไรดีๆครับแต่ก่อนที่จะได้ฟังทั้งสองท่านนะครับก็มีข่าวดีมาฝากครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive นะครับ Nagoya SME Insight วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2569 นี้ชวนไปรับคมความ

0: คิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดชื่อดังนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดูกันครับว่า SME ของจริงเป็นยังไงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสนะครับยันโต๊ะอาหารเลยทีเดียวโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์นั้นชัดเจนตีแตกแน่นอนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับไปดูฮะใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้านะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกที่ชื่อว่าเชียราคาวากุนะครับสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจนะครับพิเศษสุดนะครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนะฮะที่ชื่อว่านาบาน่าโนซาโตะนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่าก็คือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบ้านเกิดของโตโยต้าครับไปดูจุดเด่นเหล่านี้แล้วก็จะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยนะครับไทยแอร์เวย์นั่นเองพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดนะครับอันนี้สำคัญมากเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนจองด่วนได้เลยครับที่ LINE @assignthinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับรีบแอดเลยนะครับอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ที่นั่งเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กับอาจารย์ธัญวัฒน์กันครับและแน่นอนฮะในเรื่องราวที่เราจะรู้จักเมืองไทยของเราว่ามีอะไรดีบ้างนั้นต้องไปฟังทั้ง2ท่านนี้คุณวิกรมและคุณสุริชัยเรียนเชิญครับ
1: เราพูดคุยสนทนากันเรื่องบ้านเมืองของเราเองแล้วบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพรวดพราดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรงมาร้องห่มร้องไห้พูดถึงว่ามีความซาบซึ้งต่อการที่คนสิงคโปร์ตอนที่ช่วยอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบียตอนสงครามระเบิดก็มีจดหมายส่งถึงท่านนายกบอกว่าแม่พอขึ้นเครื่องบินก็ซาบซึ้งทหารที่ไปช่วยบอกว่า welcome home คำว่าต้อนรับกลับบ้านนี่มันมีความหมายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าบ้านสำคัญขนาดนี้แล้วนายกหวงแกก็อ่านแล้วก็น้ำตาไหลด้วยคำซาบซึ้งไงว่าคนสิงคโปร์เนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยความรักชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีก่อนคุณวิกรมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนสวัสดีครับ
1: ครับคำว่าไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยหรือมีอะไรดีมั่งดีมั่งเนี่ยมันตีความได้สองอย่างคืออย่างหนึ่งมีอะไรดีจบแต่ถ้ามีอะไรดีบ้างเนี่ยบางทีบอกมันมีอะไรดีบ้างวะบอกแสดงว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมดังนั้นวันนี้ต้องให้อาจารย์ดร.วิกรมมาสาธยายหน่อยว่าตกลงความหมายเนี่ยมันคืออะไรคำว่าเมืองไทยหรือประเทศไทยหรือไทยมีอะไรดีบ้างมันมีดีบ้างหรือมันมีดีหรือมันมีดีเยอะหรือมันมีดีน้อยแล้วมันมีอะไรดีบ้างแปลว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะมันต้องมีอะไรดีบ้างนะใช่ไหมตกลงอาจารย์ดร.วิกรมเนี่ยลองสาธยายหน่อยส
2: ิอย่าเบิ้ลชื่อดร.หลายครั้งนะ เพราะว่าเราก็รู้สึกห่อเหี่ยวเราเดี๋ยวนี้ต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าปริญญาโทยังไม่มีโอกาสไปเรียนได้เลยฉะนั้นจะไปเรียกดร.เนี่ยฟังแล้วก็รู้สึก มัน

0: มันเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเอง
1: ไม่ใช่สติปัญญาความรู้ประสบการณ์นี่ยิ่งกว่าด็อกเตอร์แล้ว
0: ไม่ถ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยผมน่าจะรวยกว่านี้แน่นอน
1: เอาละรถด็อกเตอร์จนก็มีนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ต้องรวยนะ
0: เพราะว่าเรียนแค่ปริญญาตรีนะเราก็ทำมาหากินได้ขนาดนี้ถ้าได้เรียนถึงด็อกเตอร์นี่ผมว่าเราก็น่าจะแจ๋วกว่านี้
1: อ
0: ีกตอนนั้นที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะไม่มีตังค์แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่ผมเนี่ยเรื่องเราก็มีไปคุยแต่เรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยเฮียหยุ่นเรามีว่าคนนั้นก็เจ๋วคนนี้ก็ดีคนนั้นก็เก่งเนี่ยใช่ไหมเราไปดูสิ50ปีที่แล้วเนี่ยมีประเทศไหนที่เจ๋วกว่าประเทศไทยมั้งเอาในภูมิภาคนี้เฮียหยุ่นลองเอ่ยมาสิว่ามีประเทศไหนมั้ง50ปีที่แล้วดีกว่าประเทศไทยในภูมิภาคเนี่ยอ่ะมีใครบ้าง
1: ใช่ประเทศไหนบ้างอ่ะ
0: มีผมดูนะมีแค่ญี่ปุ่นเจ้าเดียวอ่ะแต่ญี่ปุ่นก็อ้วกตอนนั้นเพราะหลังสงครามใหม่ๆใช่ไห
1: ม
0: นอกนั้นจะเป็นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียจีนนะเวียดนามนี่โอ้โหมองไม่เห็นฝุ่นเลยนะยายุน
1: ใช
0: ่ถูกต้องไหม
1: ใช
0: ่เออแต่วันนี้อะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไป50ปีทำไมเขาเราไม่วิ่งเหรอแล้วเขาวิ่งกัน
1: เขาวิ่งเร็วกว่าเราประเภทซอยเท้าอยู่กับที
0: ่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากินข้าวซอยหรือเปล่าเฮียยุน
1: กินข้าวซอยเออใช่ไหมซอยเท้าใช่ไหม
0: แล้วก็ซอยอยู่ต่อตรงนั้นมาเรื่อยผมว่าขยับนะแต่เราขยับมาค่อนข้างจะน้อย
1: ช้าน้อย
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนานเกินไปอยู่ในเขตคุ้นเคยสบายๆนานเกินไป
0: ไอ้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยร.5สิร.5เนี่ยย้อนกลับไปเลยนะถึงกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญมีความยิ่งใหญ่นะมากกว่าประเทศอื่นๆเยอะเลยนะเฮียหยุน
1: ใช่
0: ป่ะถ้าเกิดว่าเรามาคิดถึงสมัยโบราณผมถามหน่
1: อ
0: ยว่าย้อนกลับไปแบบเมื่อกี้เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราประเทศไทยเนี่ยเราแจ๋วไปถึงขนาดไหนผมเนี่ยดูที่ว่าอันนี้เห็นแผนที่ไหม
1: ใช่เลยนี่แผนที่โอ้โหมาเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรากินข้าวถึงหลวงพระบางเชียงคุ้งเชียงตุงเลยนะเนี่ย
0: พวกแฟนคลับทั้งหลายทราบไหมฮะว่านี่คืออาณาจักรที่ของเรานี่ที่ถือว่าในอดีตนี่ใหญ่โตมากตอนนั้นเนี่ยมีพื้นที่ล้านกว่าตารางกิโลเมตร
1: ล้านกว่า
0: ตอนนี้เรามี501ถามว่าเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นเอ่ยนะเพราะว่านี่ไงเพราะว่าบรรพบุรุษของเราอ่ะนะตั้งแต่สมัยโบราณมานี่โอ้โหเขายิ่งใหญ่ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ผมจำได้นะมีเรื่องหนึ่งที่ทหารของอังกฤษที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: เขาให้ความสำคัญต่อเรื่องของกองทัพของประเทศไทยนะเขาเคยคุยกันว่าเนี่ยเขาต้องวางแผนว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยนะกองทัพไทยบุกสิงคโปร์เนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นครึ่งหนึ่งของมาเลเซียนะครึ่งหนึ่งของมาเลเซียเนี่ยน่าเป็นประเทศไทยไปยึดอยู่นะ
1: เขากลัวไทยบุกเขา
0: ดีแหละต้นกูอับดุลละมันเนี่ยนะครึ่งหนึ่งนะเป็นคนไทยนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะแล้วก็ดูสิว่าเราเนี่ยครึ่งหนึ่งของแต่ละประเทศเห็นไหมดูสิมาเลแล้วก็เขมรกัมพูชาลาวเราก็ถือว่าตอนนู้นเลยเรายิ่งใหญ่เอ๊แต่ทำไมกลับกลายมาเป็นวันนี้ได้ยังไงฮะ
1: ความยิ่งใหญ่ในอดีตมาจากไหน
0: มาจากเพราะความ

0: ยุโรปยึดครองถ้าไม่ใช่เพราะพระปีชาสามารถของผู้นำและคนไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยมีเหลือไหม
1: ใช่ใช่ไม่มี
0: ในโลกนี้นะที่ไม่ได้รับไม่ได้ได้ได้อยู่ภายใต้การปกครองนะของพวกต่างชาติเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะ
1: ใช
0: ่นะแต่ประเทศไทยนี่เรานี่เกือบไปแล้วนะตอนนั้นสมัยร.5เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเอาเรือรบเข้ามาเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยจอดไว้ที่หน้าสถานทูตเขา
1: อ
0: ีกสองลำเนี่ยจอดรออยู่ที่ปากอ่าวเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้เขานะ
1: เขาจะ
0: เอาเรือเนี่ยไปยิงที่วัดพระแก้ว
1: ใช่เพราะเรียกกันโบ๊ทดิพลอมาซี
0: โอ้
1: เหมือนกับตอนนี้ทรัมป์ทำกับอิหร่านก็เอาเรือเนี่ยแต่ว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะก็ไปกดดันเขาอะบอกว่าถ้าอยู่ไม่ทำเนี่ยไอมีเรือรบตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันไหมกันโบ๊ทดิพลอมาซี
0: ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยต้องมีการจ่ายทองนะทองทั้งหมดเนี่ย1,500,000 เหรียญนะ
1: เ
0: หรียญทองเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเงินต้องเยอะแยะขนาดนั้นไม่มีเลยนะพระคังอะไรต่ออะไรก็เกลี้ยงเลยนะพระองค์เนี่ยต้องไปเรียรัยจากนะชาวบ้านแล้วก็ต้องมาให้กับฝรั่งเศสมิฉะนั้นจะถูกฝรั่งเศสเนี่ยเข้ายึดของแล้วสิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือว่าเขาบอกว่าเอ้ยนี่เขาจะเอาเรือเนี่ยไปจ่อนะที่วัดพระแก้วเลยใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจตอนนั้นพระเจ้าหลวงร.5เนี่ยก็ป่วยด้วยนะแต่พระองค์ก็ทำไมอ่ะก็เรียกว่าต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้ความพยายามนะจนกระทั่งเรากับฝรั่งเศสก็จบกันไปแต่เหนือไปกว่านั้นก็คือพระองค์เนี่ยพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เสด็จไปยุโรปอ่ะ2 ครั้งสองครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไปพบปะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ13 ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ15 ประเทศนะคุณธุริชัย
1: ครับ
0: แล้วลองไปคิดดูว่าในยุคนั้นมีผู้นำคนไหนของเอเชียที่จะนั่งเรือนะกระแดงกระแดงกระแดงไปเนี่ยประมาณ6 เดือนดูสิอันนี้ไม่ใช่เพราะดวงนะคุณวิชัย
1: ไม่ใช่
0: อันนี้เพราะเรื่องของวิสัยทัศน์และความสามารถวันนี้ถ้าถามมาบอกว่าคนไทยทำไมมีความสามารถอย่างนั้นในอดีตแต่ทำไมตอนนี้ทำไมหดไปไหนในเมื่อเราดูสิสมัยนั้นดูโอ้โหมีขนาดประเทศใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่านี้ตั้งเท่ากว่าแล้วก็เราก็ไปจับไม้จับมือไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวไปจับไม้จับมือเนี่ยผมไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
1: เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั่นซึ่งเดี๋ยวนี้เราบินไปได้สบายสบายนะครับสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหนั่งเรือ6 เดือนเลยเหร
0: อ
1: แล้วก็ฝ่าลมฝ่าคลื่นต้องโอ้นะแพ้ลมแพ้ฝนอีกนะโอ้ความไม่สบายเนี่ยมันเรือสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรือแบบเรือยอทเรือครูเซอร์อะไรนะเป็นเรือที่เจอกับพายุนี่ก็สั่นพอสมควรนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วนะผมไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยเพราะผมเคยอ่านนะพระเจ้าปีเตอร์นะ
1: ครับ
0: พระเจ้าปีเตอร์เดอะเกรทใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นว่าโอ้พระเจ้าปีเตอร์เดอะเกรทเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าคนรัสเซียนี่นับถือมากเสร็จแล้วผมก็ไปตอนที่ไปเนี่ยไปชมวังของปีเตอร์เดอะเกรทก็ปรากฏว่าเข้าไปที่ห้องที่ร.5ของเราเคยเสด็จอะตอนนั้นผมกำลังยืนอยู่นะกำลังฟังไกด์ก็คุยๆเอ้ยมีเสียงภาษาไทยอยู่ข้างหลังผมนะผมก็หันกลับไปโอ้เป็นคนไทยนี่ไม่รู้จักกันแล้วก็เลยทักทายกันก็เลยรู้ว่าเป็นท่านทูตสรยุทธ

0: นี่
1: อยู่มอสโกในเวลานั้นแล้วท่านทูตสรยุทธก็คุยให้ผมฟังถึงความสัมพันธ์ของไทยกับทางรัสเซียอันเนี้ยสิ่งที่เห็นได้เลยว่าโหนี่ขนาดผมไปเนี่ยแล้วไปที่นะพระเจ้าหลวงเนี่ย
0: ร
1: .5ของเราเสด็จเนี่ยไปที่ห้องนั้นเนี่ยคิดไม่ถึงคิดไม่ออกว่าเออกษัตริย์ของเราทำไมมีวิสัยทัศน์ที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีในโพ้นไกลเท่ากับตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำเราแต่ทำไมวันนี้เราเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมา GDP เราโตแค่ 1.9% ไม่ถึง 2%
0: โอ้ใช่มัน
1: แต่คนอื่นเขาโตกันมากกว่านี้อันนี้ก็เราก็คิดไปคิดมาเอ๊ะเรามาดูสิทำไมเรามีของดีนะทำไมเราไม่ได้ใช้หรือยังไงเราก็มาดูที่อะไรบ้างเอ่ยเช่นข้อหนึ่งนะผมมองว่าไทยเนี่ยมีวัฒนธรรม
0: ใช
1: ่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหมีความหมายมากเหลือเกินวัฒนธรรมไทยเนี่ยคุณวิชัยดูสิว่าทำให้คนไทยเนี่ยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่โหดเหี้ยมไม่รุนแรงเห็นไหมคุณวิชัยเคยได้ยินว่าประเทศไทยเรามีสงครามกลางเมืองไหม
0: ไม
1: ่มีแต่ขบฏขบฏนี่เราก็ไม่เรียกว่าสงครามหรอกใช่ไห
0: ม
1: ถ้าสงครามเนี่ยมันต้องคนละทิศเหนือทิศใต้รบกันใช่ไหมไม่มีเลยนะประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เกิดประเทศมาเนี่ยมีแต่ขบฏขบฏประเดี๋ยวเดียวก็แข่งแย่งกันนะก็จบนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงจิตใจของคนไทยนี่ไม่เหี้ยมไม่รุนแรงถึงขั้นเรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์เห็นไหมอันนี้เพราะคนไทยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ออันที่สองนี่เราก็มามองว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยทำไมใครต่อใครที่เขามาเมืองไทยนะคุณวิชัยทำไมเขาจึงชอบมาเที่ยวมาทำมาหากินนะมาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยเราแล้วพวกนี้นะอย่างผมจะเห็นนะลูกค้าผมเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนคุณนิชัยมาอยู่เมืองไทยเกิน3ปีไปแล้วนี
0: ่
1: เขากลับบ้านไม่เป็นนะผมถามว่าเอ้ยอยู่แหมอยู่นี่ปากหวานนี่วะยูเป็นไปได้ยังไงยู3ปีแล้วยูก็กลับบ้านไม่เป็นแล้วเขาบอกว่าอันนี้หนึ่งนะเขากลับไปที่ประเทศจีนนะเขารู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาเอ๊ะไอ้ขัดหูขัดตาได้ไงยูเกิดในเมืองจีนยูโตในเมืองจีนเขาบอกคนจีนเนี่ยเรื่องการบริการนะไม่มีสู้ไทยไม่ได้เลย
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยไปที่ไหนในประเทศจีนมีแต่เจอหน้าคนเขาไม่ค่อยยิ้ม
0: คนจีนเหรอคนจีนไม่ยิ
1: ้มไม่ยิ้มเอ้าเฮียหยุ่นไปเมืองจีนหรือแฟนรายการไปเมืองจีนถ้าไปเดินผ่านในบนถนนสาธารณะอะไรเนี่ยเห็นมั้ยเขาไม่ยิ้มเขาไม่มองหน้ากันอะไรต่ออะไรเขาบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยมองหน้าไปเจอคนไทยคนไทยเห็นปั๊บก็ยิ้มให้
0: ใช่
1: แล้วก็คนไทยก็ถ้าเกิดเขาไปตรงไหนผิดทางแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลืออะไรต่อคนไทยกูรีกูจอช่วยเต็มที
0: ่
1: อันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเขาไม่มีอันที่สองเขาบอกว่ามันตลกนะ
0: เ
1: ขากลับไปบ้านเขาแล้วเนี่ยมันเกิดเริ่มมีอาการเจ็บคอ ผมก็ตลกนะพอบอกโอเคแล้วเป็นไงเขาบอกว่าพอหลังจากนั้นก็ต่อกันมานะภายในวันสองวันก็เริ่มมีอาการไอ
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็ไอเสร็จถ้าเขาไม่กลับมานะมันก็จะเป็นจะป่วยอ่ะไม่สบาย
0: เหร
1: อดังนั้นเขาก็รู้แก้วเลยว่าพอกลับไปถึงเจ็บคอปั๊บเขาก็ต้องรีบกลับมาที่เมืองไทยแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันออโตเมติก
0: หายเลย
1: ผมบอกอยู่อย่าโม้นะเขาบอกจริงๆแล้วอย่างนี้เป็นนี่หลายคนเขาไม่รู้สึกสบายใจไม่คอมฟอร์ตนะเจ็บคอไออะไรต่ออะไรเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่อีกอันหนึ่งข้อที่สาม ขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยโอกาสจะรวยมันมีมากกว่าเมืองจีน
0: อ้
1: าวผมบอกเพราะอะไรเขาบอกว่าคนไทยที่ใจดี
0: เออ
1: แล้วคนไทยนี่ไม่อิจฉาเขาจะรวยยังไงเขาจะประสบความสำเร็จเขาจะมีชื่อเสียงยังไงนะคนไทยไม่อิจฉาไม่อิจฉาตาร้
0: อ
1: นผมบอกให้เป็นอย่างนี้เหรอเขาบอกจริงเนี่ยโดยเฉพาะคนไต้หวันนะก็เป็นคนจีนใช่ไห
0: ม
1: เขาอยู่เมืองไทยมานี่เขารู้สึกว่าเขาร่ำรวยขึ้นมีอะไรขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับนะการติหรือการอิจฉาจากคนไทยเลยฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ประเทศอื่นไม่ค่อยมีนะ
0: อืมอ
1: ื
0: มอ
1: ื
0: ม
1: เห็นไหมอีกข้อหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยเขาอยากอยู่เมืองไทยเรื่องการแพทย
0: ์การแพทย์การแพทย์
1: เพราะว่าการไปหาหมอเนี่ยคุณด้วยชัยเขาจะรู้สึกเลยว่าพยาบาลของเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็หมอนี่ก็ให้เกียรติเป็นกันเองผมก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยไอ้หรือไปที่โรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลแพงๆก็เป็นอย่างนั้นสิหรือไม่ไปโรงพยาบาลรัฐล่ะใช่ไห
0: ม
1: หรืออาจจะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเยอะขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าหรือไปเมืองจีนนะโอ้โหไอ้พยาบาลกับหมอเนี่ยมันดุอย่างกับเสือเลยผมบอกเออก็จริงนะผมเคยไปโรงพยาบาลในจีนนะเขาก่อนนู้นที่ผมป่วยอ่ะโอ้ยมันทำไมเขาไม่ยิ้มแบบสาเหตุที่เขาไม่ยิ้มเพราะว่าคนป่วยมันเยอะ
0: จ่ายเครียดไงงานมันเยอะงานมัน
1: คนป่วยเยอะมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอาหารไทยทีแรกเขาบอกว่าโอ้อาหารไทยมันเผ็ดเพราะอาหารจีนมันไม่มีรสเผ็ดอย่างนั้นใช่ไห
0: ม
1: นอกจากคนเสฉวนที่จะกินแบบว่าหมาล่าพวกหมาล่ากินแล้วชาเผ็ดด้วยเขาบอกเอ้ยอาหารไทยนะเขากินไปกินมาเขารู้สึกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าอาหารจีนนี่กินไม่อร่อยเอ้าเพราะว่ารสชาติไม่ได้กว้างแบบอาหารไทยวันนี้นะผมถามว่าอาหารอะไรอาหารไทยอะไรที่เขาชอบ
2: เวลาที่ได้ฟังคุณพิกรมเล่าแล้วเรารู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยของดีๆในประเทศไทยทั้งส่วนของความน่ารักของคนไทยและยังมีอีกหลายๆอย่างครับไม่ได้หมดอยู่แค่นี้แต่ว่าพักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังคุณสิทธิชัยและคุณพิกรมคุยกันต่อในเบรกหน้าครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: เราก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569เดี๋ยวคุณสุทธิชัยและคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับจะพาพวกเราไปรู้จักกับบ้านเมืองของเราเองว่าเรามีอะไรที่ดีบ้างนะฮะซึ่งฟังวิกรมในเบรกแรกแล้วเห็นว่ามีข้อดีเยอะแยะทีเดียวฟังทั้งสองท่านสนทนากันต่อได้เลยครับ
3: เออ
4: เขาบอกว่าส้มตำ ผมบอกให้ยูชอบส้มตำยังไงเขาบอกว่าส้มตำเนี่ยหนึ่งรสชาติมันกลมกล่อมสองกินแล้วไม่เบื่อสามเนี่ยเราปรับได้ตามแม่ค้าบอกไปเลยว่าจะเอาเผ็ดเท่านั้นเอาเปรี้ยวเท่านี้นะเอาเค็มเท่านั้นเท่านี้ตามออเดอร์เลยคือออเดอร์เนี่ยเขาไปสั่งต่อหน้าคนที่กำลังตำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเมืองหลวงไทยเนี่ย มันเหมือนกับเป็นเมืองนานาชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเมืองหลวงไทยเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ย มีทุกชาติเลย อยากจะเอาชาติไหนนี่มีหมด
3: อินเตอร
4: ์ก็เพราะว่าประเทศไทยเรานี่เมืองหลวงไทยเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งประมาณ22 ล้านอังกฤษเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ย21 ล้านฉะนั้นเมืองหลวงไทยนี่กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในโลก
3: เออจริงจริงจริง
4: ใช่ไหม
3: จริงจริง
4: แล้วถามว่านักท่องเที่ยวทำไมเข้ามามากที่สุดในโลกก็เพราะว่ามาแล้วได้อย่างเมื่อกี้ที่ว่า
3: น
4: ะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาชอบอะไรอีกรู้ไห
3: ม
4: เขาบอกว่าโอ้นี่รู้ไหมอ้วนเนี่ยทำงานเหนื่อยนะพวกไปดื่มไปกินจากอาหารไทยแล้วก็อะไรที่ดีอร่อยแล้วนะเขาไปหาหมอนวดผมบอกเฮ้ยอยู่เมืองจีนก็มีนี่นะญี่ปุ่นก็มีบอกว่ามันแพง
3: ใช
4: ่แล้วก็หมอนวดไทยเนี่ยนวดแบบทำไมแบบว่าทำให้เขาเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็นวดไปหลับไปฉะนั้นทั้งกินทั้งนวดทั้งเที่ยวทั้งไม่ป่วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ได้
3: ใช่
4: ถ้าไปเมืองจีนนี่ผิดหินผิดอะไรนี่ต้องขออนุญาตนะ
3: ข้ามรัฐนี่เดี๋ยวนี้ไหมข้ามบนทนเดี๋ยวนี้ต้องไหม
4: เดี๋ยวนี้ก็มีถ้าสำหรับพวกคนที่เป็นข้าราชการแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือคนทั้งประเทศแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีละแต่รัฐบาลจีนก็ยังเข้มงวดเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยนะเขาอยู่แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยจะไปไหนก็ได้จะรวยขนาดไหนก็ได้นะแล้วทำอะไรที่ถูกต้องไม่มีปัญหาเขาอยู่เมืองไทยเขาไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่นะมีอิสรภาพมีประชาธิปไตยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาและเรื่องรัฐประหารเขาบอกว่าโอ้ยเมืองไทยนี่รัฐประหารนี่เป็นของธรรมดา
3: เหรอเอ้ยยายก็คิดยายก็คิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาประเทศไทยนี
4: ่อยู่ยังไงว่าธรรมดาเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมถ้าประเทศจีนมีรัฐประหารนะคนเนี่ยจะตายอื้อเลยนะ
3: เรื่องใหญ่
4: เอ้าอย่างกระเทียนอันเหมินเนี่
3: ย
4: เขาบอกรู้ไหมตอนนั้นตั้งเฉาผิงออกมานะคุยเลยนะท่านลือเนี่ยไม่เชื่อฟังนะเขาบอกว่าจะเป็นล้านคนเขาก็ยินดีนะ
3: ยิ่งเลย
4: จบเขาบอกเมืองไทยไม่เมืองไทยนี่มีทั้งหมดเนี่ย18 ครั้งนะตายไปทั้งหมดจริงๆเนี่ยแค่100 คน
3: แค่อะไรอย่าพูดแค่ร้อยคนก็ตั้ง100 คน
4: ตั้งร้อยคนตายตั้งร้อยคนแต่ตอนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยถนนมันลื่นใช่ไหม
3: ใช่
4: เราก็ตั้งหน้าตั้งตาสาดน้ำกันถนนลื่นปรากฏว่ามีคนไทยเนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยบางวันเนี่ยเกินร้อยคนทั้งประเทศบอกว่าเฮ้ยบอกไม่ไกลเลยนะขนาดสงกรานต์เนี่ยบางวันที่มันดุดุหน่อยนี่มันต้องร้อยกว่าคนต่อวัน
3: ก็เพราะว่าเรามอเตอร์ไซค์ไงแล้วกินเหล้าขับกินเหล้าไปด้วยขับไปด้วยไงซึ่งคนจีนชอบเนี่ยว่าที่นี่ไม่ต้องมีพี่นายเท่าไหร่เนาะ
4: แต่ถ้าเรามาพูดถึงข้อคิดของเขาก็ถูกนะก็บอกว่าเนี่ยไอ้รถถังรถถึงอะไรที่ออกมานะมีบางคนเนี่ยออกมาแล้วเขาก็ไปหานะรถถังเหล่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆที่เมืองจีนดูเพื่อนๆตกใจมากเลยว่าไอ้นี่ทำไมมันกล้าอย่างนี
3: ้
4: ก็บอกว่าเฮ้ยว่าไม่ได้กล้าหรอกทหารเข้าใจดีเออเขามองเมืองไทยอะไรทุกอย่างดีไปหมดเลยอ่ะ
3: เออ
4: แล้วถ้าเกิดมาพูดกับตัวผมเองนะคุณวิชัยคิดว่าคุณวิชัยเนี่ยก็คล้ายๆกับผมอ่ะ
3: ครับ
4: ตอนเด็กๆอ่ะอยู่ในห้องเรียนกันนะคุณวิชัยนี่ในห้องเนี่ยมีคนหน้าตี๋ๆกับหน้าไทยๆกับหน้าแขก
3: ๆมีหมด
4: อยู่ด้วยกันไหม
3: มีหมดมีหมด
4: มีหมดใช่ไหม
3: มีหมด
4: คุณวิชัยคิดว่า
3: สัญชาติ
4: ทุกเชื้อชาติเลยคุณวิชัยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันทุกคนมีพูดไหมเอ้ยหรือเป็นแขกเอ้ยหรือเป็นจีนหรือเป็นไทยมีไหมในห้องคุณห้องเรียนคุณวิชัย
3: ไม่มีหรอกเราก็อยู่คือเพราะว่ามันเป็นสังคมเรารู้ว่าสังคมพหุวัฒนธรรมและเราก็เล่นกันสนุกสนานเพราะว่าสังคมไทยไม่มีเรื่องแบ่งผิวแบ่งแยกมันก็เลยอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคี
4: เขาบอกว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่เขานึกไม่ออกนะว่าทำไมเราไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติยังในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยังมีนะบอกเอ้ยหรือเป็นพวกมณฑลนั้นตอนเหนือตอนนั้นตอนนี้เอ้าคนจีนเขาชอบตั้งสมาคมไงสมาคมแซ่นั้นสมาคมมณฑลนี
3: ้ใช่ใช่
4: ใช่เปล่าจะเมืองไทยนี่ผมว่าเราก็มีนะแต่มันน้อยมากนะสมาคมปักใต้เนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่เห็นจะแบบขยายตัวอะไรมากมายขนาดไหนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นเขามองว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าสุดยอดของคำว่าเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงฮะคราวนี้ที่จริงเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยผมทำหนังสือเล่มสุขจริงๆพอดีวันนี้ผมเดินมาเนี่ยสุดจริงๆซึ่งก็ถามว่าทำไมผมถึงเขียนหนังสือเรื่องสุดจริง
3: ๆ
4: ก็เพราะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันมาเนี่ยเอามาสรุปเป็นก้อนหนึ่งเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยประเทศไทยมีสิ่งที่ดีงามตั้งเยอะแล้วสมัยผู้นำเก่าเราก็เป็นผู้นำเห็นไหมแล้วผมก็ยังคิดอยู่ในใจนะคุณวิชัยว่าเอ๊ตอนนั้นเนี่ยปู่ทวดผมเนี่ยไม่ได้นั่งเรือผิดลำนะ
3: ไม่ได้นั่งเรือผิดลำ
4: เอาเขานั่งมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะเขากลับมาเมืองไทยเพราะปู่ทวดเนี่ยมองแล้วว่าเออประเทศไทยนี่มีสินค้านะที่จะขายไปประเทศจีนได้แล้วก็ประเทศจีนก็มีสินค้าที่จะขายมาเมืองไทยได
3: ้
4: ปู่ทวดผมเนี่ยตอนนั้นยังมีผมเปียอยู่เลยแล้วก็เนี่ยเป็นคนที่มาค้าขายนะแล้วก็มาเมืองไทยเลยแล้วก็มาเจอญาติทวดผมซึ่งเป็นคนไทยก็แต่งงานกัน
3: เขาเลือกเมืองไทยเลยใช่ไหมเพราะว่าก็จากแถวนั้นอาจจะไปสิงคโปร์จะไปลงมาเลเซียไปอินโดนีเซียนะทำไมถึงเลือกไทยเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในไทยหรือมีโอกาสรู้มองเห็นโอกาสทำมาหากินในไทยหรือยังไง
4: เป็นเหมือนปากต่อปากนะคนจีนกลับไปก็จะไปบอกนะเอ้าให้หรือไปไหนมาไปประเทศนั้นประเทศนี้ ทุกคนก็บอกว่าถ้าลือไปนะลือไปเสียมล
3: ้
4: อนะเขาแปลว่าเสียนหลัวเสียนหลัวแปลว่าสยาม
3: เสียนหลัว
4: เสียนหลัวคราวนี้ตรงนี้ผมก็เลยมานึกถึงตัวเองนะว่าโอ้เรานี่โชคดีนะปู่ทวดไม่ได้นั่งเรือผิดนะท่านนั่งไปเมืองที่นั่นนะถูกจับเชือดอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็ไม่มีผมเลยที
3: ่
4: หรือไม่ถูกจับเชือดเนี่ยตอนนี้ผมก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าคุณทวีชัยลองคิดดูผมอยู่ในเมืองไทยเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยคุณทวีชัยดูสิว่าไอ้ที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยสุขจริงๆเนี่ยเพราะผมก็คิดแล้วดีดลูกคิดไปดีดลูกคิดมานะไม่ต้องไปกดคาซีเอิงคาซีโออะไรนะปรากฏว่าเราก็มามองเอ๊ะเรานี่อยู่เย็นเป็นสุขผมปีนี้74แล้วยังไม่เคยมีปัญหาบนที่สาธารณะเลยว่านองมองหน้าผมนี่มันเป็นไอ้ตีหรือตอนนี้เป็นอาเจกอาแปะแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครเนี่ยนะบอกเอ้ยหรือไม่ใช่คนไทยไม่มีเกิดมาไม่มีและที่สำคัญเมื่อกี้ที่คุยอ่ะตอนที่อยู่ในนักเรียนในห้องอ่ะโอ้โหบางคนนี่หน้ายังกระทานเลยสีอ่ะดำไปยังเลยไม่มีเลยนะเราก็อยู่กินกันเราเล่นกันเราเรียนด้วยกันใช่ไหม
3: ใช่
4: แล้วก็ที่สำคัญคือทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็แต่งงานกันเห็นไห
3: ม
4: เอ้าแล้วเรามองดูสิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เนี่ยที่ประเทศไหนมีมั้งผมเนี่ยไปแค่ยุโรปบางประเทศเนี่ยหรือไปอเมริกาเนี่ยมันก็จะเห็นความต่างกันนะด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยท่าทางไหมคุณวิชัยเคยไปไหมว่าในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมองเราแบบด้วยหางตา
3: ใช่ก็มองเราด้วยไอ้นี่มันพวกผิวเหลืองไอ้นี่มันมาจะมาเอาประเปรียบเราหรือเปล่าวะอะไรต่าง
4: ๆเขาจะมองเราเป็นพวกกะเหรี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: ใช่
4: แต่เมืองไทยนี่ไม่มีเลยนะคุณทิชัยเคยเห็นใครมาบ่นไหมว่าต่างชาติมาเมืองไทยแล้วคนไทยเราทำอะไรพวกนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างกับที่ในยุโรปอ่ะเห็นภาพไหมผมมีความรู้สึกนะว่าประเทศไทยเรานี่ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับประเทศอื่นถูกต้องไหม
3: เรามีเรื่องดีๆเยอะแต่ว่าทำไมเราถึงโตช้าความดีเหล่านี้คุณภาพดีเดียวนี้ทำไมไม่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาประเทศได้หรือว่าการที่เราไนซ์เกินไปใจดีเกินไปดีอะไรต่างเกินไปทำไมเราเจริญช้ามันต้องประเภทแบบไม่ยิ้มประเภทแบบดุประเภทแบบที่ไม่ยอมใครเนี่ยถึงจะเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหรือยังไง
4: คุณวิชัยลองคิดดูซิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
3: ม
4: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเมื่อกี้ให้ดูเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
3: ้
4: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาละเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไห
3: มไม่ต้อง
4: ปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไร
3: ใช่
4: เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้าน โปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
3: ไม่ใช่ไม่ใช
4: ่นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเนี่ยอเมริกาเนี่ยได้ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถูกต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
3: ใช่
4: อยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างกับบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
3: ม
4: หรือเอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไห
3: ม
4: ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งลบลากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
3: ใช่ใช่
4: ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้น
3: อ้
4: าวแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการเขาเราไม่มี
3: ไม่มีใช่
4: ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
3: ไม่มีไม่มี
4: อ๋อแล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
3: ใช่
4: ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
3: ออกยาใช
4: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล
3: ่
4: า
3: ออกยาก็ซีเนียนะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
4: นะท่านยามาดะเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไหม
3: ใช่ใช่
4: แล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วเมืองหลวงของเรานี่เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
3: ใช
4: ่นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นไห
3: ม
4: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
3: ม
4: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณสองเท่าเนี่ย
3: ใช่ใช่
4: เรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึงร้อยล้านคนต่อปีนะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไห
3: ม
4: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไม่อย่างนั้นก็ตกทะเล
3: ใช่
4: ป่ะเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
3: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราเราน่ารักเรายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
4: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
3: อ
4: ย่างกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไห
3: ม
4: ผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งกับ30กว่าปีที่แล้วไงใช่ไหมแล้วที่คราวที่แล้วเราก็คุยบอกว่า ผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติอ่ะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานนะพี่กรม
4: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไห
3: ม
4: ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอ่ะ
3: นั่นสิผมเลยถามคุณพิกรมว่าที่คุณกลบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้แล้วต้องทำยังไงบ้าง
4: เอาเมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับขับไม่เป็นขับมั่วๆโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
3: ใช่
4: เอาวันนี้ถ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบตึ้งเฉาผิงนะแบบนายกจินที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช่ไหม
3: ใช่
4: อ
3: ้
4: าวในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้องไหม
3: แล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
4: ก็คุณวิชัยดูสิแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยนะถามว่ามีใครนะมีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอา
3: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
4: เอาผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณวิชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั่ง
3: ใช่
4: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนคุณวิชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
3: อย่า
4: เราผ่าน
3: ย้ำอายุ
4: ผ่านร้อนผ่านหนาว
3: อย่าต่อย้ำ
4: ผ่านหนาว
3: อย่าต่อย้ำกำแก่พูดแล้วก็มันเจ็บหัวใจ
4: เราพูดถึงว่าประสบการณ
3: ์
4: ถึงแม้ประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70กว่าปีมานี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่ที่บ้านเราน
2: ะครับเพราะถ้าหากว่าประเทศไทยเราเป็นแบบรถโรลส์รอยซ์สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่เราจะต้องหาคนขับที่มีฝีมือมีวิสัยทัศน์คือมองไปไกลและขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าโรลส์รอยซ์คันนี้บรรพบุรุษสร้างมาเป็นอย่างดีครับและหน้าที่ของพวกเราที่โดยสารไปกับรถโรลส์รอยซ์ก็คือช่วยกันดูแลรถคันนี้ในชื่อของประเทศไทยครับพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุริชัยนะฮะที่จะคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆกันแบบนี้ในทุกๆวันศุกร์ทาง 90.5 คลื่นความคิดของเรานะครับแล้วในสัปดาห์หน้าเรื่องอะไรที่ทั้งสองท่านจะมาฝากกับพวกเราบ้างติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับผมพิชาวรธานีวงศ์ครับสวัสดีครับ
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
6: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยอมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปภ.เข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้ Facebook เองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้ Facebook อีกรายชื่อสมลักษ์ใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสระแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้า รย์ดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
14: 10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนค่ะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็ยังตามกันนะคะรวมถึงบรรยากาศของตลาดหุ้นด้วยนะคะทั่วโลกแล้วก็แน่นอนค่ะว่าประเด็นที่เราต้องตามกันก็คือสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายนะคะเรื่องของการเจรจาสันติภาพน่าจะดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าส่อเขาไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมามีความกังวลใจกังวลสงครามกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีการเปิดฉากปะทะในรอบใหม่นั่นเองนะคะก็เลยอาจจะต้องทำให้เราติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ ใกล้ชิดนะก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับภาพของตลาดหุ้นอีกนะคะเราก็จะเห็นว่าตราบใดที่ยังไม่จบเนี่ยนะคะเวลาที่มีอะไรที่อ่อนไหวหรือว่ามีอะไรที่จะสอดคล้องความรุนแรงเจรจาตกลงกันไม่ได้หรือมีการปะทะอะไรเกิดขึ้นนั้นเนี่ยตลาดก็จะมีความกังวลใจเกิดขึ้นแต่ความกังวลใจที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะก็ยังทำให้ดัชนีของตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่อ่อนลบแหละแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงมากถ้าเทียบกับในช่วงแรกๆของเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคะถ้าไปไล่เรียงเร็วๆนะคะตอนนี้นิกเกอิ225ญี่ปุ่นเรียลไทม์ลบอยู่แต่เมื่อวานนิกเกอิบวกดีมากนะคะตอนนี้ลบอยู่ 0.89% 558จุดค่ะหางเสียงที่ฮ่องกงลงเช่นเดียวกัน 1.19% 315จุดค่ะฝ้าของหุ้นจีนค่ะก็แดงเช่นเดียวกันนะคะเซี่ยงไฮ้คอมสิทลบไป 19.13 จุดนะคะ China A50 ก็ลงไปเกือบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน 153.54 จุดค่ะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะก็ถอยอ่อนๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยโหเขาก็แข็งแรงนะคุณผู้ฟังขึ้นมายืนเหนือ 1,900 จุดเรียบร้อยสำหรับเวียนอินเด็กซ์นะวันนี้ก็ยังยืน 1,900 นะแต่ว่าดัชนีก็มีการถอยลงตามภูมิภาคเช่นเดียวกันตอนนี้ลบอยู่ 6.62 จุดนะดัชนีอยู่ที่ 1,902.23 จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางสถานการณ์ในเรื่องของทองคำแล้วก็หุ้นก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะว่าถ้าสงครามจบอะทองก็จะขึ้นหุ้นก็จะขึ้นนะเวลามีความกังวลว่าไม่จบหรือว่าปะทะกันเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ทองคำก็จะอ่อนแรงลงด้วยนะคะตอนนี้รับซื้อทองคำแท่งค่ะ 71,750 นะขายออก 17,000 ขอไป 71,950 นะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายเอาอยู่ที่ 72,750 ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ลบไปบาทละ50บาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้เวลาที่มีความคาดหวังเรื่องของการเจรจาต่างๆมีการหยุดเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตลาดก็ตอบรับดีสำหรับทองคำด้วยตอนนี้ก็อ่อนแรงลงนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ตรวจสอบบรรยากาศกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ค่ะบรรยากาศของตลาดหุ้นทรงท้ายสัปดาห์นะคะดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะสร้างความแข็งแรงชื่นใจให้กับนักลงทุนอยู่เพราะว่าขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดนะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีถอยๆประเมินสถานการณ์กันหน่อยค่ะคุณกิตพลคะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยนะโอกาสที่จะหลุดลงไปเยอะๆต่ำกว่า 1,500 เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคะนะตอนนี้ค่ะคุณกิตพลคะ
15: ก็คิดว่ามีโอกาสแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมคิดว่าอาจจะสักวีค2วีคนะครับคือถ้าสังเกตดูต้องบอกว่าในช่วงที่ดีของตลาดก็คือการที่ตลาดเองกลับมายืนเหนือ1,500นะครับก็ทำให้บรรยากาศหลายอย่างเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นสัญญาณของการปรับพอร์ตรับแนวโน้มของผลประกอบการในช่วงของไตรมาส2นะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกลุ่มที่เด่นมากๆเลยก็คือกลุ่มพลังงานเพราะว่าทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะราคาน้ำมันต่างๆมันก็ขยับดีขึ้นหุ้นก็ถูกปันผลก็ดีนะแต่ว่าพอสงครามเกิดขึ้นเงินที่28กุมภาเนี่ยพอมันมีนาเมษาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาพของการซื้อสุทธิในหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะเด่นมากๆนะครับแต่ทีนี้เราก็จะพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกที่แรงซื้อกลุ่มพลังงานเนี่ยกลายเป็นอันดับ2กลายเป็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆกลุ่มแบงค์เนี่ยแซงกลับขึ้นมาเป็นถ้าเรามองจาก NVDR นะครับนะเราเห็นว่าเนี่ยเป็นการอธิบายกลายเป็นฝั่งแรงซื้อหุ้นในกลุ่มแบงค์แซงกลุ่มพลังงานขึ้นมาแถมกลุ่มพลังงาน 4,000 ล้านที่ซื้อเนี่ยเป็นกราฟไปประมาณ 1,500 ก็แสดงว่าจริงๆแล้วนาราทีฟบางอย่างของตลาดมันเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจากเดิมเฮ้ยโอเคสงครามราคาน้ำมันสูงผลประกอบการแต่เทโน่เนี่ยปัจจัยของสงครามก็คือผ่านจุดพีคทางจิตวิทยาไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเรื่องของตัวเกี่ยวกับผลประกอบการก็รับรู้ไปแล้วระดับหนึ่งการปรับประมาณการกำไรก็เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นแปลว่าจากนี้ไปตลาดเองก็จะเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วซึ่งก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้ก็คงจะโอเคแหละนะครับแต่ว่าในภาพของดังนั้นความตื่นเต้นก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วเราถึงเริ่มเห็นว่าตลาดเองก็เริ่มมานั่งคิดว่าจะทำยังไงดีอันที่หนึ่งก็คือเริ่มมีแรงเราคิดว่าเริ่มมีแรงทำกำไรนะครับปรับออกจากพวกนี้ที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็พยายามจะหนีซึ่งก่อนอันนี้ที่ไม่ตัดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนครับ
14: คือ
15: สมมติว่าเราอยากขายพลังงานเราหันหน้ามองซ้ายมองขวาเอาไปซื้อหุ้นไหนไม่มีแต่ว่าเผอิญว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลพูดเรื่องของตัวเกี่ยวกับไอ้ตัวของด้านการกู้เงินนะครับเงินมาแล้วจะพันหนุนโครงการ จะทำให้ GDP มีโอกาสดีขึ้นนะรัฐบาลก็พูดบวก 0.8 ถ้าสำนักวิจัยต่างๆก็มองสัก 0.4 ถึง 0.6 นะครับที่จะบวก GDP ก็แปลว่าจากเดิมใกล้ๆ2วันนี้ลงมา 1.4 1.5 มันน่าจะกลับไปใกล้ๆ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นภาพของกลุ่มแบงค์ซึ่งรายงานผลประกอบการไปแล้วนะครับตั้งสำรองเผื่อไตรมาส2ว่าจะไม่ดีเป็นระดับหนึ่งแล้วด้วยแถมยังมามีบูสเตอร์จากเรื่องของรัฐบาลก็เลยกลายเป็นว่ากั้นใจนะหลายคนก็เลยกั้นใจว่าเอ้ยถ้างั้นเข้าแบงก์ก็ได้วะนะครับเพราะว่าจะไปซื้อหุ้นกลุ่มอินเสกในประเทศก็ยังไม่มั่นใจว่าไตรมาส2เนี่ยจะโดนกำลังซื้อที่มันหดตัวลงหรือว่าจะโดนผลกระทบในเชิงของประมาณการกำไรยังไงบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นภาพที่เราผมคิดว่าภาพตัวนี้มันเลยทำให้มีเซกเตอร์แบงก์ในช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นเซกเตอร์ที่สามารถมารองรับเม็ดเงินตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าไอ้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดเองกำลังอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตหรือการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งช่วงสั้นๆเนี่ยมันอาจจะยังคงสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าในช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยภาพหลายๆอย่างอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงแรงทางกำไรในหลายๆกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วอาจจะทั้งแบงก์ทั้งพลังงานเนี่ยอาจจะโดนทั้งคู่เลยนะครับแต่นั้นก็ในช่วงสั้นผมคิดว่าก็คือยังเพิ่มความระมัดระวังครับแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวะซื้อที่ดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้าแต่นั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงสั้นตรงนี้ก็อาจจะถือเงินสดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รอจังหวะมากกว่าที่จะไล่ราคาณตรงนี้ครับ
16: ค่ะขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวตกรถเนาะคุณกิจพลหรือไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวปุบปับคือตอนนี้หลายๆคนก่อนหน้านี้ก็จะกลัวว่าถ้าปุบปับการเจรจาสันติภาพหรือสงครามยุติได้เนี่ยเราจะตกรถยังไม่ต้องกลัวถึงจุดนั้นถูกไหมคะคุณกิจพลสำหรับนักลงทุนเอง
15: ถ้ามองแล้วมันถามว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ภาพอาจจะบวกอะไรได้กลุ่มจริงแต่ว่าในเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีแรงทำกำไรกลุ่มพลังงานกลุ่มพิโตกลุ่มที่ได้ประโยชน์สงครามระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตอนนี้มันไม่มีใครตอบได้ว่าตกลงเราจะตกหรือเปล่าหรือจริงๆเราอาจจะตกไปเนาะถ้าสิ่งที่ทำได้เราก็คือต้องบอกว่าก็คือค่อยๆทยอยนะครับเพราะว่าถามว่าจริงๆแล้วระยะสั้นเนี่ยพวกของท่องเที่ยวการแพทย์ภาพปิดเนี่ยช่วงสั้นมีโอกาสจะโดนผลกระทบแต่ถ้ามองผ่านไตรมาส2ไปสู่ไตรมาส3แล้วเนี่ยผลกระทบตัวเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มคนท่านั้นพวกของอินเสกในประเทศก็ยังอาจจะกระทบอยู่แต่ว่าถ้าสมมติเรามองกั้นใจว่าโอเคเอ๊ะแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่มี pricing power นะครับอย่างเช่นตัวของทางด้านพวกของการแพทย์แล้วก็โรงแรมเนี่ยมันน่าจะโดนก็จริงแต่ก็น่าจะรอดได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นก็แปลว่าเราก็อาจจะตั้งเป้าในการซื้อแบ่งไม้ในการซื้อแล้วก็เป็นการทยอยในช่วงของ1เดือนข้างหน้าถึง2เดือนข้างหน้าแล้วดังนั้นผมคิดว่าภาพลักษณะนี้ความเสี่ยงในการตกรถเราก็อาจจะทยอยลดลงไปแต่ว่าต้องรับได้นะครับว่าช่วงสั้นเนี่ยมันอาจจะมีดาวไซด์ช่วงสั้นได้บ้างครับ
16: ค่ะซึ่งราคาแถวนี้อย่างกลุ่มที่คุณกิตพลบอกเป็นเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมโรงพยาบาลเนี่ยราคา ยังสามารถที่จะทยอยแต่ว่าก็ให้แบ่งหลายไม้หน่อยถูกไหม
15: ครับจริงๆจริงแต่ว่ามันช่วงสั้นเนี่ยด้วยผลประกอบการที่อาจจะมีการเสี่ยงปรับลดอาจจะมีดาวไซด์บ้างแต่ว่าถ
16: ้
15: าเราแบ่งไม้การซื้อเป็นสักสองสามไม้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแบ่งรับความเสี่ยงนี้ได้ครับ
16: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
15: ค่
16: ะ
15: สวัสดีค
16: ่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าจุดจังหวะซื้อดีๆนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยเนาะแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่1ถึง2เดือนนี้นะเราอาจจะได้ดิสคาวต์แล้วราคาจะปรับตัวลงไปไงก็เล็งกลุ่มต่างๆเอาไว้หรือบางกลุ่มก็สามารถที่จะทยอยเข้าลงทุนได้นะคะอย่างที่คุณกิตพลบอกที่เมื่อสักครู่ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของโรงแรมนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลนะที่รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์สงครามนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มหลักๆที่ขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณกิตพลก็แนะนำว่าไม่น่าจะไปไล่ราคาส่วนช่วงสั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตลาดจะฟุบอะไรแรงๆหรือเวียงหลุด 1,500 ไปหนักๆไปจนถึงแบบลบมากๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ลองประเมินนะคะในเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าราคาในหลายกลุ่มที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการอัปเดตเนาะมาจากนักวิเคราะห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวรายงาน10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสั้นๆตอนนี้นะคะตอนนี้ True ขึ้นมาอันดับ1นะคุณนี้ขึ้นเครื่องใหม่ XD ด้วย 14.80 สตางค์บวก40สตางค์ค่ะตามมาด้วย Gulf Now 61บาทลงไป75สตางค์ Advance 351บาทบวกมา1บาทค่ะปตท. 36บาท25สตางค์บวกมา50สตางค์ Delta 317บาทบวกมา2บาทค่ะปตท.สผ. 152บาทบวกมา4บาท50สตางค์ KTB 32บาท75สตางค์บวกมา22สตางค์ค่ะ วันนี้มีติดล้อเข้ามาด้วยบวกได้ดีเลย80สตางค์บวกมา 4.85% นะราคาอยู่ที่17.30 บาทสตางค์ AOT อ่อนแรงลงนะคะตอนนี้51.50 บาทสตางค์ลงไป1.25 บาทสตางค์แล้วก็ SCB ค่ะ132 บาทบวกมา50สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันศุกร์แบบนี้นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์นะเราจะพูดคุยกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการแก้หนี้กันนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆเนาะมาฝากคุณผู้ฟังประเด็นเรื่องของหนี้นะเนี่ยยังเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวิทยากรของเราคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้หนี้ทั้งระดับ SME นะคะแล้วก็ระดับบุคคลเนี่ยวันนี้จะมาชวนคุยกันนะคะประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เราเคยคุยกันไปละก็เป็นอีกหนึ่งหนทางเนาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกันนะคะว่าประเด็นนี้นั้นเนี่ยเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ปัญหาเยอะๆที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวพูดคุยกันหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้เลยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
17: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะเราอยู่กันตั้งแต่หน้าร้อนตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนโปรยปลายนะคะแต่ว่าสงครามอะไรต่างๆก็ยังไม่จบนะคุณสุรชัยเหมือนกับเราตามกันตลอดจะมีการเจอ

0: วางแผนตั้งหลักตั้งรับเรื่องช่วงเวลาช่วงฤดูกาลที่พบยอดขายจะลดลงบ้างอะไรบ้างต้องวางแผนหน่อย
1: ใช่เราหวังว่าเราจะไม่เจอน้ำท่วมด้วยเนาะคุณสุรชัยที่เวลาฝนมาเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลเหมือนกันนะคะก็เตรียมวางแผนรับมือ
0: ที่ตกหนักอาทิตย์ที่แล้วนี่รู้สึกพออาทิตย์นี้สิต้นสัปดาห์นี่ว่าโอ้โหอย่างที่โคราชนั้นหนักมากเลยนะ
1: ใช่
0: ที่จังหวัดอะไรที่ว่าน้ำท่วมนครสวรรค์ก็มี
1: คร
0: ับมาช่วงนี้เป็นพายุลูกหนักลูกใหญ่อะลมแรงนะครับชาวบ้านผมเนี่ยเขาจัดงานแฟร์เนี่ยได้เอาดอเป็นลงใหญ่ๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะต้องมีก็ผู้ประกอบการวันนั้นก็ขายของไม่ได้แน่ๆเป็นพังร้านพังคนไม่เข้าตกในช่วงเวลากลางคืนที่กลางแบบคึกคักมีคอนเสิร์ตมีอะไรพอดีด้วยโอ้โหน่าสงสารนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกคุมไม่ได้นะครับเราทำมาค้าขายตลอด365วันมันก็ต้องเจอนะครับต้องเจอกันบ้าง
1: ค่ะ
0: เป็นความเสี่ยงธุรกิจนะ
1: ใช่ก็ต้องวางแผนรับมือนะ
0: ดูแลเรื่องฝนฟ้าให้ดีเพราะตอนนี้การติดตามเรื่องสถานการณ์การพยากรณ์นี่เราก็ค่อนข้างแม่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าแม่นนี้ปั๊บเราก็ต้องวางแผนแล้วเรื่องสต็อกของเรื่องการอะไรอย่างช่วงนี้เขาบอกว่าฝนตกอ่ะอาทิตย์นี้ต้องมีตกไปสักวันที่10-15มั้งใช่ไหมก็จะมีฝนเข้ามาแล้วมาแต่ละที่ก็มาหนักๆอ่ะดังนั้นก็ต้องวางแผนรับมือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราขายของสดเนี่ยเหนื่อยหน่อย
1: ค่ะใช่
0: ขายของเปียกนี่ก็ลำบากหน่อยนะ
1: ค่ะต้องวางแผนสต็อกดีๆ
0: ใช่สต็อกมาแหละหัวใจ
1: ใช่ค่ะเพราะยอดขายก็มีโอกาสจะลดลงนะแต่ว่านี่ดอกเบี้ยยังจ่ายเหมือนเดิมนะคุณเสือใจใช่ไหม
0: ถูกต้องไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนแต่ดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนครับเดินทางเดินหน้าตลอดอันนี้ทำได้เลยนะครับเดินอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ใครไม่ไหวก็ต้องปรับโครงสร้างนี
1: ่ใช
0: ่ถ้าจะสู้ต่อไปแล้วก็ต้องมันก็มีโอกาสกลับมาได้มันต้องเป็นแค่สะดุดโครงสร้างหนึ่งหรืออาจจะช่วงระยะหนึ่งถ้าเราปรับโครงสร้างนี้ได้แก้ไขได้ก็มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมนะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดเรื่องคุยเรื่อง
1: เรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะเพราะว่าจริงๆการปรับโครงสร้างหนี้มันก็จะมีดีเทลแล้วก็หลายคนก็อาจจะเจอปัญหาที่เจอกันเยอะๆใช่ไหมคะ
0: ไม่มียาแก้ปวดใช้กับทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่คนแล้วแต่รายได้ของแต่ละหนี้แต่ละธุรกิจไม่เหมือนก
1: ัน
0: แต่ก่อนไปลงตรงนั้นเดี๋ยวจะเครียดอ่ะมาคุยกันถามดีกว่าไหม
1: จ
0: ีนที่ออกมาได้สินเชื่อตรงใหม่ดอกเบี้ยโหนี่ถูกสุดในโลกแล้วมั้งเนี่ย
1: ค่ะ 1% เนาะใช่ไหมคะของสสว.ค่ะ
0: ถ้าจำได้เนี่ยเมื่อตอนที่รัฐมนตรีใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิใช่ไหมออกมาบอกว่ามีดอกเบี้ยจาก SVB Bank 20,000 ล้านดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะครับ3ปีแรกนะครับพูดได้7ปีแต่ตอนนี้เมื่อวานมั้งครับที่สสว.ออกมาโอ้มันหนักเลยนะนะครับวงเงิน 1,200 ล้านไม่เยอะครับวงเงินก็ไม่ได้เป็นหมื่นแต่ 1,200 ดอกเบี้ยน้อยนั้น1ต่อปี
1: ค่ะสมัครได้เลยด้วยเนาะช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะ5พฤษภาคม
0: ฟังแล้วแบบผมว่าตาพกลูกโพงเลยแบบ 3% ก็ว่าถูกแล้วมาเจอ 1%
1: นี่ 1% อันนี้ช่วยได้เยอะเนาะคุณสุรชัยใช่ไหมคะช่วยได้เยอะ 1%
0: ถ้าดอกเบี้ยถ้าล้านหนึ่งอะดอกเบี้ยหมื่นเดียวอะปีหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: ดอกเบี้ยละ800กว่าบาทเองถ้ากู้นะ
1: ทำประ
0: กันก็ถือว่าต่ำสุดแล้วในระบบนะครับก็แต่ว่าต้องไปดูว่าเราตรงสเปคเขาด้วยป่ะนะ
1: เพราะว่าเขาจะมีวงเงินกู้ในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างด้วยเนาะคุณสุรชัยใช่
0: แบ่งเป็น3กองแล้วกันนะเอาง่ายๆดูจากข้อมูลใน Google ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อนุฟังฟังดูดีดีสั้นๆได้ก่อนก็แบ่งเป็น3กองอ่ะกองแรกนี่ก็เรียกว่าเป็นวงเงินไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันสมัย
1: ค่ะ
0: เรียกว่า transformation SME วงเงินไม่เกิน10ล้านคร
1: ับคุณไม่เคย
0: คิดเข้าไปใส่นวัตกรรมเข้าไปทำนู่นทำนี่ทำให้มันออกมาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทันสมัยมี

0: อันนี้ก็วงเงิน10ล้านต่อรายนี่ก็ถือว่าเยอะ
1: ไม่เกิน10ล้านอ่ะก็สูงกลุ่ม transformation ค่ะ
0: ก็แล้วแต่ไซส์เราแล้วว่าเราจะให้มันตรงสเปคไหมล้าน2ล้าน5ล้านแล้วแต่อันนี้ก็เหมาะสำหรับกิจการที่อยากจะไปเทคโนโลยีเยอะหน่อยใช้โปรแกรมใช้ซอฟต์แวร
2: ์หรือจริงๆเนี่ยหมวดเนี้ยผมว่าปรับในพวกหมวด EV ปรับพวกหมวดเนี่ยเป็นพวกประหยัดพลัง
1: กำลังมาเลยเนาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก็คือเข้าเนาะเข้าในประเด็น transformation ค่ะ
0: ใช่ผมได้ยินถ้าผมตอนช่วงนี้กำลังก่อติดตัว
1: โซลาร์เซลล์ที่กำลัง
0: โซลาร์เซลล์กับ EV station
1: ม
0: องดี
1: ค่ะ
0: เมื่อวานได้มีโอกาสไปฟังข้อมูลของทางฟ้าบุญฟ้าโอของวงจร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ย
2: ถ้ามีร้านค้าอยู่แล้วมีกิจการของตัวเองมีที่พักอยู่โรงแรมอะไรรีสอร์ทหรือกิจการสถานที่เหมาะสมเนี่ยเขามีโปรเจกต์เรื่อง EV station ถ้าอยากลงทุนทำเองก็แล้วแหละ
0: โ
2: อ
0: ชาร์ด
1: ค่ะจริงๆน่าสนใจนะคุณสุชัยเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็ที่ชาร์จตอนนี้ต่อคิวกันอันส่วนตัวที่บ้านมีใช้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใช่ถ้ามีมากขึ้นมันก็เป็นโอกาส
2: แต่ไม่พอในต่างจังหวัด
1: ใช่ใช่ไม่พอตอนเดินทางต่างจังหวัดค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถูก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นทุนไฟก็ประมาณ
2: ไม่ถึง3บาทขายค่าไฟประมาณ3บาทรายละเอียดต้องเช็คไปที่การไฟฟ้าภูมิภาคกับ PEA นะแต่ว่าผมถามแล้วเขาบอกว่ามีแบบดูแลครบวงจรอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญเลยคือระบบไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์เขาอ่ะมันได้มาตรฐานเดียว
1: ค่ะ
0: มันได้มาตรฐานหัวใจมันคือตรงนี้นะเราไปติดต่อกับเอกชนทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนมาตรฐานขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลัก
1: อัน
0: นี้ผมดูแล้ว
1: อันนี้น่าสนใจนะค่ะ
0: เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปใช้กับตัวเองได้ใช้กับลูกค้าตัวเองได้แล้วก็เปิดเป็นศูนย์บริการใน
2: ของ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมว่าต่อดอกเบี้ย 1% นี่โอ้โหคุ้มแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่ม2นี่ก็เป็นเอ็นชันเน้นSME เป็นกลุ่มโอนี่กู้ได้มากขึ้นหน่อย10-15 ล้าน
1: ใช่สูงสุด15 ล้าน
0: โอนี่เยอะนะแล้วก็เหมาะกับการแลไปขยายและไปแข่งขันไปเติบโตนะไปสู้อ่ะหรืออาจจะส่งออกได้หรืออาจจะเกี่ยวกับมันต้องโกรธแหละต้องลงทุนเครื่องตรงเครื่องจักรอะไรพวกนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ถูกครับลงทุนน่าจะเป็นระยะยาวหน่อยนะครับกู้5 ปีซึ่งก็น่าจะผ่อนได้ครับน่าจะผ่อนได้ถ้าดอกเบี้ยมันต่ำขนาดนี
1: ้
0: แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มเล็กแล้ว
1: ท่องเที่ยวเนาะ
0: ไม่เกิน2 ล้านไม่เกิน2 ล้านรายละไม่เกิน2 ล้านนี่ไซนี้สำหรับเขาบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวรักเดียวเนี่ยมาท่องเที่ยวโดยตรงเลย
1: ค่ะ
0: นะครับพวกโรงแรมที่พักร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวสปาบริการรถเรืออะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับเข้าหมดอ่ะที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวอ่ะนะครับก็ไปทั้งเติมสภาพคล่องไปทั้งหมุนเวียนไปทั้งปรับปรุงอะไรบางอย่างได้เนี่ยบ่มเงินไม่เกิน2 ล้านนี่ก็ใช้ได้ครับสำหรับธุรกิจไฟขนาดเล็ก
1: ค่ะโดยเวลาครูเขานี่สูงสุด5 ปีนะระยะในเงื่อนไขพร้อมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1 ปี
0: ใช่อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นแหล่งเงินทุนใหม่ล่าสุดที่ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้วก็ให้ SME ดีนั้นไปทำอยู่800 ล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ Exim Bank ส่งออก
1: Exim Bank ส่งออกค่ะ
0: ครับประมาณ400 ล้านนะอันนี้ก็เริ่มต้นแล้วลงทะเบียนได้ลงเริ่มนะ5 พฤษภาก็เริ่มแล้ว
1: ค่ะ
0: ส่วนจะกู้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
1: ใช่เขาต้องมีการพิจารณาด้วยเพราะเขาก็มีคุณสมบัตินะคุณสุรชัยใช่ไหมคะเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยหรือมีผู้ถือหุ้นไทยเกิน 50% ต้องจดทะเบียนธุรกิจต้องจดทะเบียนธุรกิจและดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า6 เดือนนะไม่ใช่แบบเปิดใหม่ยังไม่ถึง6 เดือนจะไม่ได้ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มประกอบการแล้วบางส่วนแล้ว
1: ใช่ต้องไปลงทะเบียน SME 1ID นะคะแล้วเขาก็จะดูเรื่องของศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยนะแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการรัฐอื่นๆที่ซ้ำซ้อนกันอ่ะอันนี้เขาต้องพิจารณาอีกทีนึง
0: เช็คดีๆเช็คดีๆครับแล้วก็อันหนึ่งที่ยังไม่ได้ประกาศอยู่ในนี้ก็ต้องดูเรื่องเกณฑ์การขอสินเชื่อด้วยว่าเราติดเรื่องอะไรบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องประวัติการเงินน
1: ะ
0: กลับมาเรื่องปรับโครงสร้างนี่แล้วเห็นไห
1: มใช่
0: ก็อันนี้มีผลนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับคนนี้ก็ทำโครงการแบงค์อาจจะไม่ได้พูดตรงนี้ในฐานะก็อยู่มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเองเรื่องประวัติทางการเงินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เราเคยพูดในเรื่องในรายละเอียดของเครดิตบูโรไปแล้วนะครับเครดิตบูโรก็จะรวมหลายๆก้อนมิติเลยนะครับเอาก้อนแรกก็คือเขาก็จะต้องดูปริมาณหนี้ของเดิมเราด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหนี้เดิมกับหนี้ปัจจุบันเราอ่ะหนี้เขาก็หนี้เดิมหมายถึงว่าก่อนจะไปกู้เขาเนี่ยบางคนอาจจะมีโหวงเงินเยอะแยะไปหมดมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อธุรกิจอยู่เต็มมือเงี้ยอันนี้ส่วนนี้อาจจะติดขัดได้ถ้าเกิดมีภาระหนี้สูงเกินกว่ากำลังความสามารถใช้นะครับที่สองเขาจะต้องดูเรื่องวินัยทางการเงินของหนี้ที่เรามีอยู่ว่าเราจ่ายได้ไหมทำสัญญาไปรับผ่อนได้ไหมติดขัดไหมอันข้อนี้ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างโครงการเองนะครับน้องบิวถ้าเกิดของเดิมติดขัดมีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็ไปตัดโครงสร้างนี้ก็ไปลองดูผลของการอันนี้ก็สะดุดได้ติดขัดได้แหละว่าถ้าเกิดเราแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปแก้ไขปัญหามันอันนี้ตรงนี้ผมอยากจะถือเป็นตายนะครับว่าการปรับโครงสร้างนี่มันมีอะไรนะต้องฟังโครงสร้างอะการปรับโครงสร้างนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหนี้จากสัญญาเดิ
1: ม
0: เอาหลักนี้ก่อนนะการจ่ายไม่ได้ตามสัญญาเดิมสมมติของเดิมก็เราไว้จ่ายเดือนละ12,000แล้วถ้าจ่ายได้ตามสัญญามันก็จะไปจบตามสัญญาเป๊ะตามเวลาที่เขาคำนวณ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเราจ่ายไม่ได้12,000เริ่มค้างเริ่มติดหรือไปปรับโครงสร้างหนี้แล้วลดค่างวดลงหรือบางคนเลยคือจ่ายแบบ12,000นี่จ่ายได้สัก 3,000-4,000 เลยนะครับมันอาจจะพอดอกเบี้ยของที่จะเกิดใหม่ในแต่ละเดือนหรือบางคนไม่พอที่จะจ่ายดอกเบี้ยใหม่จะเกิดได้ซ้ำไปเช่นสมมติค่างวด12,000เป็นดอกเบี้ยใหม่สักเดือนถ้าเป็นเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยสัก7,000เป็นเงินต้นได้สัก5,000จะปรากฏว่าตอนนี้เราจ่ายไม่ไหวติดขัดรายได้เราไม่พอเป็นเจรจาก็ถ้าเจ้าหนี้เขาผ่อนปลนซึ่งส่วนใหญ่ก็ผ่อนปลนนะครับโดยเฉพาะหลังโควิดมันอาจจะจ่ายแค่3,000-4,000ยังไม่พอ7,000ดอกเบี้ยเลยนะครับอันแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าอะไรมันจะกลายว่ามีดอกเบี้ยสะสมจากแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี้ยหมายก้อนแต่บางคนก็อาจจะจ่าย7,000ได้มันก็จะไม่มีดอกเบี้ยสะสมหรือบางคนอาจจะบอกว่า7,000ดอกเบี้ย7,000ก็อาจจะจ่าย8,000-9,000แต่ไม่ถึง12,000หรอกแบบนี้ก็ยังเหลือไปตัดเงินต้นได้เล็กน้อยนะครับแล้วไปจบเอาสัญญาเดิมแบบนี้ประวัติก็จะได้รับผลกระทบน้อยนะครับแต่ย้อนกลับมาแบบแรกคือถ้าต้องผ่อนเดือนละ12,000เป็นดอกเบี้ยสัก7,000แล้วเราจ่ายได้สัก3,000เนี่ยจะมีไปสะสมอีก4,000เนี่ยมันสะสมไปแค่6 เดือนปีนึงเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยก้อนนึงจะก้อนใหญ่
1: ค
0: ่ะถ้าการปรับโครงสร้างแบบนี้เราเรียกปรับโครงสร้างเพื่อประคับประคองเพื่อค่อยๆฟื้นตัวเพื่อค่อยๆมีรายได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะได้กลับไปจ่าย12,000เหมือนเดิมนะครับเป็นการปรับชั่วคราวปรับระยะสั้นแต่บางคนก็ปรับแบบนี้มาปี2ปี3ปีแล้วเนี่ยดังนั้นกำลังจะบอกว่าการปรับโครงสร้างนี่พูดแค่คำว่าปรับโครงสร้างนี่จำเป็นไหมจำเป็นปรับโครงสร้างนี่ดีไหมกับการแก้นี่ดีปรับโครงสร้างนี่ถ้าคุยแล้วเจ้านี่กับลูกนี่ตกลงกันได้มันก็สามารถอะไรกว่าธุรกิจหรือการดำเนินปกติเราก็ไปได้เหมือนเดิมแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาค่อยๆกลับไปวันหนึ่งข้างหน้า หนึ่งปีสองปีตามที่เราคิดว่าจะฟื้นก็จะกลับมาจ่ายได้ตามสัญญาเดิมแบบนี้ก็มีโอกาสกลับมาได้หมดนะครับน้องบิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในช่วงปรับอ่อนอยู่ใช้คำว่าปรับอ่อนแล้วกันนะครับเราเห็นสินเชื่อแบบนี้จะไปกู้ได้ไหมผมคิดว่าผ่านยากนะ
1: ค่ะใช
0: ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าโอเคปรับโครงสร้างมีประวัติการจ่ายตรงตามเงื่อนไขไหมมีแต่ความสามารถจ่ายนี่มันยังไม่พอที่จะไปรับผิดชอบหนี้เก่าแล้วถ้าเกิดมีหนี้ใหม่เนี่ยตกเบี้ยถูกก็จริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะรับผิดชอบหนี้ใหม่ไม่ได้มันจะลากเอาหนี้ใหม่เนี่ยต้องมาปรับโครงสร้างหนี้ไปอีกช็อตนึงด้วย
1: ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันการเงินต้องพิจารณานะอย่างโครงการที่เราคุยกันเนี่ยถ้าสารประกอบการไหนมีการปรับอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการจะต้องพิจารณาเนาะใช่ไหมคะว่าจะมีความสามารถ
0: ต้องดูได้ไหมว่าเงื่อนไขเป็นไงแล้วเราจ่ายดีไหมนะครับบางคนอย่างที่บอกว่าจ่ายสัก6เดือนหรือบางแบงก์ก็ขอดู1ปีบางแบงก์อย่างแบงก์ร้านนี่ก็ขอดู6เดือนแล้วก็เราจ่ายได้ตรงตามเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้ก็มีโอกาสเข้าประกวด
1: ก็มีโอกาสจะได้จะฟื้นตัวได้นะคะ
0: แต่ว่าเขาต้องกลับมาดูว่าเราปรับอ่อนๆอยู่หรือเปล่าถ้าปรับอ่อนๆอยู่นี่มันกระทบกับของใหม
1: ่
0: แล้วสิ่งที่แบงก์ก็กลัวเจ้าหนี้เขากลัวก็คือว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเอาเงินกู้ใหม่เนี้ยไปจ่ายหนี้เก่าเพราะดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเนี้ยมันถูกกว่าของเก่าเยอะ
1: มันก็จะไม่ตามวัตถุประสงค์เพราะเขามีวัตถุประสงค
0: ์ไม่ตามวัตถุประสงค์อันนี้เขาก็จะระวังแหละแล้วเขาก็ต้องไปดูนอกจากดูความสามารถจ่ายหนี้เราแล้วเนี่ยเขาจะไปดูว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะไปลงทุนนั่นนี่ทำนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเจ้าหนี้ก็มีความกังวลใจว่าเราจะเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะ
1: ค่ะใช่
0: โดยเฉพาะนะครับบางคนเปิดมาแล้วโหมีสินเชื่อบุคคลมีอะไรอ่ะบัตรกดเงินส่วนร้อยละ25ต่อปี
1: ค่ะอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนละเป็นส่วนตัวแล้วเอามาทำเป็นในธุรกิจที่เราคุย
0: ต้องบิวคิดได้ไหมล่ะว่าโอ้โหนี่ร้อยละหนึ่งนะร้อยละ25นะต้องบิวคิดทำไง
1: มันต่างกันมากเราก็ต้องเอา1ไปปู่25หรือเปล่านะหมายถึงว่าไม่หมายถึงแต่ละคนจะคิดแบบนั้นว่ามันก็จะคุ้มนี่เดิมก็จะได้ลดไวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นรายการเราไม่ไปบอกว่าลูกหนี้ผิดหรือเจ้าหนี้ถูกหรือเจ้าหนี้ผิดหรือเจ้าหนี้ถูกเราจะให้เขาได้จริงว่าในมุมวิเคราะห์สินเชื่อเขาจะมองอย่างนี้มีประเด็นที่เขาจะมองได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูเราครับกลับมาว่าเรามีหนี้ของเดิมเป็นไงเรามีการปรับโครงสร้างหนี้กี่เป็นกี่วงเงินเราไอ้หลังปรับไปแล้วเนี่ยเราจ่ายได้ไหมจ่ายแล้วเรามีการขยับสเต็ปขึ้นไปได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งนี่สำคัญมากที่น้องบิวพูดถูกไม่เหมือนกันสักคนหนึ่ง
1: ใช่แต่ละคนก็จะ
0: ใต้ในเงื่อนไขธุรกิจก็ไม่เหมือนกันเลยเงื่อนไขการจ่ายหนี้ปากโครงสร้างนี่ก็ไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ส่งมาให้เราช่วย
1: ใช่ส่งเคสเข้ามาพี่เคยเจอคำถามแต่นี้เป็นหนี้บุคคลนะคุณสุรชัยคืออาจช่วงแรกอะไปปรับโครงสร้างหนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เพราะว่าเราคุยกันตลอดว่าการปรับโครงสร้างหนี้มันต้องเป็นจุดที่เราต้องทำตัวเลขเราไปด้วยนะว่าเราไหวไหมเราแบงก์เขาอาจจะเสนอตัวเลขของเขามาแล้วมันแมชกันไหมแต่คือท่านนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้แล้วมันเหมือนกับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ไปเซ็นอหอหมกตามแบงค์ไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็พยายามจะฝืนนะตามที่เงื่อนไขตามการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งแรกแต่ฝืนไม่ไหวจริงๆคุณสุรชัยเขาก็เลยถามมาว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยใช่ก็กำลังจะผิดนัดอีกแล้วกำลังจะไม่ไหวจะไม่ฝืนแล้วเพราะตอนนี้เขาบอกเขาถึงขั้นต้องแบบไปกู้ตรงอื่นมาเพื่อจะไม่อยากจะมีปัญหากับการปรับโครงสร้างนี้จริงๆเราปรับได้กี่ครั้งคุณสุรชัยแล้วก็การคุยครั้งที่สองถ้าครั้งแรกเราทำไม่ได้ไปแล้วมันทำให้เราต่อรองยากมากขนาดไหนคะเนี่ยถ้าหลายคนแบบไม่มีความรู้อันแรก
0: เนี่ยผมก็ไปหาคำตอบนี้มาน้องบิวถามพอดีก็ประเด็นเรื่องปรับโครงสร้างนี้แบงค์ชาติก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน3ครั้งนะเขาไม่ได้บีบไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยสามารถปรับมากกว่า1ครั้ง2ครั้งไม่ได้ติดขัดเรื่องกฎระเบียบเลย
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขามองว่าเขามีความเสี่ยงที่จะรอไหมเขาปรับแล้วมันมีผลการชำระแบบไหนยังไงผมพบลูกค้าที่มีการปรับโครงสร้างหนี้สามรอบมาแล้วก็มีนะแต่แต่ละรอบนี่เขารับผิดชอบเขาปรับรอบละหกเดือนนั่งหนึ่งปีนั่งเนี่ย เขาค่อยๆไต่อย่างเงี้ยบางส่วนขึ้นลิงของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆสเต็ปมาจนกระทั่งรอบ3เนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยได้ทั้งหมดแล้วก็กินเงินต้นไปได้นิดหน่อยเนี่ยทำได้ครับไม่มีข้อกำหนดว่าต้องไม่เกิน2ครั้งอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ไปแกะมาเหมือนกันนะครับมากกว่าจริงๆเขาใช้คำว่าไม่น้อยกว่า2ครั้งด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิน2ครั้งดังนั้นคำถามนี้ถ้าเกิดท่านฟังอยู่ไอ้เรื่องจำนวนครั้งไม่ได้ติดขัดมันอยู่ที่เงื่อนไขการจ่ายที่เมื่อกี้น้องวิวพูดอ่
1: ะ
0: เจ้าหนี้เขาอาจจะอยากให้จบเร็วนะครับก็เลยตั้งเงื่อนไขใส่มือมาให้กับลูกหนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาจจะมีกดดันอาจจะมีอะไรขึ้นมาเรื่องขั้นตอน
1: ใช่แล้วบางคนอาจจะแบบอ๋อก็เลยยินยอมไปตามนั้นอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลากลับมาไม่ได้ฮะเราพยายามแล้วก็ทำไม่ได้อาจจะได้อยู่แค่ไม่กี่เดือนไม่กี่งวดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เนี่ยบางคนหนักเลยนะสเปดมันไปอยู่ที่ถึงขั้นฟ้องแล้วเนี่ยเราอยู่ในระหว่างไกลเคลียเพื่อจะก็เลยก็ประนีประนอมยอมความกันเนี่ยปรากฏว่าไปเขาก็ยื่นเงื่อนไขแล้วก็บีบเรื่องระยะเวลามาแล้วก็จ่ายค่างวดมากกว่าความสามารถจ่ายนี
1: ่ค่ะ
0: สรุปลูกหนี้ไม่มีทางเลือกลูกหนี้ก็บอกว่าไม่เซ็นไม่จบ
1: ปล่อย
0: ไม่เซ็นก็หนุนเขาก็ต้องเซ็นพอเซ็นไปปุ๊บงวดแรกก็ติดเลย
1: ค่ะ
0: ไอ้ถ้าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับการไก่เกลี่ยนี่มันก็คือการปรับโครงสร้างนี่แต่ว่ามันอยู่ในสถานะหลังฟ้องแบบที่เราคุยกันอยู่ครับนะครับถ้าหลังฟ้องนี่ไม่ต้องคุยเรื่องสินเชื่อใหม่ตัวใหม่เลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ช่วงของการก็เรียกว่าค้างชำระต่อให้เป็นเงินเดียวมาก่อนแล้วปรับแล้วก็เริ่มจ่ายมาได้จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีลุ้นครับถึงแต่ว่าจะลุ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ที่เงื่อนไขแล้วครับน้องบิว
1: คร
0: ับแล้วก็สินเชื่อที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ของสสว.นี่เป็นสินเชื่อธุรกิจนะ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคล
1: ส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อธุรกิจโดยเฉพาะนะคุณผู้ฟังที่ดอกเบี้ย 1% หลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
0: ไม่ใช่แล้วกับสสว.นี่จะเป็นบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้แต่ต้องทำธุรกิจแล้วไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนกับสสว.เขาเป็นผู้ประกอบการซึ่งอันนี้ดีด้วยนะครับเขามีมาตรการเยอะเลยไปขึ้นทะเบียนกับเขาว่าต่อให้ไม่กู้เงินตรงนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะมีเรื่องมาตรการเกี่ยวกับภาครัฐเยอะมีเรื่องโอกาสไปจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อะไรเงี้ยมีหลายช่อง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นลองดูรายละเอียดเนาะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องของสินเชื่อของสสว.ตัวเนี้ยคนสมัครจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วไปยืนยันสมาชิก SME One ID ของเขาด้วยนะก่อนที่จะมาสมัครตัวสินเชื่อโครงการนี้ได้ด้วยนะคะก็ลองไปดูรายละเอียด
0: เป็นส่วนบุคคลก็รหัสบัตรประชาชนถ้าเป็นบริษัทก็จะมีเลขทะเบียนบริษัทก็สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ก็ไม่ยากนะ
1: ค่ะใช่
0: ไม่ยากที่ผมจะให้ลูกลงทะเบียนไว้กับเขาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ต้นปี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสไปใช้มาตรการรับบางอย่างที่ลงออกมาแบบนี้แล้วมาปุ๊บเราลงทะเบียนไปแล้วปั๊บเนี่ยมันก็คุณสมบัติแล้วก็เข้าละเรื่องที่หนึ่งต้องกลับมาย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่อาจจะติดขัดมีทั้งหนี้บุคคลมีทั้งหนี้ธุรกิจถ้าจะปรับโครงสร้างหนี้ปรับได้แต่ว่าข้อแนะนำก็คือก่อนจะไปคุยไปเจรจาไปปรับรับเงื่อนไขใดๆเราต้องทำการบ้านโอเลงก่อนนะเอาหนี้มาเรียงแล้วก็ดูซิว่ายอดผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยตัวไหนเท่าไหร่คำนวณได้ไม่ยากแล้วก็มาเทียบกับรายได้ของเรานะครับเงินที่จะเข้าเพื่อเอาไปจ่ายเนี่ยเงินรายได้เรา100บาทมันต้องไปหักค่ากินค่าอยู่ก่อนแล้วเหลือกี่บาทก็มาต่างดูแล้วก็จะไปปรับโครงสร้างนี้แล้วค่อยๆสเต็ปขึ้นไป
1: ค่ะ
0: เวลาคุยกับเจ้าหนี้อย่าคุยทีละครึ่งปีปีนึงก็วางแผนแล้วก็สัก3ปี5ปีไปคุยจบสัญญาได้ก็ดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำกันบ้านไปก่อนทุกครั้งที่เราแนะนำคุณผู้ฟังเนาะคุณสุรชัยใช่ไหมคะว่าต้องทำตัวเลขต้องทำงบต้องทำทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะเรามีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมันก็แสดงความตั้งใจนะในการที่จะปลดแก้ไขหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยอ่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับไปคุยด้วยปากเปล่ามันอาจจะจบยากนะครับอย่าไปขอนะขอแนะนำท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปด้วยคำว่าขอนะครับขอความเห็นใจอย่างเงี้ยอันนี้ยากละ อันนี้เพราะว่าเขาเจอลูกหนี้ที่เป็นร้อยเป็นพันลาย
1: คร
0: ับ ขอไม่จ่ายเลยเงี้ยนะครับน้องบิวไปถึงบอกว่าโอ้ยใจผมเจอยังตอนนี้จ่ายไม่ไหวขอไม่จ่ายแต่อย่าเพิ่งฟ้องนะเนี่ยขอแบบนี้ก็จบยากเลยครับอาจจะไม่คุยที่ซ้ำ
1: ถ้าเราไปด้วยความตั้งใจว่าเราต้องการจะชำระแต่เราไม่ไหวอาจจะเป็นขั้นบันไดไหมอะไรเงี้ยเนาะคุณสุรชัยก็ยังดีใช่ไหมจ่ายน้อยก่อนตอนแรกแล้วก็เป็นขั้นบันไดเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจจะจ่ายนะใช่ไหมเราพยายามจะจ่ายแล้ว
0: ทำตัวเลขไปเลยไม่ยากหรอกครับน้องบิวนะครับทำตัวเลขประมาณการรายได้เราจากนี้ไปอย่างเช่นสมมติปี69เนี่ยถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะมีรายได้เดือนเท่าไหร่หักแล้วเหลือเท่าไหร่เราพอที่จะจ่ายก็ได้สักเท่าไหร่เป็นต่อไปแล้วปี70อะไรจะขยับขั้นบันไดขึ้นไปทีละ6 เดือนสเต็ปหนึ่ง6 เดือนสเต็ปหนึ่งก็ได้แต่ทำการบ้านไปดูไปคุยเขานะครับอย่าไปมือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาเสนอตัวเลขมาเราบอกเราจ่าย12,000เขาบอกเขาจ่ายขอ20,000เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเลขไปอธิบายเขาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเขาเรียกกดดันจนกระทั่งเราต้องรับปากเราจะเหนื่อยครับ
1: ใช่ก็เหมือนเคสที่เราคุยกันนะบางทีกดดันถูกรับปากไปแล้วไม่ไหวอีกเนี่ยกลายเป็นเราก็เสียแต้มเสียคะแนนแล้วนะถ้าครั้งหน้ามันต้องมาคุยมาเจรจากันอีกอะไรเงี้ยเพราะเราเหมือน
0: หลักเนี่ยหลักนะครับน้องบิวคือแม้ว่าปรับโครงสร้างนี่ทำได้หลายครั้งก็จริงแต่คนจะจบได้ไม่เกิน2 ครั้งไม่ได้จะดี
1: ค่ะ
0: ตัวเราเองนะไปคุยรอบแรกเนี่ยเราผ่อนปลนตอนเกิดวิกฤตเกิดมีปัญหาตอนนั้นก็มันจำเป็นแหละแต่รอบสองที่ไปคุยเนี่ยเอาให้สุดถึงสัญญาไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับสเต็ปขึ้นไปอาจจะสเต็ปทีละ3 เดือน 6 เดือนไม่เป็นไรก็สเต็ปจนกระทั่งจบที่สัญญาเดิมสมมติสัญญาเดิมมา7 ปีเราเหลืออีก4 ปีเราก็ค่อยๆเราก็เสนอแผนขึ้นไปว่าเราจะจบเนี่ยภายในไม่เกิน7 ปีเท่าเดิม
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะเราต้องมั่นใจว่าอีกเวลาที่เหลืออีก3-4 ปีเราต้องสามารถหารายได้มาจ่ายได้ถ้าจ่ายได้แบบนี้โอกาสปรับง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะใช่โอเคเอาวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคุณผู้ฟังนะมีทั้งข่าวดีนะสำหรับสินเชื่อจากสสว.สำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองเสิร์ชไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่เขาเปิดรับสมัครวันที่5 พฤษภาคมแล้วเราก็วันนี้ได้ข้อมูลนะปัญหาที่จะเจอในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะจะได้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้แล้วกำลังจะเข้าร่วมโครงการหรือขอสินเชื่อใหม่อะไรเงี้ยมันอาจจะมีดีเทลนะที่แตกต่างกันแล้วก็คงต้องดูรายละเอียดบางทีก็ยังมีโอกาสนะบางคนอาจจะบอกปิดประตูเลยหรือเปล่าสำหรับการเข้าร่วมโครงการหรือขอสินเชื่อใหม่ก็ไม่ได้ปิดประตูซะทีเดียวนะคุณสุรชัยใช่ไหมแล้วแต่เคสอาจจะมีโอกาส
0: ถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือว่าเรายังไม่เข้าองค์ประกอบก็อย่าไปเสียดายเลยครับก็กลับไปทำแผนของเราแก้ไขปัญหาของเราผมเชื่อว่าจะมีสินเชื่อแบบนี้ออกมาเป็นระยะถ้ารอบนี้เรายังไม่ใช่ก็ต้องตัดใจแล้วก็รอรอบหน้ากับการแก้ของเราให้แข็งแรงเราแข็งแรงเมื่อไหร่รอบใหม่มาเราก็จะมีโอกาสแล้วนะคร
1: ับค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะคุณผู้ฟังใครมีคำถามมีปัญหาก็ส่งมาได้นะแล้วเดี๋ยวเอาเคสมาคุยแล้วก็หาแนวทางแก้ไขกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะและเจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะทาง TikTok ก็จะเป็น Money SME นะติดตามความรู้กันได้นะคุณชัยก็จะให้ความรู้นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นะคะทั้งระดับธุรกิจ SME แล้วก็ระดับบุคคลด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตนะยังมีอีกหลายๆประเด็นค่ะที่จะตามการพักกันสักครู่ค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26 พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2 ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
3: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยโอ้ก็พยายามนะเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทรงของตลาดของต่างประเทศส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะแต่เราจะเห็นภาพของหุ้นไทยที่พยายามที่จะยืนเขียวเหมือนกันนะคะมีช่วงที่ขึ้นไป1512จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแดงอยู่แต่แดงอ่อนมากค่ะลบไม่ถึง1จุดนะคะมีลุ้นนะไม่แน่ถ้าภาคบ่ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้กลับไปยืนบวกได้นะคะตอนนี้ 1,507.14 จุดค่ะลบอยู่ 0.39 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 25,358 ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูนะภาพของบรรยากาศถือว่ามีความคึกคักนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทรงก็ดีนะดูเหมือนจะยืนเขียวได้แต่สุดท้ายเนี่ยมาปิดลบไปนะคะแต่ก็ยังยืนเหนือ 1,500 จุดแล้วก็เมื่อวานถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติเป็นกลุ่มที่ขายมากที่สุดนะคะ 2,703 ล้านบาทนักทุนสถาบันก็ขาย268ล้านบาทนะคะส่วนรายย่อยเมื่อวานรายย่อยเข้ามาเก็บกันพอสมควร 2,600 กว่าล้านบาทกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ296ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยภาคเช้าภาคบ่ายเนี่ยบางทียังชี้วัดกันไม่ได้นะบางทีเช้ามาทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมามีแรงซื้อกลับช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะปิดตลาดนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นทรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าเป็นนี่ถือว่าสวนทางฉีกตลาดเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ถ้าไปดูกันเร็วในตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะไปอัปเดตการหางเสียงที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้ก็มีการปรับตัวลดลงอยู่ 1.14% ก็ลบมากกว่าบ้านเรานะบ้านเราถือว่าเคลื่อนไหวแคบๆนะคะลบอยู่303จุดค่ะดัชนีหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิตลง 0.43% China A50 ลงอยู่ 1.03% นิกกี้225นะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้วันนี้ก็เหมือนพักฐานนะคะ 0.69% ลบอยู่431จุดนะคะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะคะเวียดนามเองก็พยายามจะคงรักษาระดับเหมือนกันนะพอขึ้นมายืน 1,900 แล้วก็คงไม่อยากต่ำกว่าแล้วก็พยายามรักษาทรงเหมือนกันเวียดนามตอนนี้ลบอ่อนๆ 0.38% ลบอยู่ 7.20 จุดนะดัชนี 1,901.97 จุดเวียดนามพยายามรักษาทรง 1,900 แต่บ้านเราพยายามรักษาทรงที่ 1,500 ก็ยังต่างกันอยู่400จุดนะสำหรับบ้านเรากับเวียดนามนะคะส่วนอีกหนึ่งตลาดต้องอัปเดตกันตลอดค่ะเพราะว่าก็ถือว่าร้อนแรงนะคะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคือคอสปีเกาหลีใต้วันนี้คอสปีก็ลงพอสมควร 1.01% 75.59 จุดแต่ตลาดหุ้นเหล่านี้ที่มีการปรับตัวลดลงต้องยอมรับว่าเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีต้นทางเนาะของบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เกาะกับเทรนด์ในเรื่องของ AI นะเป็นเครื่อง AI infrastructure นะพวกของเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปต่างๆนะคะก็เลยทำให้อาจจะเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะสำหรับฝ้าของไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือไต้หวันนะคะหรือว่าทางฝั่งของอเมริกาเองก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตไปดูทองกันหน่อยนะคะทองก็ยังตามตลอดเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ก็เคลื่อนไหวจริงๆก็ตามในเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยถ้ามีอะไรที่ยังไม่คลี่คลายเนี่ยเขาก็จะอ่อนแรงลงเหมือนกันนะสำหรับราคาทองคำนะคะตอนนี้ปรับราคาครั้งที่7แล้วนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้อ 71,850 ขายออก72,050 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะขายเอาอยู่ที่ 72,850 บาทนะคะนี่ราคาค่อยๆดีขึ้นมาเนาะบวกมากกว่าถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานก็บวกอยู่บาทละ50บาทนะคะอันนี้เป็นส่วนของราคาทองคำนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีสัมภาษณ์พิเศษไปด้วยนะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทองคำจาก YLG ก็มีการให้แนวที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับแนวต้านสำคัญของทองคำเนี่ยแถวนี้นะคะที่7 71,800เนี่ยนะคะถ้า 71,900 เนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเคลื่อนไหวในกรอบนี้แต่ถ้าผ่านตรงนี้ก็สามารถยืนได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นส่วนใครที่จะรอรับราคาทองคำต่ำกว่าบาทละ 70,000 นะย้ำกันอีกครั้งนึงว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทยอยรับแถวๆ 70,000 ต่อบาททองคำก็ถือน่าสนใจแล้วก็ถ้าสงครามจบนั้นเนี่ยนะคะสมัยถึงว่าเขาเคลียร์เจรจากันได้เนี่ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเช่นเดียวกันนะก็คือจะดีดแหละทองคำจะบวกขึ้นไปนะคะแบบชัดเจนแล้วก็อาจจะไปทดสอบระดับแถวไฮเดิมนะบ้านเราไฮเดิมเนี่ยยืนเหนือบาทละ 80,000 บาทต่อบาททองคำนะคะในขณะเดียวกันปัจจัยอีกตัวนึงที่จะเป็นแรงหนุนสำหรับราคาทองคำก็คือแม้สงครามจบแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาประเด็นปัญหาเรื่องของ stagflation เรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือในเรื่องของ recession ที่บางทีต้นทุนต่างๆแล้วก็ความเสียหายความสูญเสียสงครามมันต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูนะคะพวกโรงงานพวกอะไรต่างๆแล้วก็สินค้าบริการที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้นทุนต่างๆก็ใช้เวลาในการที่จะปรับตัวลดลงมาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะเรื่องของ recession ซึ่งถ้ามีประเด็นนั้นความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจอีกครั้งนึงอ่ะทองคำก็จะขยับขึ้นไปซึ่งณเวลานั้นทองคำจะฉีกจากหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะถ้ามีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือประเด็นเรื่องของ recession นั่นเองนะคะแล้วก็ระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังมีแรงหนุนนำสำหรับราคาทองคำแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงดีดเด้งถ้าเทียบกับในช่วงของปีที่แล้วที่เขาขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วมากๆนั่นเองนะคะสรุปกันอีกครั้งเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วก็ถามมาเป็นระยะเหมือนกันสำหรับราคาทองคำนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันด้วยนะว่าปกติช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยช่วงนี้เสาร์อาทิตย์หลายคนก็จะตามข่าวตลอดเหมือนกันถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะมีสถานการณ์อะไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของอิหร่านกับอเมริกานะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาพบรรยากาศเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรามาอัปเดตกันอีกครั้งนึงวันจันทร์ท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็นวชราวะกวรากรนะอาจารย์กลับมาแล้วเดี๋ยวรอฟังมุมมองอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนนะคุณฟังขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสภณ 11-12 พฤษภาคมนายกรจาติกวณิศ สส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณ สารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดในวันศุกร์นะคะ 11:08 ของวันศุกร์วันนี้ค่ะ8พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนที่ระบุว่าจะมีฝนฟ้านะคะตกแบบคะนองด้วยนะคะลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และนครสวรรค์รวมถึงอุทัยธานีด้วยนะคะภาคเหนือแล้วก็ที่ภาคอีสานก็หลายจังหวัดอยู่นะคะมีจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางก็มีจังหวัดชัยนาทนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็เพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะคะภาคใต้ก็มีประจวบนะคะมีประจวบคีรีขันธ์มีสงขลาพัทลุงปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะนี่คือที่มีการแจ้งเตือนนะคะ40กว่าจังหวัดให้รับมือสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะคะแล้วก็บางจังหวัดนะคะนอกจากเตือนเรื่องของฝนกับลมแล้วเตือนฝุ่นอีกต่างหากนะคะ PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแถวสุโขทัยนครพนมกาฬสินธุ์101ยะโสธรแล้วก็อุบลราชธานีนะคะและบางจังหวัดวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนมาบ้างแล้วแต่ก็อากาศยังร้อนจัดอยู่นะโดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นทางกรมอุตุเตือนสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเป็นฉบับที่6นะสำหรับวันนี้นะคะที่บอกว่าภาคเหนือกับภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลมกระโชกแรงและตกหนักบางแห่งด้วยหลังจากนั้นอากาศก็จะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออีสานและทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็จะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยกับทะเลจีนใต้มาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะก็สรุปทุกภูมิภาคจะมีฝนนะสำหรับในวันนี้นะคะมีทั้งฝนทั้งลมแล้วก็บางจุดเนี่ยฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็เข้าถึงช่วงหน้าฝนก็ต้องเตือนนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยที่ก็ต้องบอกว่าเอาแน่นอนไม่ได้เนาะตอนเช้าอาจจะมีแดดเปรี้ยงๆอยู่จนถึงเที่ยงนะคะพอช่วงบ่ายก็โอ้โหตกหน้าดูเลยนะคะในกรุงเทพวันนี้ค่าฝุ่นทุกพื้นที่นะคะไม่เกินมาตรฐานค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงด้วยซ้ำก็ถือว่าอากาศดีเนาะสำหรับในกรุงเทพช่วงนี้นะคะก็ทำให้ทุกอย่างก็น่าจะดีเนาะคิดว่านะคะนี้หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าณขณะนี้นี่หลายคนก็รอคอยในส่วนของมาตรการของรัฐนะคะหลังจากที่พรก.เงินกู้ผ่านเรียบร้อยแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็ประกาศนะคะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนรับนะคะรับเงินในโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็รอ25นะคะ25พฤษภาคมแล้วก็หลังจากนั้นวันที่1มิถุนายนต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มมีการโอนเงินให้กันนะคะสำหรับคนที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือในบรรยากาศที่เศรษฐกิจมันก็คือไม่เสถียรอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็มีการเตือนกันนะคะให้จับตาความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกนะคะท่ามกลางภาวะหนี้สินหนี้สาธารณะพุ่งกันทุกประเทศเลยนะคะอย่างเช่นมหาเศรษฐีเฮดฟันนี่เขาใช้คำว่าตัวพ่อนะคนนี้เนี่ยเรดาลิโอนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะ Bridgewater Associates คือบริษัทนี้เป็นบริษัทเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะให้สัมภาษณ์สื่อนะคะในตอนที่ชื่อว่าเรดาลิโอระเบียบโลกที่กำลังสั่นคลอนก็เพิ่งจะเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel ไปนะคะของทางเอสเอลสันนะคะคนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเจอกับปัจจัยหลายอย่างที่มากดดันนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะเจอค่อนข้างที่จะเยอะเกือบทุกประเทศตั้งแต่ระดับหนี้สาธารณะที่ทำสถิติสูงสุดแล้วก็มาถึงสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านอิสราเอลไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกนะคะก็ถามว่าแล้วอะไรเป็นคือประเด็นว่าการถามถึงทฤษฎีบิ๊กไซเคิลนะคะว่า อะไรคือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่กำลังกำหนดทิศทางโลกในปัจจุบันนี้นะคะดาริโอก็ตอบตรงประเด็นเป๊ะเลยว่า1วัฏจักรหนี้กับระบบการเงินเนี่ยวัฏจักรใหญ่ของโลกต้องถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเหล่านี้นี่คือปัจจัยหลักอันดับหนึ่งนะก็เขามองว่าภาระหนี้กับต้นทุนการชำระหนี้มันเพิ่มขึ้นกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเร็วด้วยนะคะระบบเศรษฐกิจก็จะเริ่มตึงตัวก็เขาเปรียบเสมือนว่ามันเป็นคาบพลักที่มันอุดตันหลอดเลือดอยู่แล้วก็บีบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกอันนึงปัจจัยที่สองระเบียบภายในประเทศของแต่ละประเทศดูแล้วจะเหมือนกันทั่วโลกหลายพื้นที่นะคะเรื่องความแตกต่างทางด้านการเมืองเรื่องสังคมภายในกำลังรุนแรงขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลกนะดูจริงอันนี้สามระเบียบภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบพหุภาคีหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปสู่โลกที่อำนาจเป็นตัวกำหนดกติกาอันนี้ก็หลายประเทศก็เป็นนะคะปัจจัยที่สี่คือภัยธรรมชาติที่เพิ่งผ่านการเตือนประกาศเตือนของกรมอุตุด้วยของปภด้วยนะคะเนี่ยบ้านเราก็ภัยธรรมชาติเนาะหรือแม้แต่ปัจจัยอย่างโรคระบาดนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะทั้งภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็เสถียรภาพของโลกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเทคโนโลยีแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างมหาศาลเขามองว่าอาจจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจและความขัดแย้งได้เหมือนกันนะเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนนี้กระแส AI ใช่ไหมคะยังคงหนุนความเชื่อมั่นในตลาดทุนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจัยมหาภาคกลับเริ่มส่งสัญญาณเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหานี้ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของระบบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าตอนนี้นะแต่ละประเทศนะระบบเครดิตเสมือนระบบไหลเวียนของเลือดนะคะที่ช่วยส่งผ่านกำลังซื้อไปยังภาคส่วนต่างๆแต่พอภาระหนี้กับต้นทุนการชำระหนี้เพิ่มขึ้นระบบก็จะเริ่มตึงตัวแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกันแบบเนี้ยทั่วโลกจริงๆนะคะเนี้ยก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะพูดถึงเรื่องการเป็นหนี้เรื่องของการทำยังไงทำมาหากินนี่นะคะปัจจุบันนี้หลายคนก็มีช่องทางเนาะเรื่องการขายของออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะคุณหนึ่งเนี่ยจะพูดในรายการเสมอว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคนไทยมีทางเลือกเยอะมากแต่ว่าทางเลือกที่ท่านเลือกเนี่ยเลือกถูกหรือเปล่าเลือกแล้วเนี่ยมันสามารถทำเงินทำรายได้แบบยั่งยืนไหมอย่างไรไม่ใช่แค่ฉับฉวยนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยค่ะตลาดจีนที่คนไทยจะไปถึงเนี่ยจริงๆไปถึงจริงหรือเปล่านะขณะนี้เนี่ยเราไปถึงหมดไหมสามสี่เมืองที่คุณหนึ่งเคยปาไปนี่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยยังไปถึงได้ทุกเมืองไหมหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เขาบอกไม่หมดหรือเปล่านะคะวันนี้มาคุยกันนะคะกับทางคุณหนึ่งธนินอัครเทพธนวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท ACT Innovation จำกัดสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณศิริไลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
8: สวัสดีค่ะก
9: ็
8: ยังคงอยู่กับเรื่องของจีนนะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยก็ยังมองอยู่ว่าของจีนเป็นของถูกแต่ความจริงแล้วเนี่ยจริงๆของจีนวันนี้มันมีกี่ระดับกันแน่มีกี่เกรดนะคะมีคนไทยส่วนใหญ่อยู่ระดับไหนของเกมเนี้ยเกมสินค้าจีนเนี้ยค่ะ
9: จริงผมทำงานค้าจีนมา20กว่าปีก็ท้าความทุกครั้งนะครับเผื่อคนเพิ่งเข้ามาฟังเผื่อคนฟังซ้ำๆก็ฟังหน่อยเพราะว่าบางคนที่ยังไม่เคยฟังบางคนที่เพิ่งเข้ามาหมุนฟังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณหนึ่งพนินคือใครบางทีก็บางทีก็สอบถามคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงคุยกันเป็นชั่วโมงก็มีสำหรับผู้ประกอบการบางคนแล้วก็ไอเดียหรือว่าเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานหรือคนที่ทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเชื่อไหมคุยกับผมบางคนเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนที่เก่าเกมเก่าประสบการณ์หรืออยู่ใช้ชีวิตมาลูกโตหมดแล้วกิจการเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้เพราะว่าเคยไปแต่เที่ยวทัวร์ยุโรปทัวร์อิตาลีทัวร์เกาหลีญี่ปุ่นแต่ไม่เคยเจอทริปที่มันเป็นทริปทำธุรกิจจริงๆทำการค้าจริงๆแบบนี้แล้วมันเป็นทริปที่มีแต่นักธุรกิจมีแต่คนอยากทำธุรกิจมีแต่คนอยากค้าขายตั้งแต่อายุ14ถึง90เลยเพราะนั้นตั้งแต่สมัยผมทำมา20กว่าปีอยู่สำเพ็งประตูน้ำเสือป่าคลองถุมบ้านหม้อต่างๆพวกเนี้ยสะพานพุทธคลองมอจตุจักรก็จะเท้าความไปหลายๆครั้งให้เห็นว่าผมมาจากคนข้างถนนผมไม่ได้พ่อแม่รวยมาหรือว่าเป็นพื้นฐานดีมาเพราะฉะนั้นผมตอบข้อโต้แย้งหรือตอบความคิดอ่านแม้กระทั่งพลิกผันมาสู่ออฟไลน์เข้าสู่ออนไลน์เนี่ยผมขยับออนไลน์มาเป็น10ปีแล้วนะขยับพัฒนาตัวเองตลอดเพราะออนไลน์มันก็เปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้น ั้งแต่ทำมา20กว่าปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเจ๊งโดนหลอกโดนโกงเสียหายจากสินค้าจีนมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยจนมีบริษัทที่จีนมีโรงงานบางส่วนที่จีนบางประเภทสินค้าแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่จีนทั้งหมดในจนถึงปัจจุบันเนี่ยบินไปมาไปมาจีนตลอดเนี่ยความเข้าใจของคนโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเรียกว่าจีนแดงสมัยก่อนจะเรียกว่าของไต้หวันเกตญี่ปุ่นเกตเอาเกตจีนหรือเกตไต้หวันหรือจะมีเกตดีกว่าไต้หวันได้ครับเฮียซอก็จะมีเกตญี่ปุ่นเกตอิตาลีเกตอเมริกาเกตอะไรก็แล้วแต่สับในวงการการค้าสับในการทำธุรกิจพวกนี้เวลาซื้อมาขายไปหรือการทำธุรกิจจะเรียกสับสไตล์ประมาณพวกนี้เราเข้าใจมาตลอดว่าเกรดสินค้ามีประมาณนี้แต่คุณศรีวิไลเชื่อไหมย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วที่จีนเปิดประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้จีนมีสินค้าบางประเภท20เกรด
8: โอ้20เกรดเลยเหรอ
9: 20เกรดนะคุณศรีวิไล
8: ค่ะ
9: แล้วผมคือคนที่เขาไม่รู้ไปทัวร์หรือไปเองหรือไปตามยูทูบเบอร์ TikToker ไปตามอะไรต่างๆที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยฉันไปเองสนุกสนานกว่าได้เรียนรู้กว่าคือไปเที่ยวอ่ะสนุกได้ครับแต่เมื่อใดจะคืออย่าลืมนะว่าไอ้ไปใช้เงินหรือเอายอดไลค์ยอดคอมเมนต์อะไรต่างๆให้คนติดตามเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคือผมก็จะบอกว่ามันง่ายเพราะมันไปเสียตังออกแต่เวลาการจะไปหาตังเข้ามันคือความยั่งยืนและความมั่นคงนะที่คนที่ฟังอยู่ผมว่าเข้าใจเป็นอย่างดีไม่ว่าจะฟังซ้ำกี่รอบก็ตามหรือบางคนไม่ได้อยากจะทำมาหากินหรือเขาเรียกอะไรนะอยากจะหาเงินก็ตามเขาไปหาเขาไปเปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์แล้วผมเห็นนะคนเหล่านี้ที่ไม่คิดจะทำมาหากินคนเป็นผู้ใหญ่อะไรทั้งหลายที่ไปกับผม70-90แต่เปิดมุมมองพลิกกับตลับปัดมุมมองพลิกกับตลับปัดต่อยอดได้มากกว่าคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นหมายความว่าจะเอาแต่สินค้าตัวเองมีกรอบของตัวเองไปอย่างเดียวไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมเปิดมุมมองไม่ยอมเปิดโลกเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยคนอย่างนี้ผมชอบไปกับผมแล้วติดกับดักหรือแม้กระทั่งผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมในโลกนี้หรือในธุรกิจการทำการค้าเนี่ยมันถึงมีทั้งคนรวยและคนไม่รวยคนสำเร็จและคนไม่สำเร็จคุณจะเอาความสุขหรือคุณจะเอาเงินหรือคุณจะเอาสุขภาพอันนี้แยกกันนะฮะผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสินค้ามี20เกรดคุณศรีวิไลแล้วคนไทยไปสั่งซื้อสินค้ามาในได้สินค้ามาในระดับเกรดไหนเกรดลดสต๊อกเกรดของเหลือแล้วหรือเกรดของ
8: ยัง

0: กินมันสิ่งใดเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าเราไปเอาเกรดไหนมาเราไปเลือกเกรดไหนมาเราไปได้สินค้าแบบไหนเราดูยังไงเราเลือกยังไงผมเจ๊งกับสินค้าจีนมา30ประเภทอาชีพของจีนที่ผมเจ๊งโดนหลอกโดนยัดไส้โดนถูกติดมามันคือประสบการณ์ในการเรียนรู้ไอ้ออนไลน์มันเป็นเรื่องของช่องทางการขายและการจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นทำไมคนไทยถึงได้ของแบบนี้เป็นผมไปสัมภาษณ์และหาคำตอบมานักต่อนักแล้วใน20กว่าปีมาแล้วผมทำมาทำสัมภาษณ์ทำเก็บรีเสิร์ชสถิติสัก10ปีได้ละ10กว่าปีละเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคนไทยชอบเอาราคาไปเป็นตัวตั้งเขา
1: นี่คือเหตุผล
0: ประกอบการทั้งหลายเอาราคาไปเป็นตัวตั้ง 90% เลยเอาราคาไปเป็นตัวตั้งไอ้คนที่ทำของพรีเมียมทำของเกรดดีเกรดสูงเกรดระดับเอกมัยทองหล่อเรียบทางด่วนทางดังบางนาบางทองที่ผมพูดไปหลายครั้งไอ้เกรดพรีเมียมทั้งหลายที่บอกอิตาลียุโรปล้วนแล้วแต่สั่งมาจากโรงงานจีนทั้งนั้นที่เขาทำส่งยุโรปสั่งส่งอิตาลีอันนั้นมีแค่ 10% แต่ 90% เอาราคาเป็นตัวตั้งไงพอเอาราคาเป็นตัวตั้งจีนบอกว่าถ้าเอาราคาเป็นตัวตั้งก็เอาของคุณภาพนี้ละไปมันก็เลยมีแต่ของที่จำมาตั้งแต่สมัย20-30ปีปู่ย่าตายายแล้วว่าไอ้จีนแดงจีนแดงใช้แป๊บเดียวพังใช้แป๊บเดียวเสียมันห่วยจะตายอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปดูนี่นะนั่นคือ mindset หรือความคิดของคนดั้งเดิมแต่ปัจจุบันคนที่ไปกับผมมา30กว่ารุ่นเนี่ยในเป็น10ปีมาเนี่ยไม่งั้นผมไม่ยืนพูดออกอากาศอย่างนี้ได้ตลอดไปนะเครดิตผมก็ต้องมีพอประมาณนึงในการทำการค้าทำธุรกิจเขาเห็นแล้วเขาตกตะลึงตาทะลักตาแหกคุณศรีวิไลก็ไปมาแล้วกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วขนาด5ปีที่แล้วยังตกตะลึงขนาดนั้นแล้วปัจจุบันยิ่งตกตะลึงมากกว่าเดิมมันไม่ใช่วิเศษวิโสหรือมันไม่ใช่เลิศเลออะไรหรอกแต่ว่าเราจินตนาการไม่ถึงด้วยซ้ำในชีวิตเราว่ามันมีสินค้าอย่างนี้ขายในโลกด้วยเหรอมันมีโรงงานอย่างนี้ด้วยเหร
1: อ
0: ทักษะในการทำธุรกิจการค้าไม่เคยมีใครมาเราอ่านแต่หนังสือเนาะเราดูแต่ Facebook เราด้านนั่งขายไถฟีด TikTok ดูชีวิตคนนั้นคนนี้คนนู้นอันนั้นก็เป็นความเพลิดเพลินของสมองอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะหาเงินทำสิ่งไรอย่าลืมนะครับเบื้องหลังความไอ้รวยเร็วรวยรัดรวยไวผมบอกแล้วมันไม่เคยมีอยู่จริงสุดท้ายโดนตลบหลังเปิดเผยเบื้องหลังโอ้ยิ่งสมัยนี้เร็วมากข้อมูลทุกอย่างคนรู้ไวมากความรู้มีเต็มออนไลน์ไปหมดแต่ใครล่ะของจริงอะไรล่ะของจริงอะไรล่ะของปลอมใครล่ะของปลอมยากนะครับแล้วเวลาเจ๊งเสียหายทีนึงเห็นมั้ยครับเป็น10เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเพราะความที่เราเอาภาพเป็นตัวกำหนดมองจากสายตาเพราะเราไม่อยากลงมือทำไม่อยากลำบากไม่อยากเหนื่อยไม่มีหรอกครับไอ้รวยเร็วรวยแล้วรวยไวเบื้องหลังแต่ละคนคนไปจีนจะไปตอนไหนครับคนซื้อที่ดินจะซื้อตอนเศรษฐกิจแย่หรือซื้อตอนเศรษฐกิจดีครับคนเล่นหุ้นจะซื้อตอนเศรษฐกิจแย่หรือตอนซื้อเศรษฐกิจดีหรือซื้อตอนเศรษฐกิจดีครับเช่นเดียวกับการไปสั่งสินค้าที่จีนหรือการทำธุรกิจกับจีนที่ควบคุมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยคุณจะได้คุณคิดว่าคุณจะหาโรงงานระดับโลกที่มีคน 1,400 ล้านคนในขณะที่เรามี 6-70 ล้านคนเนี่ยคุณว่าเขาแซงเราไปเกิน10ปีแล้วนะครับโนฮาวพวกนี้แต่สมองเราคนของเราผมพูดย้ำเสมอว่าเราสู้เขาได้เพราะนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าไม่มีใครไม่ใช้สินค้าไม่มีใครไม่บริโภคอุปโภคบริโภคสินค้าแต่คุณไม่รู้ว่าเบื้องหลังของซองที่คุณกินอาหารเสริมแพ็กเกจจิ้งที่มีอาหารเสริมสินค้าอุปโภคบริโภครอบตัวทั้งหมดผมใช้คำว่าเกิน 80% มาจากจีนทั้งหมดและผลิตจากโรงงานจีนทั้งหมดแต่คุณไม่เคยรู้ความจริงไม่เคยมีใครพาคุณไปความจริงผมไม่ใช่ทัวร์พาไปแหล่งท่องเที่ยวพาไปจิ้มต้องเข้าใจในสินค้าเข้าใจในเมืองจีนเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีการทำการค้าของจีนเข้าใจขั้นตอนของกฎหมายจีนเข้าใจของภาษีนำเข้าโอ้อีกหลายเข้าใจอัตราแลกเงินคนโกงต่างๆอีกเต็มไปหมดที่มันไม่มีใครมานั่งสอนคุณได้เท่ากับคนที่ลงมือทำจริงและปฏิบัติจริงและพาคุณไปลงมือทำจริงๆไปเห็นจริงๆแล้วคุณจะได้ความรู้นี้ติดตัวไปตลอดชีวิตครับ
1: คือคนไทยเนี่ยอาจจะบอกว่าเราเริ่มต้นจากการสั่งในแอปในเว็บในอะไรก็ได้ใน TikTok เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยมันของจริงหรือว่าคือเขาออกแบบมาเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่งมากอ่ะคือเก่งจนทำให้เราหลงว่าเนี่ยอันนี้แหละของจริงแล้วอันนี้มุมมองอย่างนี้เป็นยังไง
0: ใช่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยออนไลน์เนี่ยคนเนี่ย AI เข้ามามีบทบาทผมทั้งระบบทั้งบริษัทผม 6-7 บริษัทในเครือผมเนี่ยผมยังให้พนักงานต้องเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มตัวผมเองยังต้องไปเรียนรู้ออนไลน์ไปเรียนรู้ AI เพิ่มเลยเพราะโลกมันเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนไม่ได้เราไม่ขยับไม่ได้ไม่มีใครแก่ในเกินหาความรู้อยู่ที่ว่าเราตั้งใจมุ่งมั่นจริงไหมที่จะพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไม่งั้นหุ้นไม่งั้นคู่แข่งหรือคนที่เข้ามาทีหลังหรือชาวต่างประเทศหรือที่เข้ามาถล่มราคาในไทยหรือทุ่มราคาตลาดในไทยมันเลยทำให้สินค้าและคนผู้ประกอบการทั้งหลายจะเจ๊งเลยในหน้าตาคนไทยเพราะอะไรครับผู้ประกอบการได้แต่บ่นได้แต่พูดแต่ไม่เคยปรับตัวไม่เคยเปิดมุมมองเปิดใจไปเรียนรู้แม้กระทั่งคนจะเกษียณอายุเขายังไปเรียนรู้กับผมไม่รู้กี่สิบคนอายุ80เดินเก่งกว่าเด็กรุ่นใหม่เพราะนั้น ออนไลน์เป็นเรื่องของราคา

0: คาหน้าบ้านไม่ใช่ราคาหลังบ้านคุณไม่รู้ว่าโรงงานรับราคารับแหล่งรับเมืองรับตลาดที่เปิด24ชั่วโมงไม่เคยหลับเลยในจีนอยู่ที่ไหนแหล่งที่แท้จริงที่คนจีนสั่งของมาขายเราหรือสั่งของมาถล่มราคาในตลาดโลกเนี่ยที่ทำได้ต่ำสุดและแถมคุณภาพดีด้วยสมัยนี้ทั้งหมดที่ยิงแอดอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดนั่นแหละครับ 90% สินค้าจากจีนทั้งนั้นเลย 90% สินค้าจากจีนทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเกรดไหนระดับไหนไม่ว่าจะเป
1: ็
0: นแล้วอย่าลืมนะครับว่าออนไลน์เป็นเรื่องของปลายออนไลน์เป็นเรื่องของปลายน้ำแต่ต้นน้ำที่แท้จริงอยู่ที่ไหนทำแบบไหนออนไลน์สัมผัสรูปกลิ่นเสียงรสสัมผัสไม่ได้เห็นแต่รูปเหมือนที่คุณศรีวิไลบอกแล้วจีนนะครับเก่งอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เรื่องของพรีเซนต์วิดีโอเรื่องของตัดต่อ AI เรื่องของตัดต่อเสียงหน้ารูปโอ้อันนี้ยอมครับเขาทำได้แต่เวลาของมาจริงไม่ได้เป็นเหมือนในรูปไม่ได้เป็นเหมือนในวิดีโอเหมือนเราไปร้านอาหารผมยกตัวอย่างหลายครั้งเราเห็นแต่รูปในเมนูนึกออกไหมแล้วเราก็สั่งมาคิดว่ามันน่ากินบางคนก็ผิดหวังไม่เหมือนในราคาจริงเหมือนในราคาจริงก็โอ้โหราคาโคตรแพงเลยแต่คนที่ทำธุรกิจจริงๆหรือคนที่เขาอยากรู้แม้กระทั่งไม่อยากทำธุรกิจจริงๆหรือเกษียณอายุแล้วหรือผู้ใหญ่แล้วทำธุรกิจมาเยอะแล้วเพียงพอแล้วพอแล้วรวยแล้วหรือปล่อยวางได้แล้วเนี่ยครั้งนึงในชีวิตคุณเคยอยากเห็นไหมว่าผมเปรียบเทียบนะถ้าออนไลน์คือเมนูอาหารเห็นแต่รูปคุณเคยเห็นไหมว่าหลังครัวเขาวางระบบยังไงหลังครัวเขาเป็นยังไงสะอาดไหมเขาบริหารจัดการยังไงอาหารกว่าจะออกมามันเป็นยังไงเนี่ยทำธุรกิจนี้มันทำได้ยังไงแต่ต่างกันนะครับอาหารก็ได้แค่ร้านอาหารแต่จีนเวลาคุณไปกับผมสักกระเบือยันเรือรบนะครับสินค้าเป็นล้านๆชนิดโรงงานเป็นล้านๆโรงงานเรียงรายทุกตารางเมตรทุกตารางเมตรแล้วคุณจะเห็นสินค้าที่คุณจินตนาการไม่ถึงในชีวิตนี้เกิดมาจนบางคนเสียชีวิตไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรขายมีธุรกิจแบบนี้ด้วยมีสินค้าแบบนี้ด้วยในโลกด้วยเหรอ
1: ค่ะมันมีเขาแยกไหมโรงงานจีนเนี่ยมันมีทั้งโรงงานที่เอาไว้โชว์หรือว่าเป็นโรงงานผลิตจริงอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ครับเชื่อไหมครับว่างานแฟร์ส่วนใหญ่20กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ไปงานแฟร์มาเป็น10ปีแล้วหมายความว่าไปแบบละเอียดเจาะลึกอะผมไปมา10กว่าปีที่แล้วไปมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งอะเมื่อ10-20ปีที่แล้วโรงงานตัวจริงเยอะแยะเลยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเอเจนต์ตัวแทนในหน้าแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณเห็นว่าคุณซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้คุณสังเกตไหมของในออนไลน์ทั้งหลายมันจะมีรูปซ้ำๆกันหมดเลยไม่ว่าคุณจะซื้อแกดเจ็ตอุปกรณ์มือถือช่วงล่างอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยีต่างๆโซล่าเซลล์ต่างๆเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาแว่นตาอุปกรณ์เครื่องจักรอะไหล่เครื่องมือช่างอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของประดับยนต์ของเกษตรของประมงต่างๆหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหญ้าเทียมหญ้าปลอมต่างๆแม้กระทั่งอุปกรณ์อะไรนะป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่สร้างสนามบินได้เลยโอ้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆผมทุกโรงงานผมทำมาเกือบโอ้โห20กว่าปีอะครับคิดดูแล้วกันนะผมไปลูกค้าบอกผมไปตั้งแต่ปี2001อะลองบวกลบให้หน่อยครับว่ากี่ปีแล้ว2001อะแล้วไปมาตลอดจนถึงปัจจุบันยังไม่หยุดไปเลยเจ๊งโดนหลอกโดนโกงมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไปมาไม่รู้กี่เมืองในจีนแล้วกี่โรงงานไม่รู้ที่โดนมาเพราะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่คุณศรีวิไลถามเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับกับผู้ประกอบการไทย
1: นะคะคำว่าราคาต้นทางที่คนไทยคิดว่าแบบได้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือต้นทางจริงไหมหรือว่าอันนั้นก็อาจจะบวกเปอร์เซ็นต์บวกกำไรมาเรียบร้อยแล้วหรือราคาหน้าบ้าน
0: อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแฟร์ทั้งหมดที่ทั้งหมดมันเป็นโรงงานเป็นเอเจนต์มาออกมาหมดแล้วมันเป็นเอเจนต์ตัวแทนแม้กระทั่งในออนไลน์ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ผมตกหล่นไปลืมนะว่ามันเป็นในหน้าที่กดของมันจะคุณสีอะไรเวลาซื้อในออนไลน์เคยเห็นไหมค่ายสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีแดงอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มันเป็นสินค้าซ้ำๆกันหมดเลย แล้วพอไปเช็คเบื้องหลังเจ้าของเดียวกันหมดเปิดบัญชีใหม่เพิ่มนั่นแหละคือสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นราคาปลอมราคาหลอกราคาเท็จที่คนไม่ได้เจอต้นน้ำที่แท้จริงยิ่งไปกับทัวร์ไปซื้อเองบินเองอ่ะเจอบวกครั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วเจอกลโกงของทัวร์เจอกลโกงของบริษัททัวร์เจอกลโกงของล่ามของไกด์เตรียมไปหมดแล้วพาไปโรงงานนี้นะถ้าเอาสินค้านี้เดี๋ยวพาไปโรงงานนี้เอาสินค้านี้พาไปโรงงานนี้ได้ทุกเม็ดใช้คำว่าถอนหลังบ้านทุกเม็ดหนึ่งหยวนจีนเท่ากับ5บาทไทย50,000ชิ้นโดนก็บวก50,000บาทนั้นแต่คุณมองว่าอุ้ยแค่หยวนเดียวเองลืมไปเขาคงคิดว่าแค่บาทเดียวจีนเขากำไรกันเป็นเศษสตางค์เป็นสลึงภาษาบ้านเราอ่ะจีนเขากำไรกันเป็นเศษสตางค์เป็นเศษสลึงคุณถืออะไรถ้าเราไม่รู้เราโดนฟันตลอดชีวิตทำไมเขาบริการดีจังทำไมเขาพูดจากับเราดีจังบริษัททัวร์หรือล่ามไกด์ที่เขาคอยดูแลเรา ไม่มีใครพาคุณไปสอนแบบผมนะประกบไปสอนทุกที่เปิดโกดังเปิดโรงงานที่จีนสอนคุณทุกขั้นตอนแบบนี้ไม่มีดูหลังบ้านดูวิธีดูกลโกงดูสินค้าที่จีนราคาไม่ถึงแล้วจะทำธุรกิจแบบนี้ควรทำเริ่มยังไงทำวางแผนยังไงแล้วจะชนะตลาดได้ยังไงคู่แข่งแบบไหนหาตลาดยังไงผมต้องสอนหมดนะแล้วนำเข้าสินค้าอัตราโอนเงินแล้วพูดอ่านเขียนจีนไม่ได้รอดยังไงคนไปกับผม 90% พูดอ่านเขียนจีนไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทัวร์ไม่ดีหรือล่ามไกด์ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเจอและคนไทยที่เสียหายมาแต่ไม่เคยมีใครได้ออกมาพูดในออนไลน์คนเจ๊งไม่เคยได้พูดครับคนสำเร็จไม่ถึง 5% พูดจังเลยซึ่งไม่ได้แปลกในโลกออนไลน์ปัจจุบันมันเป็นการพรีเซนต์ภาพสวยอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นเบื้องหลังเราเคยเห็นสเตทเมนต์เขาเหรอครับแล้วทัวร์ทั้งหมดหรือคนทั้งหมดที่พาไปเขามีธุรกิจที่ทำกับจีนมีโรงงานมีโกดังที่จีนไหมครับไม่ได้บอกว่าต้องมีนะไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องมีนะแต่คนที่เชี่ยวชาญคนที่เจ๊งเสียหายมาจนมีโกดังมีโรงงานมีธุรกิจที่จีนมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่จีนแล้วมีสินค้าที่ทำสำเร็จจากสินค้าจีนมา20กว่าปีเวลาเราจะทำธุรกิจคุณคิดว่าเราควรเรียนรู้จากใครเราจะเสียเวลาเริ่มต้นแบบผมไหมครับย้อนกลับไปปี2001ใช้เงินใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับเด็กสมัยนี้ได้เปรียบคนสมัยนี้ได้เปรียบกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนถ้ามีทัวร์มีคนพาไปจับมือชี้เป้าแล้วบอกกลโกงของโรงงานจีนของทัวร์จีนของล่ามไกด์ต่างๆหรือบอกกลโกงของธุรกิจหรือแม่ค้าพ่อค้าจีนต่างๆผมไม่งอกไปเองหรอกครับถือไรผมเจ๊งเสียหายไม่รู้กี่ล้านใช้เวลาเกือบ3ปีกว่าจะเข้าใจมันกว่าจะจับจ้นผลปลายได้โดนหลอกโดนโกงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนทุกประเภทสินค้าครับโดนตั้งแต่สนามบินเอางี้แล้วกันโดนตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงแรมจนถึงร้านอาหารจนถึงแท็กซี่จนถึงโรงงานจนถึงร้านค้าจนถึงแหล่งค้าส่งจนถึงโรงพักที่จีนผมโอ้โหผมโดนตำรวจเรียกไม่รู้กี่รอบที่ประเทศจีน
1: เจอมาหมดนะคะค่ะหลายคนอยากจะเรียกว่าอยากจะสร้างทางลัดคือสร้างแบรนด์ของตัวเองไปถึงปุ๊บเนี่ยเราทำได้ไหมOEM ที่แท้จริง
0: จริงอยากจะแบบแต่การสร้างแบรนด์ทุกคนก็จะมีอินจริงๆมันน่าทำอย่างนั้นต้องสื่อไรเพราะการสร้างแบรนด์ของจีนปัจจุบันมันไม่เหมือนสมัย20กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีแล้วการจะสร้างแบรนด์หนึ่งสั่งผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองแบรนด์หนึ่งโอ้โหวอลลุ่มขั้นตอน MOQ ในการผลิตโอ้โหมหาศาลแต่สมัยนี้หลักสิบชิ้นน่ะคุณสื่อไรคุณต้องไปถูกเมืองถูกที่ถูกแหล่งถูกโรงงานแล้วคุณต้องรู้คอนเนคชั่นนะในการไปประสานในการดีลในการเจรจาในการคุยคุณสั่ง10ชิ้นตียี่ห้อคุณสื่อไรเองได้เลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะจีนเขาปรับตัวจีนเขาปรับตัวสินค้าเขาล้นตลาดคู่แข่งเขาสูงขึ้นในประเทศจีนเองก็แข่งขันปากกัดตีนถีบเราจะเห็นว่าจีนอยู่ทุกประเทศเต็มไปหมดเราจะบอกว่าจีนเต็มประเทศไทยเลยครับจีนเต็มทุกประเทศครับที่มีโอกาสเพราะพลเมืองเขา1,400 กว่าล้านคนแล้วจีนเข้ามาในไทยตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วมากกว่า20 กว่าปีที่แล้วด้วยเราไม่เห็นเลยครับปู่ย่าตายายเราเล่าเรือสำเภามาเสือพื้นหมอนใบอันนั้นประเทศอะไรครับที่เรายกตัวอย่างฝรั่งไงครับเราเป็นพี่น้องกันกับจีนมานานแล้วนะครับแต่เราต้องใช้โอกาสเราต้องใช้โอกาสแล้วใช้จังหวะของเราที่จะคนไทยเก่งกว่าคนจีนเยอะนะครับสมองดีรัฐบาลก็ดีทุกทางก็ดีเราอันไหนดีไม่ดีเราแยกไปครับอันไม่ดีเราแยกออกไปครับเราเอาอันดีมาใช้แล้วฉกฉวยสิ่งที่ดี copy and develop เหมือนที่ประเทศจีนหรือคนจีนที่เขาชอบทำเนี่ยจีนที่เขาเก่งทุกวันนี้เทคโนโลยีของที่เขาพัฒนาไปไกลกว่าเราเกิน10 ปีเนี่ยทุกขั้นตอนทั้งระบบทั้งอะไรเขากินรวบตั้งแต่ระบบผลิตขายมีครบทุกระบบเขากินรวบหมดเพราะนั้นอะไรครับเขาได้โน้ตฮาวมาจากต่างประเทศเขาก็ปี้อดีตหลอกมาแล้วมาพัฒนาคนของเขาแล้วเขาส่งคนของเขาไปเรียนต่างประเทศด้วยแล้วผลิตแล้วต่างประเทศก็ให้เขามาผลิตสินค้าขายด้วยแล้วเราไม่ใช้โอกาสนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการจะเปิดมุมมองเปิดเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องรวย10,000 ล้าน 1,000 ล้านเราบางคนจะ80-90แล้วจะเอา10,000 ล้าน 10,000 ล้านไปไหนอ่ะแต่เขาไปกับผมเพราะอะไรครับเขาฟังผมเป็น10 ปีแล้วบางคนหรือบางคนฟังหลายรอบไม่รู้กี่รอบแต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาไปเขาเห็นเนี่ยมันจะช่วยคนที่อยู่ข้างหลังเขาได้มหาศาลไม่ต้องตัวเขาเองหรอกแม้กระทั่งเขาไปไม่ทำธุรกิจซื้อของมาใช้ในบ้านเนี่ยเขาประหยัดไปเป็นแสนจากที่เขาซื้อผ่านเอเจนต์ตัวแทนในหน้าหรือซื้อผ่านออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกแล้วของเกรดพรีเมียมที่คุณภาพแบบระดับ7 ดาวที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นรายการว่ามันมีทั้งหมด20 กว่าเกรดในสินค้าบางประเทศที่ประเทศจีนนะคุณสิริไรโรงงานมันมี20 กว่าเกรดแล้วโรงงานไหนผลิตของเกรดไหนระดับไหนเมืองไหนผลิตของเกรดไหนระดับไหนคนไทยไม่เข้าใจไปซื้อแต่แหล่งค้าส่งมาแล้วก็ได้ของไม่ได้เต็มคุณภาพแต่เวลาเราซื้อเอกมัยทองหล่อเรียบทางด่วนบางนาบางบัวทองรังสิตที่เป็นของเกรดพรีเมียมหรือในอินสตาแกรมต่างๆที่เป็นของเกรดพรีเมียมเราจะรู้สึกว่าโอ้ของมันดีจังเลยเพราะคุณเข้าไม่ถึงแหล่งของพวกนี้ คุณไปโดนบวกโดนฟันราคาคุณศรีวิไลนะครับเขาบวกเขาฟันราคาบางประเภทสินค้า 300% 300-500%
1: เยอะมาก
0: ไม่งั้นเจ้าสัวที่ไปกับผมเศรษฐีอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ไปกับผมมาหลากหลายเนี่ยประหยัดเงินไปเป็นปีนึงเป็นร้อยล้านที่ผมพูดซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยคิดว่ามือขวามือซ้ายเขาลูกสาวลูกชายเขาเจ้าสัวแต่ละคนน้ำดื่มมั่งสวนสนุกมั่งสวนน้ำมั่งโรงงานอุตสาหกรรมมั่งนะฮะแล้วก็โรงงานวัสดุแล้วก็บริษัทวัสดุก่อสร้างมั่งสร้างสรรพสินค้ามั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ปากจัดสักทั้งตัวมั่งผู้ชายผู้เพาะมั่งอินฟลูเอนเซอร์เหนือใต้ออกตกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่กระแสมาแรงยอดขายเป็นร้อยเป็นพันล้านที่ไปกับผมที่สั่งผ่านบริษัทผมที่สั่งไปซื้อเองนะไม่ได้ว่าผมมาบวกมาอะไรนะเขาซื้อผมจิ้มให้ซื้อเองดีกว่าโรงงานเองคุยกับโรงงานเองเลยผมมีผู้ช่วยผมมีคนช่วยแต่คุณดิวเองเจอละคุยราคาเองต่อรองเองหมดไม่มีคำว่าถอนหลังบ้าน1หยวนจีนเท่ากับ5บาทไทยถ้าคุณเจอทอนหลังบ้านกับล่ามกับไกด์ที่คุณไม่รู้จักหน่อยแล้วใช้ล่ามไกด์ผิดคิดจนวันตายนะครับล่ามไกด์ก็ต้องมีสกิลนะครับต้องมีทักษะนะครับไม่ใช่เอาล่ามที่แปลแบบเอกสารราชการไปต่อรองการค้าหรือเอาล่ามที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไปต่อรองธุรกิจโรงงานโอ้แล้วเอาล่ามที่ขายเสื้อผ้าไปต่อรองเครื่องจักรเอาล่ามเครื่องจักรไปต่อรองเครื่องไปต่อรองเองไปต่อรองทีมอาหารเสริมแค่นี้ก็เจ๋งแล้วครับแล้วบริษัทตัวอื่นบริษัททัวร์ไหนในประเทศไทยไม่มีใครเคยประกบพาไปแบบผมตั้งแต่สนามบินจนอยู่กับคุณกินนอนอยู่คุณ4วัน3คืนเต็มๆแบบนี้เขาพาคุณไปปล่อยกับล่ามแล้วเขาก็ปล่อยแล้วครับเพราะอะไรครับเขาได้กินคุณตลอดชีวิตค่าขนส่งค่านำเข้าค่าล่ามค่าไกด์ค่าทุกอย่างเขาได้กินคุณตลอดชีวิตเขาขายทัวร์ถูกครับและไม่ได้รวมทุกอย่างไม่ได้รวมครบวงจรแบบผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรือผมดีเลิศเลออยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่ให้คุณตัดสินใจวางแผนเลือกในการเดินทางในการที่จะคุณจะเสียเงินครั้งหนึ่งอ่ะมันจะต้องคุ้มค่ากับสิ่งทั้งเวลากับเงินที่คุณเสียสิแล้วความรู้ในการนำเข้ามันมีผลไงบางทีคุณเชื่อไหมครับโดนจับโดนล็อกที่อยู่ที่ศุลกากรทั้งจีนทั้งไทยเต็มไปหมดเพราะขออนุญาตนำเข้าผิดไม่ถูกต้องไม่เข้าใจในสินค้าว่าต้องนำเข้ายังไงแล้วโอนเงินยังไงแลกกันยังไงแล้วพูดอ่านไม่ได้คือยังไงแล้วผมให้คนที่เป็นคู่แข่งผมด้วยผมยืนยันทุกครั้งเรื่องนี้เพราะอะไรครับคุณลองไปถามทั้งวงการเลยคุณไปไล่ดูในออนไลน์ก็ได้มีใครบ้างที่พาคุณไปจีนแล้วบอกคู่แข่งอีก48เจ้าอีก40กว่าเจ้าที่เป็นคู่แข่งของเขาอ่ะให้ไปใช้บริการคนอื่นก็ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณศรีวิไลถ้าเราเจ๋งจริงดีจริงเดี๋ยวเขาก็ใช้เราเองนะใช้ขนส่งเราเองใช้ร่างกายเราเองใช้บริการเราเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสมัยนี้โลกมันเวอร์วายหมดแล้วมันมีช้อยทางเลือกแต่ไม่หมดคุณไปปิดกั้นเขาไม่ได้หรอกอย่าไปหลอกตัวเองครับผมให้ไปเลยคู่แข่งผมสอนเสร็จผมเปิดโกดังเปิดโรงงานที่จีนสอนด้วยนะสำหรับคนที่ไปกับผมการนำเข้าการส่งออกการตรวจ QC สินค้าที่เป็นจุดที่เสียหายเจ๊งที่สุดในประเทศไทยคือของไม่ตรงปกของไม่ได้คุณภาพราคาแพงกว่าคู่แข่งมาถึงของโดนจับโดนล็อกเนี่ยผมเปิดโกดังเปิดโรงงานที่จีนสอนทั้งหมดเลยให้คุณเข้าใจทั้งหมดไม่มีใครทำหรอกครับเรื่องพวกนี้แล้วผมให้คู่แข่งอีก40กว่าเจ้าถ้าเราเจ๋งจริงเราเก่งจริงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ใช้บริการเราแต่ถ้าเราไม่เจ๋งเดี๋ยวเขาก็ไปใช้คนอื่นที่เขาใหญ่กว่าเราดีกว่าเราหรือเจ๋งกว่าเราผมขายความรู
1: ้
0: ผมไม่ได้ขายท
1: ั
0: วร์
1: คือตอนนี้การแข่งขันในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างดุเดือดเนี่ยพี่หนึ่งสินค้าจีนเนี่ยทำให้คนอันไหนระหว่างเอาพูดตรงๆเจ๊งเร็วกับรวยเร็วอันไหนจะมากกว่ากัน
0: มีทั้งสองแบบแต่ผมว่าเจ๊งเร็วมากกว่าเพราะอะไรครับคนไทยแม้กระทั่งไปกับผมจะเอาเร็วเอาไอ้รวยรับรวยเร็วรวยไวมันไม่มีอยู่จริงผมบอกแล้วทุกบานสำเร็จเบื้องหลังคิดว่าผมมี6-7บริษัทปัจจุบันผมทำมา20 กว่าปีโอ้คุณหนึ่งคงสบายแล้วคงใช้ชีวิตโอ้โหกินหรูอยู่สบายเที่ยวยุโรปผมยังไม่เคยไปยุโรปเลยผมไปผมทำจีนก้มนะถามที่เที่ยวที่จีนเอาเย20กว่าปีนี้นะคุณดิวไลลูกค้าหัวเราทุกคนเลยไปกับผมลูกค้ารู้มากกว่าผมอีกที่ท่องเที่ยวอ่ะผมยังไม่รู้จักเลยว่าผมไปทำแต่การค้าแล้วผมก็จับแค่เวลาการค้าดูแลแก้ปัญหาต่างๆในบริษัท6-7 โมงเช้า6 โมงเช้าโทรศัพท์ดังจนถึง4-5 ทุ่มผมกลับถึงบ้าน5 ทุ่มทุกวันผมไม่มีวันหยุดทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีหรอกครับไอ้สบายคุณอย่าเอาภาพมาอวดไม่จริงหรอกสุดท้ายโดนตลบหลังนอกจากอะไรรู้ไหมครับแฟนรวยพ่อแม่รวยมีคนซัพพอร์ตหรือเบื้องหลังมีกระแสเงินสดมาจากตรงไหนยังไงแบบไหนเอ้าอันนี้อีกเรื่องนึงที่คุณไม่เคยรู้สเตทเมนต์เขาหนิคุณไม่เคยรู้เส้นทางเขาหนิว่าเขาหาเงินยังไงมันมีอะไรตัวเป็นตัวช่วยที่เขาทำให้ก้าวกระโดดแต่คนที่ฟังผมอยู่แล้วก้มหน้าก้มตาทำโรงงานทำธุรกิจสร้างกิจการสร้างแบรนด์ทำร้านอาหารทำเสริมความงามเสริมสวยหรือคนที่เกษียณอายุก็แล้วแต่ที่ผ่านกิจการผ่านโรงงานที่จะส่งต่อมอบให้ลูกให้หลานมานานแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยสิ่งที่ผมพูดอะว่าจริงหรือเท็จว่ามันไม่มีหรอกไอ้รวยรับรวยเร็วรวยไวทุกอย่างใช้เวลาใช้ความรู้ แล้วไอ้เงินที่เจ๊งโดนหลอกหรือผิดพลาดไปอ่ะเสียหายไปอ่ะมหาศาลแค่ไหนในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่มันลงมาสอนทุกขั้นตอนแบบนี้โดยที่ลูกหลานคุณฝ่ายจัดซื้อคุณหรือคนที่เป็นพี่น้องคุณที่คุณจะส่งต่อให้เขาเวลาคุณไม่มีชีวิตอยู่แล้วความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับลบออกจากตัวไม่ได้นะครับถ้าเขารู้แล้วอ่ะมันเป็นการเปิดmindsetเปิดมุมมองเปิดโอกาสให้เขาทำธุรกิจได้วันนี้คุณฟังผมไม่รู้กี่รอบแล้วบางคนเนี่ยคุณอาจจะยังไม่อยากทำนะหรือไม่ได้อยากทำโอ้คุณยังพูดเร็วฟังไม่รู้เรื่องพูดโอ้โหขายยับเลยขายนู่นคำถามนะผมไม่พูดเร็ว10นาทีความรู้ที่คุณฟังอยู่คุณจะได้ครบยังไงนี่ยังไม่พูดไม่ครบนะคิดดูนะคุณศิวิไลคุณศิวิไลไปกับผมมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้ว4วัน3คืนที่ไปผมที่ประเทศจีนผมยืนตั้งแต่ 8:00 นนะถึง 4:00 นผมยืนบรรยายยืนสอนน่ะไปกับท่านทุกตลาดทุกแหล่งค้าส่งทุกโรงงานแล้วปัจจุบันยิ่งไป 3-4 เมืองที่เราไปเนี่ยเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานเมืองจงซานเนี่ยเปรียบเทียบก็คือกรุงเทพอยุธยาสระบุรีแล้ววนกลับมากรุงเทพเนี่ยผมยืนตลอด4วันเต็มจนส่งคุณถึงประตูเข้าห้องนอนไม่มีทัวร์ไหนไม่มีคนไหนหรอกที่ทำแบบนี้ไม่มีครับแล้วใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสสินค้าคนใดคนหนึ่งเช่นไอเฮียคนนี้บอกคนหนึ่งไม่เอาอะเจ๊คนนี้บอกซอบอกคนหนึ่งไม่เอาอะผมจะไปดูเครื่องจักรผมจะไปดูชิ้นส่วนพลาสติกผมฉันจะไปดูความงามใจเย็นๆไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกเนี่ยถ้าง่ายอย่างนั้นเรียนรวยไปแล้วรวยกันไปทั้งประเทศแล้วมันมีขั้นตอนเรียน
1: เราจะดูยังไงคะว่าอันไหนที่จะเหมาะกับตัวเอง
0: คุณศิวิไลลองถามกิจกรรมประจำวันของเราหรือกระพริบคุณศิวิไลเวลาผมสัมภาษณ์คนทุกคนเวลาไปกับผมหรืออยากรวยอยากทุกคนบอกคุณหนึ่งทำยังไงถึงจะรวยทำไงโอ้ถ้าผมรู้ผมคงไม่มานั่งพูดอย่างนี้มั้งผมรวยไปก่อนเพื่อนแล้วอย่าไปเชื่อในออนไลน
1: ์
0: ถ้ามันง่ายอย่างนั้นมันรวยไปก่อนไม่เอาไม่มาบอกคนอื่นหรอกเอาตรงๆแต่ผมสอนความรู้ที่คุณจะต้องไปต่อยอดในการที่จะรวยมันลดขั้นตอนไงลดเวลาไงลดความเสียหายของเงินไงเพราะฉะนั้นการจะดูแต่ละคนตรงสีไรต้องดูผมสัมภาษณ์แต่ละคนมาพบผมที่ออฟฟิศต่างๆในผมเป็นที่ปรึกษาให้3ถึง5ปีบางคนเลย5ปี8ปียังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลยเฉพาะคนที่ไปกับผมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้4วัน3คืนแล้วกลับมาแล้วคุณจะรวยเลยนะคุณสีไรมันต้องนั่งสัมภาษณ์ดูตัวตนคุณสีสมมติเป็นคุณสีไรแล้วกันนะผมจะดูเลยคุณสีไรมาจากไหนครับอ๋อคุณศิวิไลเป็นคนจังหวัดนี้ใช่ไหมครับอ๋อเรียนจบที่อย่างนี้มาอ๋อทำอาชีพนี้มาเท่าไหร่แล้วครับยังไงแล้วอยากจะทำธุรกิจอะไรยังไงครับเพราะอะไรถึงอยากทำธุรกิจนี้ครับเพราะไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นผมจะดูเหตุผลก่อนแล้วผมจะดูคำถามที่ผมยิงใส่คุณศิวิไลและคำตอบแล้วผมจะดูว่าสิ่งที่ลงไปดูว่าศิวิไลจะทำเนี่ยมันเหมาะศิวิไลไหมเช่นศิวิไลเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าให้ผมมีข้อศิวิไลที่เรารู้จักสัมภาษณ์กันมาเป็น10ปีเนี่ยผมพูดแบบไวๆตอนนี้เลยไหนๆคุณศิวิไลถามคำถามว่าจะดูยังไงสำหรับตัวตนว่าทำอะไรหรือเริ่มต้นอะไรแล้วมันจะดีคุณศิวิไลเป็นคนที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะขายของที่มันมีใช้ความน่าเชื่อถือคุณศิวิไลสำเร็จแน
1: ่
0: ขายของที่มันแสดงถึงความน่าเชื่อถือในการสื่อสารในการพูดเพราะคุณศิวิไลพูดเป็นธรรมชาติพูดแล้วมีความน่าเชื่อถือตลอดเวลา10กว่าปีมาหลายๆ10ปีมาไม่งั้นไม่ยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะนั้นแต่ถ้าจะลงดีเทลลงมาอีกว่าแล้วอะไรล่ะสมมตินะอะไรล่ะก็ต้องมาค้นอีกครับว่าตลาดเป็นยังไงตลาดลูกค้าคือใครเราจะไปขายช่องทางไหนครับเรามั่นใจไหมครับเราขายตัวนี้เราจะทำการตลาดยังไงไหนอธิบายให้ผมฟังสมมติไปสั่งสินค้ามาจากจีนสั่งแพ็กเกจจิ้งมาจากจีนสั่งวัตถุดิบมาจากจีนแล้วจะแตกต่างจากตลาดยังไงแล้วคู่แข่งคือใครเขาขายกันราคาเท่าไหร่ผมต้องทำการบ้านรายละเอียดอย่างนี้หมดเลยนะไม่ใช่มาอยู่ดีๆคุณศิวิไลไปเลยเหมือนทัวร์ในออนไลน์ผมเห็นนะทัวร์ไปจีนอ่ะพาไปดูสินค้าว่าอันนี้ถูกจังเลยอันนี้ดีจังเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่จังเลยแต่คำถามคือคุณเข้าใจธุรกิจเข้าใจสินค้าในเชิงลึกจริงหรือเปล่าคุณอย่าไปเอาว่าไม่ใช่เงินคุณนี่มันเป็นเงินลูกค้านี่เขาไปจิ้มซื้อเสร็จเวลาเขาเจ๊งมาถึงโดนคนจีนถล่มราคาหรือทุ่มราคาตลาดหรือเจอคู่แข่งมาตัดราคาหรือเจอคนแข่งขันเขาแก้ปัญหายังไงเงินเขาจบไปเป็นแสนเป็นล้านไอ้คุณได้ค่าขนส่งได้ค่าตาแรกเงินคุณได้ค่าทอนบวกหลังบ้านเต็มไปหมดคุณก็พ้นตัวแล้วดิแล้วคุณกินเขาตลอดชีวิตส่งมากเท่าไหร่เขาก็รวยมากเท่านั้นแต่คนที่ทำธุรกิจเวลามันไปไม่รอดอะมหาศาลคนไปรอดมีกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงได้ผมเนี่ยเป็นตัวเล็กๆที่พาผู้ประกอบการไปจีนมาเป็น10ปีเนี่ยถ้าเทียบกับประชากร60 70ล้านคนหรือ100ผมว่าผมพาคนไปไม่ถึง 5% ถ้าเทียบกับประชากรทั้งประเทศไทยมีคนยังไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีก
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้สำคัญนะครับ
1: คนที่เริ่มก่อนกับคนที่ยังลังเลช่องว่างมันห่างกันแบบไหนยังไงแล้วก็ถ้าสนใจคอร์สนี้เนี่ยอยากไปละแต่ว่ารู้สึกยังลังเลยังไม่ค่อยไว้วางใจยังไม่มั่นใจหลายๆเรื่องเลยพวกนี้จะบอกยังไงเขาแล้วก็ติดต่อได้ยังไงคะ
0: ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะการทำธุรกิจของสิริไลมันไม่ได้ง่ายหรอกธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะขายไม่ได้นะตายเพราะไม่รู้ ตายเพราะซื้อแพงตายเพราะไม่เข้าใจมันอย่างลึกจริงๆออนไลน์ให้แต่รูปนะไม่ได้ให้สนามจริงไม่ได้ให้ต้นทุนคุณคนชนะไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะแต่เป็นคนที่เห็นก่อนรู้ก่อนและรู้ความจริงก่อนและเข้าใจมันอย่างทะลุปุโปร่งก่อนเราไม่ได้ขายคลิปนะครับเราไม่ได้ขายทัวร์นะเราขายวิธีรอดวิธีการทำธุรกิจวิธีดูธุรกิจไม่เจ๊งไม่เสียหายภาษาไม่ใช่กำแพงสำหรับคนที่ไม่ได้กำแพงสำหรับคนที่จะไปนะแต่ความกลัวต่างหากที่เป็นกำแพงของเขาของคุณเนี่ยไม่ต้องขายเพิ่มนะแค่หยุดจ่ายแพงขึ้นคุณก็รวยขึ้นแล้วครับรู้ต้นน้ำต้นทางที่แท้จริงทำให้คุณประหยัดต้นทุนไปมหาศาลนะอย่าซื้อสินค้าหรืออย่าทำธุรกิจเพราะเราชอบนะซื้อเพราะลูกค้าชอบซื้อเพราะมีตลาดให้จ่ายให้จับจ่ายใช้สอยของตรงปกของไม่ได้คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจีนนะครับเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจจีนไม่เข้าใจสินค้าจีนเพราะนั้นลูกหลานเราคนที่อยากจะไปถามใจตัวเองให้พร้อมความรู้ที่คุณได้ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตและรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วที่ผมจะทำเพราะนั้นรุ่นที่33 29 30 31พฤษภาถึง1มิถุนา4วัน3คืนนะครับเราจะไปกัน 3-4 เมืองค้าส่งของโลกเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานเมืองจงซานใครฟังไม่ทันเดี๋ยวทักไลน์มาทัก ID ไลน์มาโทรมาเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ส่งรายละเอียดไปให้ครบหมดเลยแต่ตอนนี้เหลืออยู่6ที่สุดท้ายละ6ที่นั่งสุดท้ายจำง่ายๆครับเราไปกันสิ้นเดือนเนี้ยอาทิตย์สุดท้ายศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืนลางานหัวท้ายได้เลยรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเพราะนั้นใครสนใจ4วัน3คืนราคา 59,000 บาทรวมตำราที่ผมจะเรียบเรียงให้เป็นตำราเบื้องต้นในการทำธุรกิจจีนแล้วก็ให้คู่แข่งอีก40เจ้าที่ผมบอกวันนี้พร้อมคอนแทคพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นคู่แข่งของบริษัทผมนะของตัวผมนะผมให้คอนแทคทั้งหมดเลยในหนังสือในตำราเอาไปให้ด้วยเลยนะครับเปิดโกดังเปิดโรงงานสอนที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็พาไปตามเมืองต่างๆ 3-4 เมืองเนี่ยกวางโจวกวางฝัวฝัวซานจงซานเนี่ยไม่มีสินค้าอะไรที่คุณจะหาไม่เจอในที่ผมพาไปตั้งแต่สระบุรีจนเรือรบแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือนงานแฟร์เหมือนเมืองทางตอนเหนือของจีนซื้อชิ้นเดียวก็ได้เอามาเทสได้ราคาผมมีวิธีมีคอนเนคชั่นมีวิธีการสอนทั้งหมดเพราะนั้น4วัน3คืน 59,000 บาทต่อ1ท่านเอาอย่างนี้ครับคุณศิริไลเหลือ6ที่นั่งสุดท้ายผมให้อย่างนี้แล้วกัน6ที่นั่งสุดท้ายที่โทรมาภายในตอนนี้ทักไลน์มาภายในตอนนี้แล้วบอกว่ามาจาก AM 96.5 ของศิริไลผมให้เหลือ49,900บาทลดไป10,000มาตีไปจาก 59,000 เหลือ 49,900 บาทเพราะฉะนั้นใครสนใจเตรียมหยิบเบอร์โทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ขึ้นมายิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยบางทีขับรถอยู่ฟังอยู่จดไม่ทันเพิ่งมาฟังตอนหลังหรือฟังไม่ทันแอด LINE ID มาเลยครับ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันถ้าโทรมาผมจะเป็นคนรับสายเองแต่ถ้ากดแอดเพิ่มเพื่อนกดค้นหา ID LINE เบอร์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งหมดเลยรายละเอียดแต่ว่ามีข้อแม้เดียวนะครับ 59,000 เหลือ 49,900 ให้แค่6คน6ที่สุดท้ายชำระไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นกดที่เบอร์นี้เลยนะครับ0834247994ยิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยใครที่ขับรถอยู่นะครับอีกครั้งนึงนะครับ0834247994เป็นทั้ง ID Line เป็นทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะได้จำง่ายๆไม่ตกหล่นครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์แทนชื่อ ID Line เลย0834247994คอร์สลงสนามการค้าจากสินค้าจีนเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานและเมืองจงซานที่ประเทศจีน29ถึง30 31 1มิถุนายนนี้ครับ
1: 6ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหนึ่งค่ะ
0: สวัสดีคุณศิวิไลและท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเราจะพักสักครู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: มาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะกลับมาแล้วนะคะกับความสนุกสุดฟินที่ทุกคนรอคอยในกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรค่ะครั้งนี้เราจะเสิร์ฟความฟินให้แบบจุกๆเลยนะคะฟินแรกกับแขกรับเชิญคนพิเศษก่อนเลยนะคะอาหนิงค่ะคุณนิรุสรีจัญญาที่จะมาร่วมทริปนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการพูดคุยหลังไมค์แบบ Exclusive จริงๆนะคะฟินที่2กับบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนป่าที่ยกขบวนมาเสิร์ฟแบบจุกๆนะคะมีทั้งทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มีมังคุดมีเงาะมีสลักไปสัมผัสบรรยากาศภายในสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเศรษฐกิจหายากจากป่าลึกและผลไม้ป่าหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ฟินกับธรรมชาติคลองหินดำเป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านช่องผาหินปูนสีดำสูงตระหง่าน2ฝั่งโอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มเลยนะคะสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะคะฟินกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่เปิดประสบการณ์สัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ฟินกับกาแฟเขาทะลุชุมพรกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% นะคะขึ้นชื่อเรื่องความหอมเข้มข้นที่นี่เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็ฟินกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาใจสายมูกันด้วยนะคะทั้งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรีแล้วก็สักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีแล้วก็ฟินสุดท้ายกับที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบนะคะล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันกลางบึงบัวนะคะทุ่ง300ยอดนั่นเองนะคะใครสนใจจะเดินทางวันที่11 12 13มิถุนายนนี้นะคะเราจะรับจำกัดเพียงแค่40ท่านเท่านั้นรีบจองเลยค่ะแอดไลน์นะคะ @thinkingradio นะคะสมัครแล้วก็ขอโปรแกรมการเดินทางได้เลยนะคะ @thinkingradio ค่ะแล้วก็ร้อนแบบนี้เปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้คูลพลัสช่วยได้เอาอยู่แน่นอน เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวสีเทานะคะสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นไปเลยค่ะใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้021143990นะคะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania เหมือนเดิมนะคะผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนเมื่อขึ้นความคิด 96.5 จะพาท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive อีก1ประเทศนะคะนาโงย่า SME Insight ยังมีที่นั่งอยู่นิดหน่อยนะคะต้องรีบแล้วค่ะ 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะชวนกันไปรับลมปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดตลอดการเดินทางทริปนี้จะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆนะคะทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงกันเลยค่ะแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถยันโต๊ะอาหารเลยนะคะโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะคะเราจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่ต่างกันนะคะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติเลยนะคะชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ากันเลยทีเดียวไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกนะคะชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่แล้วก็ไปช้อปปิ้งย่านซากะเอะให้จุใจพิเศษสุดนะคะตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟด้วยนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูนาโกย่านะคะเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเหล่านี้แหละค่ะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะสำหรับในทริปนี้นะคะนาโงย่า SME Insight นะคะบริการเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อแน่นอนในราคาที่คุ้มค่ารับจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจรีบจองนะคะไลน์เช่นกันค่ะแอป Thinking Radio แล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน 15-20 พฤศจิกายนนี้นะคะพลาดแล้วก็น่าเสียดายจริงๆนะคะหมดเวลาค่ะเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เซียนที่ฟิลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพรก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพรก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
0: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้400,000,000,000 บาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรณ์จาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400,000,000,000 บาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้400,000,000 บาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้200,000,000 บาทและกู้ปี70อีก200,000,000 บาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรณ์ก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
2: ศรีสุวรรณจรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวส.ว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมา ามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
2: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้งสองพื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่กังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆ ก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1 ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8 คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำถูกซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเก

0: ทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทั้งภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกียร์ว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าย่าของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัมป์พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
0: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มาบังคับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

0: ายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับทุกๆวันศุกร์ครับเราเชิญเหล่ากูรูเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้าน SME แล้วก็นักปฏิบัตินักลงมือทำมาแวะเวียนเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนสวยของเราคนดีคนเดิมนะครับเคยเป็นวิทยากรให้กับคลื่น 96.5 เรามาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับภูมินครับพิญญพัฒน์ติวาวงรุตครับสวัสดีครับภูมินครับ
13: สวัสดีค่ะก็ได้มาร่วมรายการอีกรอบนึงนะคะ
12: ครับภูมินปิญญพัฒน์เป็นผู้ที่เจ้าของแฟนเพจอะไรนะฮะชื่อแฟนเพจ
13: ครูมิ้นสอนยิงแอดฉบับจับมือทำค่ะ
12: ฉบับจับมือทำที่ไม่ยอมจับมือใครอีกแล้วในณจากนี้ไปนะครับ โอเคนะก็วันนี้ต่อจากเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับใครที่ฟังเมื่อวานนี้นะผมกับอาจารย์เชียงมาวิเคราะห์มาคุยกันในเรื่องของเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ย Facebook มันกลับมาแล้วนะมันกลับมาเป็น Facebook มาเป็นเครื่องมือของเหล่า SME ได้อีกครั้งหนึ่งจากคนที่ไม่มีผู้ติดตามคุณก็สามารถคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้คนที่ไม่ได้รู้จักคุณเนี่ยมาพบคอนเทนต์ได้โดยแม้จะไม่ยิงโฆษณาคุณมิ้นช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยครับอย่างที่อาจารย์เชียงเมื่อวานนี้เนาะรีแคปนิดนึงเมื่อวานนี้อาจารย์เชียงพูดถึงเรื่องของเขาพาลูกไปเล่นยิมนาสติกไปแข่งยิมนาสติกแล้วก็มีโพสต์เกี่ยวกับยิมนาสติกของลูกไปปรากฏว่าเพจฟอนคอนเทนต์เนี่ยมันวิ่งไปถึงคุณแม่ที่พาลูกไปเรียนยิมนาสติกด้วยหรือเขาโพสต์เรื่องของเนื่องจากอาจารย์เชียงสอน TikTok เนาะเขาไม่อยู่ในสายร้านอาหารแต่เขาโพสต์เรื่องร้านอาหารปรากฏว่ามีสายที่ทำธุรกิจอาหารเนี่ยเข้ามา engage กับคอนเทนต์เขาเยอะมากแม้จะไม่ได้ยิงโฆษณาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับคุณมินครับ
13: จริงๆอะค่ะเมื่อประมาณ2ปีมาแล้วที่ Facebook เขาปรับระบบให้คล้ายกับ TikTok ระบบหลังบ้านซึ่งเมื่อก่อนอะจะไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแอปตัวไหนยิง interest ไหนเขาก็จะนำส่งไปตาม interest อะค่ะเนี่ยเขาจะเป็นการแบบหาว่าคนเนี้ยชอบคอนเทนต์ไหนแล้วค่อยนำส่งคอนเทนต์นี้ไปเพราะฉะนั้นค่ะมันเหมือน TikTok ที่ต่อให้ช่องของเราไม่มีคนติดตามเลยอะ
12: ครับ
13: แล้วโพสต์ไปเนี่ยบางคลิปขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านวิวทั้งที่ไม่มีผู้ติดตามแปลว่า Facebook อะค่ะเขาไม่ได้สนใจผู้ติดตามแต่เขาสนใจมากกว่าว่าคอนเทนต์เนี้ยสื่อถึงใครแล้วเขาก็สนใจเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆ Facebook จะมีแบบให้คะแนนคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์นะคะอยู่ลับๆหลังบ้านโดยที่เราไม่รู
12: ้อืม
13: ใช่
12: แต่คุณมิ้นรู
13: ้ใช่ค่ะ ใช่ แล้วเขาทำแบบด้วย
12: ใช่ที่ต้องชวนคุณมิ้นมาเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยอยู่กับ Facebook มานานมากกว่า10ปี
13: ใช่
12: ครับแล้วก็ใช้เองสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วย Facebook แล้วก็เป็นครูสอนมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: นะเรียกว่าพังไปด้วยกันหรือปังไปด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับ
13: ใช่ค่ะใช่เราโอ้ Facebook ก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะว่า Facebook เนี่ยจะถามหาความเสถียรยากนิดนึง วันนี้ยอดหายพรุ่งนี้ยอดพุ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
12: เออๆๆยิงแอบเท่ากันคอนเทนต์ไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่ๆเงียบ
13: จริงค่ะต้องบอกเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนที่จะอยู่ได้ยาวๆอ่ะคือคนที่ต้องขยันทำคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าอายุไขมันสั้น
12: อ้าวเหรอมันไม่ใช่แบบเหมือนที่เราบอกว่าอะไรนะเราทำโพสต์ดีๆสักโพสต์นึงยิงแอดเติมเงินถ้าไม่หยุดคอนเทนต์ก็วิ่งต่อไป
13: อันนั้นคือย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนเน
12: า
13: ะ
12: โอ้โหผมนี่โบราณมากเลยครับคุณวิ
13: น เมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนนะคะคอนเทนต์เดียวอ่ะสร้างยอดได้เสถียรเป็นปีไม่พังไม่ต้องทำคอนเทนต์ใหม่ก็ได้ยิงแอดอย่างเดียวแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่เพราะว่าอายุไขของคอนเทนต์มันสั้นลงจาก1ปีอะตอนนี้เหลือแค่2ถึง4สัปดาห
12: ์ครับ
13: ค่ะก็ประมาณเดือนนึงอะคอนเทนต์ที่ดีอะจะเริ่มดรอปจะเริ่มขายไม่ได้แล้วยอดขายตกใช่เขาก็เลยต้องก็คือยุคนี้ใครจะแบบรอดอะจะต้องทำคอนเทนต์ที่หลากหลายต้องเรียกว่าหลากหลายดีกว่าเพราะว่าระบบอะค่ะระบบตอนนี้เรียกว่า Andromeda เนี่ยเขาจะเป็นการอย่างวันคือด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุค AI แล้วคอนเทนต์อะมันล้นมากค่ะแบบใน1วันเนี่ยมีคอนเทนต์ออกมาหลายล้านชิ้นหลายพันล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
12: ใช่ใช่ใช่
13: เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะนำส่งทุกอันไม่ได้นำส่งทุกอันให้ทุกคนไม่ได้เขาก็เลยจะต้องเอาคอนเทนต์เหล่านั้นนะคะมาคัดก่อนจากเช่นจากเป็นพันชิ้นอาจจะเหลือแค่เท่าไหร่อาจจะเหลือแค่500ชิ้นแล้วก็เลือกที่จะนำส่งให้แค่บางคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิงแอดอะค่ะเราจะใช้คอนเทนต์เดียวไม่ได้เราจะต้องมีคอนเทนต์ประมาณ 7-15 คอนเทนต์ที่แตกต่างกันด้วยนะต้องแตกต่างชัด
12: 7-15 คอนเทนต์ที่แตกต่างกันแตกต่างในกลุ่มเป้าหมายหรือว่าแตกต่างในรูปแบบคอนเทนต์ครับ
13: แตกต่างในได้ทั้งรูปแบบก็ต้องแตกต่างอย่างรูปแบบอัลบั้มเป็นคลิปเป็นรูปเป็นคอลอสซอลคือต้องมีรูปแบบที่ต่างกันเพื่อให้ Facebook มองว่านี่คือคนละคอนเทนต
12: ์
13: กับฮุกค่ะฮุกก็ต้องต่างกัน ฮุกหรือทาร์เก็ตด้วยเช่นฮุกเนี้ยอาจจะพูดถึงคนมีสิวอีกฮุกนึงอาจจะพูดถึงคนที่ไม่อยากเป็นสิวมันก็จะมีหลากหลายทาร์เก็ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกทั้งทาร์เก็ตแล้วก็ทั้งตัวคอนเทนต์ที่เราจะนำส่งไปทาร์เก็ตนึงเราจะต้องกระจายเป็น5คอนเทนต์ก็ได้ค่ะ
12: สมมติว่าผมอยากจะยิงโฆษณาสมมติว่ายิงโฆษณาขายสบู
13: ่ค่ะ
12: สำหรับรถฝ้าแสดงว่าผมก็ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสบู่ลดฝ้าไปแก้ปัญหาเรื่องฝ้าแต่ไปหลายๆรูปแบบ
13: ใช่ก็คืออาจจะแบ่งเป็นคนที่แบบกลัวเป็นฝ้าใช้สบู่ก้อนนี้จะช่วยให้เราฝ้ามันขึ้นช้าลงหรือว่ามันไม่ขึ้นหรืออีกอันนึงก็คือคนที่เป็นฝ้าอยู่แล้วเราใช้อันเนี้ยเราฝ้ามันจะจางลง
12: ครับ
13: ค่ะเหมือนเราต้องแบ่งตามทาร์เก็ตลูกค้าทาร์เก็ตแบบยิบย่อยเลยเรื่องปัญหาคนนี้มีปัญหาอะไรคนนี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
12: แล้วเวลาตอนทำโฆษณาอย่างนี้ต้องเลือก interest เหมือนเดิมไหมครับคุณมิ้น
13: จริงๆตอนเนี้ย Facebook บอกว่า interest แทบไม่จำเป็นแล้วค่ะ
12: ขอให้คอนเทนต์เราบอกว่าคอนเทนต์เราสื่อได้ว่าคุยกับใคร
13: ถูกค่ะจริงๆสำคัญที่สุดคือฮุกอ่ะมันต้องขัดลูกค้าปกขัดคนอย่างของพี่เชียงอะทำไมมันถึงไปหากลุ่มแม่ที่มีลูก
12: uh-huh.
13: ว่าเพราะว่าเขาจั่วหัวเป็นปัญหาเลยเขาจั่ว uh-huh. หัวเป็นตัวใช่ไหมเป็นปัญหาแล้วก็พูดถึงว่าตอนแรกเขาไม่ได้แบบอยากจะส่งลูกไปเรียนพิลาทิส
12: uh-huh.
13: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยมันก็จะวิ่งไปหาคนที่เจอพูดถึงพิลาทิสเป็นคน uh-huh. การแล้วมีลูกแล้วพูดถึงแบบส่งลูกไปเรียนเนี่ยมันจะนำส่งไปแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วยิ่งคอมเมนต์เยอะคะแนนยิ่งเยอะ
12: โอเคนี่ต้องมาขอถอดสูตรแล้วล่ะผมใส่สูตรต้องถอดสูตรแล้วตอนนี้ไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะ นี่เขาเรียกว่ามุกแป๊กนะครับ โอเคต้องขอสูตรคุณมิ้นแล้วเพราะว่าในมุมของ SME เนาะบางคนเนี่ยเขาเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็กระโดดเข้าออนไลน์ไอ้ยิงโอ่งยิงแอดเนี่ยคงยังทำไม่เป็นแต
13: ่
12: ถ้าอยากจะทำคอนเทนต์ให้เกิดแบบกระแสหรือทำคอนเทนต์เนี่ยให้กลุ่มเป้าหมายเขาเห็นแล้วเขายังไม่มีบัดเจ็ตมากนะครับพูดเดียวแบบมุมที่ยังไม่มีงบประมาณในการยิงโฆษณาเนา
13: ะ
12: เขาควรจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์แบบไหนให้มันถูกจริตกับ Facebook ยุค2569ครับ
13: ค่ะจริงๆตัวที่นำส่งได้ดีที่สุดอะคือคลิปสั้นที่ในเรียลเราอะค่ะตัวนั้นจริงๆเป็นตัวที่ทำแล้วเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคนอะสนใจคลิปมากกว่ารูปภาพนิ่ง
12: uh-huh.
13: ใช่ก็คือมินแนะนำว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นจากการทำคลิปลงเรียลคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้ายาวมากพอคนดูไม่จบเนี่ย Facebook จะมองว่าคลิปเนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วจะเลิกดัน
12: มีความแตกต่างเข้าใจนิดนึงว่าระหว่างโพสต์คลิปลงที่โพสต์กับไปโพสต์ที่เรียลเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
13: ต่างเลยค่ะ
12: อ
13: ้
12: าวเหรอ
13: ใช่เพราะว่าถ้าพูดตามตรงโพสต์ที่เรียลค่ะมันจะนำส่งไปหาคนที่ไม่ได้ติดตามเราอะประมาณ 70% เลยที่ไม่ได้ติดตามอีก 30% ก็คือคนที่ติดตามเราจะเห็น
12: ครับ
13: แต่ถ้าโพสต์ในหน้าเพจอะค่ะโพสในหน้าเฟซหรือหน้าเพจเนี่ยส่วนมากมันจะนำส่งไปหาคนที่มีการติดตามเราก่อนใช่ค่ะแล้วถ้าคนติดตามเรานั้นมีการแชร์เกิดขึ้นด้วยการแชร์ค่ะยิ่งแชร์เยอะมันก็จะยิ่งขยายให้กับเพื่อนของเขาเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มได้เป็นทวีคูณไปเรื่อยๆใช่ค่ะ
12: ได้ข้อแรกละคือทำเป็นวิดีโอช็อตวิดีโอสั้นแล้วไปที่เรียวดีกว่าเพราะรีวดีกว่าเพราะว่าน่าจะไปถึงคนที่คือเรายังมีคนตามเยอะเนา
13: ะ
12: พอเรามีคนตามเยอะเราก็ต้องโพสต์ไปให้ในพื้นที่ที่ปลาน่าจะเข้าถึงปลาที่แม่น้ำใหญ่กว่าเพราะว่าถ้ายังอยู่ในบ่อเล็กๆของเราก็คงไม่มีใครเห็นนะครับ
13: จริงค่ะใช
12: ่แล้วพอทำเป็นคลิปแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าอ
13: ั
12: ลกอริทึมของ Facebook รู้จักว่าฉันน่ะจะคุยกับใครเออมันมีไอเดีย
13: มันคือฮุกค่ะฮ ุกสำคัญมากเพราะว่าฮุกคือตัวที่ทำให้คนแบบเหมือนเราเลื่อนฟีดอะแล้วเราเห็นหัวข้อในคลิปมาค่ะเราถึงจะหยุดดู
12: ใช่ใช่
13: หัวข้อนั้นตรงกับเราทีเนี้ยฮุกสามารถทำได้หลากหลายแต่ว่าฮุกที่แบบฮุกที่จะปังไวที่สุดคือปัญหา
12: ฮุกที่จะปังไวสุดคือปัญหา
13: ใช่มิ้นเคยทำเมื่อก่อนมิ้นเคยทำคลิปหนึ่งตอนนั้นขึ้นเป็นล้านวิวโดยไม่ได้ยิงแอดเพราะว่ามิ้นขึ้นต้นด้วยว่าไม่อยากโดนเหมือนแบบฟิลไม่อยากโดนแฮกต้องทำสิ่งนี
12: ้โดยปัญหามาก่อนใช้ปัญหาดำ
13: เพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปเนี้ยค่ะก็คือคนที่แบบกลัวการโดนแฮกใช่เพราะเนี้ยแหละค่ะก็คือแบบเราลองดูว่าทาร์เก็ตที่เราต้องการอ่ะเขากลัวอะไรบ้าง
12: ครับ
13: ใช่ค่ะคือเป็นปัญหาก่อนแต่ถ้าเราอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเอาความอยากเข้ามา
12: ครับ
13: เช่นอยากหน้าฉ่ำแบบสาวเกาหลีค่ะมันก็จะดึงดูดคนที่อยากที่จะเป็นแบบนั้นอยากที่จะหน้าฉ่ำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
12: ต้องอยากหน้าฉ่ำคือเอาสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเขาจะเป็นใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: สร้างความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
13: ใช่จริงๆมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
12: ยังไงนะยังไง
13: เปรียบเทียบให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่โอไปเจอประโยคนึงที่บอกว่าวิตามินกินแล้วหน้าเด็กลงกับวิตามินกินแล้วเด็กเหมือนอายุ14
12: มันเห็นภาพชัดกว่าเนาะ
13: เออ
12: เนี่ยอยากหน้าแบบ14แบบฟูมินเนี่ย
13: ใช่ไหมแต่พี่โอก็หน้าเด็กอยู่แล้วค่ะ
12: โอเคเราก็ชมกันไปชมกันมานะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างทางวิทยากรสองคนก็ไม่มีอะไรก็ชมกันไปชมกันมา
13: ค่ะ
12: นะครับถ้าไม่มีใครชมเราเราก็จะชมกันเองไปเรื่อยๆนะครับ
13: ใช
12: ่โอเคเราทำให้เขาเห็นภาพในหัวเนาะว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรยิ่งเห็นภาพชัด
13: ใช่
12: มันนึกถึงในยุคหนึ่งนะนักการตลาดเราก็จะยกเคสนี้มาเป็นเคสที่เป็นคลาสสิกก็คือน้ำแร่ยี่ห้อเอเวียน
13: นะ
12: ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขากินแล้วหน้าเด็กนะแต่โฆษณาเขาใช้เด็ก
13: โอ้โห
12: เด็กมาเต้นเต้นเต้นมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
13: ค่ะ
12: เขาต้องการให้เข้าคนเข้าใจแบบนั้น
13: ใช่แล้วมันเป็นภาพแบบภาพจำเลยนะเหมือนพอนึกถึงสินค้าตัวนี้ก็จะนึกถึงเด็กใช
12: ่
13: ไหม
12: ใช่ใช่ใช่
13: นั่นแหละดีงามค่ะ
12: ดีงามเรามันก็เป็นวิธีการสื่อสารในแล้วเขาเรียกนะจริตของการสื่อสารที่มีเทคนิคเล็กน้อยนะคร
13: ับใช่ค่ะแต่ว่าคนจะอินกับเราถ้าเราเปรียบเทียบให้เขาเห็นภาพเนาะอย่างการใช้ตัวเลขอ่ะช่วยได้มากเลยนะคะเหมือนแบบคำว่าเด็กลงกับคำว่าเด็กอายุ14อ่ะเด็กลงมินว่ามันมองไม่เห็นภาพแต่เด็กอายุ14มันเห็นภาพหรือว่าแบบสวยเหมือนยาย่าอะไรเงี้ยคนก็จะแบบโอ้ใช้ครีมนี้แล้วจะเป็นเหมือนดาราเป็นเหมือนยาย่า
12: อัน
13: นี้ก็เป็นตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนึงที่มินแนะนำให้ใช้เลยก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะ
12: ครับอ๋อโอเคเรามีทำวิดีโอคลิปแล้วก็จั่วหัวถ้าจั่วนะ
13: จ
12: ั่วหัวด้วยปัญหากับจั่วหัวด้วยสิ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไร
13: ใช่
12: ถ้าดูคลิปนี้จบ
13: ใช่
12: คอนเทนต์ดีๆต้องนำพาผู้ฟังจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได
13: ้ถูกต้องค่ะต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเขาคือเขาอยากได้อะไรหรือเขากังวลเรื่องอะไรเขากลัวอะไรนั่นแหละนั่นคือฮุกที่ดีค่ะสามเนาะสามและ
12: สามวิแรกสามวิแรกด้วย
13: ใช่เพราะว่าถ้ามันไปอยู่ตอนท้ายอ่ะคนก็ไม่สนใจแต่ถ้ามันขึ้นมาเลยว่าคุณมีปัญหาสิวอุดตันอยู่หรือเปล่า
12: อ
13: ะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันขึ้นต้นเลยคนจะเพราะว่ามินจะบอกว่าตอนเนี้ยพี่โอว่าสมาธิสั้นลงไหมแต่ละคน
12: โอ้มากครับมากครับแล้วระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยพอมี notify อะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็แวบไปหาเหมือนกันสมาธิ เรามันไปได้จริงเนาะด้วยอะไรนะ attention marketing ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเราเองก็อยากได้ attention จากคนอื่นเนาะ
13: ค่ะ
12: แน่นอนครับคนอื่นก็อยากได้ attention จากเราแล้วกลายว่าลูกค้าเราโดนลุมด้วยคอนเทนต์
13: คอนเทนต์เกลื่อน
12: เลยต้องใช้เทคนิคอย่างที่ครูมินเล่าให้ฟังเนาะถ้างบประมาณนี้ไม่มีทำเป็นคลิปวิดีโอจั่วหัวให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรหรือทำให้เขาเห็นว่าถ้าใช้สิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้แล้วเขาจะได้อะไร
13: ถูกค่ะ
12: แล้วมีอะไรอีกครับครูมินครับ
13: อันที่สองตัวนี้สำคัญที่สุดเป็นตัวที่ทำให้เราได้ยอดขายเลย
12: อ
13: ันแรกคือหยุดดู
12: หยุดได้
13: แล้วจะซื้อไหมขึ้นกับอันที่สองค่ะ
12: ครับ
13: อันที่สองคือคลิปเนี้ยถ้าจะขายนะต้องเห็นผลลัพธ์ทันทีในคลิปเลย
12: แปะโป่งไว้ก่อนไม่ได้
13: เหมือนพี่โอเคยเห็นไหมที่แบบว่าสมมติว่าเขาทาครีมข้างเดียวอ่ะทาครีมข้างเดียวแล้วก็มาเทียบให้ดูแบบเนี้ยปรากฏว่าข้างเนี้ยขาวกว่าทันทีเลยคือมันเห็นผลลัพธ์ทันทีในคลิปนั้นนะคะคอนเทนต์แบบเนี้ยยอดขายแบบเป็นล้านอ่ะเยอะ
12: คือ
13: เจอมาเยอะมาก
12: ที่อ๋อใช่ผมเห็นเดี๋ยวนี้แบบพวกครีมพอกตัวทั้งหลายแหล่นะโอ้โหออกมาแข็งนี่คนละข้างเลยคนละสีเลย
13: จริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ให้ดูเลยอ่ะพี่โอ
12: เห็นต้องให้เห็นผลในนั้นเลยแต่มันก็ใช้ได้กับเครื่องสำอางเนาะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นที่ทำให้เห็นผลเลยสมมติขายอาหารแล้วครับมิน
13: อาหารใช่ไหม
12: ถ้าอาหารล่ะ
13: มินอะเท่าที่มินสังเกตนะคะคลิปที่ปังที่แบบเกี่ยวกับอาหารของกินขนมอะทุกอันจะมีรูปช้อนส้อมหรือว่าจะมีรูปมืออะค่ะหยิบของกินขึ้นมาแบบเหมือนดูปุ๊บเราจะสะท้อนกลับมาเห็นภาพว่าฉันกำลังหยิบสิ่งนี้เราก็กำลังจะกิน
12: เหมือนเล่าในมุมของ POV point of view คือมุมที่เราเห็น
13: ใช่ค่ะ
12: เหมือนผู้ฟังกำลังทำสิ่งนั้นอยู
13: ่ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะเหมือนคนที่กินอ่ะเหมือนเราเห็นเขากินอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าการขายอาหารน่ะมันคือคนจะซื้อก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันอร่อยมันน่ากินเราต้องเล่นไปที่ความอร่อยความน่ากินอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะรสชาติอะไรเงี้ยก็ต้องกินให้ดูถ้าเป็นอาหารมินแนะนำว่าใช้อินฟลูได้นะคะเพราะว่าอินฟลูสายอาหารเนี่ย
12: กินเก่งกินแล้วดูอร่อย
13: จะอย่างนั้นเลยเจริญอาหาร
12: กินกินแล้วดูอร่อยแล้วก็เพราะเขากินแล้วดูอร่อยจนคนอีกคนตามเขาเนาะเราก็ควรใช้คนเหล่านั้นมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากับลูกค้าเราเพราะว่าต้องลงมือทำเองโอ้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอคลิปที่ถูกต้อง
13: ต้องสร้างน่าเชื่อถือด้วยหลายๆคน
12: ต้องใช้หลายคนแล้วถ้าเป็นสายอสังหาเหรอครับนี่ครูมิ้นถนัดสุดลงมือทำกิจการเองนะฮะมีอะไรนะมีบ้านพักมีรีสอร์ทมีพูลวิลล่าขายพูลวิลล่ายังไงครับห้องพักพูลวิลล่า
13: สำคัญมากเราจะต้องแบบเปรียบเสมือนว่าตัวเราเป็นลูกค้าค่ะเราจะต้องเหมือนคนไปเที่ยวจริงเลยแต่งตัวแบบเหมือนไปเที่ยวแล้วก็เดินเข้าไปให้เขาเห็นเลยว่าหน้าบ้านมีอะไรแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วเจออะไรมีเกมอะไรบ้างอ่ะมีขนมมีโซนคาราโอเกะนะมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะแล้วก็เล่นน้ำให้ดูด้วยนะคะคาราโอเกะต้องร้องให้ดูด้วยนะคะในคลิป
12: อ๋อมีตัวอย่างไหมเนี่ยคุณมิ้นมีตัวอย่างแบบไม่ได้ชวนมาให้เปิดดูก่อนนะ
13: จริงๆก็มีอยู่นะคะแบบว่าไปเต้นด้วยนะคะ
12: เล่นเองด้วยนะ
13: ก็ใช่
12: ครูมิ้นเล่นเองด้วยนะในนะปุยด้าของตัวเอง
13: ใช่ค่ะจริงๆมิ้นว่าทุกอันที่เราพูดมามันยังอยู่ในหัวข้อของการใช้ให้ดูจริง
12: อือฮึครับ
13: อาหารน่ะอาหารก็คือกินให้ดูจริง
12: ครับ
13: วิลล่าก็คืออ่ะเล่นให้ดูจริงแล้วก็ร้องคาราโอเกะก็ร้องจริงเต้นจริงที่นอนนุ่มจริงก็ต้องมีฟิลแบบลงไปนอน
12: มันคือ
13: ไอ้ธีมของการแบบใช้งานให้ดูจริงๆอะค่ะ
12: ครับให้รู้สึกจริงๆว่าใช้แล้วเป็นยังไง
13: ใช่ให
12: ้ไม่ว่าจะกินจะใช้จะทาจะดื่ม
13: ใช่ค่ะพี่โอเพราะว่าคนอะตัดสินใจซื้อจากพี่โอว่า ตัดสินใจซื้อจากอารมณ์หรือเหตุผลคะ
12: โอ้ผมนี่เป็นสายวิทยาศาสตร์มากอารมณ์ชัวร์ผมนี่วิทยาศาสตร์จัดเลยอารมณ์หรือเหตุผล
13: นะดูมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วอารมณ์มาก่อนถ
12: ้
13: าเราอยากได้บางอย่างเราจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะได
12: ้ครับ
13: ใช
12: ่ใช่ใช่เราจะหาเหตุผลในการซื้อคนเราหาเหตุผลในการซื้อของเหล่านี้ได้เสมอ
13: ใช่ถูกต้องค่ะ
12: ถ้าเราถูกยั่วได้ดีพอ
13: ถูกค่ะ
12: นั่นแปลว่าหน้าที่ของเราที่เป็นนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจก็ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมอยาก
13: ถูกใช่ค่ะทำไงให้เขาอยากได
12: ้กระตุ้นต่อมอยากกระตุ้นต่อมคิดให้เขาคิดตามเราให้ได้
13: ใช่ค่ะ
12: โอเค
13: สายวิตามินอะที่โอมันจะมีความยากขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะทำไงสูตรวิตามินเนี้ยมันต้องกิน30วันเลยถึงจะเห็นผลใช่ไหมคะคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้ในคลิปเดียวเนี่ยมันเห็นเลยพี่โอว่าแบบมีวิธีไหนได้บ้าง
12: ช่วงหลังผมเห็นการเล่าด้วยการใช้แอนิเมชันให้เห็นการทำงานของวิตามินหรืออะไรนะถ้าคุณกินวิตามินถ้าคุณไม่กินวิตามินเลย30วันขาดวิตามินเลยร่างกายคุณเป็นยังไงก็เห็นคนเล่าด้วยวิธีคลิปอย่างนี้นะ
13: ใช่นี่ก็เลยนี่ก็ได้นะค่ะ
12: หรือคุณไม่มีในคำแนะนำเลยครับไม่เห็นภาพวิตามิน
13: วิธีนี้แบบเป็นวิธีที่ดีเลยค่ะคือให้พี่โอเคยเห็นไหมที่แบบว่ามันเป็นคลิปอะแล้วก็แบบว่าอ่ะ day one day one ที่กินวิตามินตัวนี
12: ้ครับ
13: แล้วก็วันอาจจะเป็น1วัน5วัน7วันไปจนถึง15วัน30วันเราก็ออกมาเราก็เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
12: ว่ามันเปลี่ยนแปลงไป
13: เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางทีคนที่นอนไม่หลับ
12: ครับ
13: วันแรกอะกินเข้าไปอาจจะยังก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่พอกินต่อเนื่องไปครบ15วันปรากฏว่าโอ้โหหลับดีเลยมีนาฬิกา Deep Sleep 3-4 ชั่วโมงให้ดูตัวเลขวัดผลน่ะคิดแบบเนี้ยจะแบบแน่นอนขายได้แน่นอนเลยค่ะเพราะมันเห็นผลจริงแล้วเขาเชื่อว่ามันดีจริง
12: โอเคแสดงว่าต่อไปนี้ไทยทำวิตามินก็ต้องเอา data พวกนี้มาใส่วงใส่วูบใส่หรือไอ้นาฬิกาสมาร์ทวอ
13: ทจริงค่ะ
12: ที่มีค่าการหลับนอนของเราได้นะครับ
13: ใช่ค่ะถูกต้อง
12: ท่านฟังที่สนใจนะครับอยากให้เราคอมเมนต์แนะนำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมกับครูมินจะช่วยตอบช่วยตอบอีกทีนึงนะครับใครทำธุรกิจเกี่ยวอะไรฝากคอมเมนต์ดูนะครับว่าแนวทางคอนเทนต์ของธุรกิจแบบนี้ต้องทำอะไรนะครับ
13: ค่ะ
12: 3นาทีสุดท้ายครับครูมินยังมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราอีกครับกับอัลกอริทึมใหม่ของ Facebook ในยุค2569
13: โอเคคือจริงๆอ่ะมินว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนน่ะเครียดแบบทำงานก็เครียดแล้วเจอภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเครียดมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากดูหรือมันดึงดูดเขาได้อ่ะคือการเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นบางทีคนไม่ได้อยากจะแบบมาดูความรู้หรือว่ามาดูรีวิวขายสินค้าหรอก
12: คร
13: ับ คนน่ะอยากดูโซเชียลเพราะว่าอยากสนุกค่ะ
12: อย่าวิชาการ
13: ใช่อย่าวิชาการ
12: เกินอย่าวิชาการกับคลิปสั้น
13: ถูกค่ะคนชอบการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเพจอ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปให้ความรู้เลยไม่ได้ขายเลยค่ะแต่ว่าจะเทรนอย่างเดียวเลยไปเที่ยวเสร็จใช้อันนี้ให้ดูใช้สินค้าให้ดูจริง
12: อย่าง
13: แล้วคนก็ติดตามแล้วก็ซื้อด้วยนะคะใช่มินก็แนะนำเลยค่ะว่าแบบอย่าเครียดเกินไปทำคลิปให้ดูสนุกผ่อนคลายแล้วคลิปหลอกจะวิ่งได้ดีค่ะ
12: ทำให้นะสร้างภาวะความสุขให้กับลูกค้าให้ได้
13: ใช่ใช่
12: สร้างภาวะความสุขให้กับลูกค้าได้คุณก็จะมีโอกาสในการที่เขาจะติดตามนอกจากแค่ดูผ่านแล้วเขายังกดกลับมาติดตามเราด้วย
13: ถูกเพราะว่าเขาเหมือนเขาดูเราแล้วเขายิ้มหัวเราะเขาก็จะกดติดตามเรา
12: เหมือนใครที่ดูรายการของเราวันนี้ครับคงจะยิ้มตามไปด้วยนะครับด้วยความน่ารักของครูมินที่มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้ช่วงนี้ครูมินเป็นยังไงบ้างครับกำลังทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีอะไรเล่าให้ พวกเราฟังบ้างครับตอนนี
13: ้ช่วงนี้ใช่ไหมมิ้นกำลังก็คือมีหอพักก็แบบเป็นช่วงเปิดเทอมมหาลัยเปิดเทอมมิ้นก็ไปเคลียร์เรื่องหอพักปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ก็แบบแย่งกันเยอะแยะมากมาย
12: อ่าฮะ
13: แล้วก็เป็นช่วงที่มิ้นไลฟ์สดขายเสื้อผ้าช่วงนี้ค่ะก็ลงไปไลฟ์เองเลย
11: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
14: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพท.กำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพท.หลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาก็สมอเห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสมได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวและยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟิน

0: เสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร
1: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ช่วงนี้เนี่ยนะครับสงครามน่าจะมีดีลออกมาในไม่กี่วันนะครับ
6: ครับ
5: เหตุผลก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะต้องไปประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปประเทศจีนเนี่ยเขาจะต้องไม่ไปโดยที่ไม่มีpeace talk กับอิหร่านนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเสียแค่ leverage นะคือพูดง่ายๆคือสถานะในการต่อรองกับจีนเนี่ยก็จะไม่เข้มแข็งนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยจีนเองก็เป็นตัวกลางด้วยนะ
6: ครับ
5: เพราะว่าตัวปากีสถานเนี่ยไม่ได้มีพลังมากแต่ปากีสถานเนี่ยก็เป็นตัวออกหน้านะครับก็คือมีไม่กี่ประเทศที่สามารถจะเข้าได้ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา
6: ครับ
5: ปากีสถานเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศนั้นแล้วก็สามารถจะเข้ากับอิหร่านได้ด้วยนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ซาอุด้วยนะก็ทำสัญญากับซาอุนะเพราะฉะนั้นปากีสถานเนี่ยก็เลยเป็นมีเดียเตอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอารักชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอยู่ในฐานะคู่เจรจาด้วยกับเจดีแวนส์เมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: อันนี้เขาก็ไปพบหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนใช่ไหม
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยก็กดดันอิหร่านด้วยนะครับ
6: เ
5: พราะว่าการที่ปิดช่องแคบฮอร์มุสนานไปเนี่ยจีนก็ได้รับผลกระทบ
6: ผลกระทบแน่นอน
5: มากไม่เพียงพลังงานเนี่ยสูง
6: คร
5: ับ จริงๆอย่างจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยใช้พลังงานทางเลือกเยอะแล้วรถเนี่ยก็จะเป็น EV เยอะมีพลังงานลมแสงอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นเจ้าพ่อด้านนี้อยู่แล้วนะครับ
6: ครับ
5: แต่จีนเนี่ยก็ยังใช้น้ำมันมากนะฮะอันดับ2ของโลกเลยมั้ง นะครับแต่ที่หน้าอันนั้นก็คือว่าไอ้ลูกค้าของจีนเนี่ยมันจะเจ๊งหมดแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าของจีนอย่างไทยอะไรพวกนี้นะมันก็จะอยู่ไม่ได้ละเพราะว่าพอมันเจอวิกฤตพลังงานเนี่ยและยิ่งประเทศหลายประเทศเนี่ยก็กู้เงินจีนด้วยเนี่ยลูกค้าจีนเจ๊งเนี่ยจีนเองก็จะอยู่ลำบากนะ
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็ต้องกดไปที่อิหร่านด้วยแล้วก็ต้องไม่เอาหน้ากับทางทรัมป์ด้วยเพราะว่านี่ก็ถือว่าช่วยทรัมป์ทางอ้อมใช่ไหมครับส่วนทรัมป์เองเนี่ยก็จะต้องมีดีลให้ได้ดีลแรกเนี่ยคือพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้กำลัง ส่งไอ้วันเพจพีซไปให้แต่ละฝ่ายดูนะครับ
6: ครับ
5: คงไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าคงจะได้เป็นเฟสเอาเรื่องฮอร์มุสก่อนส่วนเรื่องนิวเคลียร์ก็เดี๋ยวคุยกันกันไปนิวเคลียร์ก็มีด้วยแต่ว่าก็คุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอสถานการณ์เนี่ยคนก็อ่านออกว่าอันเนี้ยมันก็จะต้องมีทางลงแล้วนะมันจะมาลบกันนานมากกว่านี้ก็ไม่ได้ละนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็เราก็จะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยลงใช่ไหม น้ำมันเนี่ยดีเซลเนี่ยก็ลง85ตังค์ก็ต่ำกว่า39แล้วต่ำกว่า40แล้วซึ่งถ้าเรามองไปสัก10กว่าวันที่แล้วเนี่ยมันยัง50อยู่เลยผมยังเติม50ครั้งหนึ่งเลยนะแต่ผมไม่ได้เติมเยอะเติมประมาณสัก500เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับไปก็นั่งรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ราคาทองก็ดีดขึ้นมาจากเดิมเนี่ย2เดือน3วันที่แล้วเนี่ยทองเนี่ยเคยลงไปบาทละ 70,000 เลยนะลงไปต่ำกว่า 70,000 อีกนะผมดูตอนประมาณสักตีสองเมื่อ3วันที่แล้วอ่ะพอรุ่งเช้าทรัมป์บอกว่ายกเลิกไอ้ฟรีดอมโปรเจกต์ฟรีดอมก็คือเอาเรือเนี่ยไปคุ้มกันให้ออกจากเฮอร์มุสเนี่ยอันเนี้ย
6: อ
5: ันเนี้ยก็คือแสดงว่ามันจะมีการดีลกันละโอ้โหทองขึ้นเลยใช่ไหมครับหุ้นก็ขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะฮะฉะนั้นโลกเราเนี่ยก็จะอยู่แบบเนี้ยใจหายใจคว่ำไปแต่ละวันทีนี้ถ้าเรามานั่งดูไอตัวไอโครงการแลนด์บิชเนี่ยไอแลนด์บิชเนี่ยถ้าเรามองแลนด์บิชอย่างเดียวเนี่ยมันไม่คุ้
6: ม
5: เพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่มันจะเอาเรือมาแล้วก็มาขึ้นรถไฟนะมันใช้เวลานานมากคุณก็ไปอ้อมช่องแคบมาลากาดีกว่าใช่ไห
6: ม
5: แต่ตอนนี้ที่เอกนิติออกมาพูดว่าไอ้ผลการศึกษา2-3 ครั้งที่ผ่านมาที่ไม่คุ้มเนี่ยมันไม่ได้รวมเรื่อง geopolitics ใช่ไหม
6: ครับ
5: ทีนี้ถ้าเราดูว่าเมื่อหวังอี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยเพิ่งมาจีนเมื่อมาไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าถ้ามีการรบจีนกับอเมริการบกันเรื่องไต้หวันเนี่ยช่องแคบมาลากาเนี่ยอาจจะปิดเพราะว่าเป็นพันธมิตรทางทหารของอเมริกาทั้งนั้นจีนก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยคิดว่าถ้ามีปัญหาเรื่องช่องแคบมาลากาก็อาจจะมาใช้ไอตัวแลนด์บริดจ์ได้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาถึงพูดว่าเรื่อง geopolitics แต่คำถามก็คือว่าโลกมันจะรับการปะทะกันระหว่างจีนกับอเมริกาได้เลยขนาดอเมริกากับอิหร่านยังจะไม่ไหวเลยใช่ไห
6: ม
5: คือโลกมันไม่สามารถที่จะมารับการปะทะกันได้ขนาดนี้ใช่ไหม
6: ครับ
5: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าเออแล้วเวลาเราบริหารธุรกิจเนี่ยนะเรายังจะต้องโฟกัสในเรื่อง productivity อยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ฟังก็จะต้องนั่งคิดดูว่าไอ้ประเทศที่มันเจริญเนี่ยนะเราดูกันที่เรื่อง GDP ใช่ไห
6: ม
5: การเติบโตของ GDP ว่า GDP คุณเท่าไหร่แล้วอเมริกาเนี่ย22ทริลเลียนจีนเนี่ย15 16ทริลเลียนอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้ว GDP บ้านเราเนี่ย500บิลเลียนเอง
6: ครับ
5: 500บิลเลียนยังไม่ถึงทริลเลียนเลยนะก็คือ500บิลเลียน500 แสนล้านเหรียญ
6: ครับ
5: 500ล้านเหรียญนะครับตัวอินโดนีเซียเนี่ย1 ล้านล้านเหรียญแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเข้าอยู่ใน G20 แล้วก็ใน5ปี10ปีเนี่ยไม่ผมไม่แน่ใจว่า5ปีหรือ10ปีน่าจะอาจจะเกือบ10ปีเนี่ยตัวอินโดนีเซียเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ G10 หมายถึงว่าอินโดนีเซียก็จะใหญ่ เศรษฐกิจก็จะใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศอย่างประเทศเราเนี่ยนะควรจะสนใจเรื่องผลิตภาพ
6: productivity
5: มากน้อยขนาดไหนหรือว่า productivity ในผลิตภาพเนี่ยทำออกมาแล้วได้ดีขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: นะฮะมันก็เลยมีไปดูไทม์ไลน์ผมก็ได้มันมีคนเดิมอะนะคุณนัตกรเนี่ยนะเขาก็ไปฟังนะครับไปฟังคุณก้องนะฮะคุณก้องเนี่ยมาพูดเรื่อง driving for organization productivity นะ
6: ครับ
5: คุณก้องเนี่ยก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็มีหลายคนนะมี 4-5 คนนะไม่ใช่ CEO นะฮะแล้วก็เป็นประธานและผู้ก่อตั้ง KBDG ซึ่งเป็นเรื่องกสิกรเทคโนโลยี Business Group อะซึ่งกระทิงนั่งอยู่นานแล้วกระทิงเพิ่งลงจากตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นกรรมการกรรมการ PT Group อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะพูดเรื่องนี้คือเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็เสียแล้วมั้งนะ
6: ครับ
5: เขาบอกว่าตอนนี้ผมอายุ60ก็คือเกิดปี69เปิดปี09นะผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านการรีแคปิตอลไลซ์ธนาคารทั้งระบบผ่านการสร้าง KBTG จากศูนย์จนกลายเป็นบริษัท IT ที่ใหญ่ที่สุดของแบงค์ในประเทศนะครับ
6: ครับ
5: แล้วผมยืนยันกับพวกคุณว่าให้คุณหานะช่วยอ่านผมหน่อยนะ
6: ครับ
5: สิ่งที่เมืองไทยกำลังเผชิญเชิญ
6: ตอนนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนเพราะคนที่ผ่านปี2540ก็คือ2540เนี่ยต้มยำกุ้งมาแล้วบอกว่าไม่เคยเจอแปลว่าเรากำลังอยู่ใน inflection point ของประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยคนที่พูดประโยคนี้ก็คือพี่ก้องอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
5: ครับนี่เป็นใครพูดไปแล้วนะ
6: ก็บอกว่า
5: คือก้องเนี่ยนะพูดแบบนี้เพราะว่าตอนก่อน2540เนี่ยคุณบรรทุนล่ำซำเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ Re-Engineering Corporation นะก็คือปรับกระบวนการทำงานนะว่าแบงค์เนี่ยมันจะเหมือนเดิมไม่ได้ละนะและหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยมันก็ทยอยกันเจ๊งที่ไม่เจ๊งนี่ก็เจ๊งก็ธนาคารกรุงเทพฯพัฒนาการนะครับนอกจากของไทยอะไรพวกนี้เจ๊งไป 2-3 แบงค์แล้วก็บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นี่เจ๊งหมดเลยเหลือแต่เกียรตินาคินทิสโก้แล้วก็ธนชาตนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยวิกฤตมันเกิดจากวิกฤตจากเงินเนี่ยด้านการเงินนะฮะแล้วก็จุดนั้นน่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไอ้ระบบธนาคารเนี่ยมันจะต้องปรับตัวเอง
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธนาคารเนี่ยมันเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่ามันเจอวิกฤตที่หนักมาแล้วนะก็คือในปี40นะครับเชิญต่อ
6: ครับก็บอกว่าบทที่1ก็คือ3แรงกดดันที่ไม่เคยเจอพร้อมกันพี่ก้องวางบริบทออกมา3เรื่อง1เศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในอาเซียนต่ำแม้กระทั่งลาวนี่ไม่ใช่ปัญหารายไตรมาสแต่เป็นโครงสร้างที่สะสมมาหลาย10ปี2ความผันผวนระดับที่ทำให้แผน12เดือนกลายเป็นเรื่องตลกรัฐบาลไทยเปลี่ยนนายก3คนใน4ปีนโยบายต่างประเทศกระแทกเข้ามาเป็นระลอกลงทุนวันนี้อีก12เดือนของที่สร้างเสร็จอาจจะไม่ relevant อีกแล้วนี่คือ paradox ที่ทำให้ CEO ทุกคนปวดหัวต้องลงทุนเพื่อสร้าง capability ที่จะอยู่กับองค์กร
5: อันนี้เนี่ยคุณก็เปลี่ยนภาษาไทยมันก็ได้เดี๋ยวจะโดนแบบกรรมการ AF นะพูดไทยคำอังกฤษคำหนึ่งนะไอ้คือมันมีกรรมการ AF เนี่ยไปวิจารณ์เด็กคนหนึ่งแต่เด็กคนนี้มันเป็นพ่อมันเป็นเมกันไง
6: ครับ
5: ก็คงจะเรียนโรงเรียนนานาชาติอ
6: ่
5: ะเข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนานาชาติแต่มันต้องไทยคำอังกฤษคำหนึ่งแต่เวลามันมาอยู่ในสื่อเนี่ยมันจะต้องมันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ผมต้องอินเตอร์แอคผมขับแคปเปอร์ลิตี้ผมต้องแอดิฟอะไรเงี้ยคนบางทีมันก็ไม่โอเค
6: คนไม่ชอบนะคนไม่ชอบบางทีคนบางอันก็ไม่ชอบ
5: คุณเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ก็เปลี่ยนไปเลย
6: ครับแต่โลกเปลี่ยนเร็วจนของที่สร้างวันนี้อาจจะไม่ตอบโจ

0: คนก็ขาดคนที่มาคุณภาพก็ไม่ได้ทีนี้ productivity ที่อาจารย์แปลว่าประสิทธิผลใช่ไหม
1: ประสิทธิภาพ
0: ประสิทธิภาพในยุคนี้ไม่ใช่งานของ CEO คือผู้บริหารระดับ C อ่ะในกลุ่มของ operation อ่ะอีกต่อไปมันคือ agenda หลักของ CEO เพราะมันคือสิ่งเดียวที่จะพาเราข้าม3วิกฤตขั้นนี
1: ้
0: 3วิกฤตข
1: ้
0: ามวิกฤต3ชนิดนี้ไปได้ครับ
1: ผมจะคอมเมนต์บทที่1
0: ครับ
1: 3แรงกดดันที่ไม่เคยเจอพร้อมกันนะฮะอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นความคิดของคุณก้องนะจริงๆแล้วคนอื่นเนี่ยอาจจะมีความกดดันเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าเช่นถ้าเราพูดเรื่องความกดดันเนี่ยเฮ้ยคุณไม่คิดว่าเรื่องเอจจิ้งโซซายตี้มันกดดันมากกว่าวะใช่ป่ะคุณไม่คิดเรื่องเทคโนโลยีแอดวานซ์เมนต์หรือว่าความก้าวหน้าเทคโนโลยีโดยเรื่อง AI เนี่ยเนี่ยอย่างหนังสือที่ผมอ่านรีวายเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่า CEO เนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูด CEO เนี่ยจะต้องพลิกโฉมด้วยพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีตลอดช่วงชีวิตการทำงาน Business Leader should turn technological transform for the rest of his career คือหมายถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าไวมากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณจะต้อง transform องค์กรหรือว่าพลิกโฉมองค์กรไปตลอดเลยแต่ถ้าคุณยังทำงานอยู่นะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่แรงกดดันนะเพราะฉะนั้น3แรงกดดันที่ว่ามันแล้วแต่ว่าใครพูด
0: ครับ
1: จะมาถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ถูกแรงกดดันจากจีนเนี่ยหวังอี้มาเนี่ยคุณไม่ถูกแรงกดดันจากอเมริกามาเหรอใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เออมันก็แล้วแต่ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าให้ก็พูดของเชิงพวกนี้ว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าอาเซียนแม้กระทั่งลาวหรือเวียดนามซึ่งกำลังลบกันนะครับค
0: ุ
1: ณก็จะเห็นว่าลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยค่าเงินกีบเขาล่วงเอานะ
0: ครับ
1: นั่นแล้วถามว่าลาวเนี่ยนะครับได้เงินต่างประเทศมาจากไหนก็มาจากค่าไฟที่เขาขายแต่ถามว่าใครเป็นคนดูแลไอ้เขื่อนเขาล่ะก็จีนเนี่ย
0: ก็จีน
1: ใช่ไหมอ่ะแล้วสปป.ลาวนี่ต้องไปใช้หนี้จีนไหมที่ไปกู้เงินมาสร้างรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงใช่ไห
0: ม
1: ลาวยังโตต่ำกว่าลาวเลยคุณรู้ไหมว่าลาวเนี่ยรายได้จำนวนมากมาจากไหนมาแต่คนลาวที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่งเงินกลับมา
0: ครับ
1: ก็เหมือนฟิลิปปินส์หรือว่าเหมือนกับศรีลังกานะอินเดียส่งเงินกลับมาคือบางประเทศเนี่ยส่งคนออกเอ็กซ์พอร์ตฮิวแมน
0: เอ็กซ์พอร์ตคนครับ
1: เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยส่งออกคนนี่ในประเทศมันไม่มีถ้าในประเทศเนี่ยมันไม่มีศักยภาพหรือว่าสมมติว่าเราหารายได้เดือนหนึ่งหมื่นห้าไปอเมริกาหลบๆซ่อนๆเนี่ยได้เดือนละ80,000นี่คุณเอาไห
0: ม
1: หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ตายไปซะก่อนกินมาม่ากับกินแมคโดนัลด์สลับกันเนี่ยผมไปอเมริกาเนี่ยผมอยู่ปีนึงเลยผมเมียเป็นไปเลยนะผมก็กินอะไรวะผมก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดผมว่าต้องกิน
0: แ
1: พงแพงผมไปกินอะไรเดี๋ยวผมไปนั่งทำเองเหรออ่ะผมก็ต้องไปล้างชามอะไรพวกนี้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าคุณไปเนี่ยคุณต้องดูแลสุขภาพดีๆกลับมาเนี่ยคุณต้องมาสุดโสมใช่ไห
0: ม
1: แล้วประเทศที่ในประเทศมันไม่โตประเทศที่มันมีกลุ่มทุนใหญ
0: ่
1: นะควบคุมโอกาสทางธุรกิจประเทศที่ SME เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ได้อะไรคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าคุณก็จะเห็นหลายประเทศแล้วฮะส่งคนออกคุณดูอย่างประเทศศรีลังกาดิเห็นป่ะ
0: อ
1: ยู่ศรีลังกาคุณทำอะไรอ่ะจริงป่ะคุณไปทำงานต่างประเทศถ้าคุณมีศักยภาพคุณไปต่างประเทศดีกว่าเห็นไห
0: ม
1: สองความผันผวนระดับ12เดือนกลายเป็นเรื่องตลกนะ
0: แผน12เดือนวางไม่ถึงอ่ะ
1: 12เดือนเป็นเรื่องตลกก็คือเขาก็วางไปแบบนั้นแหละใช่ไห
0: ม
1: มันไม่ใช่นายกเปลี่ยน3คน4ปีผมพูดหลายครั้งแล้วว่าสิงคโปร์เนี่ย60ปีนี่มีนายก3คนเองนะ
0: ครับ
1: เราไม่นับคนที่4ซึ่งอยู่ได้2ปีตั้งแต่ลีเกวนยูก็จกตรงแล้วก็ลีเซียงยี่คนละ20ปีนะของเรา

0: ว่าคุณทักษิณถูกปฏิวัติแล้วคุณทักษิณถูกรัฐประหารในปี49นะถ้าแต่คุณทักษิณมา20ปีนะ49ถึง69นะคุณมีใครคุณสมบัติคุณธรเวชคนเอกสุริยุทธ์ก่อนคนเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์
1: จุฬานนท์
0: สมบัติคุณธรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณยิ่งรัก
1: คุณยิ่งรัก
0: แล้วก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่นานถ้าตัดพลเอกประยุทธ์ไปนี่คนนึงอยู่ได้ประมาณปี2ปีเองแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีใครอ่ะมี
1: คุณแพทองธาร
0: คุณแพทองเศรษฐาก่อนดิ
1: เศรษฐาก่อนเศรษฐาแล้วก็แพทองธาร
0: แพทองธารแล้วก็มาคุณอนุทิน9คน
1: อนุทิน
0: 9คนแล้ว9หาร20สิ
1: ครับ
0: 9 3 27เฉลี่ยคนละ3ถ้าคุณเอาถ้าคุณเอาพลเอกประยุทธ์8ปีออกไป
1: ครับ
0: 12ปีเนี่ยคุณมี8คน
1: ปีเศษ
0: 12ปีเนี่ย8คน88ปีไม่ถึง2ปีประมาณไม่ถึง2ปีด้วยเพราะถ้า2ปี16ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่8คือดูรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณปี 71.7-1.8 ปีแล้วผมถามหน่อยว่าคุณจะวางอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: รัฐบาลนี้ทำอะไรอ่ะก็นี่แหละนี่แหละคนละครึ่งเมืองไทยอะไรเนี่ย 60-40 เนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกใช้เวลาปีนึงผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ที่เขาพูดก็คือว่าคือประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้พูดผมไม่ได้มองว่า12เดือนที่สร้างเสร็จไม่เลยคำถามคือประเทศไทยตอนนี้ relevant หรือเปล่า
1: relevant คือเกี่ยวข้องเหรอครับ
0: คำว่า relevant แปลว่ามีประเทศไทยหรือไม่มีประเทศไทยมีผลอะไรไห
1: ม
0: คือยังมีความสำคัญอยู่ไหมประเทศไทยอ่ะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆถ้าพูดภาษานายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันควรจะอยู่บนเมนูหรือมันอยู่บนโต๊ะถ้าประเทศคุณเนี่ยอยู่ในเมนูเนี่ยประเทศคุณไม่ relevant ก็เรียกว่า irrelevant
1: ก็คือ
0: ไม่มีความสำคัญ
1: มีอยู่ในเมนูแต่ไม่สั่ง
0: มีมันไม่มีมีมันไม่มีมีมันไม่มีแต่ถ้าประเทศคุณเนี่ยกลายมาเป็นเมนูบนโต๊ะนะคุณดูอย่างอิหร่านเดนะสำคัญไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: สำคัญอิหร่าน
0: ฮอร์มุสอ่ะอิหร่านต้องมีนิวเคลียร์ไหมผมถามอิหร่านต้องมีนิวอิหร่านไม่ต้องมีนิวเคลียร
1: ์ต้องมีฮอร์มุส
0: อิหร่าน
1: คุ
0: ณฮอร์มุสนี่คือนิวเคลียร
1: ์ครับ
0: ใช่เปล่าคุณมีนิวเคลียร์เนี่ยคุณกล้ายิงเหรออ
1: ืมไม่กล้าน
0: ิวเคลียร์เนี่ยเอามาขู่นะฮะแล้วก็เนี่ยแต่ว่าเฮอร์มุสเนี่ยมันลงมือจริง
1: ๆครับ
0: คือเฮอร์มุสสามเดือนเป็นไงล่ะวิกฤตเลยนะ
1: ซีดกันทั้งโลกเลย
0: อย่าวิกฤตพลังงานมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจมาสู่วิกฤตกำลังซื้อวิกฤตกำลังซื้อมาสู่วิกฤตทางสังคม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยก็คือประเทศไทยยัง relevant หรือเปล่าถ้าประเทศไทยไม่ relevant นั่นคือประเทศไทย relevant ก็คือไม่มีความสำคัญคนไม่ได้ให้ค่าเอาพูดง่ายๆคนไม่ได้ให้ค่าเหมือนบางคนนะเพื่อนบางคนนะคุณคบหรือไม่คบไม่สำคัญเพื่อนบางคนคุณไม่คบได้เหรอไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้บางคนนี่ต้องเลิกคบเลยก็ไม่ได้คิดว่ามึงจะมานั่งคบมึงอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พาราดอกนี่คือพาราดอกที่ทำให้ CEO ปวดหัวคืออะไรยังไม่พูดเราอยู่ในโลกของ The Age of Paradox จริงๆ Warren Bennis เขียนมาตั้งนานแล้ว The Age of Paradox
1: อ๋อ Paradox คือความขัดแย้ง
0: พาราดอกแปลว่าความขัดแย้งตัวเอง
1: ขัดแย้งกันเองครับ
0: เนี่ยคุณมีอะไรได้ขัดแย้งกับตัวเองเยอะแยะเดี๋ยววันหลังก็มานั่งพูดกันละกันนะแต่นี้ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมบอกว่าคุณต้องลงทุนเพื่อสร้างความสามารถที่จะอยู่องค์กรนานแต่โลกเปลี่ยนเร็วจนของที่สร้างทุกวันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วคุณแสดงว่าคุณมีวิชั่นอะไรสิ
1: ใช่เพราะว่าเรื่องนี้คือ
0: วิชั่นแล้ววันนี้คุณจะสร้างแคปเปอร์ปิดความสามารถเรื่องอะไรอ่ะคุณก็ต้องสร้างความสามารถในเรื่องที่ให้พนักงานเนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกับ AI ได
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าพนักงานทำงานร่วมกับ AI ได้เนี่ยเป็น human บวก AI เนี่ยคุณว่าจะเอาในปีหน้า
1: หรอยาก
0: คุณก็ต้องถามว่า AI มันจะเอาในปีหน้าหรือคนที่ไม่ใช้ AI ไม่เป็นหรือใช้เป็นแต่ไม่เก่งมันจะเอาในปีหน้า

0: ครับ
1: ใช่ป่ะเอออันเนี้ยข้อ3ก็บอก resource pressure ที่หนักกว่าใครคิดนะ
0: ก็คือเรื่องคน
1: นะผมถามว่าคนเนี่ยมันคือทรัพยากรป่ะ
0: ทรัพยากรใช่คร
1: ับ ก็ถึงเรียกทรัพยากรมนุษย์ไงล่ะ
0: human resource
1: เวลาเราพูดถึงทรัพยากรคุณไปพูดวัตถุดิบเหรอ
0: ไม่ใช่
1: แล้วคุณดูประเทศสิงคโปร์มีอะไรอ่ะสิงคโปร์มีอะไรอาร์เจนตินามีอะไรอาร์เจนตินานี่มีแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยสิงคโปร์ไม่มีแร่ธาตุอะไรเลย
0: ครับ
1: สิ่งที่สิงคโปร์มีคือ human resource
0: คือคนล้วนๆเลย
1: ใช่แล้วพอคนเนี่ยมันเป็น human resource ก็คือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาก็ลงทุนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ไงล่ะจริงแล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยนะแต่เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่ก็พูดมันก็ไม่ใช่จริงอยู่แล้วอะใครบอกว่า productivity มันเป็นเรื่อง COO มันก็เป็นเรื่อง CEO สิจริงเปล่า
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่เปล่าอันเนี้ยผมก็เลยงงอยู่ไงแต่ถ้ามึงถามเนี่ยผมยกมือถามนะ why you think that productivity is...เป็นหน้าที่ของ COO แล้วพวกเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของ CEO บทที่สอง
0: ครับกับดักที่ CEO ทุกคนตกเหมือนกัน
1: ก่อนเข้าบทที่สองก่อนที่เข้าบทที่สองผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปฟัง Woody Avenger Woody Avenger ก็บอกว่าอันเนี้ยเขาก็เชิญลูกอาจารย์สุวรรณคุณดิว
0: ครับ
1: แล้วก็คุณ CK แล้วก็คุณท็อป
0: ปิดครับ
1: ท็อปปิดครับเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้ลงทุนเรื่องเสื่องบ้านเรื่องรถเลิศอะไรพวกนี้ผมไม่ได้สนใจนะแต่ผมมาลงทุนนู่นในการเกณฑ์ access ผู้คน
0: เกณฑ์ access แปลว่าอะไร
1: เป็น access คือเข้าถึงผู้คนนะ
0: ครับ
1: บางครั้งเราต้องลงทุนเพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าถึงผู้คนสิ่งที่จะทำให้เราก้าวหน้าเนี่ยคือเราเปลี่ยนคนที่เราเข้าไปในวงอ่ะคือถ้าคุณอยู่วงเดิมๆเนี่ยนะฮะชีวิตคุณก็จะเป็นเดิม
0: ๆครับ
1: แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปสู่ในวงใหม่เนี่ยนะคุณก็ต้องถามว่าไอ้วงใหม่ที่เข้าไปเนี่ยคุณจะไปใช้ชีวิตร่วมกับเขายังไงเหมือนว่าปีเราไปกับเราล่องเรืออะไร5วันอย่างเงี้ยสนิทกันเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่บนเรือตลอดเนี่ยคุณไปไหนมาไหนนั่งคุยกัน
0: เจอหน้ากันตลอดเออหนีไม่ได้
1: ค
0: ุ
1: ณบางคนเนี่ยคุณไม่สามารถจะเข้าถึงได้เนี่ยบางคนอยู่บนเรือเนี่ยคุณก็นั่งคุยสนิทเลยอ
0: ่
1: ะนะครับหลายคนเนี่ยนั้นชีวิตเปลี่ยนบางคนเนี่ยไปเรียน MBAไม่ได้เก่งไงเลยเป็นเพื่อนลูกประธานที่ปรึกษา
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยชีวิตเปลี่ยน
1: บางคนนี่ไปสนิทกับไอ้คนที่ทำ private equity โอ้โหลงเงินมาได้เยอะผมไม่บอกแล้วไม่เป็นใครในประเทศไทยนี่แหละนะครับผมก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะไปทริปนาโกย่านะก็คือทางคืนเนี่ยจัดผมก็บอกว่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะนำทริปแล้วนะครั้งต่อไปจะไปเองนะผมจะไปเองนะ
0: จะไปเองนะ
1: ผมจะไม่นำทริปแบบเป็นพับลิกแล้วนะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ผมจะนำแล้วผมจะไม่นำแล้วนะครับผมจะชวนทุกฟังเนี่ยไปนาโกย่านะวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: ยิ่งก็อีกนานนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาอยากจะปิดโครงการก่อนนะ
0: ครับ
1: ก็เราล็อกที่ไว้ประมาณสัก20ที่นะในราคาบัตรตั๋วเครื่องบินเดิมเพราะตั๋วเครื่องบินมันค่าน้ำมันเพิ่มใช่ไหมครับตอนนี้เราเหลือประมาณ10ที่นั่งนะครับ
0: ครับโอ้เหลือน้อยแล้ว
1: ไปนาโกย่านะเป็นทริปที่เรียกว่าอ่านรหัสญี่ปุ่นจากโตโยต้าถึงชิราคะคิวาโกะนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ชวนท่านไปอะไรเงี้ยนะไปทริปญี่ปุ่นอันนี้ก็จะบอกว่าญี่ปุ่นทริปนี้ไม่ได้พาไปดูสถานที่แต่พาไปอ่านวิธีคิดของคนญี่ปุ่น บางคนไปญี่ปุ่นเพื่อถ่ายรูปบางคนไปเพื่อช้อปปิ้งบางคนไปเพื่อพักผ่อนแต่ทริปนี้ออกแบบสำหรับคนที่อยากเห็นญี่ปุ่นที่ลึกกว่านั้นเราไม่ได้พาท่านผู้ฟังไปดูภูเขาหมู่บ้านเก่าปราสาทศาลเจ้าหรือไข่มุกแต่พาท่านผู้ฟังไปอ่านว่าญี่ปุ่น สร้างมูลค่าจากธรรมชาติอดีตวัฒนธรรมงานฝีมือเทคโนโลยีและประสบการณ์ได้อย่างไรไม่ได้ชัวร์ไม่ใช่ชัวร์เช็คอินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คำถามว่าไปกี่ที่แต่คือว่าแต่ละที่สอนอะไรและเราอะกลับมาแล้วเราได้อะไรนะท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดนะครับหรือสมัครไปเลยก็ได้ถ้าเกิดได้รายละเอียดแล้วเดี๋ยวก็จะส่งทริปให้นะครับไปที่ LINE นะฮะเป็น LINE OA นะใส่เครื่องหมาย @นะเหมือน @gmail อะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วย thinking radio นะครับ @thinking radio นะครับครั้งเนี้ยในนี้เดี๋ยวท่านก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะก็จะชวนไปเที่ยวโตโยต้ามีโน่นมีนี่เนี่ยในต้องอ่านนะอย่างเงี้ยทริปนี้เหมาะกับใครคนที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วแต่อยากเห็นญี่ปุ่นในมุมที่ลึกกว่าเดิมๆไม่ใช่เส้นสั่งซ้ำๆที่มีแต่เช็คอินเจ้าของธุรกิจผู้บริหารนักการตลาดที่อยากเข้าใจวิธีสร้างมูลค่าแบบญี่ปุ่นจากของจริงไม่ใช่ตำราคนที่ชอบเดินทางแบบมีความหมายไม่อยากกลับมาพร้อมรูปถ่ายแบบเดียวแต่แค่มุมคิดบทสนทนาแล้วก็เป็นแฟนรายการ Business Connection นะครับที่ผมได้จะมี Deep Talk ด้วยระหว่างเดินทางมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งไปกลับประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยนะก็จะคุยกันทุกฟังคุยกันในเชิงธุรกิจเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยเคสแต่ละเคสของแต่ละคนเป็นยังไงพอผมดีไซน์ตรงนี้มาเนี่ยผมก็เลยชวนลูกศิษย์ถึงหลักๆเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเป็นรุ่นผมเองเนี่ยไปนะฮะผมชวนเจ๊จงหมูทอดไปนะฮะ
0: ครับ
1: เจ๊จงนะครับกับลูกเจ๊จงเนี่ยนะไปผมชวนคุณกาญจนานะฮะเจ้าของเข็มขัดโซโกโมไปกาญจนาเนี่ยเป็นเจ้าของเข็มขัดนักเรียนระดับหนึ่งของประเทศไทยนะคือเข็มขัดโซโกโมสามารถที่จะยืนสดกับเข็มขัดนักเรียนจีนเนี่ยพูดง่ายๆเหนือกว่าเข็มขัดนักเรียนจีนก็ทำได้ยังไงผมชวนพี่จริงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมพมาน่านอนไปแต่พอมานอนเนี่ยจะรีโพซิชันนิ่งโรงแรมตัวเองจากที่พึ่งอัมพวาเนี่ยไม่ต้องพึ่งแล้วให้ตัวเองเนี่ยเป็นเดสติเนชันเนี่ยจะทำยังไงผมชวนคุณเอสนะเจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขยะที่เป็นโลหะเนี่ยจากเดิมธุรกิจเขาเนี่ย800ล้านตอนนี้ทำมาเป็น 4,000 ล้านเนี่ยทำได้ยังไงนะครับแล้วก็ผมชวนพัฒน์เถื่อนสิริเจ้าของ CEO เซลซูกินะครับซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำการตลาดออนไลน์และอยู่เบื้องหลังหลายแบรนด์คือที่ปรึกษาค่าที่ปรึกษาเขาเดือนละ 300,000 น่ะเขาทำให้บางธุรกิจเนี่ยจากเดิม60ล้านกลายเป็น 2-3,000 ล้านน่ะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนทนาเราเข้าถึงกลุ่ม SME ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยผมเรียนเลยนะฮะว่าคุ้มแล้วอยู่กัน5วัน5 6วัน5คืนแล้วก็ไม่มีแล้วผมก็จะไม่จัดอย่างนี้นะก็คือใครจัดก็จัดไปนะผมไม่นำทริปละ
0: พอแล้ว
1: ครั้งนี้ผมไม่ทำละแต่ผมจะไปผมเองนะฮะแต่ครั้งเนี้ยจะทำทริปที่เป็นพับลิกนะฮะท่านผู้ฟังถ้าสนใจเหลือประมาณ10ที่นั่งนะครับ15ถึง20พฤศจิกายนนะครับแอดไลน์ไปนะฮะสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ก็จะขอบพระคุณมากนะครับไปที่ไลน์แอดนะใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย thinking radio นะครับ @ thinking radio ผมและคณะลูกศิษย์ผมกำลังรอท่านอยู่นะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะ ือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Ladies and gentlemen it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
12: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งไว้ที่บทที่2ใช่ไหม
0: ครับผมกับดักที่ CEO ทุกคนตกเหมือนกันก่อนที่จะพูดถึงสิ่งที่ควรทำเนี่ยพี่ก้องเริ่มจากสิ่งที่ห้ามทำ CEO ส่วนใหญ่เวลารู้สึกว่าองค์กรเดินช้าทำอะไร 1. บอกให้ทุกคนทำงานหนักขึ้นแต่งานปกติแต่มือทุกคนอยู่แล้วการกดดันให้ทำงานหนักขึ้นเท่ากับความเหนื่อยล้าไม่ใช่ผลลัพธ์สองเริ่มคิดว่า productivity คือลืมไปแล้วอาจารย์คำแปลของอาจารย์
1: การลดคนผลิตภาพ
0: การผลิตภาพครับเท่ากับการลดคนพอผู้บริหารพูดว่าผลิตภาพพนักงานคิดทันทีว่านี่จะมาลดคนใช่ไหมยิ่งยุค AI บริษัทเหล่าบรรดาพวกเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยมีการเอาคนออกเป็นพันๆทำให้ความเข้าใจในระดับพนักงานบิดเบือนหนักที่ร้ายกว่านั้นผู้บริหารเองก็เริ่มคิดในกรอบนี้คิดเฉพาะตัวหารแต่ลืมเอาตัวตั้งก็คือคิดเฉพาะ input อ่ะแต่ลืมว่าไอ้ output อ่ะมันอาจจะลดลงด้วยคนคือ asset คนคือสมบัติของ daily income ถ้าเป็นลดผิดที่ daily income ก็คือรายได้หายไปในทันที3เปิดโครงการ transformation 20อันพร้อมกันเลยตอน CEO delegate เรื่องนี้ลงไปข้างล่างทีมเสนอ initiative โครงการใหม่15-20โครงการทุกอันเป็น cross functional สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไองานประจำที่คนเก่งๆอยู่ก็ไปเอาคนเก่งออกจากงานประจำหน่วยงานเดิมที่ตอนแรกมีคนเก่งก็ไม่มีก็ช้าลงคนเก่งที่ถูกดึงก็เริ่มเหนื่อยล้าเขาก็มีปัญหาครอบครัวเพราะมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงมีประชุม cross functional ทุกวันไม่มีเวลาคิดผ่านไป3เดือน CEO ก็ถามว่าตั้งแต่ทำ productivity เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง CEO ตอบว่ายุ่งมากทีเนี้ยผมก็ถาม CEO ต่อว่าแล้วได้ผลไหม CEO เงียบแล้วก็ตอบว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ท่านถาม CEO คนนั้นต่อว่าถ้าผมให้คุณเลือกทำได้4จาก20โครงการคุณจะเลือกอะไร CEO อึ้งไป 2-3 วันแล้วก็เดินมาบอกว่าตัดไม่ได้สักโครงการพี่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่การทำงานแต่คือการตัดสิ่งที่จะดูดีทั้งหมดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ productivity ไม่เกิดในประเทศนี้ครับ
1: คือข้อแรกเนี่ยมันนี่เป็นเรื่องวิธีคิดนะครับค คือไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทุกคนอยากทำเยอะ
0: ครับ
1: อยากทำโน่นทำนี่นะครับอย่างผมเนี่ยตอนผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือหน้าที่ผมเนี่ยนะฮะไม่ใช่บอกให้ทำโน่นทำนี่นะ
0: ครับ
1: ผมบอกว่าอย่าทำโน่นทำน
0: ี่อย่าทำอะไร
1: อย่าทำอะไรให้ทำให้ทำในสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยพอทำมันโน่นได้ก็คิดว่าทำมันนี้ได้อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้บอกให้ทุกคนทำงานหนักขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าทำไม CEO บอกให้คนทำงานหนักขึ้น
0: เพราะต้องการเพิ่ม
1: เหมือนอย่างเหมือนอย่างคุณเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทำไมคุณย้ายก็ทำงานหนักขึ้น
0: ก็อยากได้รายได้เพิ่มมากขึ้นไงอยากได้กำไรเยอะขึ้น
1: ไม่เพราะว่าเราก็ต้องดูเลยนะครับว่าคือประเทศในโลกตะวันตกทุกวันนี้มันทำงานน้อยลง
0: ครับ
1: อย่างประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมีแต่วันหยุดมีแต่ลาหยุดอะไรพวกนี้ฝรั่งมันทำงานมันจะแนวโน้มจะทำงานน้อยลงขณะที่เอเชียเนี่ยถ้าเป็นในเชิงบริษัทอย่างเงี้ยไอตัวญี่ปุ่นเนี่ยทำงานจนแบบโอ้โหตายเลยอะนะ
0: ใช่ตาย
1: ค่ะจีนอย่างเงี้ยทำงานแบบหนักมากเลยจีนเนี่ยนะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเจ้าของกิจการไงเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็จะมีไอภาษิตประจำตัวว่าไม่มีใครตายเพราะทำงานหนักนั้นแปลว่าให้คนทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเออมองเห็นว่าลูกน้องเนี่ยมันยังทำงานไม่มากพอ
0: ครับ
1: และตอนนี้ผมก็จะบอกด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ให้ทำงานหนักขึ้นพอมันมี AI อ่ะแล้วก็มันทำงานได้เร็วมาก
0: ครับ
1: ระดับเสี้ยววินาทีไม่มีวันพักผ่อนนะแล้วก็คนเนี่ยมีแต่โน่นนี่อะไรทำนองเนี้ยก็เลยว่าเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้มึงดูขี้เกียจนะคือเราทวีต AI เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะก็เดือน700อย่างมากก็ 3,000 4,000 อะไรทำนองเนี้ยนะก็มึงถึง 15,000 วันหยุดมึงก็ไปเท่าไหร่ละเนี่ยประสบการณ์ใน5วันไอ้ที่ผ่านมาใน1 2 3 4ก็4 5วันเนี่ย2เนี่ยก็10วันครับไปละใช่มั้ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยก็มองว่าเนี่ยไม่ทำงานหนักใช่มั้ย2การเพิ่ม productivity เท่ากับการลดคนไหม
0: เพิ่ม productivity ไม่ได้เกี่ยว
1: เวลาพูดถึงเพิ่ม productivity เนี่ยหมายถึงว่าเราจะลดคนไหม
0: ก็ไม่นะอาจารย์ทำให้คนทำงานหนักขึ้น
1: ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเอาคนออกเนี่ย
0: ครับ
1: เขาดูว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยมันลงหรือเปล่า
0: ครับ
1: เช่นสมมติว่าเคยรายได้ต่อหัว1ล้านบาทต่อคนสมมติเอาตอนนี้มันเหลือ 500,000 เนี่ยแสดงว่าโอ้โหมันแย่ว่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเราหายไปครึ่งนึงอะไรทํานองเนี้ยใช่มั้ยนะและอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องการลดคนเนี่ยคุณลดแล้วผมไม่ลดเหรออ
0: ืม
1: สมมุติว่าอันเนี้ยไอ้บริษัทเทคโนโลยีอยู่ในธุรกิจเดียวกับเราเอา AI เข้ามาใช้อ
0: ืมต้นทุนเขาต่ำลง
1: แล้วมันก็เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานบรรลุเป้าหมายขึ้นโดยใช้คนน้อยแล้วคุณยังจ้างคนเท่าเดิมเหรอสมมุติว่าคุณอยู่บริษัทธุรกิจเดียวกับผมอะมุดฟิลอยู่ธุรกิจเดียวกับผมอะผมใช้ AI ผมเป็น AI first company แล้วฟิลเนี่ยไม่ใช่ AI first company คือมี AI เหมือนกันนะแต่ว่าได้เข้มข้นเท่าผมเนี่ยคุณก็อาจจะลดคนไปสัก 10% ผมลดไป 40% แต่ผมเนี่ยได้เอาผลลัพธ์มากกว่าคุณอีกต้นทุนน้อยกว่าผมอีกแล้วคุณจะแข่งผมในตลาดได้ไง
0: ไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าวคุณก็ต้องมานั่งดูแล้วคุณก็ต้องมานั่งดูแล้วคุณแข่งกับผมไม่ได้เพราะอะไรเพราะ1ผม AI first 2คนของผมเนี่ยมีน้อยลงแล้วมันทำงานคู่กับ AI แล้วมันตอบโจทย์ได้มากขึ้นคุณก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ตรงๆหรอกว่า AI หมายถึง productivity อะไรทำนองลดคนพูดถึง productivity แล้วลดคนน่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรนะข้อ3 20อันพร้อมกันอะไรก็ว่าไปเลยอันนี้อันหลังเนี่ยน่าสนใจว่ะข้อ3เนี่ย
0: ครับ
1: ข้อ3อ่ะ
0: ก็คือ
1: ไปบทที่3
0: ก็คืออ๋อบทที่3นะครับ4หลักการที่ CEO ห้ามเดลิเกตที่ก้องสรุปเป็น4ข้อหลักการที่1คือโฟกัส CEO ต้องเป็นคนนำ end to end process review ก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายจนถึงปลายจนจบเลยรีวิวด้วยตัวเองจุดที่ productivity เสียมากที่สุดไม่ใช่ที่งานของแต่ละทีมแต่คือตอนที่งานส่งต่อระหว่างทีมตัวอย่างเช่นหน่วยงานหนึ่งสร้างข้อมูล A B C D จะส่งให้ B แต่พอถึงเวลามาถึง B B ใช้แค่ A กับ B ไงแต่ว่า A สร้าง A B C D C D กลับกลายเป็นไม่ได้ใช้แต่เวลาตรวจต้องตรวจทั้ง A B C D เพราะมีกระบวนการการรับส่งเอกสาร B ส่งให้ C ก็ตรวจซ้ำอีก A B C D คือมันพับกัน3ชั้นทุกหน่วยทำดีที่สุดของตัวเองแต่พอพูดตรงๆทั้งระบบมันแย่เพราะมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่เห็นมันคือ CEO นี่แหละที่จะเห็นแล้วก็ต้องลงไปแก้ด้วยตัวเองท่านแนะนำว่าคำถามแบบสุดโต่งที่ทุก CEO คนถามตัวเองก็คือถ้ามี resource ทำได้แค่ 30% จะเลือกทำอะไรถ้ายอดขายโต2เท่าใน2เดือนกระบวนการไหนของเราพังก่อนถ้าต้องตัด SKU ครึ่งนึงตัดสินค้าออกไปครึ่งนึงจะตัดตัวไหนถ้าตอบแล้วกลุ้มใจแสดงว่ามาถูกทางถ้าตอบสบายใจแสดงว่ายังไม่ถึงโจทย์จริงหลักการที่สอง
1: หลักการข้อแรกเนี่ยนะคือเรื่องโฟกัสเนี่ยไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็ละเอียดเกินไปนะครับ
0: ครับ
1: คือเรื่องโฟกัสเนี่ยถ้าเราไปดูหนังสือในท้องตลาดเนี่ยจะมีคนเขียนพวกนี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งแดเนียลโกลแมนเนี่ยนะถ้าผมพูดคำนี้ใครเป็นนักอ่านต้องรู้จักเลยแดเนียลโกลแมนเนี่ยคือผู้เขียนหนังสือชื่อ Emotional Intelligence นะครับหรือว่า EQ แดเนียลโกลแมนเขียนเรื่อง EQ อยู่ข้างหลังเนี่ยผมไปซื้อกลับมานะครับแดเนียลโกลแมนเนี่ยก็จะเขียนหนังสือชื่อ Focus ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆในโลกเนี้ยนะพอมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็น CEO เนี่ยมันเกิดมัน lose focus คือพูดเอาง่ายๆท่านผู้ฟังต้องทำตัวเป็นกล้องอะยุคใหม่
0: กล้องครับ
1: เพราะกล้องเนี่ยมันมีระบบ auto focus ใช่ไหมหมายถึงว่าเวลาเราส่องไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันโฟกัสจับภาพอย่างเงี้ยอย่างผมเนี้ยผมใช้กล้องเวลาผมทำ YouTube เนี้ยผมก็ใช้กล้องกล้องมันก็จับภาพผมอัตโนมัติเลยผมไม่มีหลุดโฟกัสเลยเพราะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ CEO นะ
0: ครับ
1: เราต้องโฟกัสไปเลยว่าโฟกัสไปที่ไหนโฟกัส what matter ในนี้เขาบอกเงี้ย 30% ในผมถามว่าในนี้เราคุยกันอย่างเงี้ยกด80 20อ่ะถ้าคุณโฟกัสไป80ที่ได้20ก็ตายแล้ว
0: อืมใช่ต้องโฟกัส20ที่ได้80
1: ใน20ที่ได้ให้80คำถามว่าคุณจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้ตรงไหนเป็น80เป็น20คุณก็ต้องเอามา analyze เอามาวิเคราะห์จริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไอ้คนที่มันเอาเวลาไปใช้ในเรื่องเละตุ้มเป๊ะอย่างเงี้ยเราไม่ยกตัวอย่างเงี้ยสิงคโปร์โฟกัสเรื่องอะไร
0: สิงคโปร์
1: คุณบุคคล
0: ครับ
1: นะฮะสุภาษิตจีนเขาบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการในปีหนึ่งปลูกผลไม้ล้มลุกไปกล้วยไปมะละกอถ้ามึง20ปีนึงก็ปลูกนั่นไปมันม่วงอะไรพวกนี้นะทุเรียนอะไรพวกนี้ไม่ถึง20ปีแล้วคือถ้าต้องการใน20ปี20ปีเนี่ยปลูกไม้ยืนต้นแต่ถ้าจะเป็นสร้างคนนะปลูกคนเนี่ยคุณชั่วชีวิตแล้วถามว่าประเทศไทยโฟกัสเรื่องอะไรอ่ะคุณดูดิประเทศไทยโฟกัสเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยนะ
0: เออใช่เลยยังไม่รู้เรื่องโฟกัสเรื่องอะไร
1: ว่าประเทศไทยโฟกัสเรื่องอะไร
0: ครับ
1: แต่สิงคโปร์นี่ชัดเจนเรื่องคนสร้างคนจีนนี่เขาบอกเลยเขาวางไว้เลยว่าอุตสาหกรรมอะไรนี่เขาจะเป็นเจ้า EV Solar Loop AI เนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะเขาเปลี่ยนไอหลักสูตรเนี่ยนะเขาเป็น38หลักสูตรอะไรไม่รู้เนี่ยเร็วๆเนี่ยที่เขากำลังจะสร้างคนคือเขามาใหม่อ่ะของเราสร้างอะไรไม่มีนะก็เลยโฟกัสเรื่องอะไรล่ะอย่างที่ผมบอกก็ชวนไปนางโอย่าเนี่ยโฟกัสเรื่องสร้างคอมมูนิตี้สร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาใหม่งั้นถามว่าในโลกยุคนี้ท่านจะเปลี่ยนเกมได้ยังไงท่านจะเปลี่ยนเกมได้อยู่ในวงที่ท่านเข้าไปอยู่ด้วยแต่ผมก็ต้องบอกเลยนะครับวงเนี่ยเขาจะให้ท่านอยู่หรือเปล่าด้วยนะคือเข้าไปให้ท่านอยู่ด้วยหรือเปล่าบางคนเข้าไปยืนเฉยๆ
0: ช่ก็ไม่มีประโยชน
1: ์เออเลเวนเป็นคนที่อยู่ในเออเลเวนเวลาเราเข้าไปอยู่ในวงไหนเนี่ยเราเลเวนหรือเปล่าแต่เราเลเวนหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเข้ามาอยู่ในวงก่อนแล้วเราก็อยู่ที่เราทำตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่าลืมนะฮะไปเที่ยวนางโกย่าด้วยกัน
0: นางโกย่าดีกว่าใช่เพราะว่าต้องไปนางโกย่าครับ
1: ข้อ2อะไร
0: ข้อ2ข้อ2แป๊บนึงนะครับ
1: decision making
0: จะไม่ทันแล้วจ้านาทีเดียวไม่ทันชัวร์ยาวมาก
1: ไม่ต้องพูดแล้วdecision making เนี่ยผมก็เล่าให้ท่านฟังมาแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่า decision making คือ judgment
0: การตัดสิน
1: คุณต้องมี judgment ก่อนหมายถึงว่าคุณต้องดุลพินิจก่อนจะตัดสินใจนะเพราะคนเรามาตัดสินใจหมดเวลาแล้วท่านฟังครับ
0: ครับผม
1: วันจันทร์พบกันใหม่นะฮะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกูลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอไปประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

14นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์นี้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมหลังจากนั้นอังคารพุธพฤหัสศุกร์เราก็ทำงาน4วันต่อเนื่องนะแล้วนี้ได้หยุดละเสาร์อาทิตย์นะครับก็อากาศตอนนี้ต้องบอกว่ายังครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะผมเมื่อสักครู่เนี้ยดูในแอปพลิเคชันนะเพราะว่าเสา

าทิตย์นี้ต้องกลับไปที่พิจิตรด้วยนะก็เลยดูในแอปพลิเคชันหน่อยนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงโอ้โหคุณผู้ฟังนะคือเขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองกระจายเนี่ยโหเยอะจริงๆเนี่ยแถวนครสวรรค์นะแถวตอนนี้ตกอยู่เลยนะที่ไหนล่ะเนี่ยแถวอำเภอหนองบัวใช่ไหมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะเนี่ยเส้นที่ผมจะวิ่งไปถนนสาย11อ่ะนะจากตากฟ้าขึ้นไปเนี่ยนะอินบุรีตากฟ้าขึ้นไปนี่ฝนตกเกือบตลอดทางเลยนะจนไปถึงเขาทรายอ่ะนะแยกเขาทรายนะหลังจากนั้นแถวบ้านนะแถวที่อำเภอชนแดนเนี่ยตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันนะโอ้นะก็หลายพื้นที่นะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะว่าช่วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคมนะฮะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงก็เป็นประกาศเตือนนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยแถวนนทบุรีปากเกร็ดแถวเนี้ยมีฝนตกหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากแอปที่เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีฝนตกนะในพื้นที่นะก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะหลายคนเวลาที่ฝนตกเนี่ยสิ่งที่กังวลใช่ไหมก็คงหนีไม่พ้นนะเรื่องของการขับขี่ยานยนต์นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะรถยนต์ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะไม่งั้นถนนมันลื่นบางทีทัศนวิสัยอ่ะในการมองอ่ะเวลาที่ฝนมันตกหนักๆอ่ะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางคนอาจจะโอ้โหก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะถ้าฝนมันตกเม็ดใหญ่หนักๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนะถึงแม้ว่าจะใช้ที่ปัดน้ำฝนจะเป็นเบอร์3ระดับสูงสุดอะไรก็บางทีมันไม่พอขับไปก็ต้องค่อยๆดูนะดูไฟข้างหน้าเขาเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังนะส่วนที่ขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ขอร้องคือช่วงที่ฝนตกเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะหยุดไม่ได้ขับขี่แต่ว่าบางคนอาจจะฝ่าฝนไปมาเตรียมชุดมาเป็นที่เรียบร้อยต้องระวังนะครับแล้วยิ่งตอนเนี้ยใช้โทรศัพท์มือถือกันอะแอปพลิเคชันที่คุณใช้กันทั้งหลายทั้งแหล่จะตอบจะสั่งของจะอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วคุณก็หันไปดูตลอดอะนะขับรถอยู่แล้วก็หันไปดูไอ้ตรงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถืออะนะบางคนนี่ยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อวานเนี้ยผมเจอแบบเต็มๆเลยนะคือไม่ใช่แค่หันไปดูโทรศัพท์มือถือที่มันติดอยู่ไอ้ตรงไอ้เขาเรียกอะไรล่ะตรงคอรถอ่ะนะมันจะมีใกล้ๆกับไอ้กระจกอ่ะตรงกระจกมองข้างตรงแฮนด์พวงมาลัยตรงนั้นคุณจะวางโทรศัพท์มือถือกันไว้อ่ะจะไปซื้ออุปกรณ์ติดน่ะบางคนมองก็ยังดีหน่อยบางคนนี่ไม่อย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือขับไปปุ๊บคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณก็กดคือผมไม่รู้ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามทีอ่ะนะจะพูดไปปุ๊บให้มันเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นเสียงเป็นพิมพ์เป็นภาษาไทยแทนหรือคุณจะหยิบขึ้นมาดูให้มันชัดเนี่ยไอ้จังหวะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ระมัดระวังนะฮะทั้งคนที่ขับรถตามนะทั้งคนที่ใช้โทรศัพท์แบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายได้นะระวังหน่อยอันนี้สำคัญแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกนะถนนลื่นอะไรต่างๆนานานี่มันยิ่งจะทำให้ความระมัดระวังของคุณเนี่ยที่บางทีเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะถ้ายังเจอกับปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะแล้วคุณระมัดระวังเท่าเดิมเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับมันต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคุณเองนะบางทีก็มันจะส่งผลกระทบถึงคนที่เขาใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะหรือว่าคนที่ขับรถใหญ่อย่างเงี้ยแหมเห็นแอ่งน้ำไม่ได้นะต้องแบบไปเบียดให้น้ำมันกระเด็นใส่คนที่เดินถนนอยู่ข้างๆเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกหรือรออยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยอันนี้อย่าทำนะอันนี้คือใจเข้าใจเรานะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นว่าฝนมันตกก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับอ่ะส่วนช่วงวันที่7ถึงวันที่10นะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะฮะ40กว่าจังหวัดนะทั่วประเทศไทยที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะยิ่งลมนี่มันยิ่งทำให้เกิดความเสียหายด้วยเหมือนกันนะก็เดินทางอะไรกันก็ระมัดระวังนะเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปไหนก็ระวังหน่อยนะครับอ่ะส่วนข่าว
ตอนนี้ต้องบอกว่าโฟกัสเนี่ยมันอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และขณะเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสนะได้พบเจอกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาโดยทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจัดประชุมหารือ3ฝ่ายนะไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นะถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยหลักๆเนี่ยทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยนะเขาก็เป็นคล้ายๆเป็นคนกลางแหละนะให้สองฝ่ายเนี่ยไทยกับกัมพูชาได้มีโอกาสได้มีการเจรจากันได้มีการพูดคุยกันรายงานข่าวก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอันนี้แจ้งเป็นวาจาแล้วนะบอกเลยว่าไทยยกเลิก MOU 44แล้วหลังจากนี้ก็คงจะเดินหน้านะในการปรับความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะการสื่อสารต้องทุกระดับก็คือไม่ว่าจะเป็นทาง GBC RBC แล้วก็ถึงระดับ JBC เพราะอย่างที่เราทราบว่าก่อนหน้านี้พอเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยอบแยบเนี่ยนะที่มันแย่ลงเนี่ยนะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งปี2568ที่ผ่านมามีการปะทะกัน2รอบแล้วก็ความตรึงเครียดของทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้การปิดด่านชายแดนเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็เรียกร้องแหละว่าอยากให้เปิดด่านแล้วก็อยากให้มีการประชุม JBC นะแต่ว่าของเราก็บอกแล้วบอกค่อยเป็นค่อยไปนะก็ค่อยๆไปตามลำดับแหละผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้โอกาสที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่จะมีการปรับความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆมีการพูดคุยกันเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะมีการปรับความสัมพันธ์มากขึ้นนะถึงแม้ว่ารายงานข่าวบางแห่งบางที่อาจจะบอกโอ้โหพอประชุมเสร็จทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมานเน็ตก็ออกมาพูดเลยบอกเรื่องเขตแดนเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเรื่องการคุยกันเรื่องเขตแดนเนี่ยนะการที่ได้พื้นที่ไปจากการสู้รบพุ่งอะไรพวกเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะพูดยังไงก็ตามทีแหละนะอันนี้มันก็เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าการเดินหน้าในการเจรจาการเดินหน้าในการหารือในการปรับความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกัมพูชาก็คงจะมีท่าทีที่ไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะตอนนี้กำลังอ่านอยู่ไออะไรล่ะของคณะกรรมการวิสามันอ่ะที่เขาให้ยกเลิก MOU 43กับ MOU 44ชุดของทางวุฒิสภาที่เขาทำนะพอดีผมได้เอกสารที่เป็นเอกสารฉบับเต็มที่เขาจะต้องรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภานะตอนนี้ผมกำลังอ่านข้อสรุปอยู่ว่าที่เขายกเลิกเนี่ยยกเลิกที่มีมติดังกล่าวเนี่ยนะมีความเห็นเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่มันมีการพูดถึงเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็ต้องหาความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็โอ้หลายท่านก็มาหลากหลายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือด้วยเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องนะก็คงหนีไม่พ้นกรณีของไทยช่วยไทยพลัสก็เมื่อวานเนี้ยตามที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าสรุปจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรรมภาสเนี่ยไปพูดไปปาฐกถาแล้วก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะที่มันจะมีทั้งคนละครึ่งและที่มันจะมีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะแล้วก็การพูดถึงการลงทะเบียนที่จะลงทะเบียนเริ่มวันแรกที่25พฤษภาคม2569เริ่มใช้จริงในวันที่1มิถุนายนเนี่ยเมื่อเช้าต้องมานั่งอ่านละเอียดหน่อยว่ามีความผิดแผกแตกต่างจากที่สรุปประเด็นไปให้คุณผู้ฟังเมื่อวานหรือเปล่านะคำตอบก็คือไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะแต่แน่นอนครับว่าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันต้องเปิดให้มีการจะยืนยันตัวตนจะลงทะเบียนหรือจะต
รวจสอบ

ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะซึ่งมันแบ่งเป็นของคนละครึ่งเนี่ยประมาณ30ล้านแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย13ล้าน 250,000 คนเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี้ยจะชัดที่สุดก็คือกระทรวงการคลังต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมครม.ก็คงมีก่อนวันที่25พฤษภาคมเนี่ยก็มีกี่รอบล่ะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมีอยู่2รอบนะคือวันที่12พฤษภาคมก็คือวันอังคารหน้าหรือไม่ก็วันที่19พฤษภาคมก็คือวันอังคารถัดไปถ้าเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่อันเนี้ยกระทรวงการคลังเขาจะแถลงรายละเอียดก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเบื้องต้นเนี่ยที่ผมรวบรวมข่าวจากหลายแหล่งนะคือบางคนบางแหล่งข่าวก็อ้างว่าจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่12บางแหล่งข่าวก็อ้างว่าจะเข้าครม.วันที่19การลงทะเบียนจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะไปให้ช่องทางก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไอ้ทั้งหลายทั้งแหล่ตรงนี้นี่แหละนะผมรอความชัดเจนคำถามว่าทำไมถึงต้องรอความชัดเจนคือก่อนหน้านี้คนละครึ่งที่เราเคยทำกันเนี่ยตอนเราใช้เนี่ยเราใช้ผ่านเป๋าตังค์ถูกต้องไหมถูกต้องแต่ตอนที่เรายืนยันตัวตนเนี่ยเรายืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐผมก็เลยยังไม่แน่ใจสุดท้ายปลายทางเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะใช้สูตรไหนถ้าใช้เป๋าตังค์เลยทีเดียวก็ดีครับง่ายสะดวกไม่ต้องไปใช้2ที3ทีถูกไหมถูกไหมหรือถ้าจะใช้เป๋าตังค์แล้วก็ใช้ทางรัฐด้วยนะหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอให้เขาอธิบายให้ชัดเจนว่ามันจะมีกลไกมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าทำยังไงได้สำหรับคุณผู้ฟังที่รออยู่สำหรับคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลจ่าย60เราจ่ายเอง40เนี่ยแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ต้องรอที่ประชุมครม.อันนี้เป็นเรื่องที่มีการอัปเดตที่สุดแล้วนะครับแต่ถามว่าลงทะเบียนใหม่ไหมยืนยันตัวตนอะไรไหมทำแน่นอนเพราะว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยยังไงก็ตามทีเขาต้องรีวิวเขาต้องกลับไปดูว่าผู้ที่เหมาะสมกับคนที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เราเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะกลุ่มเนี้ยมันจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์แต่จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่ยังไงที่ไหนรอสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมส่วนเรื่องทางการเมืองนะตอนนี้มี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกรณีของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่พรรคประชาชนจะยื่นเรื่องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนี้ออกถูกต้องหรือขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ระยะเวลาในการรวบรวมนี้ต้องเร่งนะฮะไม่ใช่ว่าจะละเหยได้ไม่ได้เพราะไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือทางรัฐบาลจะเตรียมเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะต้องรวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ก็คือ100คนนี่แหละพูดง่ายๆส่งไปให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาอันนี้ต้องเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วจะใช้อำนาจพิจารณาไม่ได้ต้องส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจว่ากฎหมายน่าจะกำหนดนะไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นการรวบรวมรายชื่อเนี่ยก็คงจะให้แล้วเสร็จเนี่ยโดยเร็วอันนี้อันที่หนึ่งส่วนทางประชาธิปัตย์นะหลังจากที่ทางประชาชนเขาโอเคแล้วก็จะร่วมด้วยนะ
ว่าก่อนหน้านี้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะยื่นเรื่องเนี่ยคือทางประชา

ธิปัตย์คุณกรจติกวณิชคุณอะไรสาธิตวงศ์หนองเตยอ่ะนะที่มีการแถลงข่าวอ่ะนะแล้วก็รอว่าจะยังไงของพรรคประชาชนนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องหนึ่งของพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทเห็นมีรายงานข่าวด้วยว่า เรื่องของเพดานเรื่องของหนี้สาธารณะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 66% ถ้าจะให้กู้นะอำนาจกระทรวงการคลังกู้จะขอกู้เท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะอันนี้มันยังเป็นรายงานข่าวอยู่ยังเป็นแหล่งข่าวอยู่ผมก็ยังไม่อยากจะเอาข้อมูลตรงนี้นะมาคุยให้ฟังเบื้องต้นนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะกู้เนี่ยนะอาจจะยังไม่ได้กู้ทีเดียวเต็มจำนวนไม่ได้ถึง400,000,000 บาทอาจจะสัก200,000,000 บาทก่อนนะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังยังอยู่ในกรอบของหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 70% เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองฮะจนถึงนาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ความรู้สึกติดตามเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเขาจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะผู้ว่าชาติชาตินี่จะหมดวาระแล้วผมจำไม่ได้วันที่21หรือวันที่22ไม่รู้แต่ว่าจะหมดวาระช่วงๆเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็จะมีอำนาจในการอะไรเป็นรักษาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอะไรก็ว่ากันไปคือมันก็มีประเด็นว่าจะอยู่จนครบวาระไหมหรือว่าจะลาออกก่อนครบวาระนะเขาคนที่บอกว่าอยากจะให้ลาออกก่อนครบวาระก็บอกว่าห่วงไงเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระผู้ว่าก็จะต้องรักษาการแล้วผู้ว่ารักษาการก็มีความเป็นห่วงแต่ผมสำหรับผมนี่ยังไงก็ได้นะจะอยู่ครบจะอยู่ไม่ครบก็ได้นะอยู่ครบก็ดีนะอย่างน้อยๆก็จะได้เห็นนะคือบางทีเราตามข่าวเราก็งงเหมือนกันนะคือบางครั้งเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลาออกก่อนครบวาระวัน2วันไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าอะไรก็ตามทีแต่โอเคล่ะก็เข้าใจว่าทางนักการเมืองการอยู่ครบวาระกับการในระดับชาติของสสอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับการย้ายพรรคมันเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองอันนี้เข้าใจนะแต่เราบางทีเราก็อะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าวิธีคิดของเขาถ้าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะครบวาระเนี่ยนะเขาก็ทำตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก็ได้อันนี้มันไม่ได้ผิดแปลกประการใดนะเนี่ยสมัยลุงตู่ก็เป็นใช่ไหมทำไมคุณอนุทินรอบที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยอยู่อีกนี่ก็ครบวาระอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ชัดที่สุดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยอันนี้ชัดมากนะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นผ่านไปแล้วก็ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะครบวาระในช่วงเนี่ยไม่กี่สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยสำหรับพฤษภาคม28มิถุนายนกกต.เขาก็จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็มีการประชุมเป็นพิธีนะประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเห็นไหมไม่ครบวาระนี่มันอีกอย่างนึงไงอันนี้เขาคุยกันแล้วว่ากรณีครบวาระนะเนี่ยท้องถิ่นพิเศษ2แห่งเลือกตั้งพร้อมกันคือกรุงเทพมหานครเลือกทั้งสก.เลือกทั้งผู้ว่าเมืองพัทยานะเลือกทั้งนายกเลือกทั้งสมาชิกสภาเมือง28มิถุนายนอันนี้เขาก็เตรียมความพร้อมแล้วความคึกคักเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพอเห็นภาพแล้วหลังจากที่พรรคประชาชนก็เปิดตัวดร.โจที่จะเป็นตัวแทนลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนลาออกจากตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อให้คุณเพชรการุณขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามลำดับนะส่วนดร.โจนี่เห็นว่าวันนี้ไปหาเสียงนะเขาก็ลงพื้นที่เร็วนะพอเปิดตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตะเวนออกสื่อหลายช่องอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็เนี่ยวันนี้ไปแถวซอยละลายทรัพย์ซอยละลายทรัพย์นี่อยู่ตรงแอกข้างธนาคารกรุงเทพนะสำนักงานใหญ่อะนะตรงสีโลมะนะข้างหลังนั้นคุณผู้ฟังน่าจะจำกันได้ใครที่เคยฟังคุณวีระตั้งแต่สมัย97อะนะก่อนที่จะมาอสมทก่อนที่จะมา 96.5 เนี่ยนะ
เนี่ยก็อยู่ซอยตรงนั้นนั่นแหละข้างหลังธนาคารกรุงเทพอยู่ตรงหลังซอยละลายทรัพย์นั่นแหละนะอาคารทรินิตี้อ่ะนะตอนนั้นปีช่วงไหนละ2540กว่าโอ้โหบรรยากาศต้องบอกว่านึกย้อนไปนี่พอเที่ยงปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยซอยละลายทรัพย์หมูทอดอร่อยแล้วมีร้านขายข้าวแกงอ่ะร้านขายข้าวแกงอยู่ร้านนึงอร่อยมากนะผมนี่ชอบเดินนะแล้วซอยละลายทรัพย์นี่เมื่อก่อนนี่มันแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะนะมันจะมีแบบของขายกระจุกกระจิกเยอะไปหมดเลยนะเสื้อผงเสื้อผ้าราคาก็คือมันไม่ใช่ของแท้เรารู้อยู่แล้วนะแต่ว่าราคามันก็โอเคนะสามารถจับต้องได้นะสมัยนั้นนะสมัยนี้มันมีทางเลือกเยอะไม่ต้องไปถึงซอยละลายทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สั่งผ่านทาง delivery สั่งผ่านทางไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์จะซื้อของจะซื้อข้าวจะซื้ออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเนี่ยบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมันก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เห็นว่าจะลงสมัครรอบ2แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ครบวาระนะอันนี้ก็เป็น2คนที่น่าสนใจนะคนอื่นๆคุณติ่งมลิกานะพี่ติ่งจะลงละนะลงอิสระนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรมากมายเท่าไหร่หรืออาจจะมีอ่ะนะแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกใครล่ะอะไรล่ะคุณคมสันพันวิชาติกุลใช่ไหมนั่นก็คุณโจใช่ไหมเห็นว่าจะลงเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็น 4-5 คนนะที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาธิปัตย์นี่ผมไม่แน่ใจว่าที่มีรายงานข่าวเนี่ยจะใช่หรือเปล่าผมเห็นมีคนบอกผมมาแล้วว่าน่าจะเป็นคนเนี้ยนะเป็นอดีตสก.เก่าอยู่ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครแต่จะใช่หรือเปล่าก็ต้องรอ15พฤษภาคมรอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจะเปิดตัววันที่15นะอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือกตั้งจริงก็นู่นน่ะ28มิถุนายนมีระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆก็ค่อยๆติดตามนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะช่วงแรกช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4 2 3 4นี่เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆนะใครมีเรื่องมีประเด็นอะไรจะชวนไปทานข้าวที่ไหนนะหรือจะไปเที่ยวที่ไหนแนะนำสถานที่อย่างไรนะก็ว่ากันช่วงหน้านะครับ 14:36 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:41 นะครับช่วงที่2นะครับก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่8พฤษภาคมนะครับท่านไหนมีประเด็นมีเรื่องอะไรอยากจะคุยนะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะว่ามานะครับอันนี้ล่าสุดอ๋อเขาขยับแล้วเหรอคุณสกลทีพัทยกุลนะเห็นว่าทางประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเปิดตัวผู้สมัครนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะในนามของพรรคเนี่ยวันที่เท่าไหร่ล่ะตอนแรกเห็นว่าจะเป็น15พฤษภาคมนะนี่บอกว่าเป็น16พฤษภาคมนะแล้วก็เตรียมที่จะโชว์วิสัยทัศน์นะบอกว่าสู้ได้นะสู้ทางอาจารย์ชัดชาติได้นะสู้ดร.โจได้นะคุณชัยวัฒน์อ่ะนะของทางพรรคประชาชนนะครับเดี๋ยวก็รอดูสักนิดแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะของทางประชาธิปัตย์นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแหละนะที่หลายคนสนใจหลายคนติดตามนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับส่วนคุณวีระธีรพัฒน์นะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังตัวพระราชกำหนดประกาศในราชกิจจาหรือยัง
0: ผมยังไม่เห็นนะ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคอ่ะเอาคุยก่อนเลย
0: คุยก่อนเลยนะอ่ะคุณเอครับสายหนึ่ง
1: คุณเอ
2: สวัสดีครับขอถามว่าสวที่หมดวาระแล้วยังมีเบี้ยที่ดูแลตอนถึงเกษียณนะฮะเหมือนกับสสไหมครับ
1: มีครับ
2: ถ้าหายกเลิกได้ไหมครับทั้งที่ไม่ได้เป็นสสแล้ว
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยให้เหตุผลหน่อยครับ
1: ต้องไปแก้กฎหมายครับ
2: โอเคแก้กฎหมายโอ้หากแก้กฎโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่าง
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มันมีพระราชบัญญัติ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการตั้งกองทุนแล้วในระหว่างทางที่เขาเป็นสสหรือสวเนี่ยเขาต้องหักเงินเดือนส่งกองทุน
0: ใช่
1: เมื่อพ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณว่าใครเป็นสสสวกี่ปีจะได้รับ
0: บำนาญ
1: แต่ละเดือน
0: ครับ
1: เท่าไหร่คนที่เป็นสสต่อเนื่องก็จะได้บำนาญแต่ละเดือนเยอะ
0: ครับ
1: ก็รับไปจนสิ้นชีพพิตักสายนะบำนาญนะไม่ใช่บำเหน็จ
0: บำนาญ
1: บำนาญนี่คือรับทุกเดือน
0: ครับ
1: แต่ว่าเบิกเป็นก้อนไม่ได้ได้แต่ละเดือน
0: ครับ
1: ขั้นต่ำเท่าที่ผมเคยดูเนี่ยประมาณ 20,000อาจจะถึง 70,000 นะที่เป็นแบบสูงๆอ่ะ
0: ครับ
1: แต่นี้ท่านต้องไปดูนะว่า1เกี่ยวข้องกับคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยกี่คน2แต่ละปีเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร
0: ่
1: อันเนี้ยอันนี้ตรวจสอบได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: นะทั้งตัวกฎหมายแล้วก็ตัวระเบียบแล้วก็ตัวกองทุนอันนี้ที่ผมถามคุณณัฐพงศ์นิดนึงสมมติว่าผมกลับมาเป็นสสใหม่ก็ยังไม่ได้รับบำนาญใช่ไหม
0: ก็ต้องไม่ได้สิ
1: จนถ้ายังมีเงินเดือนตรงนี้ก็เท่ากับยังรับราชการอยู่ก็จะไม่มีบำนาญก็เหมือนกับเป็นแต้มจำนวนปีสะสมเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ไม่รู้ว่าระเบียบว่าเกณฑ์ยังไงแต่คิดว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องส่งเงินเข้าไปสมทบ
1: ก
0: ็ต้องบวกของเดิม
1: เท่ากับต้องบวกของเดิมนะ
0: ครับ
1: เป็นแต้มสะสม
0: ครับ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อืมอืมอืม
1: ก็หลายคนก็พูดว่าไม่ควรก็คือด้วยนิยามว่านักการเมืองเน
0: ี
1: ่ยไม่อยากให้ได้สิทธิประโยชน์อะไรนอกจากเงินเดือนมันยังมีเรื่องอาหารฟรีเวลาวันประชุม
0: ครับ
1: มันยังมีเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนะแล้วมันยังมีเรื่องขึ้นรถไฟฟรีอะไร
0: ขึ้น
1: เครื่องบินฟรีอะไรเงี้ยคือทุกคนบอกว่าไม่ให้ยกเลิกให้หมดอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่เขาไม่ใช่นักการเมืองอ่ะเขาก็อยากให้ยกเลิกให้หมดแล้วบางคนก็พูดจนเกินเลยไป ว่าถ้ายกเลิกเงินก้อนนี้จะเอามาจ่ายให้ผู้ยังชีพได้เดือนละ 3,000 น่ะมันไม่แมทช์กันหรอกพูดเราพูดถึงเงินหลักร้อย
0: ครับ
1: หรือเต็มที่ก็หลักพันล้านนะกับที่เราจะพูดนั้นมันหลักหมื่นล้าน
0: หลายหมื่นด้วย
1: หลายหมื่นด้วยคนละสเกลกันพี่เขาก็พูดแบบเปรียบเทียบน่ากลัว
0: ครับใช
1: ่แต่นี่เป็นอเจนดาของคุณหมอวรงเขา
0: ครับ
1: คือเขามาสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้เขาไม่ได้ทำเรื่องอื่นนอกจากสสสวในการเป็นหลักเลยนะ
0: ก็เห็นมี
1: อภิปรายทีใดก็มีเรื่องนี้ตลอด
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็เห็นมีพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะไอ้สวัสดิการอื่นๆนะอย่างเช่นการรักษาพยาบาลถึงแม้ว่าจะออกจากการเป็นสสสวไปแล้วเนี่ย
1: ก็ยังได้รับสิทธิ
0: ์ยังได้รับสิทธิ์เดือนนึงต้องแสนไอ้ปีนึงต้องแสนสองอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยค่าเทอมเบิกได้เรียนอินเตอร์ก็ยังเบิกได
1: ้
0: โอ
1: ้
0: โหก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะโ
1: อ
0: ้ถ้าเรียนอินเตอร์เบิกได้นี่เดือนละปีเทอมเป็น 300,000 นี่ก
1: ็คือ
0: แต่มันต้องมีจำกัดแหละว่ามันสูงสุดไม่เกินกี่บาทนะ
1: คือคุณหมอว่าลงมาเป็นสสรอบนี้ท่านเน้นเรื่องนี้เลย
0: ครับ
1: อภิปรายก็จะเน้นเรื่องนี
0: ้
1: นะเรื่องตอนนี้ผมไม่รู้เลิกไปยังเรื่องกินข้าวอะวันประชุมมันมีกินข้าวใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: แต่วันไม่ประชุมไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีครับ
1: วันไม่วันถ้าไม่ใช่วันถ้าไม่ใช่วันประชุมไม่มีกับข้าวเลี้ยงเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่มีก็อันนั้นก็จะเป็นประชุมกรรมธิการก็เนี่ยของกรรมธิการ
1: กรรมธิการก็จะเป็นถ้าเป็น
0: ข้าวกล่องอ่ะ
1: ข้าวกล่องอ่ะข้าวกล
0: ่
1: องกล่องนึงก็ไม่ถูกนะเท่าที่เขาเคยมาร์กราคาให้ประมาณ200นะ
0: ครับผม
1: แต่ราคาจริงมันก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะแต่ว่าโอเคเขามาร์กมาส่งให้ถึงที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะหรอกนะจะใจคอจะไม่ให้กินเลยก็ไม่ค่อยจะถูกนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นกรรมธิการถ้าไปตอนบ่ายเนี่ยเขาก็จะมีกาแฟมีผลไม
0: ้
1: หลักๆนะ
0: ครับ
1: บางที่อาจจะแถมด้วยอะไรล่ะลังนก
0: ผมมีลังนกด้วย
1: พวกสายแข็งอะสายแก่ๆไม่มีลังนก
0: อันนี้ไม่เคยเจอ
1: ก็ไม่รู้ก็เนี่ยเป็นประเด็นแบบนี
0: ้ครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนสนทนาว่ากันก็เชิญนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์คุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
1: พรุ่งนี้เราจะไปไหนกัน
0: พวกนี้จะไปไหนดี
1: ว่ามาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งรอคุณผู้ฟังตัดสินใจหน่อยเผื่ออยากจะโทรมาเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวรอนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: คุณรัตพงศ์มีเรื่องอะไรไหม
0: ไม่มีนะวันนี้ข่าวก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องของอะไรล่ะไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีคุณอนุทิน
1: คุณ
0: ยุทธนาครับสาย2
1: คุณยุทธนาครับ
3: ครับคือผมอยากถามว่าไอ้คนละชึ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขามีกำหนดไหมครับว่าวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร
1: ่โอ้ยังไม่รู้เลยว่าไทยช่วยไทยพลัสเขาจะออกแบบไหนรู้แต่ว่าจ่ายเดือนละพัน
0: ครับ
1: 4เดือนแต่ว่าจำกัดวันหนึ่งจ่ายไม่เกินเท่าไหร่หรือไงนี่อันนี้ไม่แน่ใจต้องรอนิดหนึ่งนะ
3: โอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวก็ผมถ้าเผื่อมีข่าวมาก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับ
1: ไม่ต้องรอผมแล้วครับอ่านหนังสือพิมพ์มันก็บอกอยู่แล้วครับ
3: โอเคได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ในมือถือถ้าเป็นข่าวอะไรมันก็จะมีเนาะ
0: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านใช้มือถือไถดูข่าวแบบไหนนะ
0: ครับ
1: บางอันนี่มันตอบในมือถือเป็นข่าวนะอันนี้คงต้องเปิดไอ้มือถือเป็นของสำนักข่าวเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไถดูเรื่อยเปื่อยนะต้องมีของสำนักข่าวบ้างนะเช่นจะเป็นของ M-COT ก็ได
0: ้ครับ
1: หรือจะเป็นของที่เขาดูกันเยอะๆอย่างอะไรนะมติชนข่าวสดกรุงเทพธุรกิจผู้จัดการรายวันมันมีใช่ไหมม
0: ัน
1: มีอยู่ในมือถือใช่ไหม
0: มีครับมี
1: อันเนี้ยก็แสวงหาข้อมูลเบื้องต้นจากตรงนี้ได้ถ้ามันไม่พอใจค่อยไปค้นต่อ
0: ครับ
1: ไปค้นต่อในเว็บไซต์ใช่ไห
0: ม
1: เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เขาทำเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องพวกเศรษฐกิจธุรกิจก็ผมก็เปิดอ่านของฐานเศรษฐกิจกับประชาชาติธุรกิจ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นแบบแอปนะในเว็บไซต์อันนี้ก็ตอนเช้าก็นั่งสแกนดูว่ามันมีข่าวอะไรบางอันเราต้องการรายละเอียดเราก็เปิดไปอ่านหน่อยนะเทียบเคียงกับที่เรารู้มาว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอะไรตรงไหนยังไงบางครั้งเขาก็ให้ข้อมูลที่มันล้ำไปกับสิ่งที่คือให้ข้อมูลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นยังไง ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ตรงสักทีเดียวอย่างเนี้ยเขาก็เขียนคุณสมบัติของคนที่จะได้รับคนไทยช่วยไทยพลัสเท่าไหร่ใช้อะไรยังไงเขาก็มีระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นทางการ
0: ครับ
1: นะว่าประมาณนั้นอ่ะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ้าวเมื่อวานนี้ลดราคาน้ำมันดีเซลเบนซิน
0: อ๋อ85สตางค์ใช่ไหม
1: แต่ว่ากองทุนก็เก็บเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้กองทุนเก็บเข้าแล้วนะดีเซลนี่ลิตรละบาท17ตังค
0: ์
1: ตอนนี้กองทุนมีเงินเข้าวันละ
0: เท่าไหร่
1: 150ล้าน
0: 150ล้านนะ
1: เห็นว่านะ
0: จ
1: ริงเท็จประการใดก็ไปว่ากันก็แล้วกัน
0: ครับแต่ว่ายังติดลบอยู่ประมาณ 63,000 ล้าน
1: ยังไม่เห็นฝั่ง เห็นฝาหรอกอีกไกล
0: อีกไกล
1: อีกยานอีกนานยกเว้นมันจะลงแบบบุ่มๆอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้ามันลงแบบหักลงมานะไอ้อย่างเงี้ยอาจจะได้สักเดือนละ 2-3,000 ล้านปีนึงก็ประมาณสัก 2-30,000 ล้าน
0: 20,000 ล้าน
1: อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะ
0: ต
1: ั้งหลักดีๆก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เวลามันลงมาก็บริหารจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วตอนขาขึ้นนี่ก็มันก็ยากอยู่นะเวลาบริหารขาขึ้น
0: ครับ
1: บริหารขาลงไม่มีปัญหาหรอกจะเก็บเข้ากองทุนหรือจะลดราคาหน้าสถานีบริการนี่มันพอจัดสรรได
0: ้
1: แต่ตอนขาขึ้นน่ะถ้าจะไม่ให้ขึ้นน่ะกองทุนก็ต้องแบกวันละ 2,000 ล้านอย่างที่เคยมาน่ะเออแล้วพอขึ้นก็ขึ้นพวดขึ้นพวดปรับตัวไม่ทันอ้าวกลัวน้ำมันไม่มีกลัวไม่มีน้ำมันเติมอีกอ่ะเห็นมั้ยมันก็เลยพลวันพลเกกันไปหลายอย่างแก้ไขยากเพราะมันหลายจุด
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าทุกคนมองว่ามันขึ้นก็ต้องตุนอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ไปบังคับยังไงก็บังคับไม่ได้หรอกตุนตั้งแต่ผู้ค้าจนถึงผู้ใช้
0: ใช่ๆ
1: จนถึงรายย่อยเอาไว้ใส่รถทงรถไถอะไรก็ต้องตุนอ่ะเพราะกลัวไม่มีของไง
0: ใช่
1: ราคายังเป็นเรื่องรองนะ
0: ครับ
1: กลัวของไม่มีถึงเวลาต้องใช้ทำไงเนี่ยมากกว่าเออประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
0: อ๋อ
1: เริ่มยัง
0: เห็นว่าน่าจะกลางเดือนนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีฝนแล้วล่ะฝน
1: อันนี้ถ้าว่าหลังวันพืชมงคลทีเนาะ
0: ใช่
1: ถ้ากลางเดือนนี่หลังวันพืชมงคล
0: คุณเล็กครับสายหนึ่ง
1: คุณเล็กครับ
0: คุณเล็กครับ
1: อยู่ไหมครับคุณเล็กครับ
0: คุณเล็ก
4: รายการ
1: เชิญฮะเชิญ
4: ครับผมอยากจะทราบว่าผมเป็นข้าราชการมาเนี่ยผมจะได้มีโอกาสให้ลงทะเบียนคนละครึ่งพักไหมคร
1: ับ ไม่นะเขาไม่ให้นะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้นะข
0: ้
1: าราชการพนักงานข้าราชการพนัก งานรัฐวิสาหกิจนี่เขาไม่ให้นะคุณรัฐพงศ
0: ์ไม่น่าจะได้คิดว่าน่าจะได
1: ้น่าจะไม่อม
0: เขาไม่ได้ห้าม
1: ไอ้นั่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ครับ
1: น่าจะไม่น่าจะได้นะ
0: น่าจะได้
1: น่าจะได้ครับ
4: เ
1: ดี๋ยวรอฟังข่าวให้ชัดเจนดีกว่าตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าใครมีคือคุณสมบัติเบื้องต้นนะมีแต่ว่าเขาจะลงรายละเอียดยังไงผมไม่ทราบ
0: ครับ
4: อ๋อครับครับ
1: ครั้งที่แล้วได้ไหมคนละครึ่งพลัส
4: ผมไม่ได้ลงครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าได้รับเงินสวัสดิการแล้วไม่มีสิทธ
1: ิ์อ๋อครั้งที่แล้วไม่ได
0: ้เป็นบำนาญแล้วเป็นได้เงินไอ้นี่ด้วยเหรอฮะได้บัตรสวัสดิการด้วยเหรอครับ
1: ไม่ตกลงของคุณเป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหม
4: ใช่ใช่การบำนาญครับ
1: ได้มากี่ปีแล้วโทษ
4: ตอนนี้ผม65นะฮะได้มา5ปีแล้ว
1: ได้มา5ปีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่ไม่มีเนาะ
4: ไม่มีครับไม่มี
1: ตอนที่เขาเปิด คนละครึ่งเขาเราลงทะเบียนไม่ได้ว่างั้นเถอะ
4: ไม่ใช่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับ
1: ลงไม่ได้นะคนละครึ่งไม่ได้นะคุณตะพงตอนนั้นข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ข้าราชการก็ไม่ได้คนละครึ่ง
4: เป็นแค่การพลเรือนนะ
1: คนละครึ่งไม่ได้ครั้งที่แล้ว
4: คร
1: ับ โอเคครับเดี๋ยวรอความชัดเจนดีกว่านะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ไม่ได้นะ
0: เอ้ยผมรู้สึกว่าได้นะเพราะว่า
1: ไม่ได้นะคนละครึ่งคนละครึ่งไม่ได้
0: เพราะเขากำหนดครั้งที่แล้วเนี่ยมันคือแค่ต้องหนึ่งคือต้องเป็นคนไทย2คืออยู่เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีแล้วทุกคนได้สิทธิ์หมดยกเว้นแต่ไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่เขามีจำนวนอั้นไว้ใช่ไหม
0: แต่เขามีจำนวนอั้นใช่แต่รอบเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขนะฮะที่ท่านรองเอกนิติบอก43ล้านเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องเป็นสิทธิ์30ล้านแล้วก็13ล้านก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เออๆก็เกือบหมด
0: ก็เกือบหมดถ้าอย่างนี้ก็คือก็เกือบหมดแล้วตัด18ตัดคน16ก็ได
1: ้ตัดคนอายุตั้งแต่1จนถึง10 16 17อะไรนี่ออกไปนะ
0: ใช่
1: ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก10ล้าน
0: 10ล้าน
1: เออประมาณสัก10ล้านเออไม่แน่ใจนะว่าคือแต่ละครั้งมันไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันจริงๆๆ
1: ผมเนี่ยเข้าเกณฑ์ครั้งที่แล้วเข้าเกณฑ์ครั้งเดียวอ่ะไอตอนสมัยคุณประยุทธ์อ่ะผมก็เข้าได้ครั้งนึงแล้วก็เนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมานี่ก็ได้อีกครั้งนึง
0: ครับ
1: เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนละครึ่งเนี่ยที่ไปลงทะเบียนน่ะประเดี๋ยวเดียวก็แต่ว่าผมใช้ไม่หมดนะ
0: ครับ
1: ที่เขาให้มาผมใช้ไปแล้วยังเหลืออยู่เงินที่ผมโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
0: อ
1: ่ะก็ยังค้างอยู
0: ่
1: ใช่แสดงว่าผมใช้ไม่หมด
0: ครับ
1: ผมใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนแต่ผมว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านเขายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะกระบวนการนี้ต้องหยุดนะ
0: หยุดไหม
1: หยุดต้องหยุด
0: อ๋อหยุดจนกว่าจะวินิจฉัยเสร็จ
1: หยุดจนกว่าจะวินิจฉัยเสร็จแล้วก็พ.ร.ก.เนี่ยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะคือต้องไปสภาผู้แทนราษฎรรอบแรก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปอุทิอีกรอบนึงนะเออให้ความเห็นชอบทั้งสองสภานะอันนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะยื่นวันไหน
0: ครับ
1: ยื่นหรือเปล่ายื่นวันไหนนะเดี๋ยวค่อยตามกันแล้วกันคุณรัฐพงศ
0: ์ได้ครับตอนนี้14:59 พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

นี้เวลา 15:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดพ้นโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร0830741060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ12ขวบ3ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบรรพชาสามในฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนรด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาวันนี้วันศุกร์นะผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะฮะหรือว่าจะแนะนำนะจะไปทานอะไรหรือว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนนะก็โทรศัพท์มาบอกกันได้คุยกันได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันว่ากันนะผมอัปเดตให้หน่อยละกันนะเท่าที่ทราบนะที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพาสหรือว่าคนละครึ่งน่ะที่รัฐบาลจะจ่ายให้60 40อะไรเนี่ยนะเขามีการกำหนดไหมสำหรับใช้จ่ายในวันก็คือของรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายให้ไม่เกินเท่าที่ทราบนะณจนถึงที่มีข้อมูลตอนเนี้ยวันละไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมมีนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะจนถึงนาทีนี้มันยังไม่ชัดเจนหรือที่ไม่ชัดเจนก็คือว่าโครงการเนี่ยนะเขาจะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะเขาก็จะมาบอกแล้วนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะมันจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะมีเรื่องของการกำหนดการใช้จ่ายยังไงเงินที่จะได้รับเริ่มต้นได้รับเมื่อไหร่ยังไงใช้ยังไงนะอันนี้เขาจะมาบอกแล้วมาอธิบายแล้วขั้นตอนวิธีการจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะนะที่เราให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าก็ต้องดูนะว่าเขาจะใช้ช่องทางไหนลงทะเบียนที่ได้ยินล่าสุดเนี่ยก็คือใช้เป๋าตังค์นะแต่ว่าถ้าถามว่ามันต่างจากของเดิมไหมนะคำตอบก็คือมันก็ต่างจากของเดิมเพราะของเดิมเนี่ยมันยืนยันตัวตนเนี่ยมันไปยืนยันผ่านทางอะไรทางรัฐใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูวิธีการของเขาว่าจะใช้ยังไงนะแต่ว่าถ้าใช้เป๋าตังค์ทีเดียวมันก็สะดวกครับเพราะว่าตอนที่เราใช้ไอ้คนละครึ่งเนี่ยพอเราจะใช้จริงๆมันก็ต้องมาใช้แอปนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่เป็นช่องทางเดียวเลยนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับส่วนท่านอื่นนะถ้ามีประเด็นนะมีเรื่องไหนนะก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะก็เชิญนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะส่วนที่แนะนำผมให้ไปดู Apex ใช่ไหมไปดูมาแล้วนะใน Netflix อ่ะดูละนะก็ถูกใจนะเพราะจริงๆก็ชอบพวกไอแนวผจญภัยอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อหาเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนดูปุ๊บก็รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะอ่ะก็ดูเพลินๆนะมันก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะดูซีรีส์ดูหนังใน Netflix ใน HBO Max อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็พอช่วยได้นะรอสักหน่อยคุณวีระ
1: คร
0: ับ
1: ไม่เป็นไรครับแล้ว
0: แต่คุณผู้ฟัง02-248-1657
2: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับ
2: อ่ะมาคุณผู้ฟังโอ้วันนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเงียบ
0: ฝนตกไงฝนตก
2: อ๋อฝนตกเหรอ
0: เออ
2: แล้วฝนตกปกติคนที่เขาขับรถเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มันรถติดอ่ะแต่ก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้คนขับรถนี่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะ
0: ครับ
2: ค่อนข้างจะอันตราย
0: ม
2: ันจะเสียสมาธิอ่ะ
0: ใช่
2: ก็เอาตามสะดวกของคุณผู้ฟังกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะมีอะไรก็มาคุยบางอันก็ตอบไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เพราะว่ามันยังไม่จบอ่ะต้องรอให้มันจบให้มันเรียบร้อยก่อนเนี่ยมันถึงจะมีความชัดเจนถ้าพูดไปก่อนเดี๋ยวผิดพลาดแล้วยุ่ง
0: ครับ
2: อ่ะเริ่มต้นได้ยัง
0: คุณตีฮะสายสาม
2: คุณตีเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ว่าจันทร์ศิระด้วยครับ
2: เชิญครับ
3: แล้วจะได้ไหมไอ้คนละครึ่งคัดอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะยื่นฝ่ายค้านจะยื่นอะไรอ่ะยื่น พรก.กู้เงินเรื่องอะไรอ่ะเขาจะคัดค้านอยู่มันจะได้ไหม
2: ได้อ่ะคงได้แต่ว่าถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญมันก็ต้องกระบวนการก็ต้องหยุดก่อน
3: อาจจะ
2: ช้ากว่าที่เราคิดตอนนี้รัฐบาลวางตารางเวลาว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนา
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้รับเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็รับแล้วก็พิจารณากว่าจะมีคำวินิจฉัยเนี่ย
3: ก็จะงับปิด
2: ก็ต้องบวกไปสัก30วัน45วันอะไรประมาณนี้
3: ครับ
2: แล้วยังต้องมาเข้าสภาก่อนนะยังไม่ใช่แค่นั้นนะ
3: ครับผม
2: เอาว่าได้แต่ถ้าเกิดกระบวนการเป็นอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยก็จะล่าช้า
3: ขอบคุณครับ
2: ผมขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เพราะสมัยผมมีสมัยคุณอภิสิทธิ์อ่ะ
0: ครับ
2: ตัวพระราชกำหนดเหมือนกันเนี่ยนะที่ทำตอนนั้นไทยเข้มแข็งเนี่ยไปศาลรัฐธรรมนูญรู้สึกว่าจะต้องชะงักไปประมาณเดือนครึ่งกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย
0: ครับ
2: คราวนี้การวินิจฉัยนี่ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ครับ
2: เขาวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
2: วรรคสองที่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะอันนั้นเขาไม่วินิจฉัย
0: อันนั้นคือของ
2: วรรคของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ของปีที่แล้วไอ้ของ
2: ไม่เนี่ยที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยคือจะวินิจฉัยได้เฉพาะวรรคหนึ่ง
0: เดี๋ยวดูจุดนี
2: ้วรรคสองเนี่ยไม่มีถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเฉพาะมาตรา172วรรคหนึ่งไม่ใช่วรรค2แล้วไม่ใช่วรรค3วรรค4วรรค5นะคุณณัฐพงษ์
0: ใช่เพราะอันนี้วรรค1มันเป็นเหตุผลความจำเป็นในการออกมันจะต้องออกมันต้องบอกว่าเพื่ออะไร
2: ก็เนี่ยในกรณีนี้มันเป็นกรณีเดียวคือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ใช่ฮะเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นั่นแหละอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยว่าไอ้ตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันเข้าข่ายเพื่อประโยชน์แห่งเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในประเทศหรือเปล่า
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอันนี้ไม่มีนะเพราะผมดูตอนท้ายๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับเรื่องไว้เนี่ยวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่งแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันแล้วก็จะต้องใช้เสียงตุลาการเสียงข้างมาก2ใน3คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ถึงจะวินิจฉัยทางใดทางหนึ่งออกมานะว่าพระราชกำหนดนี้มีปัญหาไม่มีปัญหาว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: ที่ผมอ่านมาเป็นอย่างนี้แต่คุณอาจจะอ่านละเอียดกับผมนะผมอ่านมาเป็นอย่างนี้ผมก็อ่านตามคำพูดของเขาอะ
0: ครับ
2: ว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปถามคนเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าถ้ายื่นก็ช้าถ้ายื่นแล้วศาลรับไว้ก็ช้า
0: อ
2: ันนี้จากการจะยื่นก็มีขั้นตอนอย่างนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ขั้นตอนก็ต้องยื่นก่อนที่จะอภิปรายนะคุณณัฐพงษ
0: ์
2: ก็คงจะต้องยื่นสัปดาห์หน้าเพราะรัฐบาลเขาบอกว่าจะเอาเข้าสภาวันพฤหัสที่14
0: ใช
2: ่วันนี้การยื่นเนี่ยมันยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
0: เ
2: ขาก็บอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีเวลา3วัน
0: ครับ
2: ก่อนที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็คือตรวจสอบว่าคนที่เข้าชื่อ
0: รายชื่อถูกต้องไหม
2: รายชื่อถูกต้องไหมจำนวนใช่ไหม
0: ครับ
2: จำนวนเนี่ยเอาว่า100คนขึ้นไปก็แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันเพราะว่า1ใน5มัน100คนครบถ้วนทุกอย่างแล้วเนี่ยภายใน3วันนะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ก็ต้องคงว่าอีกทีนึงแต่โดยทั่วๆไปอ่ะค่อนข้างจะออโตเมติกนะ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นการริเริ่มจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะถ้าม
0: ันไม่มีเงื่อนไขอื่นไง
2: มัน
0: มีแค่เงื่อนไขจำนวนคนครบก็เป็นการตรวจสอบคนครบจบแค่นั้นมันไม่มีเงื่อนไขอื่น
2: ไอ้การตรวจสอบนี่จะตรวจสอบทางฝั่งสภานะ
0: ครับ
2: ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องดูให้ครบว่ามันใช่ครบถ้วนไหมไอ้ลายเซ็นที่ลงมาเนี่ยมันจริงเท็จประการใดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงประมาณนั้นแหละ
0: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดว่า มันเวลามันก้ำกึ่งกว่านัทพงศ์ถ้ายื่นวันที่11เขาบรรจุวาระวันที่14มันจะเบี้ยวได้ไหมประธานไม่ส่ง
0: มี
2: กับ3วันน่ะ
0: 3วันก็ถ้านับวันที่11 12 13มัน3วันมันก็ต้องส่งภายใน13
2: เขานับวันยื่นเป็นวันที่1
0: เออใช่ก็ต้องนับอย่างนั้น
2: ถ้ายื่นวันที่12ก็ยื่นต้องยื่นวันที่11หรือ12อย่างช
0: ้
2: า
0: ใช่อย่างช้าสุดเนี่ยคือ11หรือ12 12นี่ก็คือวันที่14ต้องไป
2: พอดีเลย
0: พอดีเลยเพราะงั้นจะบรรจุไม่ได้เพราะว่าประธานเขามีอำนาจแค่3วันให้ตรวจสอบแค่3ให้ยื่นภายใน3วันให้ส่งต่อภายใน3วันเขาทำอย่างอื่นไม่ได
2: ้เออแต่ก็ขณะนี้มันเป็นปัญหานี้ซ้อนลงไปตัวพระราชกำหนดยังไม่มีคุณณัฐพงศ
0: ์
2: เพราะมันยังไม่ประกาศอะไรในราชกิจจ
0: าใช
2: ่ถ้ายื่นไปก่อนมันก็เข้าประเด็นว่ามันไม่มีกรณีถูกไหม
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: โอ้โอ้ผมเข้าใจเหลี่ยมพอผมเข้าใจเหลี่ยม
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: ผมว่าเมื่อวานนี้ผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาไม่ยื่นประธานศาลสภาผู้แทนราษฎรเลยที่เขาแถลงข่าวอ่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช
2: ่เออก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าม
0: ันยังไม่มี
2: พระราชกำหนดนะ
0: ถูกต้อง
2: เราจะส่งพระราชกำหนดไหนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เออ
0: ผมก็ตามตั้งแต่วันแรกอ่ะ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช
2: ่พอดีเขาบอกว่าที่ไม่ออกทันทีหลังจากครม.มีมติวันอังคาร
0: อ
2: ่ะเขาไม่อยากเอาเข้าวันพฤหัสเมื่อวานนี
0: ้คือเพราะมันต้องเข้ารอบอันแรกเลย
2: เออ
0: ของสภา
2: ใช่ใช่
0: อันนี้มีเงื่อนไข
2: ใช่คือต้องเข้าทันทีที่เป็นเรื่องลำดับที่หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: ครับ
2: เออเนี่ยเขาก็เลยแล้วยังสภามันยังมีว่าสมาชิกต้องรู้เรื่องก่อน3วันนะถูกไหมเออมันก็เลยเนี่ยมันมีปมหลายปมเขาอยู่แถวเนี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ถูกไหม
0: วันนี้เขาก็เล่นกันทุกเม็ดนะเนี่ย
2: เออมันก็ต่างคนต่างวางแผนน่ะผมดูนะ
0: ครับ
2: ไม่มีใครฉลาดกว่ากันน่ะไม่มีใครโง่กว่ากันฉลาดทั้งคู่แต่ว่าเขาก็เปิดฉากด้วยการถามเป็นกระทู้สดนำร่องแล้วเมื่อวานก็ทั้งถามดีทั้งตอบดีนะ
0: ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยซอยกันระหว่างคุณ
0: สิริกัญญาก
2: ับคุณพาราดอนน่ะตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่มา

0: ไปอยู่ที่ไหน
1: ผมร
0: ู้
1: สึกว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการไงเพราะว่าครั้งก่อนที่เลือกคุณพิธาที่ว่าที่ได้ถล่มทลายนะผมได้เป็นกรรมการครั้งที่แล้วผมก็ได้เป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งครับผมแล้วคราวนี้มีแววว่าจะให้ชุดกรรมการชุดเดิมที่ทำเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ลงประชามติครั้งที่แล้วให้มาเป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งเลือกผู้ว่าเนี่ยครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าโอ้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการล่ะตอนที่คุณชัชชาติได้เป็นส.ส.
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็นผู้ว่าครับขอโทษทีครับอาจารย
0: ์ไม่ผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเรื่องที่คุณ
1: คือไม่ได้ใจว่าตอนที่คุณชัชชาติอ่ะเป็นผู้ว่าเขามีการเลือกตั้งแบบทั่วไปใช่ไหมครับผม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มีเลือกตั้งมีคุณวิโรจน
2: ์
0: ลักษณะดีสอนด็อกเตอร์เออะไรเนี่ยเขาก็สมัครตอนนั้น
1: อ่
0: ะเลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งสก
1: อ๋อ
0: ที่หน่วยเลือกตั้งมันจะเลือก2อย่างใช่ไหมคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับเลือกผู้ว่าบัตรคนละใบกัน
1: แต่ผมไม่ปกติผมจะได้ทำเลือกตั้งทุกครั้งไงครับแต่ว่าช่วงที่คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ครั้งเนี้ยมีนั่น
0: ไม่ว่าจะจะได้เป็นทำไมต้องเป็นคุณตลอดนะเพราะ
1: ผมแฟนผมเขาเป็นประธานประจำหน่วยประธานอะไรอ่ะประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับ
0: อ้าวแล้วคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับประธานล่ะ
1: เขาต้องหาคนที่ไปทำเกี่ยวกับเลือกตั้งนะครับผมประธานต้องหาเองนะครับ
0: ไอ้คุณต้องถามเมียคุณแล้วอย่างนี
1: ้ว่าเมียไม่ได้ผมก็ต้องไปขนหีบเพราะว่า
0: ไม่คุณเมียคุณจะเป็นประธานหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าวะรอบนี
1: ้เนี่ยเขาจะใช้ชุดที่แล้วที่เลือกตั้งส.ส.นะครับผม
0: ถ้าใช้ชุดที่แล้วเมียคุณก็เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งแล้วคุณก็เป็น
1: แต่ว่ามีข่าวมาว่าจะให้ในหน่วยนึงจะมี2คนมีครู2คนนะครับอาจารย
0: ์
1: เขาจะให้คุณครูที่เป็นรองครั้งที่แล้วขึ้นไปเป็นประธานแล้วแฟนผมก็จะกลับมาเป็นกรรมการธรรมดา
0: แล้วไงแล้วมันจะกระทบ
1: แต่แกว่า
0: แล้วมันจะกระทบคุณตรงไหนอ่ะ
1: ผมก็ต้องไปเหมือนเดิมแล้วอาจารย
0: ์ไปเหมือนเดิมแล้วคืออะไรเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ได้เป็น
1: ใช่ครับผมแต่ว่ามันค่าตอบแทนมันแน่นอนครับอาจารย์พูดตามตรงนะ
0: พูดถึงอะไรเนี่ยกรรมการหน่วยเลือกตั้งอะนะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าวันที่เลือกตั้งต้องไปแต่เช้าเลยตั้งแต่6-5มันต้องไปรับหีบแล้วก็บัตรที่เขียนนะครับอาจารย
0: ์กี่บาทล่ะที่ว่าน้อยอ่ะ
1: ผมได้ครั้งวันแรกนะต้องไปอบรมเขาให้400
0: หลังจากนั้น
1: วันที่สองไปนับบัตรเขาให้250
0: แล้วมีอะไรอีก
1: วันที่ประจำอ่ะประจำหน่วยครับผมน่าจะ1,200มั้งรวมกับค่าขนบัตรนะเพราะว่าผมต้องใช้รถครับผมแต่ผมไม่ได้มันจะว่ามันมีคุ้มค่าหรอกเพราะว่า
0: ไม่คุ้มอย่าทำ
1: หาคนทำยากครับอาจารย
0: ์ไม่คุ้มอย่าไปทำ
1: มันไม่มี
0: ไม่ถ้าไม่คุ้มจะไปทำทำไมคุณเห็นคุณบอกไม่คุ้ม
1: มันหาคนหาเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยากทำนะครับอาจารย์เพราะว่าแต่มันต้องจำเป็นที่ประธานหน่วยอ่ะต้องหาคนมาเองครับอาจารย์เขาไม่ให้นี่แหละครับอาจารย์เขาต้องหาคนเอง
0: งั้นก็ถามเมียคุณก็แล้วกันเพราะเมียคุณ
1: ถ้ามันหาไม่ได้ก็ต้องเอาคนในครอบครัว
0: ได้โอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
2: คุณหมอปริยาครับสายหนึ่ง
0: คุณหมอครับ
3: สวัสดีอาจารย์ท่าข่าวใหญ่เลยเนี่ย
0: ว่า
3: โรงละครแห่งชาติเปิดหลังจากติดมา3 ปีนะคะสร้างเสร็จแล้ว
0: ที่ไหน
3: โรงละครแห่งชาติก็อยู่ข้างพิพิธภัณฑ์นะคะ
0: ที่แถวสนามหลวงกันเน
3: า
0: ะ
3: ของกรมศิลป์นะคะรู้เลยอาจารย
0: ์เริ่มยัง
3: เปิดเริ่มแล้ววันที่16 กับ 17เอ้ย10วันที่9 กับ 10
0: เรื่อง
3: โขนมาเลยโขน
0: เรื่อง
3: โขนก่อนเนี่ยโขนนึกชื่อไม่ออกแล้วกองจองถนนนะคะวันที่9นะคะแล้ววันที่10ผู้ชนะค่ะอาจารย์ประกรณ
0: ์ผู้ชนะ10ทิศ
3: ผู้ศิลปินแห่งชาติแสดงโรงแตกเลยมีบัตรอยู่1,000 ใบคนมา4,000
0: โอ้นี่วันที่10เนาะ
3: วันที่9กับวันที่10วันที่9เป็นโขน10เป็นผู้ชนะแต่บัตรหมดแล้วนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับคราวนี้ผู้ชนะ10ที่ได้เล่นตอนไหน
3: ตอนแม่ทัพคนใหม
0: ่แม่ทัพคนใหม
3: ่ค่ะตอนที่จะเด็ดกลับมาจากเมืองแปรแล้วก็มังตราแพ้ทับมาก็พานโลเลจะฆ่าจะเด็ด

0: เด็กก็เลยอาสายกทัพไปเป็นแม่ทัพคนใหม
1: ่ไปลบกับใคร
0: ลบกับแปรสิคะ
1: อ๋อ
0: ลบชนะด้วย
1: อ๋อแพ้แปรเนาะ
0: แพ้แปรเพราะว่ามังตราคุมไปมังตราลบไม่ค่อยเก่งไง
1: อ๋อไอ้นี่ไอ้นี
0: ่เขาสยับเลย
1: ไอ้นี่ใช่ตอนที่ตาละแม่กุสุมาโดนสอพิญญาข่มขืนหรือเปล่าใช่ตอนเดียวกันไหม
0: เดี๋ยวจะเด็ดกลับไปแล้วกุสุมาหนีไปแล้วค่ะหมายความว่าสอพิญญาขโมยไปแล้วค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อยู่ใน
0: ข่มขืนตอนนั้นแหละ
1: อยู่ในตอนที่กำลังที่จะเล่นด้วยไหมหรือว่าคนละตอนกัน
0: ไม่อยู่ค่ะแต่กลับไปเนี่ยไปเจอกุสุมาเพราะว่าสอพิญญาพาหนีไปแล้วแล้วก็เจ็บใจคนรักโดนรังแกไงอาจารย์นั่นแหละ
1: สอพิญญาพาหนีไปเมืองพัสสิม
0: ไม่ทราบเหมือนกันจริงเหรอ
1: จริงเหรอน่าจะใช่นะ
0: สอพิญญาชาวหงสานี
1: ่ไม่สอพิญญาเขาอยู่นี่เขาอยู่อะไรล่ะเขาอยู่พระสิม
0: เหรออาจารย์ต้องเล่าแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ละสนุกมาก
1: มันลืมไปหมดแล้วคุณหมอมันลืม
0: อันใหม่เล่าใหม่อ่านใหม่เล่าใหม่สนุกมากมาก
1: คือตอน
0: นักข่าวอย่าลืมไปดู
1: เออได้
0: เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าท่านอธิบดีอ่ะท่านพนมบุตรอธิบดีกรมศิลป์ถูกลุมเพราะว่าไปประกาศให้จองตั๋วทางออนไลน์แฟนจะเด็ดเนี่ยมันไม่ใช่ออนไลน์บอกฉันทำไม่เป็นเนี่ยฉันจะเอาบัตรชัว
1: ร์ๆแล้วทำไงก็เลย
0: มาซื้อ
1: ทัวร์ลงอธิบดีสิอย่างงี
0: ้ทัวร์ลงเลยมารถบัสเลย
1: รถบัสคันใหญ่เลยนะโอเค
0: ท่านเลยเด๋อแล้วท่านบอกงั้นจะเพิ่มรอบให
1: ้
0: โดยที่ท่านยังไม่ได้บอกตัวแสดงนะตัวแสดงก็เลยแดวเลยท่านบอกจะเพิ่มให้อีก3รอบตอนแรกจะแสดงรอบเดียวฟรีด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ฟรีด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: มาลงละครเปิดสวัสดีค
1: ่ะได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คือคุณหมอเนี่ยเขาเป็นแฟนของทางกรมศิลป
2: ์
1: นะไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นละครพันทางนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกละครพันทางหรอคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: โขนก็พอเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นแต่งจากนิยายนี่เขาเรียกละครพันทาง
2: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีนะเคยได้ยินอย่างนั้นแต่ผู้ชนะ10ทิศเนี่ยสนุกคุณณัฐพงศ
2: ์มี4เล่มนะ
1: อะไรนะ
2: กำลังดูว่ามีกี่เล่ม
1: เฮ้ยเยอะ
2: หรออ
1: ันอาจจะเป็นฉบับรวมมั้งแต่ว่าแต่งไม่จบนะมาแต่งจบเอ๊ะไม่แน่ใจเว้ยผู้ชนะ10ทิศนี่มันจบเปล่าวะไม่จบนะไอ้นี่ก็ไม่จบนะขุนศึกนี่ก็ไม่จบนะมันต้องมาแต่งตอนหลังมีคนมาแต่งต่ออ
2: ือ
1: คือนิยายมันก็ไปได้เรื่อยๆคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ไม่แน่ใจน่าจะจบนะเพราะผมเคยดูเนี่ยมันจบตอนที่บุเรงนองอ่ะขึ้นมาเป็นกษัตริย
2: ์อือ
1: แล้วก็มีเมียหลักเนี่ยหรือพระมเหสีหลักเนี่ยก็คือตาละแม่จันทราแล้วก็กุสุมาเนี่ยเป็นเบอร์สองตอนจบนะตอนจบมีสองคนมีสองคนนะมีสองคนมีสองคนนะสมัยก่อนนี่ก็คนก็ติดเยอะคือเรื่องคือเพลงประกอบเพลงในการร้องอ่ะมันเพราะด้วยไม่ใช่เฉพาะการแสดงอย่างเดียวนะบทเจรจาก็ดีแล้วมีเพลงไงมันเป็นกึ่งละครเพลงอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: แต่ว่าเรื่องสตอรี่มันเข้มข้นไงก็สนุกนะสมัยก่อนอ่านพวกเนี้ยผู้ชนะ10ทิศขุนศึกไม้เมืองเดิมเลยพวกเนี้ยผมอ่านเมื่อก่อนนะติดอยู่พักนึง
2: อ
1: ันนี้อ่านคู่กับสมัยเรียนม.ศ.ต้นน่ะอ่านไอ้เนี่ยไอ้หนังสือกำลังภายในอ่ะ
2: พวกมังกองหยกอะไรเงี้ย
1: มังกองหยกนี่แหละจำลองพิศนาคะนี่แหละมังกองหยกนี่แหละ
2: ครับ
1: 40กว่าเล่มอ่ะคุณรัฐพงศ
2: ์เออ
1: มังกรหยกภาคแรกนะ
2: ครับ
1: 40กว่าเล่มมันเป็นเล่มขนาดนี้คุณรัฐพงศ
2: ์
1: อันนี้ยังไม่มีนี่นะยังไม่มีอันนี้เฉพาะก๋วยเจ๋งก็อึ้งยงนะยังไม่ได้พูดถึงดาบมังกรหยกยังไม่ได้พูดถึงที่ต่อกันนะสมัยก่อนวิธีการเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงศ
2: ์ยังไงฮะ
1: ไหนๆเล่าให้ฟังก็สนุกพวกคุณไม่มีประสบการณ์ละ
2: ไม่มี
1: ร้านหนังสือที่ขายหนังสือกลางภายในเนี่ยคือคนจะอ่านเนี่ยมันมี2วิธี
2: ครับ
1: วิธีที่1เนี่ยไปอ่านที่ห้องสมุดห้องสมุดหนังสือกลางภายใน ที่ฮิตมากสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบที่อยู่ฝั่งสะพานพุทธปากคลองตลาดเนี่ย
2: ห้องสมุดที่ไหนครับ
1: วัดอนงค์ครับ
2: วัดอนงคารามเหรอ
1: เจ็ด
2: โรงเรียนเล็กนะ
1: โรงเรียนเล็กครับสมัยก่อนยังมีโรงเรียนเล็กนะครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ทางไปคลองสารนะครับวัดอนงค์ที่ตรงข้ามกับวัดพิชัยญาตินะครับถ้าคุณไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทุกคนก็หาเสาเสาหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
1: พิงนั่งอ่านกัน
2: ห้องสมุดประชาชนนะวัดอนงค์นะอย่างนั้นเลยนะ
1: นี่แหละอันนี้คือแบบว่าแต่ครั้งนี้มันก็จะมีปัญห
2: าม
1: ันไม่ได้มีหลายก๊อปปี
2: ้ครับ
1: บางทีมันต้องรออีกคนอื่นอ่านจบก่อนมันถึงจะไปอ่านได
2: ้เออใช
1: ่โอเคโอเคนะ
2: ครับ
1: มันก็มีวิธีหนึ่งไปสนามหลวง
2: ไปสนามหลวง
1: ที่สนามหลวงอะตรงที่เป็นตรงไอ้ตรงศาลฎีกาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีร้านเป็นแผงเป็นป้อม
2: อ
1: ะเหมือนกับป้อมตำรวจอะ
2: ครับ
1: เป็นบล็อกมีหนังสือ ให้เช่าแต่การเช่าเขาไม่ได้เช่าแบบนั้นนะเขาใช้วิธีให้คุณเนี่ยซื้อไปทั้งหมด
2: ทั้งชุด
1: อ่านจบรอบเมื่อคืน
2: อ๋อก็คือยืมไปเช่าทีต้องเช่าทั้งชุดนะ
1: เ
2: ออ30เล่มกับ30เล่ม15เล่ม15
1: คุณจะเช่าทั้งชุดก็ได้ไม่ทั้งชุดแต่เราต้องเช่าทั้งชุดเดี๋ยว
2: คนอื่นมาแย่งไปเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็เช่าจะได้อ่านจบทีเดียวไง
2: อ๋อ
1: เราก็เช่าไปทั้งชุดราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไป
2: เออ
1: แล้วตอนเอามาคืนเนี่ยเขาก็จะทอนเงินมาให้
2: ครับ
1: เออถ้าเกิดเหมือนก็เขาเรียกว่าอะไร repurchase มีขายแล้ว
2: ซื้อคืน
1: เนี่ยอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งไอ้ผมเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สนามหลวงเนี่ยยังเป็นที่ขี่จักรยานนะที่ฝึกขี่จักรยานนะ
2: เพราะเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นแล้วไม่เจอแล้วที่คุณวีระบอกว่าอยู่ตรงศาลฎีกาแล้วก็มีเป็นปอไม่เจอแล้ว2538 40
1: ไม่เห็นแล้วก่อน
2: 32 33นี่ก็ไม่เ
1: ห็นแล้วก่อน14ตุลา
2: เออไม่เห็น
1: แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอยู่แล้วหลังจากเขาย้ายไง
2: ครับ
1: เขาย้ายผมจำไม่ได้ว่าเขาย้ายสนามหลวงมาจตุจักรปีไหนไอ้ตรงนั้นแหละร้านหนังสือก็จะหายไปด้วย
2: โอเคนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้น
1: แล้วร้านหนังสือเนี่ยก็มาอยู่ที่จตุจักรคือเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปเดินแล้วนะจตุจักรนี่ผมไม่ได้ไป20ปีแล้วผมไม่รู้เรื่องอะว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยอย่างนั้นนะก็แล้วแต่คนชอบไอ้การอ่านหนังสือพวกเนี้ย1มันเยอะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องอ่านเร็วมันก็ฝึกอ่านเร็วไปในตัวนะ
2: อ
1: ีกอันนึงมันฝึกสะกดคำเพราะถ้าคุณอ่านวันผันวรรณยุกต์ไม่เป็นคุณอ่านกำลังภายในไม่รู้เรื่องนะผมจะบอกให
2: ้เออดึกออก
1: ถูกไหม
2: ชื่อเชิญอะไร
1: เงี้ยชื่อมันเป็นชื่อเจ๊กอ่ะ
2: เ
1: ป็นชื่อภาษาจีนถอดออกมาเนี่ยอึ้งเอี้ยซือเงี้ย
2: อ
1: ้างชิกกงเงี้ยเนี่ยพูดถึงมังกรหยกนะ
2: เ
1: ออต้องสะกดด้วยเออนะก็อ่านแบบว่าผมจำได้ว่าปิดเทอมครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเช่ามังกรหยกมาอ่านเนี่ยน่าจะสมัยมศ2นะมศ2ก็ประมาณปี2514
2: ครับ
1: อ่านจบภายในไม่ถึงอาทิตย
2: ์โอ้โห
1: 40กว่าเล่มอ่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนยิ่งกับติดหนังซีรีส์อีกคุณ ซีรีส์ว่ามันยังนั่นนะมันยังพักตาทำพอสเพิร์สได้นะแต่ถ้าอ่านนี่โอ้โหคุณจมลงไปในหนังในนิยายกำลังภายในนี่คุณไปยาวเลย
2: ถ้าเล่มไหนสนุกสนุกเน
1: า
2: ะ
1: โอ้โหคุณวางไม่ได้เลยอ
2: ่
1: ะต้องอ่านอยากจะรู้มันจะไปไงพระเอกมันจะได้วิชาอะไรมาอะไรเงี้ยก็กำลังภายในกันในมันบางทีเขาก็ทำอันนี้ยุคนึงอีกยุคนึงเนี่ยมันเป็นยุคที่ไม่หนามาก
2: ครับ
1: อันเนี้ยสมัยไอ้นั่นไอ้มังกรหยกเนี่ยมันก็จะเป็นคนแต่งหนึ่งชื่อกิมยง
2: ครับ
1: อันนี้ก็แบบหนึ่งละยาวแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มสั้นๆจบในตัวหรือไม่ยาวมากนี่นะก็จะเป็นอีกคนที่ดังๆก็โกเล้ง
2: อ๋อโกเล้ง
1: โกเล้งมังกรโบราณเนี่ยโกเล้งเนี่ยโกเล้งนี่ก็จะมีหนังสือเยอะแยะ
2: ครับ
1: แล้วหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ตามแล้วนิยายกำลังภายในยุคใหม่มันเราไม่คุ้นไม่ได้อ่านก็ไม่ติดแต่เขาก็บอกว่าแต่งดีเหมือนกัน
2: แต่งดี
1: แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องต่อสู้ในราชวงศ์อะไรพวกนั้นนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็เลยมาดูหนังซีรีส์ก็เนี่ยคล้ายๆกันซีรีส์หนังจีนกับ หนังสือกำลังภายในแบบที่ไม่ใช่แบบ

0: เรื่องไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นเหาะเหินเดินอากาศได้นะวิชาตัวบงตัวเบาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มียุคนึงอ่ะที่มันมาฮิตซีรีส์จากฮ่องกงไงซีรีส์จากฮ่องกงเนี่ยก็จะมีมังกรหยก
1: ครับ
0: แล้วก็มีอะไรล่ะไอเนี่ยอะไรล่ะไออะไรล่ะมังกรหยกแล้วมีอะไรวะของโกเล้งก็มีนะหลายๆอันนะไอชอลิ้วเฮียงใช่ไหม
1: ใช่
0: ชอลิ้วเฮียง
1: ชอลิ้วเฮียง
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเอามาฉายนะ
1: ครับ
0: แล้วตีคู่มาเนี่ยแล้วทำให้เกิดผงซักฟอกยี่ห้อนึงเนี่ย
1: คือ
0: ปาบุญจ
1: ิน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอปาบุญจินเนี่ยกลายเป็นไอผงซักฟอกกล่องแดงๆอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่นะโอ้ยอันนี้คนรุ่นนี้ไม่รู้จักละแบบนี
1: ้ครับ
0: นะอย่างเนี้ยยังบอกคุณณัฐพงษ์เรื่องแผงหนังสือตรงสนามหลวงคุณณัฐพงษ์บอกไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่เคยเห็นไม่ทัน
0: ไม่ทันอ่ะโอเค
1: งั้นเดี๋ยวพักก่อนนะฮะ15:40 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: มามาช่วงสุดท้ายนะครับ15นาทีนะยังมีเวลานะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะก็ยังมีเวลานะอย่างผมนี่คือส่วนใหญ่จะมาอ่านนิยายจีนก็ล่าแล้วนะนี่มาอ่านพวกอะไรหานท้าชะตาฟ้ามาอ่านอะไรล่ะไอ้มหัศจรรย์เนตรทองคำอันนี้เป็นยุคใหม่ทั้งนั้นที่เขาลงไอ้เว็บไซต์ของจีนอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มารวบรวมนะแต่เล่มนึงเลยเนี่ยผมหลายคนนะผมก็แนะนำนะว่าถ้าผมเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยผมอ่านจากเรื่องเดียวเลยฮะตามหาหมาทิเบตันโค้ดรหัสลับหลังคาโลกนะโอ้สนุกนะแล้วมันก็พาไปที่ตรงนู้นพาไปที่ตรงนี้นะบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยคุณณัฐพงศ์ลองไปอ่านดูเพราะมันเทียบคล้ายๆกับเพชรพระอุมาเออมันจะมีแบบอะไรล่ะไอต่อสู้ด้วยแล้วก็พาไปที่นู่นที่นี่ด้วยนะผมก็บอกเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปนั่งอ่านนะไอเพชรพระอุมาเนี่ยนะครับคุณน้อยครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: พอคุยเรื่องสนามหลวงเลยอยากแจมด้วย เพราะว่าหัดขี่จักรยานเป็นที่นี่อะค่ะ
0: อ๋อเหรอๆๆๆตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: ตั้งแต่โอ้โหมันหลาย10ปีแต่ว่าจำได้ว่าวันนั้นจบป.7แล้วก็ชวนเพื่อนมัธยมด้วยกันเนี่ยมาหัดขี่เสียเงินนะคะเขาคิดเป็นชั่วโมง
0: อ๋อก็คือเช่า
1: ใช่แล้วก็เป็นวันนั้นเลย
0: เริ่มวันแรกก็เป็นเลยเหร
1: อก่อนหน้านี้ก็คือขี่จักรยานของญาติบ้างของใครบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ยังไม่เป็นมันก็ถ่ายไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่มาเป็นที่นี่เพราะคงเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยเนาะแต่ว่าแล้วก็เพื่อนมาด้วยก็สนุกอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีประวัติกับสนามหลวงเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณเอกชัยครับสายสาม
2: ครับครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณนะครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: ครับอาจารย์พูดถึงสนามหลวงแล้วโอ้โหนึกภาพออกเลย
0: นึกภาพออกเลย
2: ร้านหนังสือตรงนั้นหนังสือยังไม่รู้อาจารย์ท่านได้ทานเปล่าพวกข้าวหมูแดงสตูลิ้นหมูจานละ2บาทอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่สมัยไหนเนี่ยฮะฮะจานละ2บาทที่สมัยไหนเนี่ยฮะข้าวหมูแดงเนี่ยฮะ
3: โอ
0: ้ฮะสมัยไหน
2: จริงผมทาน2บาทจริง
0: ๆเออเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยคุณวีระถามเน
4: ี่
0: ยอ
4: ายุเท่าไหร่นะ
2: ผม58
4: เฮ้ยไม่มี
0: 58
4: ไม่มีข้าวหมูแดง
2: จานก็ผมแบบยังเด็กนะไปกินกับลุงอ่ะ
4: ที่ไหน
2: ผมจำผิดหรือเปล่า
4: ที่ไหน
2: ผมกิน
4: เฮ้ยข้าวหมูแดงจานละ2บาทไม่มี
2: ใช่มีสตูลิ้นวัวด้วย
4: ไปกินที่ไหน
2: ก็ตรงแผงหนังสือนั่นแหละครับอาจารย์ตอนนั้นผมก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แต่
4: ไม่น่าเป็นไปไม่น่าเป็นไปได้
2: ใช่ต้องใช่สิเพราะว่า
4: ถ้าพี่จำได้ว่าพี่เคยจ่าย2บาทก็2บาทผมไม่เถียงด้วยแล้วโอเคโอเค
2: แหมนึกภาพออกเลยก็เลยโทรมาผมไม่เคยโทรเลยเนี่ยนั่งฟังมันเนี่ยโทร
4: เนี่ยเออได้ๆโอเค
0: ครับสวัสดีครับเขาบอกย้ายปีไหนปี2525
4: เออ
0: ไปตลาดนัดตะจุจัก
4: แล้วคนที่สร้างคนที่เริ่มทำสวนจตุจักรเนี่ยสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ
0: ์เกรียงศักดิ์ชมานันเนี่ยนะ
4: เกรียงศักดิ์ชมานันใช
0: ่
4: ตอนแรกก็กองแกงตอนที่จะย้ายจากสนามหลวงไปจตุจักรเนี่ยไม่ยอมกันแผงหนังสือเนี่ยไปช้าสุดนะผมบอกก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าไม่อยากไปกลัวไม่มีคนไปไงกลัวไม่มีคนไปช้อปปิ้งอ่ะไปซื้อของอ่ะ
0: โอ้มันไกลนะ
4: ไกลสมัยนั้น
0: ถ้าสมัยนั้น
4: ใช่คุณคิดดูก็แล้วกันกว่าจะทำตลาดติดอ่ะ
0: ครับ
4: แล้วตอนหลังเนี่ยมันก็เซ้งแผงอะไรต่ออะไรด้วยคุณรัฐพงศ์จนตอนนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงตกต่ำที่สุดของตลาดจตุจักรละ
0: ใช
4: ่คนน้อยไม่เดินละนะไม่สะดวกละถึงพยายามทำอะไรมีก็ไม่เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนละคนก็ไม่ไปละเดี๋ยวนี
0: ้จริงๆคุณวิรัตครับสาย3
4: วิรัตครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วิรัตคุณณัฐพงศ์ครับ
4: เชิญเชิญเชิญ
3: พอดีผมจะเสนอเรื่องเส้นพระราม9ฮะที่มาจากสุวรรณภูมิมันจะมีเลนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ
4: เส้นพระราม9มาจากสุวรรณภูมิถนนอะไรครับโทษ
3: ถนนพระราม9ครับที่ตรงข้ามเดือนนายตรงแถวนั้นนะครับมีช่องมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่า
4: ไม่เคยขับรถไปแถวนั้น
3: อ๋อครับผมเพราะมันอันตรายเพราะว่าน่าจะยกเลิกตรงนั้นเพราะว่าเวลาผมขับรถแท็กซี่ครับเวลาเข้าซ้าย
4: ไลน์คุยกันไอ้นี่มันเลยรามคำแหงไปใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เลยรามคำแหงไปเนาะถ้าเป็นเส้นที่มันมีเดินนงเดินนายเออ
0: ต้องเลยแยก
4: แล้วมันไปชนกับถนนอะไรถนนศรีนครินทร
3: ์ถนนที่มันจะชนกับสะพานข้ามแยกที่เป็นสะพานบนใช่ครับที่ศรีนครินทร์แล้วก็ตรงไปมอเตอร์เวย
4: ์ปลายทางมันคือถนนศรีนครินทร์แล้วก็มอเตอร์เวย์เนาะ
3: คร
4: ับพันธุ์ประเด็นของคุณคือ
3: ประเด็นมันเป็นแบบว่าคือเส้นนั้นรถมันจะเร็วอะครับแล้วก็เขาทำช่องมอเตอร์ไซค์ไว้เวลารถจะเข้าซ้ายอย่างเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยฮะเส้นนั้นนะครับ
4: อ๋อเออันนี้ผมไม่ได้ขับรถแถวนั้นมันเลยไม่ทราบจริงๆไอ้แจ้งเขาทำไงล่ะ
3: ก็แจ้งไว้
4: แจ้งให้ทราบโอเคโอเคได้
3: ครับน่าจะยกได้เพราะว่ามันไอ้นี่ครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่เรื่องปัสสาวะริมทางครับผมก็มันก็ไม่คดีแต่ว่าผมเคยลองปัสสาวะในรถแล้วมันล้างออกยากครับก็ต้องแต่ว่าผมไม่เคยปัสสาวะริมทางนะก็เลยเข้าปั๊มอะไรเงี้ย
4: น่าจะซื้อถุงนะ
0: โอ
3: ้โหน่าจะไม่พอ
4: แล้วครับ
3: ทุกคนนั้นน่าจะสะสมกันไว้เยอะ
4: ไม่น่าจะซื้อถุงอ่ะถุงที่มันเป็น
3: ที่มันจอดปั๊มได้ครับผม
4: ไม่ที่มันเป็นเจลอ่ะ
3: อ๋อครับเพราะก็ได้คอมฟอร์ตร้อยน่าจะไม่อยู่แล้วตรงนี้
4: ไม่ไม่ใช่คอมฟอร์ตร้อยเอาแบบเป็นถุงอ่ะมันเป็นเจล
3: อ๋อ
4: พอเยี่ยวลงไป
0: มันแข็ง
4: พอเยี่ยวลงไปปั๊บมันก็เหมือนไปทำปฏิกิริยาแล้วมันเป็นก้อน
0: อ
4: ่ะ
3: อ๋อครับครับ
4: ไปซื้อเข้าไปตามร้านขายของพวกนี้มันมีขาย
3: อ๋อครับครับครับแต่ผมก็ยังไม่เคยปัสสาวะริมทางอ่ะดี
4: เออก็อย่าไปทำกันแล้วกันโอเคครับขอบพระคุณ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดี
4: คุณป้อม
0: สาย3ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: เชิญครับ
5: อาจารย์พูดถึงตรงแผงหนังสือตรงสนามหลวงอ่ะ
4: เออ
5: ผมขายข้าวแกงกับแม่อยู่ไอ้ตรงที่มันเป็นที่ส้วมอ่ะครับผมอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยแล้วตำรวจไล่จับทุกวัน
4: เออแล้วไง
5: คะข้าวแกงผมขายจานละบาทแล้วก็หมูแดงที่เป็นรถเข็นตรงนั้นน่ะจานละ6สลึง
4: โอ้โหพอสอไหนเนี่ย
5: ผมอายุ67นะฮะอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆตอนนั้น
4: เออ
5: ผมอยู่ตรงกลางตรงแผงเลยแม่ขายข้าวแกงเป็นแบบหาบอ่ะครับ
4: เออ
5: ค่ะโอเคตรงนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะอาจารย์ไอ
4: ้สมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ตรงคลองหลอดอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหลังกระทรวง
0: อ่าใช่
4: ไอ้ตรงนั้นเนี่ย
0: ของเสื้อผ้า
4: ไม่เสื้อผ้าพวกชุดพรา
0: ชุดรอด
4: อเออชุดรอดอชุดพราแถวนั้นเมื่อก่อนที่ผมต้องไปเพราะว่าเขาขายพิมพ์ดีด
0: อ๋อเหรอ
4: เออขายพิมพ์ดีดไปซื้อพิมพ์ดีดที่นั่น
0: เอ
4: าพิมพ์ดีดไปซ่อมกันที่นั่น
0: โอลิมเปียอะไรนั่นแหละ
4: นั่นแหละที่ชาเวลเลอร
0: ์
4: นั่นแหละต้องไปที่นั่น
0: ต้องไปแถวนั้น
4: ต้องไปแถวนั้นใช่แล้วก็อีกอัน
5: ใช่ครับอาจารย์ตรงนั้นจะเป็นแหล่งขายเลยตรงคลองหลอด
4: ผมไม่แน่ใจว่ากีตาร์ด้วยหรือเปล่านะ
5: มันจะมีเครื่องเสียงด้วยอาจารย์
4: แต่ว่าที่จริงเครื่องเสียงถ้าฮิตจริงๆเนี่ยมันต้องไปตรงไอ
5: ้ตรง
4: เวิร์งนครเกษมเวิร์งนครเกษมใช่ใช่ใช่
5: แล้วก็อย่างนึงอาจารย์ที่ติดใจที่สุดคือรถไต่ถังแค่นั้นแหละครับ
4: ใช่รถไต่ถังใช่
5: ที่สนามหลวงก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ใช่รถไต่ถังใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูแล้วน้อยมากแล้ว
5: ครับโอเคครับอาจารย์
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ขอคอนเฟิร์ม
0: ขอคอนเฟิร์ม
4: 6 สลึง 6 สลึง
0: มี2บาทกัน
4: น่าต่อ
0: แต่ต้องแบบโอ้เด็กมากนะ
4: มันต้อง 5-60 ปีที่แล้ว
0: 5-60 ปี
4: คุณ
0: อ้อมฮะใส่1
4: คุณอ้อมครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: เชิญค่ะเชิญ
6: วันนี้สงสัยเป็นวันรำลึกความหลังค่ะจะโทรมาคือเมื่อกี้ที่คุณผู้ชายคนนึงโทรหาคุณณัฐพงศ์บอกว่าข้าวหมูแดง2บาทนะคะคือฟังดูแล้วเนี่ยเดาเลยว่าต้องอายุน้อยกว่าเรานิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆสมัยอยู่โรงเรียนค่ะข้าวมันไก่50ตังค์ค่ะ
4: โ
6: อ้ตอนอยู่ประถมต้นเนี่ยซื้อข้าวมันไก่50ตังค์ข้าวมันไก่50ตังค์พอโตขึ้นมาหน่อยหรูหน่อยหรือว่าวันไหนหิวมากก็ข้าวมันไก่บาทนึงค่ะจนจบโรงเรียนน่ะ
4: เรียนที่โรงเรียนอะไรโทษ
6: โรงเรียนพดุงดารุณีค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อพดุงดารุณีโอเคโอเคโอเคโอเค
6: ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้ว
4: พอดอพอดอ
6: ก็เลยโทรมายืนยันว่าข้าวมันไก่บาทนึงมีค่ะแล้วก็เมื่อกี้แกข้าวผู้แดง2บาท
4: เออ
7: ครับผม
4: โอเคครับ
6: ก็อ่อนกว่าเรานิดนึงแล้วก็โอเคประมาณนั้นเลยค่ะ
4: โอเคครับขอบพระคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
4: คุณ
7: ยันยงฮะสาย2
4: ยันยงครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์สว
4: ั
8: สด
4: ี
8: คร
4: ับ
8: คุณณัฐพงศ
4: ์
8: โอ้วันนี้วันคนแก่จริงๆครับ ผมทาน6สลึงครับข้าวหมูแดงครับของสนามหลวง
4: โอ้โหเรื่องจริง
8: 6สลึงแล้วตอนนั้นจำได้ว่าไปทุกเสาร์อาทิตย
4: ์
8: ยายผมก็พาไปแล้วก็ไปดูไอ้พวกอับดุลนะอาจารย
4: ์อับดุลเป็นอับดุลกว่าจะมันขายยา
8: ไอ้ที่มันเป็นนอนๆแล้วตัวลอยขึ้นมา
4: ใช่ๆๆอับดุล
8: จนกระทั่งเราก็ดูอ๋อมันสุดแล้วมันถือขาไว้มันถือขาไปไหมแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ขายมันเป็นอะไรลักยมเหมือนกันไอ้ที่มันหยุดใส่ในน้ำมันจันทร์หอม
4: ๆไม่ยาปลูกผม
7: พวกยาสมุนไพรอะไรพวกอย่างเง
8: ี้ยใช่ครับขายทุกอย่าง
4: แล้วก็จะมีไอ้ที่เป็นซักผ้าแบบว่าใส่ลงไป
8: ใช่ใช่ใช
4: ่ซอกขาวเลย
8: ใส่แล้วขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนั้นโอ้แบบเห็นเลยว่ามาโตขึ้นแล้วก็รู้เขาก็มีทริคในการขายของจะบอกว่าหลอกเลยครับมันก็การทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็จำได้เลยหมูสเต๊ะสนามหลวงอาจารย์เคยทานไหมครับ
4: ไม่แน่ใจ
8: มารู้ภายหลังว่ามันเป็นหมูสเต๊ะอพอลโลมาจากเมืองชน
4: อ๋อเหรอ
8: ครับใช่ครับ
4: ยังอยู่ที่เมืองชนยังอยู่ก็มีสองสาขาพวกแสดงอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
7: ์ครับ
4: ที่เล่นแบบว่าขายของเนี่ยคณะที่ดังเน
7: ี่
4: ย
7: คณะ
4: ชื่อเลาะลาซิน
7: อับดุลเอ้ยเนี่ยนะ
4: อับดุลเอ้ยเนี่ยแหละเลาะลาซิน
7: เลาะ
4: ลา
7: ซินได้นะ
4: เลาะลาซินเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยคุณณัฐพงศ
7: ์
4: ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เน
8: ี่ยแล้วก็มาเปิดพุงบอกว่านี้มีไฟขี้แมงวันนะก็เปิดแล้วก็เตรียมกันรอบวงแล้วก็นั้นเราสมัยเด็กๆเราก็ดูแล้วก็ก็สนุกดีแล้วก็เราก็ทันไปกินนะทันไปเดินซื้อหนังสือตอนนั้นจะเตรียมเข้าเอ็นทานก็ไปซื้อนั่นอยู่ตรงคลองหลอดแล้วสมัยเด็กๆพ่อก็จะพาไปกินไอ้สมองหมูครับอาจารย์แท่งภูธรแต่แล้วก็พอโตขึ้นมามหาวิทยาลัยก็ต้องแถวของหลอดนั่นน่ะไปซื้อกีตาร์ดันมาใช้ในพวกนิสิตนักศึกษาเพราะมันถูก
4: ใช่ใช่ใช่ใช
8: ่ก็ไปซื้อแถวนั้นแหละก็ดูแล้วก็ไอ้พวกชุดรอดอก็ไปซื้อกันตรงนั้นนะครับอาจารย
4: ์ใช่ใช่ใช่
8: โอ้แล้วไอ้ผีขนุนดัน
4: ผีขนุนผีขนุนผีขนุน
8: ผีขนุนผีมะขาม
4: ผีมะขามโอเค
8: ครับอาจารย์เท่านี้
4: ครับขอบคุณครับ
7: คร
4: ับ
7: ครับครับ
4: มันเป็นต้นขนุนริมคลองหลอด
7: ครับ
4: แล้วคนที่เขาจะมาขายบริการทางเพศ
7: เขาจะยืน
4: เขาจะยืนบางๆตรงต้นขนุนแบบอยู่ในเงาอ่ะอยู่ในเงา
7: อยู่ในเงาก็เลยเรียกว่าผีขนุน
4: ก็เลยเรียกผีขนุนจะเป็นพวก LGBT อะไรพวกนั้นคุณณัฐพงศ์ก็มีหลายอย่างอ่ะ
7: ครับ
4: กรุงเทพมันมีอะไรที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี
7: ้แบบมันมีอีกอันนึงที่ผมอยากรู้เขาถ่ายกันที่ไหนสมองลิงแถวแพ่งภูธรอะไร
4: ไม่แน่ใจมีเคยมีคนคือเปิดกระโหลกแล้วก็
7: ใช่
4: เหมือน
7: มัน
4: เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยถามเลย
7: งั้นเจอกันวันจันทร์
4: เจอกันวันจันทร์ค่อยถามแล้วกันว่าไอ้ที่เขาเปิดกระโหลกลิงอ่ะแล้วสดสดนะ
7: สดสดผมได้ข่าวสดสด
4: สดสดนะสดสดนะไม่กล้ากินนะคุณรัตน์
7: ไม่กล้า
4: น่ากลัวว่ะเปิดสมองแล้วจ้วงเขาไปกินอย่างนี้ไม่ไหวนะ
7: เอ้าวันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นสารรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking RadioMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัตเตอร์ข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะครับการจราจรหลายคนก็ภาวนาบอกว่าฝนจะตกนะเพราะว่าตกค่ำๆตกเย็นๆตกบ่ายๆเป็นหนึ่งรอบเนี่ยแล้วก็มาประกอบกับตอนค่ำๆกันอีกหนึ่งรอบเนี่ยเดินทางกันลำบากแต่เอาเป็นว่าวันนี้ครับหลายคนก็ถ้าดูเรื่องการเมืองครับเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็อาจจะเพลาๆซาๆกันไปแต่ว่านักวิชาการเอ่ยหรือว่าผู้รู้เอ่ยหลายๆคนครับยังคงคอมเมนต์ค้างคากันไว้ทั้งในแง่ของความคุ้มทุนทั้งในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องนี้ครับ90วันท่านรองเอกนิติก็จะเป็นคนที่นำไปศึกษาขณะเดียวกันครับเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะร้อนคุณมนตรีน่าจะอธิบายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพรก.กู้เงินครับ 400,000 กว่าล้านแน่นอนเมื่อวานก็มีการเบิ้ลกันมาอ้าวเขาก็เคยกู้ไม่ใช่เหรอตัวเลขเดียวกันด้วยใช้ชื่อก็คล้ายๆกันนะไทยช่วยเงินคนละแบบเนี่ยท่านนายกเองก็พูดแบบนี้ถ้าเอาภาษากันแบบง่ายๆก็อาจจะเป็นความจริงครึ่งเดียวเขาเคยกู้ใช่ครับจำเป็นไหมอันนี้จำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจจะต้องตอบตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเมื่อมีคนร้องศาลท่านก็ต้องตอบแต่ว่าจะใช้เวลายังไงแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับศาลแต่ว่าถ้าหากมีคนส่งไปที่ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานโสพลนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับจะหาข้ออ้างอื่นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้นรับมาก็ต้องส่งภายใน3วันก็เห็นว่าติดเครื่องกันแล้วส่งวันจันทร์ก่อนวันศุกร์ก็น่าจะทันทีนี้ท่านนายกก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็มีคำอาจจะใช้คำว่าเป็นการอ้างก็แล้วกันบอกว่าทูลเกล้าแล้วนักข่าวก็ถามทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมพูดในทางเทคนิคเท่านั้นนะครับทูลเกล้าเนี่ยก็คือทูลเกล้าแต่โปรดเกล้าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ทูลเกล้าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการโปรดเกล้าลงมามันมีเงื่อนไขรายละเอียดเวลากฎหมายเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่ามันประกอบกันทั้งเรื่องของเงื่อนไขกติกาเวลาและพระราชอำนาจก็มีการต้องตรวจสอบกันส่วนนายกรัฐมนตรีไปที่เซบูที่ฟิลิปปินส์ครับก็แน่นอนครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหลายคนก็จับจ้องจับตามองนะครับก็มีการคุยถึงเรื่องความมั่นคงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นตามกรอบปกติที่มีการพูดถึงแต่ว่าย้อนไปครับได้เจอกับผู้นำกัมพูชาแรกข่าวก็ดูเหมือนกับว่าต่างประเทศจะคุยกันแต่ท่านนายกก็มีโอกาสได้จับไม้จับมือฟิลิปปินส์เขาก็โชว์หน่อยเป็นคนกลางประเด็นนี้เนี่ยผมคุยกับคนมนตรีข้างหน้าไม้นี่แหละเข้าใจกันไม่ผิดเพราะว่าพอเรายกเลิก MOU 44คุยกันหน้าไม้ละจำได้แล้วประเทศเรากับประเทศเขาถ้าคุยกัน2บ้านรังวัดกันลงตัวทุกอย่างก็คือจบทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ายกเลิกไม่ได้สมมุติอ่ะมันยกเลิกแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปใช้กติกา UN Close ก็เริ่มมีนักวิชาการออกมาเขียนในสิ่งที่เราตั้งข้อกังวลตั้งแต่แรกครับว่าเส้นของเราเนี่ยมันก็ไปทางเส้นของเขาก็ไปทางถ้าเส้นของเรากับเส้นของเขาพอมันทับกันแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นตรงกลางทีนี้ไอ้เส้นตรงกลางโดยจะมีคนกลางเข้ามาจะเรียกว่าบังคับไกล่เกลี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกกันยังไงแบบไหนอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้เรื่องของเงินกู้กระเถิบเข้ามานิดนึงเมื่อวานผมอ่านข่าวอยู่ที่หนึ่งผมก็ตกใจเพราะคุณกรจติกะวันนี้ก็เคยบอกจริงๆยังไม่จำเป็นจะต้องกู้เนี่ยใช้เงินปี69ไปหามาก่อนได้ไหมปี70มาก่อนได้ไหมเรื่องของพลังงานเนี่ยค่าสรรพสามิตค่ากองทุนอะไรทั้งหลายเนี่ยขยับลงไหนไหมมันก็ช่วยเหลือประชาชนได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ตรงนั้นคุณเอกนิติบอกครับตอนนั้นบอกว่ามีเงินอยู่กันประมาณสักแสนล้านเงินค้างอยู่วันก่อนที่วันสองวันก่อนเห็นบอกว่า50,000 ล้านเมื่อวานท่านภาราดรปริศนานันตกุลครับจากนายกมาที่รองนายกรัฐมนตรีคลังมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูเรื่องงบประมาณบอกมีอยู่2-30,000 ล้านผมนี่ตกใจเอ๊ะตกลงเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาโค้ดตัวเลขเดียวกันหรือเปล่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ต่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทางประชาชนเองเนี่ยเขายอมรับครับว่า200,000แรกเนี่ยเป็นเงินที่สำคัญเร่งด่วนต้องใส่กระเป๋าประชาชนแต่อีก200,000 อีก 200,000เนี่ยที่เราคุยกันอยู่ก็คือปรับโครงสร้างพลังงานมันจะใช่หรือแต่ทีนี้ทางคุณพลาดอนก็ออกมาเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ด่วน ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นใบเสร็จทางการเมืองที่จะลบจะถอยจะล้างได้หรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลนี้เป็นแนวนี้ครับถามไปที่นายกไปตอบที่รองครับรองไม่อยู่ไปออกที่รัฐมนตรีช่วยอย่างตอนนั้นถามถึงเรื่องพลังงานท่านนายกไม่อยู่ท่านนายกให้ท่านรองพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ไม่อยู่ไปที่คุณโต้งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอ่ะผมเรียบค่ายประมาณนี้แล้ววันนี้คือวันศุกร์ที่อาจจะเหนื่อยกันอีกวันหนึ่งผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
13: สวัสดีครับคุณนิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเป็นวันศุกร์ที่บางครั้งดูเหมือนจะศุกร์แต่เอาไปเอามาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันยังศุกร์ไม่ได้ที่นะครับก็ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าเราตื่นเช้ามานะใครไปเติมน้ำมันเนี่ยจะได้ราคาใหม่ลดลงมา85สตางค์ต่อลิตรแต่วันนี้ราคาน้ำมันถ้าอ้างอิงราคาดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันหลักเนี่ยก็จะต่ำกว่า40บาทไปเรียบร้อยแล้วนะแม้จะยังอยู่ที่39บาท95สตางค์นะแต่ก็ต่ำกว่า40บาทนั่นคือมติของกบน.ที่มีมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เป็นมติที่รับข่าวดีไงคุณอภิรักษ์รับข่าวดีที่สถานการณ์ต่างประเทศมันจะคลี่คลายหุ้นก็ขึ้นนะครับราคาน้ำมันลดลงแต่หลังจากที่กบฎ.มีมติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวร้ายตามมาซึ่งก็เป็นข่าวเช้าๆในบ้านเราคือเวลาจะมีปัญหาจะตูมตามมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกๆนะตรงกับเวลาบ้านเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตอนแรกนะครับก็ลดราคาด้วยสถานการณ์ที่มันคลี่คลายแต่พอกลางดึกนะฮะมันสถานการณ์มันเปลี่ยนราคาก็เลยจากลดนะฮะมันก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมาสินะตอนแรกลดลงไปอยู่ที่ประมาณ96เหรียญต่อบาร์เรลนะล่าสุดพอสถานการณ์มันพลิกกลับอย่างนั้นก็ทะลุขึ้นไป100กว่าเหรียญเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงที่ดูเหมือนสถานการณ์จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเมื่อเอาข้อมูลใหม่มาเป็นตัวตั้งนะราคาน้ำมันมันจะต้องขยับหรือไม่ขยับอย่างไรแต่หลายคนก็เชื่อว่าคงจะไม่ขยับนะเพราะว่าวันนี้น่าจะถึงวงรอบที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานนะนัดหมายประชุมอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3การที่จะให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของค่าการกลั่นนะที่วางตัวเลขเอาไว้แล้วจากเดิมลบที่5บาท3บาท2บาทแล้วก็จะใส่ไปอีก3บาทก็จะเป็นที่8บาทนะตรงนี้ก็น่าจะพอถูไถไปได้บ้างระยะหนึ่งนั่นคือสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของที่ยังสุกไม่ได้ที่นะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่เรื่องที่คุณอภิรักษ์พูดถึงประเด็นเรื่องเงินกู้เนี่ยก็กลายเป็นหนังคนละม้วนนะอันแรกก็คือเรื่องของพรก.ที่จะกู้เงิน 40,000 ล้านบาทนาทีนี้เอาเป็นว่าเมื่อฝ่ายค้านเขาได้รายชื่อครบหมดแล้วนะจากเดิมที่ประชาธิปัตย์นะขยับก่อนแล้วไม่มีรายชื่อนะที่จะมาร่วมเซ็นว่าจะได้ถึง1ใน5หรือเปล่าแต่พอพรรคประชาชนเขาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเขาเองก็ติดใจสงสัยว่ามันเป็นการออกพรก.นะที่ฉุกเฉินจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยน่าจะนะต้องพักเรื่องของพรก.เอาไว้ก่อนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา172บวกกับมาตรา173เมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธิ์ไปละเอียดยิบเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้จะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ก็ตามนั่นก็คือเนี่ยแม้แต่สื่ออย่างเราท่านบางท่านหรือแม้กระทั่งคนในรัฐบาลเองคือยังยืนยัน

0: ที่จะเดินหน้าโดยอ้างถึงมาตรา172ไงคุณวีระมาตรา172เป็นความจำเป็นฉุกเฉินเรื่องเร่งด่วนที่มิอาจรอได้แล้วในวรรคท้ายๆก็จะกำหนดเอาไว้เลยว่าให้มีผลทันทีและก็นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยไม่ช้าถ้าสภานะยืนยันก็เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าสภาไม่เห็นด้วยเอาเป็นว่าก็ตกไปพอตกไปก็ไม่กระทบกับสิ่งใดๆที่ร่างกำหนดได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้นอันนั้นก็คือในส่วนของมาตรา172ที่ให้อำนาจแล้วก็กำหนดรายละเอียดเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าดูแค่นั้นจบรัฐนูลเวลาอ่านเนี่ยต้องไปดูหลายๆมาตราประกอบกันมันก็จะอยู่ในมาตราถัดไปก็คือมาตรา172 73อ่านตั้งแต่บรรทัดแรกก็ถึงบางอ้อแล้วครับก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดนะเอาเป็นว่าถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับก็จะระบุไว้ว่านะฮะให้รอการพิจารณานะพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนแค่นี้ก็สภาที่กำหนดเอาไว้หลวมๆวันที่14ถ้าวันที่11 12เข้าไปยื่นทันและเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าคงจะไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นหลายท่านอาจจะมองว่าต้องดูว่าศาลท่านจะรับหรือไม่รับนะผมเนี่ยไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะคุณในเวลาครั้งในเมื่อ2มาตราเนี้ยมันประกอบกันอยู่การที่ศาลท่านจะรับหรือไม่รับนั้นมีเหตุ2ประการเท่านั้น1ผู้ร้องมีสิทธิ์ร้องหรือไม่2สิ่งที่ร้องไปนั้นเนี่ยเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลหรือไม่ก็สองอย่างเนี่ยตรงนี้เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าให้ส.ส.ส.ว.ให้สมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน5แล้วก็ให้ประธานแห่งสภานั้นเนี่ยส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันเนี่ยมันก็ระบุชัดไว้อยู่แล้วนะครับว่าคงไม่มีเหตุอื่นที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปอ่าน
1: ผมอ่ะขออนุญาตแทรกเป็นช่วงๆเลย
0: ครับ
1: เพราะว่า1เนี่ยก็คือว่าประชาธิปัตย์เขาตั้ง21เอาไว้ก่อน
0: ครับ
1: รอมารวมทีนี้เนี่ยสมมติว่าทางประชาชนเขาเดินไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรวมของประชาธิปัตย์เขาก็บอกไปประชาธิปัตย์ก็สุดแท้แต่สุดท้ายอ่ะถ้ามันจะมีอุบัติเหตุจำนวนตัวเลขไม่ถึงเกิดหายไปอันนี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดมีใครสักคนหนึ่งเป็นงูเห่างูอะไรขึ้นมาอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าผมเข้าใจว่าท่านประธานเนี่ยเป็นได้เพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้น
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ไอ้กฎหมายบ้านเราเนี่ยก่อนอันนี้ผมจำเคสไม่ได้ตอนที่อาจารย์วันนอที่รับมาแล้วต้องส่งต้องพิจารณาจดหมายเทคนิคลายทรงลายเซ็นครบไหมชื่ออะไรครบไหมอะไรต่อมีอะไรอีกเนี่ยอย่างนี้จะต้องถือว่ายังไงทีเนี้ยมันจะมีสองก๊อกเนี่ยที่มาขวางตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้ามองแบบไม่มีอะไรยื่นปุ๊บต้องส่งภายใน3 วัน 3 วันเสร็จปุ๊บศาลท่านถึงมือศาลท่านจะรับไม่รับเดี๋ยวคุณมนตรีมองในเชิงเทคนิควิชาการอ่ะผมก็สอดคล้องกันนะว่ายังไงก็น่าจะรับแต่ว่าไอ้ก๊อกแรกก่อนเนี่ยชื่อกับเรื่องของเทคนิคดึงเชงอ่ะมันจะทำตรงนี้ได้ไหมคุณมนตรีกับกฎหมายในแบบบ้านเราเนี่ย
0: เรื่องเทคนิคมันเกิดขึ้นได้หมดคุณอภิรักษ
1: ์
0: นะครับเทคนิคแรกก็คือแต่มันเป็นเทคนิคที่อยู่ในกรอบเวลา3วันนะท่านจะดึงเชงเอาไว้จนกระทั่งล่วงเลยเวลาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอยู่ในวิสัยเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าภายใน3วันนะฮะต้องภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะฮะนั่นก็คือประธานแห่งสภานั้นต้องส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะจะวันใดวันหนึ่งก็ตามนะฮะต้องไม่เกิน3วันภายใน3วันสดรับวันที่11นะตรวจเช้าอย่างรวดเร็วเพราะว่า1ใน5ก็คือ100รายชื่อเทียบเคียงกันจบนะเนื้อหาอ้างมาตราตรงนั้นตรงนี้คงไม่ถึงขั้นกับไปลงในรายละเอียดว่าข้อความภาษาจะเอ่ยอ้างเหมือนกับกรณียัตติพิปรายไม่ไว้วางใจที่มีชื่อคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในนั้นด้วยอันนี้กรณีอาจารย์วันนอที่ให้นำกลับไปแก้ไขนะและฝ่ายค้านนะเวลานั้นแก้จริงๆครับนะขีดค่าแล้วก็นะเพิ่มข้อความก็ส่งไปอย่างนั้นเพราะในคำสั่งบอกให้มาแก้ไขก็แก้ทั้งแล้วก็ส่ง

0: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนที่มีตั้ง119รายชื่อนะครับก็คงจะลงกันอย่างพร้อมเพรียงและคงไม่ถึงขั้นน่าจะมีใครต่อใครมารวบรวมเห็นต่างว่าอย่างนี้ไม่เห็นด้วยทำให้คน40กว่าล้านคนขาดโอกาสในการที่จะได้รับเงินคนละครึ่งเฟสใหม่นะฮะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เงินตามตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ใน1มิถุนายนซึ่งตอนนี้หลายคนก็มองว่ากำลังถูกจับเป็นตัวประกัน
1: ท่านนายกพูดแบบนี้คล้ายๆกับตอนที่เวลาเราพูดถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านนายกบอกว่าอุ้ยพูดอย่างเงี้ยคนกระทรวงสาธารณสุขเขาเสียกำลังใจบุคลากรเสียกำลังใจแย่แต่ตอนนั้นเขาตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเหมือนเอาคนในกระทรวงเป็นตัวประกันอันนี้เอาประชาชนเป็นตัวประกันเหมือนกันนะคุณมนตรี
0: ก็มีตัวเลข43ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถูกนำมาพูดถึงว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับ1ก็คือ13ล้านเศษๆจากกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ก็คืออีก30ล้านกลมๆและบวกเข้ากันไปก็10 43ล้านที่ว่าทีนี้เดี๋ยวจะไปต่อคุณวิรักษ์เรื่องของเทคนิคที่ว่านั้นอันแรกก็คือเรื่องของความไม่สมบูรณ์นะฮะของทั้ง
1: รายชื่อกับเอกสาร
0: แล้วก็รายชื่อแล้วก็อีกอันก็คือพร้อมใจกันนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดวงตาเห็นทำยังไงก็ตามเนี่ยชื่อไม่ครบอ่ะซึ่งโอกาสอย่างหลังเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะเชื่อว่าในพรรคประชาธิปัตย์นะก็คงจะมีความพร้อมเพรียงกันตรงนี้สองในพรรคประชาชนเนี่ยถ้าแม้นจะมีแต่มันก็คงจะไม่สามารถที่จะทำให้จำนวนรายชื่อไม่น้อยกว่า1ใน10นั้นไม่ครบเพราะนั้นตรงนี้เรื่องของเทคนิคน่าจะอยู่ที่ตรงนี้พอไปถึงศาลแล้วนั่นน่ะก็คงจะต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้นะภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องถึงแม้ศาลท่านจะมีกระบวนการของท่านว่ารับไว้แล้วก็ต้องให้คู่ซึ่งงานเนี้ยก็จะบอกว่าเป็นคู่ความคู่กรณีผู้ร้องผู้ถูกร้องก็ยื่นหนังสือชี้แจงภายใน15วันซึ่งภายใน15วันนั้นอาจจะไม่ต้องรอถึง15วันเมื่อมาครบเสร็จศาลท่านพิจารณาเลยเพราะมันเป็นเรื่องด่วนก็อย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องมี15วันน่ะมีแน่ๆอาจจะถึง1เดือนได้ซ้ําไปแต่อาจจะไม่ถึง60วันหรือ2เดือนตรงที่ว่านั้นแต่ตรงเนี้ยมันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยบ้างก็อ่านในส่วนของมาตรา172ว่าเปิดช่องนะครับให้ดำเนินการไปก่อนได้แต่ถ้าไปย้อนอ่านดูในมาตรา173ประกอบนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นตรงนี้ครับมันจะแตกต่างจากข้อความในวรรคท้ายของมาตรา172นะครับคือถ้าพระราชกำหนดนั้นไม่ผ่านการรับรองจากสภาก็ให้ถือว่าตกไปแต่จะไม่กระทบกับกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นอันนั้นคือเฉพาะ172ที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถทำได้ก่อนแล้วไปขออนุมัติจากสภาถ้าสภาไม่อนุมัตินะก็ถือว่าตกไปแต่ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วแต่ในกรณีที่มีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่ามาตราพรกดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้หรือจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยเขา
1: คือกรณีที่มีคนร้องอันนี้คือร้องแล้วนะ
0: ร้อง
1: ติงแล้วนะอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับพอร้องแล้วต้องรอแม้สภายังพิจารณาไม่ได้นะครับแต่บังเอิญว่าในรัฐธรรมนูญก็เขียนล็อกเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันในไอ้มาตรา172ว่ามันมีผลแล้วและคุณก็จะทำนั่นทำนี่นะฮะแต่ถ้ามาถูกร้องซึ่งนะฮะไม่ให้นำเข้าพิจารณาในสภาอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าไม่รู้ว่าทำหรือไม่ทำอย่างที่นายกบอกว่าไม่เกี่ยวไม่มีแผนสำรองนะฮะไม่กระทบนะก็ถือว่าเดินหน้าสมมตินะครับแต่ถ้าเดินหน้าไปแล้วบังเอิญนะศาลท่านมีมติบอกว่ามันไม่เข้ามันก็จะไปดูในวรรคที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะมีความรับผิดชอบ2 อย่างเกิดขึ้นนะความรับผิดชอบทางการเมืองจะต้องถูกถามถึงแน่ๆซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยมันก็มี2ประเด็นเท่านั้นที่พูดถึงกันมาตลอดนะไม่ยุบสภาก็ลาออก

0: ะก็นี่คือความรับผิดชอบทางการเมืองที่เข้าใจกันว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายบริหารถ้ากระทำการใดแล้วมันเสนอกฎหมายนะสภาไม่อนุมัติตกไปนะความรับผิดชอบทางการเมืองก็จะถูกถามถึงแล้วอีกอันหนึ่งถ้าไม่รู้แจกไปแล้วนะฮะกู้ไปแล้วไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะจะต้องเอาเงินคืนไหมหรือจะต้องทำยังไงคุณวิรักษ์นั่นคือในแง่ของการปฏิบัตินะครับ
1: ผมไม่แน่ใจอย่างนี้ครับคุณมนตรีมันเป็นความตั้งใจหรือว่ามันเป็นความที่ไม่ละเอียดผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเองผมก็สะดุดก็คือที่เมื่อวานผมอ่านข่าวที่หนึ่งก็คือทุนกล้าวไปแล้วอ่ะทีเนี้ยทุนกล้าวมันไม่ได้โปรดกล้าวหรือเปล่าทีเนี้ยผมไปนั่งย้อนดูเนี่ยมันไม่ได้มีเคสเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ได้2ล้านล้านเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงที่ไม่แน่ใจว่าเทียบกันได้หรือเปล่าก็คือในกรณีที่พรก.ไม่ผ่านมันก็จะมีลุงตู่ผมจำไม่ได้กรณีเรื่องไหนพลเอกเปรมก็เคยมีครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพลเอกเปรมก็ได้เชิญให้กลับมาใหม่ตอนนั้นจอมพลป.ใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าก็ปฏิวัติแล้วก็กลับมาใหม่กันอีกทีนึงแต่ในสมัยลุงตู่ก็คือเหมือนมีการยุบสภาไปก่อนแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ผมเข้าใจไม่ผิดในกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เจอก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสินว่ามันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนพ.ร.ก.ไม่ได้2ล้านล้านเนี่ยกับไอ้เรื่องพวกนี้การรับผิดชอบทางการเมืองอ่ะในบริบทนี้มันต้องตอบเป็นยังไงแบบไหนคุณมนตรี
0: ความรับผิดชอบ
1: แบบนี้อันนี้ก่อนนะไม่รู้พลาดตรงไหนเพราะว่ามือกฎหมายก็มีอยู่ใกล้ตัวก็ไม่ใช่คนใหม่ด้วยเพราะว่าเป็นกฤษฎีกามาก่อนแม้ว่าจะเพิ่งมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันที่สองก็คือไอ้อันนี้ถ้าพลาดแบบนี้ปกติแล้วความรับผิดชอบทางการเมืองต้องออกยังไงคุณมนตรีฮะ
0: คือความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แต่มันก็จะมีสองอย่างแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความรับผิดชอบซึ่งมันไม่ได้บัญญัติไว้เป็นตัวหนังสือนะมันเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติเป็นเรื่องของที่ห่างจะแตกต่างกันก็ไม่แน่ใจว่าในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่ามันสะดุดเนี่ยนะจะใช้มาตรฐานไหนในการที่จะต้องให้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งอาจารย์วิษณุนะครับครั้งหนึ่งเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองในกรณีที่กฎหมายที่รัฐบาลเสนอไปแล้วถูกคว่ำถูกตีตกนะก็เป็นความรู้ใหม่ร่วมกันนะผมไปถามนักวิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็บอกก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ก็แล้วกันแรกๆถ้าเกิดว่ากฎหมายที่รัฐบาลเสนอเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนก็ตามแต่ถ้าถูกตีตกนะฮะในวาระ3เนี่ยนะไม่ผ่านนะพูดง่ายคือไม่ผ่านไปประกาศบังคับใช้กฎหมายความรับผิดชอบของรัฐบาลมันจะยังอยู่และติดตัวไปตลอดนะแต่อาจารย์วิษณุอธิบายว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลมีอยู่เพียงแค่วาระแรกนั่นคือถ้ารับหลักการไปแล้วก็ถือว่านะกฎหมายได้รับความเห็นชอบในวาระแรกคือรับหลักการส่วนวาระถัดไปเป็นเรื่องของกรรมาธิการเป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบผมฟังแล้วสะดุ้งเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจารย์วิษณุเครืองามได้บัญญัติขึ้นณเวลานั้นผมไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยอ้างอาจารย์สุขุมนวลสุขุลท่านหนึ่งด้วยก็ได้ในฐานะครูบาอาจารย์ที่สอนตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของวิชารัฐศาสตร์อาจารย์ก็บอกว่าแต่ผมก็เพิ่งทราบว่ามันสิ้นสุดแค่วาระแรกและจากนั้นเป็นเรื่องของสภาแล้วเพราะสภารับไปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายนั้นอีกทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นความหมายของคำว่าเจ้าของร่างและจะต้องรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบไปตลอดรอดฟังตราบใดถ้ายังไม่ถ้าถูกตีตกความรับผิดชอบยังอยู่แต่นี่อาจารย์วิษณุเครืองามตีกรอบความรับผิดชอบที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอยู่เฉพาะวาระแรกเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาถึงนาทีนี้ประเด็นนี้จะอธิบายกันในรายละเอียดอย่างไรถ้าจะต้องรับผิดชอบคุณวิรักษ์เผื่อจะไปไกลเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เร่งด่วนไม่เร่งด่วนเนี่ยวันนี้ผมเห็นคุณกรจาติกวณิชไปจับประเด็นของคุณประดอนปริศนานันทกุลที่ไปตอบกระทู้ในสภาเมื่อวานถามนายกมอบหมายให้รองเอกนิติรองเอกนิติมอบหมายให้คุณประดอนสิ่งที่คุณประดอนได้แจกแจงไว้เมื่อวานน่ะมันมี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยทำให้รู้ว่าเอ้าตอนแรกบอกว่ามีเงินอยู่แล้วนะครับจะเอาเงินมาจากงบกลางเท่านี้ก้อนหนึ่ง และอีกก้อนหนึ่งมาจากพรบโอนงบอีกก้อนหนึ่งรวมแล้วเนี่ยเนี่ยคือจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเรื่องของโครงการไทยอะไรพลัสเนี่ยนะไทยช่วยไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่านะคุณธารดรตอบเมื่อวานน่ะนะจากที่ประเมินว่าประมาณจะมีสัก 6-7 หมื่นเนี่ยมันเหลือแค่ 20,000 น่ะ 25,000 นะฮะเพราะให้แต่ละหน่วยนะคือส่งสัญญาณเนี่ยคุณรักไปตรวจสอบดูนะเงินไหนไม่ใช้นะก็จะต้องทำพรบโอนงบก็ไม่รู้ว่าเป็นการบอกเพื่อให้รีบใช้หรือว่าบอกเพื่อที่จะให้เสนอตัวเลขกลับมาซึ่งเขาคำนวณดูเบื้องต้นว่าจะมีประมาณ 50,000 ล้านแต่พอส่งมาจริงๆอ่ะเหลือแค่ 25,000 ล้านก็ที่เหลือใช้กันมีอะไรช่องใช้หมดเรียบร้อยอ
1: ันนี้เป็นการบอกเพื่อให้รีบใช้แล้วจะได้กู้เพราะว่าตอนแรกท่านเอกนิติเนี่ยเคยบอกว่ามันเหลืออยู่แสนแล้วมันเหลืออยู่ 50,000
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณปรดอนบอก 20,000 ถึง 30,000 เนี่ยประมาณนี้แหละ
0: ครับอันนี้คืออันแรก
1: คือไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดไม่ตรงกันแต่ผมเข้าใจว่าชี้ให้ได้เห็นว่าตัวเลขอ่ะมันลดลงเป็นลำดับเพราะฉะนั้นมันจะพาไปสู่การกู้ใช่มั้ยอันนี้ผมเดานะ
0: อันหนึ่งที่เป็นใบเสร็จชัดเจนที่คุณกรจากสิกวนิชหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณพลดอนบอกว่าแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกนั่นก็คือจะนำมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาทั้ง43ล้านคนนั้นในโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าส่วนอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนที่2นะนะก้อนที่2เนี่ยนะจะยังไม่กู้ในปีนี้แต่จะไปกู้ในปี2570เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานคุณกรบอกว่าอ้าวก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งมันจะไปแย้งกับมาตรา172ที่บอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือต้องกู้ต้องใช้แต่เนี่ยจะเก็บไปกู้ปีหน้าไอ้นี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันมาย้อนแย้งกับสิ่งที่ขอกู้ว่าบางอันก็จำเป็นเลยแต่บางอันเนี่ยมันยังไม่จำเป็นณเวลานี้แต่รอได้ถึงปีหน้าครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: โอ้ยจริงๆมันมีประเด็นยาวเดี๋ยวเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟ

0: ความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสืบเนื่องกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับคุณมนตรีหลังใหม่ผมหยิบออกมาขมวดสักหน่อยเพราะว่าในใจเนี่ยผมก็ยังนึกกันอยู่ว่าท่านประธานโสพลเนี่ยจะขยับเป็นยังไงแบบไหนถ้ามองกันว่าท่านยังเป็นมีความเป็นภูมิใจไทยสังเกตได้ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตอนที่มีการตั้งคำถามแล้วก็มีการย้อนรอยกันนะว่าทำไมไม่มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายกงฝ่ายค้านเนี่ยท่านประธานโสพลท่านยังบอกเลยว่าเอ้าก็เพิ่งจะมีหัวหน้าพรรคชัดเจนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ได้อะไรคือจริงๆหัวหน้าพรรคเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่ารอว่าจะโดนหรือไม่โดนตัดสิทธิ์ซึ่งไอ้44ส.ส.มันจริงๆแล้วมันต่างกรรมต่างวาระกันทั้งในเชิงการเมืองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเล็งกันอยู่แต่ว่าทางฝั่งนึงเขาพร้อมลุยไฟแล้วนี่ก็คือไม่ถอยถ้าจะเขาไม่เปลี่ยนตัวก่อนที่จะโดนหรือไม่โดนสุดท้ายเขาไม่โดนเนี่ยอันนี้ท่านประธานจะไปคิดเองเนี่ยไม่ได้ก็เลยนั่งมองอยู่ว่าจะดึงเชงได้ไหมรอบนี้ถ้าดูจากประตูแล้วคุณมนตรีเมื่อสักครู่อยู่ผมหลังไมค์บอกว่า157นี่ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะว่าจะมีประตูไหนที่จะดึงได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังต้องเดินต่อไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอไปถามท่านรองเอกนิติหรือท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับฟิลิปปินส์อีกทีไหมครับคุณมนตรีครับเพราะว่าท้ายที่สุดคุณกรเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าโต้คุณพลาดอนไปแล้วอะแต่ว่าเบอร์ที่ใหญ่กว่ายังไม่มีใครออกมารับแทนใช่ไหม
4: ก็ผมเชื่อว่าถ้าเขาไปยื่นในวัน2วันนี้นะครับก็คงไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ความถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็ต้องไปตามช่องทางนั้นนะยกเว้นแต่ว่านะครับไม่รู้ว่าบางทีเราก็คาดไม่ถึงเมื่อการเกิดเรื่องของการเมืองว่ามันอาจจะมีช่องไหนที่ทำให้มันออกได้อีกหรือเปล่าแต่ถ้าดูตามช่องทางตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่พูดง่ายๆถ้าภาษาที่เขาพูดคือมันมีทางเดียวอ่ะเลี้ยวไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะคุณวิรักษ์ก็คือต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ทีเนี้ยก็อยู่ที่ศาลท่านนะและระหว่างนี้ก็ต้องวัดใจอีกเหมือนกันว่าอาจจะรอหรือไม่รอนะครับซึ่งถ้าไม่รอก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงหรือนะผมเผื่อไว้อีกนิดหนึ่งนะก็เดินหน้าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องใดๆก็ตามที่ไปศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมติเสียงข้างมากเป็นตัวกำหนดวินิจฉัยนะเราเคยได้เห็นเฉียดฉิวอ่ะ5-4นะ8-1หรือยังไงก็ตามนั่นคือส่วนใหญ่จะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่กรณีของพระราชกำหนดนี้นั้นรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องมติของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อทันทีเลยนะครับถ้าเสียงไม่ถึง2ใน3นะครับ2ใน3เท่าไหร่คุณเวลาก็6เสียง7เสียงนะครับถ้าจำนวนเนี้ยนะถ้าเสียงไม่เห็นถ้าเห็นว่านะพระราชกำหนดเนี้ยไม่ได้จำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะเพราะว่าคุณแยกออกเป็น2ก้อนนะก้อนหนึ่งต้องไปกู้ถึงปีหน้าอย่างที่เรารับรู้กันอย่างนี้นะผมฟังนักวิชาการบางท่านใช้คำว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูจากรายละเอียดตรงเนี้ยแม่นักวิชาการใช้คำว่าวินยูชนก็รู้หรือพึงรู้ว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนเพราะมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างที่ยังไม่จำเป็นจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีเหตุมีผลอยู่ที่ฝ่ายค้านเขานำไปสู่ศาลดังนั้นถ้าสมมติว่านะผมย้ำนะไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลท่านนะคำวินิจฉัยหรือมติออกมาเนี่ยปรากฏว่านะฮะมันออกมาเป็น6-3สมมติอย่างเงี้ยนะคุณธีรักษ์นะ

0: ไม่รู้ว่า6-3เนี่ยภาพเขียวกันไม่เป็น2
1: ถือว่า2ใน3นะถือว่า2ใน3
0: ถ้าถือว่า2ใน3ก็พอดีแล้วจับเบสเลยแต่ถ้าบังเอิญว่านะ5-4
1: น
0: ะ5เสียงเห็นว่านะครับไม่เป็นไปตามมาตรา172นะแต่4เสียงนะเห็นว่านะเป็นไปตามนั้นแล้วนะได้เสียเกิดขึ้นเลยครับคุณเวลาครับ
1: รัฐบาลก็ฉลุยสิถูกต้อง
0: ฉลุยครับแต่
1: เสียงมัน5-4อ่ะแต่มันฉลุย
0: 5-4แต่ฉลุยแต่ในมุมของกฎหมายเนี่ยก็จะมีจำนวนมากถึง5ท่านที่เห็นว่าพ.ร.ก.นี้นั้นเนี่ยนะขัดกับมาตรา172แต่เสียงที่กำหนดเอาไว้ว่านะฮะถ้าจะให้ตกไปต้อง2ใน3ขาด
1: รัฐบาลก็อยู่ยากแม้ว่าจะผ่านแต่ว่ามันจะลุยกันไปต่อมันไม่สวยใช่ไหมล่ะคุณ
0: ก็ไม่สวยแน่คุณวิรักษ์นะเพราะมันเฉียดฉิวมันคาบเกี่ยวซึ่งในอดีตก็มีนะคุณวิรักษ์ที่ศาลท่านตัดสินด้วยเสียงข้างมากแต่เสียงดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้นั่นก็คือต้องไม่น้อยกว่า2ใน3นะฮะทั้งที่ถ้ามองในแง่ของมติทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่านะฮะเสียงข้างมากออกมาเป็นอย่างนั้นนะเสียงข้างน้อยก็จะต้องคล้อยตามแต่กรณีแบบนี้เสียงที่ออกมาก็จะเป็นตัวกำหนดว่าขัดหรือไม่ขัดก็ไปต่อดัง
1: ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าทำตามขั้นตอนทูลเกล้าไปแล้วเนี่ย อันนี้ในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันไม่ชัดแต่ว่าคำอธิบายของท่านพลาดอนวันก่อนที่ออกมาเนี่ยแล้วมันถูกซัดกันว่ามันไม่ได้เร่งมันไม่ได้ด่วนอันเนี้ยศาลท่านจะจับจากตรงไหนยังไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ส่งก็คือเรื่องนึงแต่ถ้าจะมีการอธิบายเพิ่มสมมติท่านรองนายกบอกโอ้ยจริงๆเหตุผลที่ท่านพลาดอนพูดเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นณตอนนี้เวลานี้จริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของสถานการณ์สงครามที่มันยังไม่นิ่งกันอยู่เห็นชัดบางครั้งมันมีความจำเป็นจะต้องเอาเงินถังเข้ามาแล้วก็งบประมาณก็ตึงตัวอีก5เดือนงบปี70ก็ยังไม่มางบปี69ก็เหลือแค่ 25,000 การกู้มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันเผื่อทุกเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาอันนี้ฟังขึ้นไหมคุณมนตรี
0: คือต้องไปดู
1: ในหรือว่าเอกสารมันไปแล้วหรือยังไง
0: ต้องดูในรายละเอียดนะโดยเฉพาะในเนื้อหาซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะก็จะต้องส่งพระราชกำหนดฉบับเต็มตรงนั้นไปให้ศาลท่านได้เห็นซึ่งนาทีนี้เราเองก็ยังไม่ได้เห็นฉบับเต็มเพียงแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้จำแนกออกเป็น2ก้อนนะก้อนแรกเนี่ยรู้สึกว่าใครต่อใครก็ไม่ได้ติดใจเพราะเป็น2 แสนล้านบาทที่จะช่วยเหลือและบรรเทาเนี่ยผมมีที่เขาสรุปออกมาอยู่ในมือเนี่ยก็จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไอ้ก้อนนี้นั้นเนี่ยก็เอามาใช้เกี่ยวกับเยียวยาภาคขนส่งเกษตรกรใครต่อใครแต่อย่างหลังนี่แหละที่มันเป็นประเด็นที่คุณพลดอนบอกว่าจะเอาไปกู้ปีหน้านะเป็นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านไอ้ตรงนี้นั้นเนี่ยมันยังไม่ได้จำเป็นณเวลานี้แต่มันยังรอได้แสดงว่าก็ไม่เข้า172ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการใช้พลังงานฟอสซิลเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่งเสริมการใช้ยานพาหนะสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาทักษะและนวัตกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างพลังงานใหม่และเศรษฐกิจในอนาคตนะในเอกสารตรงนี้พูดถึงเป้าหมายว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรต่อวิกฤตในอนาคตนะครับเนี่ยมันก็แต่ถ้ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมว่าไอ้นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่จะใช้มันมีมากกว่านั้นและต้องทำทันทีมันก็จะไปย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณพลดอนพูดไว้อีกนั่นแหละว่าคุณบอกว่าคุณจะไปกู้ปีหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงจะต้องมีการสื่อสารกันในชั้นถัดไปถ้าจะต้องไปแสดงเหตุผลในการที่จะให้เห็นว่ามันเป็นไปตามมาตรา172ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมขอเวลาสั้นๆกับเรื่องนี้หน่อยผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครทัดทานอำนาจหรือว่าสิ่งที่เป็นการคิดค่าบริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT ได้ไหม เพราะวันก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยจะมีการเอากฎหมายที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางเมืองนอกของคนไทยไปจะไปเมืองนอกต้องจ่าย 1,000 เนี่ยเอามาใช
0: ้
1: มองในแง่ดีก็คือคนรวยอ่ะก็ไปอ่ะก็จ่ายมาเอาเงินเข้าคลังเข้าหลวงขณะที่คนที่ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายมองอย่างนั้นก็พอที่จะมองได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่โอเคส
0: ุ
1: ดท้ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องการศึกษาก็ถอยกันไปทีนี้ 1,000 นั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่ว่าล่าสุดนี้เมื่อวานอยู่ดีๆการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยสารจาก300จากเท่าไหร่
0: 730บาทครับ
1: กลายมาเป็น 1,120 เพิ่มขึ้น390บาทถามว่าไอ้เก็บตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะไปอยู่ในตัวเครื่องบินครับสมัยก่อนผมยังจำได้เวลาเดินทางต่างประเทศหรือในประเทศใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีใบเสร็จค่าธรรมเนียมโดยสาร50บาทเนี่ยเวลาเดินทางในประเทศไปการบินไทยไปแล้วมันจะมีแบบนั้นอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันผนวกอยู่ในค่าโดยสารละมันก็มีเหมือนกับค่าเค้าเรียกว่าอะไรนะค่าเหยียบสนามบินไม่ใช่เหยียบประเทศนะเหยียบสนามบินขาออกในประเทศราคานึงขาออกต่างประเทศราคานึงทีนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะเป็นนำไปในการพัฒนาท่าอากาศยาน6แห่งที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารมากขึ้นเสริมสร้างให้มีความสะดวกสบายเช่นอาคารรับรองเที่ยวบินรองหลังที่1อาคารผู้โดยสารอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ฟังจากคำชี้แจงของเขาก่อนนะเขาบอกว่าทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมองว่ามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนต้นทุนความจริงทั้งหมดแล้วก็บอกว่าจะเป็นการปรับปรุงเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นทีนี้ครับคำถามที่น่าสนใจโดยอ้างอิง TDI หน่อยดร.สุเมธ องค์กิติกุลนักวิชาการ TDI บอกว่าการปรับครั้งนี้มันไม่ปรากฏในรายละเอียดที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตทีนี้ผลประกอบการของททตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่90บาทถึง290บาทก็กำไรแล้วแม้จะเจอโควิดเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วทีนี้อาจารย์บอกว่าผลประกอบการของสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยมีกำไรส่วนหาดใหญ่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยขาดทุนเนื่องจากดำเนินการในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่โดยปี68นะครับโอ้โหมีกำไรเนี่ยหลายหมื่นหลักหมื่นล้านอ่ะทีเนี้ย20,000กว่าล้านกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 25,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่27,300 ล้านบาททีนี้ครับททเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากปตท.แล้วก็เป็นธุรกิจสนามบินที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากที่สเปนอาจารย์สุเมธบอกว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมหลายแห่งเนี่ยอย่างที่อังกฤษเนี่ยอยู่ภายใต้เพดานที่มีการกำหนดเอาไว้โดยจะมีการทบทวนเพดานทุกๆ5ปีขณะที่ชางยีสิงคโปร์ครับมีการกำหนดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทแบ่งเป็นค่าบริการค่าดูแลความปลอดภัยภาษีการบินรวมทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ขณะที่ชางยีสิงคโปร์เนี่ยเขามีการระบุเอาไว้แต่ว่าของไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในประกาศของสำนักงานการบินแต่ไม่มีรายละเอียดว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่มาเก็บนักท่องเที่ยวคนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย 1,120 บาทดูแล้วจากการที่เราเป็นศูนย์กลางในการเดินทางในการบินเนี่ยมันจะทำให้คนที่มาที่นี่ครับตั๋วแพงขึ้นนะคุณมนตรีเท
0: ีย
1: บกับเกาหลีครับเกาหลีเขาเก็บที่370บาทครับ17,000วอนฮ่องกงครับเขาเก็บสูงสุดนะมันมีเที่ยวใกล้เที่ยวไกลนะสูงสุดก็ที่เขาเก็บที่740บาทที่ญี่ปุ่นครับเก็บที่650บาทครับแล้วก็ส่วนที่สายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเขาเก็บ425บาทแต่บ้านเรากำลังจะเก็บ 1,120 บาทเมื่อเทียบกับยอดฝีมือของประเทศทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยเก็บแพงกว่าเขาเนี่ยมีสิงคโปร์อย่างเดียวที่แพงกว่าเราของเรานี่จะเป็น 1,100 สิงคโปร์นี่ก็ 1,600 แต่ 1,600 ที่มีรายละเอียดขนาดเดียวกันครับสนามบินบ้านเราลำดับโลกอยู่ที่39ของโลกขณะที่สิงคโปร์และอินชอนของเกาหลีแล้วก็นาริตะเขาติด1ใน10นะ
0: ครับ
1: ติด1ใน10แต่เก็บถูกกันหรอทีนี้ปัญหาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเรื่องของห้องน้ำที่ไม่พอการจราจรติดขัดหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ายังคงเป็นอยู่นะครับแล้วตอนนี้ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเจอนะครับคุณมนตรีเอาง่ายๆเช็คอินเข้าเครื่องได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แล้วก็ปัญหาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วที่สำคัญคือเอ้ามีเก็บค่าน้ำนี่เก็บค่าน้ำค่าน้ำแพงกว่าข้างนอกต้องเยอะค่าอาหารแพงกว่าข้างนอกข้างเยอะที่อื่นเนี่ยอาจจะที่ญี่ปุ่นไม่ต่างกันที่สิงคโปร์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่บ้านเรานี่มีราคาข้างในข้างนอกเพราะฉะนั้นค่าเช่าเนี่ยแพงทีนี้ครับอาจารย์สุเมธบอกว่าต้องทบทวนนะครับขอให้มีการทบทวนแล้วก็เรื่องนี้ปัญหาห้องน้ำปัญหาความสะอาดปัญหาอาจยังเกิดซ้ำๆแต่มาเก็บเงินเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่ายอมไม่ได้ในภาพใหญ่คุณมนตรีมันจะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางองค์กรที่เขาใช้ความสามารถในการแข่งขันมีความปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นพลังงานน้ำมันเรื่องของการบินเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลวงเข้าไปจัดการแต่มันไม่ควรจะเป็นองค์กรที่ถูกเรียกว่าเสือนอนกินต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่บวกเข้าไปเพิ่มบวกเข้าไปเพิ่มบวกเข้าไปเพิ่มถ้าบวกอย่างนี้ทุกปีแล้วโบนัสคุณมนตรีช่วงโควิดนี่6เดือน7เดือน8เดือนเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจจะ10เดือนหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวเลขล่าสุดแต่คุณมนตรีนะ
0: คือเขาบอกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีโบนัสนะมากที่สุดนะที่ทุบสถิติก็คือ11เดือนนะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที
1: ่ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องมายาวนานนี่มีคนบอกผมอย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับว่าเนี่ยได้เห็นรายละเอียดจากคุณอภิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของไม่ได้แสดงต้นทุนนะไม่ได้แสดงอะไรที่จะเพิ่มเติมและต้องมาจัดเก็บนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะยิ่งดูเหมือนลำดับความเป็นสนามบินนะเราก็ห่างไกลกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้เก็บแพงขนาดนี้ก็มีคนพูดทีแรกจริงๆในทำนองที่ว่าเขาเคยมีรายได้จากส่วนอื่นๆยกตัวอย่างก็คือดิวตี้ฟรีนะครับก็โขอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยรายได้ตรงนั้นมันหายไปแต่พอมันหายไปถามว่ากระทบกับการบริหารจัดการไหมก็ในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันไม่กระทบอยู่แล้วแต่นะฮะถ้าพูดภาษาไหนเนี่ยคือกำไรมันหายไปอ่ะนะฮะมันเป็นตัวเลขที่หายไปมันก็เลยจะต้องเอามาเติมในส่วนที่ขาดอย่างนี้
1: เข้าใจแต่มาเก็บกับประชาชนได้ยังไงอ่ะคุณมนตรีนักการเมืองคนนึงอ่ะที่ไปตรวจสภาตรวจอะไรอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนก็เคยตรวจสนามบินน่ะสายไอสนามบินบ้านเรากับสนามบินที่ชางฮีที่เกาหลีอ่ะนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านจำนวนพอๆกันแต่รายได้จากปลอดอากรน้อยกว่าเขา5เท่าอ่ะรายได้เข้ารัฐอ่ะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ตอนนั้นอ่ะเป็นคนเปิดประเด็นนี
0: ้
1: แล้วมันก็เงียบหายไปแล้วประเด็นที่ธุรกิจเขามีปัญหามันไม่ได้เป็นผลที่การท่าต้องไปรับผิดชอบอาจจะช่วยเหลือปรับสัญญาเขาได้บ้างแต่รายได้หายต้องมีหาวิธีการแต่อย่ามาขึ้นกับประชาชนแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์คุณม
0: น
1: ตรี
0: ก็เป็นการบ้านไม่รู้จะแก้ไขได้ทันหรือเปล่าเขาจะกำหนดเก็บไว้วันที่20 มิถุนาอ่ะก็ยังพอมีเวลาแต่ตอนนี้เราพักกันก่อนนะครับคุณวิรักษ์เดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะหัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันทินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์นะครับผู้ว่าชัดชาติก็น่าจะยังรอการขยับทางเทคนิคนะครับเปิดตัวเต็มที่คนก็จะอัดกันได้เร็วเกินไปเดี๋ยวจะมีทั้งเรื่องของการที่ถูกดึงขึ้นมาแล้วทั้งเรื่องขยะที่อ่อนนุชทั้งเรื่องของการจัดการคอร์รัปชั่นหมด ทั้งเรื่องอะไรที่รับปากเอาไว้แล้วจะทำหรือไม่ทำ200กว่านโยบายก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ก็คงไม่หนีไปไหนขณะเดียวกันที่ชัดเจนนะครับวันนี้มีการเปิดตัวแล้วก็ลงพื้นที่ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนครับก็บอกว่าการเลือกตั้งกทม.เป็นมากกว่าการเลือกผู้ว่า1คนแต่เป็นการเลือกอนาคตของคนกรุงเทพอยากจะเห็นกรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าเป็นยังไงก็นำเสนอกรุงเทพง่ายอยากจะเป็นเมืองที่อบอุ้มชีวิตและให้โอกาสผู้คนคืนเวลาให้คนกรุงเทพทั้งเวลาในการเดินทางเวลาในการรอหมอเวลาในการดูแลลูกเวลาที่ต้องดูแลพ่อแม่นี่คือวาระของกรุงเทพคือจริงๆก็สอดคล้องกับชีวิตแกเหมือนก็เข้าใจว่าแกก็เพิ่งจะมีลูกนะครับนโยบายด้านข้อมูลเทคโนโลยีดิจิตอลให้ความสำคัญตั้งแต่เมื่อครั้งทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยนี่อันนี้แหมผมชอบวิธีการร่างวิธีการให้สัมภาษณ์นะก็สอดคล้องกับความเป็นคุณพ่อมือใหม่และทีนี้พูดถึงเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็ทำให้ขายตัวเองได้ว่าเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่ทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยคือพูดง่ายๆนะตอนที่อยู่ในพักอ่ะหลายคนไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นผลงานก็แล้วกันว่าดร.โจเนี่ยอยู่ตรงไหนของพักทีเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของนโยบาย AI การใช้งบประมาณตรวจสอบที่โปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางราคาเสนอมีการหัวกันหรือไม่อ่ะอันนี้นอกเหนือจากขายของตัวเองแล้วเนี่ยก็เรียบค่ายไปทางคุณชัชชาติขณะที่เรื่องที่ร้องเรียนกันเข้ามากๆก็คือเรื่องของรถเมย์อยู่ตรงไหนตอนนี้มีบางเอกชนที่มีแอปเนี่ยทำได้แต่ยังไม่ครบถ้วนจะดึงยังไงให้เข้ามาเป็นข้อมูลกทม.จะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แต่ต้องดูในทุกมิติส่วนโรงขยะอ่อนนุชเรื้อรังมาตั้งแต่ปี65สสกรุงเทพแคนดิเดตสกของพรรคประชาชนตามมาโดยตลอดทุกวันนี้ยังสอบถามถึงประชาชนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขกทม.จะอ้างเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องอำนาจเนี่ยมันไม่อ้างไม่ได้เพราะวิธีการจัดการขยะมี2สัญญาสัญญาพันตันกับ600ตันกระบวนการหมักทำให้เกิดกลิ่นเหม็นต้องอยู่ในระบบปิดถ้ามันไม่ถูกสุขลักษณะมันก็ต้องมีการแก้ไขอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมีการดีไซน์ทีนี้ชัดเจนครับต้นตอของปัญหาอยู่ที่ไหนทำไมต้องให้คนโดยรอบกว่า 400,000 คนต้องทนเหม็นกันอยู่ทั้งที่โรงขยะที่มีการทดลองมีศักยภาพเนี่ยมันมีอยู่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขยะแต่ปัญหาคือกทม.เนี่ยมีเจตจำนงที่จะจัดการปัญหาอยู่หรือไม่ถ้าเป็นผู้ว่ากทม.จะทำเร่งด่วนยกเลิกสัญญาในการนำขยะมาหมักต้องยุติทันทีและทบทวนความรับผิดชอบกับกทม.กับผู้สัญญาว่าทำตามความรับผิดชอบของตัวเองหรือไม่แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องน้ำท่วมร้ำเรื่องฝุ่นลอกท่อเนี่ยทุกวันนี้เราก็เห็นเนี่ยทำเส้นเลือดฝอยเวลาตกแล้วน้ำท่วมแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ครอบคลุม ไม่เช่นนั้นศักยภาพก็จะไม่เต็มระบบก็มีการพูดถึงเรื่อง PM 2.5 เรื่องของข้อบัญญัติก่อสร้างเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับแล้วก็ขมวดหน่อยก็ให้ความไว้วางใจคนกทม33เขตแล้วนี่ของทางพรรคประชาชนเนี่ยก็ขอให้ความไว้วางใจให้เราดูแล
12: อ
11: ันนี้ผมดีไซน์แล้วก็อ่านตัวหนังสือแล้วคล้ายๆข่าวส่งอ่ะแต่เพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแต่ก็ไม่ได้รังเกียจจงเกียจจงชังอะไรนะเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวส่งก็คงเป็นเรื่องปกติครับคุณมนตรี
12: คือถือว่าวันนี้เป็นการประเดิมลงพื้นที่ครั้งแรกไหมคุณอภิรักษ์นะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศตัวชัดเจนแล้วผมไปดูในข่าวที่ตอนประมาณสัก 11:30 นะครับที่เขาลงพื้นที่ตลาดเรียกตลาด ITS นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นักข่าวเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมลงพื้นที่สีลมเป็นครั้งแรกนะครับทางดร.โจหรือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยก็บอกว่าอยากสะท้อนชีวิตคนเมืองในกรุงเทพนะฮะหากอยากลงพื้นที่ในช่วงกลางวันคิดว่าเป็นบริเวณนี้เป็นจุดที่จะสะท้อนชีวิตคนเมืองได้ดีนะครับแล้วพอมาลงพื้นที่ก็ได้พบกับประชาชนที่เป็นทั้งชาวออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าก็ได้มุมมองและแง่คิดอะไรหลายอย่างก็ไปที่ตลาดที่ว่านี้แล้วก็ไปซอยละลายซับก็ในข่าวเขาก็ซึ่งพอลงแล้วนะนักข่าวเขาก็ถามดร.ชัยวัฒน์ในแต่ดร.โจนะครับว่าก็ได้รับการตอบรับนะถือว่าน่าพอใจแล้วก็ได้สรุป2เรื่องหลักๆก็คือปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพ เพราะค่าครองชีพในกทม.ค่อนข้างสูงแล้วก็โชคดีที่ตลาดนี้ขายอาหารในราคาที่ไม่แพงซึ่งพรรคประชาชนมีนโยบายที่กทม.จะสนับสนุนสร้างพื้นที่ขายอาหารก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนก็คือเรื่องของการเดินทางที่ประสบความยากลำบากนะเวลาเดินเท้าก็อาจจะมีการสะดุดท่อถนนไม่เรียบทางเดินไม่เรียบนี่เป็นปัญหาพื้นฐานในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพซึ่งก็บางทีก็แปลกนะคุณวิรักษ์ในแถวๆพื้นที่ชั้นในนะก็มักจะมีการเปลี่ยนนะฟุตบาทนะการปูพื้นอะไรตามวงรอบบางคนก็บอกเฮ้ยมันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ถึงวงรอบก็ต้องเปลี่ยนอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพื้นที่ชั้นในเสมือนก็เป็นห้องรับแขกนะของเมืองหลวงก็คือกทม.นะบางครั้งผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์ในช่วงไหนที่โฉบไปแถวเข้าสารข้างวัชนะสงครามถนนพระอาทิตย์นะฮะ
13: ไม่มีทางให้รถวิ่งเลย มอเตอร์ไซค์ตุ๊กตุ๊กแล้วก็ตะแกรงเหล็กหมดแล้ว
12: คือมันทำไมมันกลายเป็นไม่ร่วมก็ตรงนี้นะถ้าทุกวันนี้เห็นว่ามันเป็นความยุ่งยากของการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพก็คงจะต้องไปปรับผมเคยอยู่แถวนั้นเนี่ยเคยทำงานเดินทุกวันนะเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับมันก็ดูเป็นอะไรที่ปกติดีนะแต่ตอนหลังอาจจะคิดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหมีทั้งเสามีทั้งอะไรฝังมีทั้งที่กั้นมีทั้งอะไรดูกลายเป็นความรกรุงรังนะนี่ก็คือเรื่องของห้องรับแขกนะของเมืองหลวงที่อยู่ใจกลางพระนครแล้วก็สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ปกตินะถ้าไม่ได้มีปัญหาแสดงว่าไม่ปกติคือหน้าโรงพักชนะสงครามคุณพี่นั่นยังเหมือนเดิมนะก็
13: โรงพักก็เสร็จได้ยังอ่ะมันมีการย้ายไปทีนึงไปอยู่ตรงเพิงตรงกองสลัดเก่าอยู่ช่วงนึงไม่รู้ว่าเขาสร้างเสร็จหรือยังนะแต่ปัญหายังเหมือนเดิมคุณมนตรีผมปั่นจักรยานกลางคืนไป
12: อ๋อนี่แสดงว่าไม่เปลี่ยนแปลงผมเพิ่งโฉบไปเมื่ออะไรละประมาณสักเป็นเดือนเหมือนกันแหละนะโดยเฉพาะสร้างวัชนะสงครามที่เป็นแหล่งย่านธุรกิจก็แล้วกันนะ
13: คุณมนตรีคิดดูดิเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขาอยู่กันแล้วเขาอยู่ตรงถนนข้าวสารเนี่ยพอมันกลายเป็นย่านธุรกิจไปหมดเนี่ยตามตรอกซอกซอยมันก็อยู่ไม่ได
12: ้
13: ตอนหลังนอกเหนือแถวนั้นแล้วเนี่ยมันก็ลามมาถึงฝั่งซอยรามบุตรีซอยรุ่นคนบุตรีจำได้นะโรงแรมเวียงใต
12: ้
13: ตรงนั้นอ่ะซอยรามบุตรีก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ฟุตบาทร้านอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้สมัยก่อนมีบ้านล้อมรั้วมีบ้านบัวสะอาดมีบ้านอะไรแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกฝั่งนึงเมื่อก่อนมีโรงเรียนอัมพรไพศาลตอนนี้ก็กลายเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโรงแรมเป็นอะไรหมดละคือ
12: ครับ
13: ผมเข้าใจว่าธุรกิจก็คือเป็นธุรกิจนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าชาวบ้านที่ก็ต้องย้ายหนีกันไปเนี่ยย้ายด้วยความเต็มใจเพราะว่าค่าที่ค่าทางมันแพงขึ้นหรือว่ามันอยู่ไม่ได้จริงอันเนี้ยต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่เหมือนมีช่วงนึงอ่ะแถวเย็นอากาศแถวช่องนนทรีมีผับมีอะไรอยู่เยอะมันจะมีแถวๆเนี้ยแบบอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆหลายจุดนะครับคุณมนตรีย
12: ิ่งมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าผ่านแถวนั้นโอ้ยิ่งงงไปหมดเลยละเกะละกะไปหมดเลยคุณอภิรักษ์อ่ะไปอีกสักพักหนึ่งพักกันพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์วันนี้ทางคุณสกลทีพัทยกุลนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพกทม.ของพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คุณสกลทีบอกว่า1ในส่วนของผู้สมัครสกนั้นน่ะได้ครบ50เขตแล้วก็จะจัดสัมมนากันในวันที่11พฤษภาคมนี้วันจันทร์นะครับส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็พร้อมนะ 100% แล้วเหมือนกันผมก็บอกพร้อม 100% แล้วเนี่ยแล้วไปดูข้อความต่อไปก็ 100% ที่ว่าก็คือยืนยันว่าลงแข่งแน่นอนนะก็แสดงว่ายังมีคนไม่มั่นอกมั่นใจว่ายังไม่เปิดตัวแสดงว่าจะส่งไม่ส่งแต่ท่านยืนยัน 100% ได้นะครับว่าลงแข่งแน่นอนโดยจะเปิดตัวในวันที่16พฤษภาคมนะขยับไปวันหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นวันที่15 16พฤษภาคมเวลา 9:30 ที่พรรคประชาธิปัตย์ จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.และจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะฮะทีนี้บอกต่อไปอีกนิดหนึ่งทำให้คนจะต้องไปลุ้นแล้วครับว่าไม่อยากรอถึงวันที่16นะวันที่12พฤษภาคมเวลาบ่าย3โมงคุณสกลทีบอกว่าพรรคจะมีการจัดเสวนาเรื่อง AI นะแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อาจจะมาร่วมงานด้วยนะถ้าใครลุ้นอยากจะเห็นนะก็ต้องไปสังเกตสังกาดูนะครับว่านักบริหารอายุไม่ถึงไม่เกิน60นะแล้วก็รอบรู้ทั้งเรื่องการเมืองอะไรต่อไม่อะไรที่บอกใบ้อักษรย่อตอเต่าก็ต้องลองไปดูส่องๆดูนะถ้าไม่อยากรอวันที่16วันที่12นะแต่ไปแล้วเนี่ยไม่แน่นะคุณสกลทีบอกอาจจะมาร่วมงานด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มาแต่ก็เบื้องต้นวันที่16พฤษภาคม 9:30 จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์ด้วยอีกสักท่านหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับเรื่องของผู้ว่ากทม.ทางหม่อมหลวงกรกศิวัฒน์เกษมศรีนะครับปัจจุบันท่านยังเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่วันนี้ก็ออกมาสื่อสารถึงเรื่องการลงสมัครผู้ว่ากทม.ยืนยันว่านะฮะแน่นอนลงสมัครแน่และลงสมัครในนามอิสระโดยได้พูดคุยกับคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วและจะแถลงเปิดตัวเร็วๆนี้พร้อมกับทีมงานรับรองเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอนหม่อมหลวงกรกศิวัฒน์นะฮะมองว่าการลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระจะทำให้การทำงานร่วมกับสก.นะได้ง่ายคุยได้กับทุกฝ่ายซึ่งเชื่อว่าจะมาจากหลายสีนะซึ่งนักวิชาการบางท่านไปประเมินดูแล้วงานนี้หลากสีแน่ๆสีฟ้าสีแดงสีส้มนะอาจจะมีสีเขียวแจมเข้าไปด้วยอ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวในส่วนของผู้ว่ากทม.ที่คงจะมีการจะมีมันจะฝ่าบรรยากาศหรือว่าจะต้องล้อกันไปได้ไหมเพราะว่าในช่วงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายเดือนหน้ามิถุนายนเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับเทศกาลสำคัญนะของมวลมนุษยชาติการแข่งขันฟุตบอลโลกคุณอภิรักษ์ครับก็คงน่าจะไปด้วยกันได้อยู่นะฮะ
13: ครับฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แปลกนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นสมัยลุงป้อมลุงตู่ก็มีโอกาสได้ชมได้อะไรกันแล้วก็ยังจำกันได้อยู่เลยนะครับมีเอกชนบางเจ้าจ่ายเงิน 30% ก็มีโอกาสกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะดูอะไรไม่อะไรของตัวเองผู้ว่าการกีฬาก็เห็นเงียบกันมาถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบอะไรกันไปได้หรือยังแต่รอบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ใช้คำว่าก็จะได้ดูเหมือนกับในสมัยที่ผ่านมาคำถามผมที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ถ้าได้ดูเนี่ยมันต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะจ่ายได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าด้วยผมมีประเด็นที่น่าสนใจครับมันมีบทวิเคราะห์อันหนึ่งที่บอกว่าฟีฟ่าเนี่ยเก็บหลายประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งก็เข้าใจมันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจแต่จีนเนี่ยเขาเจอหนักครับประชากรเขาเยอะก็จริงแต่เหมือนกับว่าเขาโดนเยอะเลยเหมือนกับว่าปีนี้เขาบอกเขาจะไม่จ่ายคนที่จะซื้อของจีนเนี่ยต้องเป็นรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจีนไม่ซื้อหน่วยงานอื่นก็ซื้อไม่ได้ทีนี้มันก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่าความสนใจของคนจีนนะวันนี้เนี่ยสนใจกีฬาในหลากหลายประเภทมากขึ้นและบางทีเนี่ยเป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นกีฬาท้องถิ่นและความบันเทิงนะวันนี้มันมีความบันเทิงที่มีความหลากหลายอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปดูฟุตบอลโลกที่ณวันนี้มันอาจจะดูห่างไกลคนจีนมากเกินไปก็อาจจะไม่ซื้อในปีนี้ถ้าฟีฟ่าออกมาแบบนี้ล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงขณะเดียวกันมันมีอีกอันหนึ่งคู่กันก็คือวันก่อนจีนก็มีการออกนโยบายครับขอให้มีการยกเลิกพวกหนังประเภทนี้ครับคุณมนตรีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งที่คุณผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ต้องทำงานอยู่ดีๆไปเจอชายหนุ่มหรือไปเจอแล้วแต่งงานแล้วก็สามารถที่จะกลายมาเป็นเศรษฐีท่านประธานอะไรกันได้

0: ไม่มีสิทธิ์ที่จะสูบบุหรี่
1: โอ้
0: บุหรี่จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอันนี้คือในแบบที่เขาแม่แบบประชาธิปไตยกับสังคมนิยมเนี่ยเขาขยับเรื่องของกฎเกณฑ์สังคมได้อย่างน่าสนใจครับคุณหมอตุลจากบ้านเราฟุตบอลโลกท่านนายกบอกว่ายังไงต้องได้ดูแน่นอนครับ
1: ก็วันก่อนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าทุกรัฐบาลได้ดูแล้วทำไมรัฐบาลนี้นะจะไม่ได้ดูแล้วก็หันฟับนะไปทางรองนายกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ยืนอยู่ข้างๆของการแถลงข่าวในวันนั้นผมก็เลยนึกเดาว่าคงจะต้องใช้สูตรเดิมอีกหรือเปล่าขอความร่วมมือกับภาคเอกชนแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะหรือว่าจะคือในภาวะแบบนี้นะครับการที่จะไปควักสตุ้งสตังแล้วก็ให้ดูฟรีกันเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าจริงๆมันมีค่าลิขสิทธิ์มันมีค่าใช้จ่ายอย่างที่ทราบกันนั่นแหละแต่เนื่องจากบ้านเรานั้นเนี่ยถูกสร้างมากับให้ดูคือต้อง
0: ให้ดูฟรีคนไทยอ่ะต้องฟรีเท่านั้น
1: ก็ยิ่งบอกว่ารัฐบาลอื่นยังดูได้รัฐบาลนี้ก็ต้องได้ดูแต่จนถึงวันนี้นะวันนี้มีเพลงออกมาแล้วผมเออก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเพลงที่เขาจะเอามาใช้ในการแข่งขันเปิดเขาเปิดตัวเพลงประจำฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการนักร้องก็นะชากิราซึ่งเป็นนักร้องสาวชื่อดังนะซึ่งเคยร้องมาแล้วเนี่ยเห็นว่าผลก่อนก็ร้องมาแล้วก็เที่ยวนี้ก็มาสร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่เปิดตัวออกมาเป็นวิดีโอความยาวผมดูแล้ว1นาทีบน Instagram ของชากิราของเธอเองมีฉากหลังเป็นสนามมาราคาน่าในบราซิลนะโปรโมทเพลงที่จะปล่อยเวอร์ชั่นเต็มให้ได้ฟังกันในวันที่14พฤษภาคมนี้นะ11 12หรือกลางสัปดาห์หน้านะเอ๊ะ14นี่ตรงกับอะไรพอดีที่สภาไม่รู้จะได้อภิปรายกันหรือเปล่านะพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทแต่วันนั้นนะแม้จะไม่ได้อภิปรายแต่ได้เห็นเวอร์ชั่นเต็มของเพลงฟุตบอลโลกนะปี2026แน่ๆชื่อเพลงนะผมอ่านถูกหรือเปล่านะคุณอภิรักษ์เขาปล่อยตัวอย่างชื่อเพลงใดใดนะ DAI ใดใดก็ฟังแล้วก็เพราะเพลงดีนะเพราะดีครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าติดตามสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์ครับคุณมนตรีครับ
3: กลับช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้นะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นจะพาไปดูเรื่องราวของสหรัฐนะกับอิหร่านแหมก็ดูเหมือนมันมีเส้นตายหลายเส้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของทางการทูตนะก็นะตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะไปได้ดีตอนหลังเอ๊ะมันมีสะดุดอะไรอีกหรือเปล่าไปดูอีกฉากหนึ่งของเรื่องราวนะการเจรจาการพูดคุยทางการทูตโดยเฉพาะMOU นะที่มีแผ่นเดียวท่านนั้นแหละระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะจะไปต่ออย่างไรไปติดตามในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
2: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: วันนี้ใกล้เส้นตายที่การทูต MOU 1แผ่นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะไปถึงทั้งสองฝ่ายและถ้าเชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ควรจะมีการลงนามอะไรกันสักอย่างแต่ที่ไหนได้ครับเสียงที่มากลายเป็นเสียงระเบิดคึกก้องดังขึ้นบริเวณบรรดาอับบาสเกาะเคชและลุกลามไปจนถึงใจกลางเตหะรานของอิหร่านไม่ใช่เพียงแค่เสียงของการปะทะทางทหารทั่วไปนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยดังไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ช่องแคบโฮมุสอีกครั้งหนึ่งเป็นการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดครับระหว่างกองเรือทำลายล้างของสหรัฐและกองกำลังอิหร่านมันก็ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงความเปราะบางของสันติภาพจริงๆก็คือฉาบไว้ด้วยแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีและความไม่ไว้วางใจกันอย่างลุ่มลึกทีเดียวครับ นักวิเคราะห์บางคนบอกว่ามันเหมือนกับการเผชิญหน้าระหว่างผีเสื้อกับกำแพงเหล็กมีโดรนครับโดรนร่วงหล่นเหมือนกับผีเสื้อแต่ว่าทางฝั่งสหรัฐนั้นคือกำแพงเหล็กเรื่องของเรื่องคือมีเรือทำลายล้างหรือที่เรียกว่าเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธของอเมริกา3ลำกำลังแล่นผ่านช่องแคบโฮมุสมุ่งหน้าสู่ทะเลโอมานถูกทดสอบครับถูกทดสอบด้วยฝูงผีเสื้อเหล็กของอิหร่านมันคือโดรนเป็นฝูงซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธและโดรนและเรือเร็วขนาดเล็กจำนวนมากนี่ที่เรียกว่าสงครามอสมมาตรนั่นแหละครับทางฝั่งหนึ่งเป็นกำแพงเหล็กอีกฝั่งหนึ่งคือฝูงผึ้งหรือว่าฝูงผีเสื้อเหล็กสิ่งที่เกิดตามมาก็คือกองทัพเรือที่ถูกตัดหัวไปแล้วของอิหร่านคำว่ากองทัพเรือที่ถูกตัดหัวไปแล้วมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เองว่าไร้แสนยานุภาพไร้ศักยภาพแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีเขี้ยวเล็บอยู่ครับสหรัฐไม่ได้รับความเสียหายอาวุธของอิหร่านถูกสกัดกั้นและถูกทำลายจนสิ้นซากนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนบอกเองนะครับโดยให้สัมภาษณ์สื่อทันทีแล้วก็ขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียทรัมป์บอกว่าโดรนเหล่านั้นถูกแผดเผาขณะที่อยู่กลางอากาศมันร่วงหล่นลงสู่มหาสมุทรอย่างสวยงามเหมือนกับผีเสื้อที่ร่วงหล่นสู่หลุมศพนี่คือคำของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เรือพิฆาตทั้ง3ลำเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เอาตัวรอดหลุดจากการโจมตีแต่ว่ากลับไปสมทบกับกองเรือปิดล้อมที่ทรัมป์เรียกว่าเป็นกำลังกำแพงเหล็ก Wall of Steel ซึ่งก็ย้ำอีกครับว่าสหรัฐไม่ได้มาเพื่อป้องกันตัวเองเพียงชั่วคราวนะแต่มาเพื่อจะปิดตายอำนาจทางทะเลของอิหร่านอย่างถาวรแน่นอนครับทันทีที่ควันปืนเหนือช่องแคบจางลงตลาดพลังงานเอเชียก็พุ่งขึ้น และร้อนแรงทันทีเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นทางลำเลียงน้ำมันแก๊สธรรมชาติกว่า1ใน5ของโลกความขัดแย้งจุดนี้มีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับทุกคนทั่วโลกด้วยเพราะว่าทันทีทันใดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งสูงขึ้นไปประมาณ 2.3% ไปแต่ที่เกินร้อยอีกแล้วครับเช้านี้อยู่ที่102ดอลลาร์ต่อแบร์เรลราคาน้ำมันดิบสหรัฐ Western Texas ขึ้นไป 2.1% ไปอยู่ที่ 96.80 แบร์เรลแต่ต้องดูที่ราคาที่สิงคโปร์ครับนั่นจะเป็นตัวชี้ว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยเราเป็นเท่าไหร่ทรัมป์บอกว่าการปะทะกันการแลกหมัดกันรอบสุดท้ายนั้นเป็นแค่แตะเบาๆแบบคนรักกันครับเพราะว่ามันเกิดคำถามทันทีว่าอ้าวแล้วตกลงสันติภาพที่บอกว่ากำลังจะใกล้เคียงความจริงมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ดีๆยิงเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างใส่กันนี่ก็แปลว่าต้องฉีกทิ้งไอ้ร่างข้อตกลงที่บอกว่าการทูตหนึ่งหน้าใช่หรือไม่ทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวครับบอกว่าใช่อิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะดีลด้วยแต่คำว่าพร้อมจะดีลด้วยไม่มีความหมายจากฝั่งอิหร่านเพราะว่าเขามีผู้นำหลายกลุ่มเหลือเกินวันนี้อาจจะบอกว่าเขาพร้อมแต่วันต่อมาเขาลืมว่าเขาพร้อมแล้วตอนนี้เราก็กำลังดีลกับผู้นำหลายกลุ่ม 2-3 กลุ่มตกลงถ้าฟังประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเราจะงงมากเลยครับว่ามันคืออะไรอย่างไรกันแน่เพราะมันก็แปลว่าที่บอกร่างๆและจะมีขั้นมีตอนของการเจรจาเริ่มต้นด้วยการที่จะมี MOU ชั่วคราวจับที่ประเด็นหลักก่อนคือประเด็นว่าจะเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐและอิหร่านยอมที่จะเปิดช่องแคบหรือจะเอาหัวข้อแรกที่อเมริกายืนยันบอกว่าต้องเป็นเรื่องของอิหร่านต้องรับปากรับคำและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเลิกคิดเรื่องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อแค่นี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยครับแค่นี้ยังอยู่ขั้นตอนของการเจรจาดังนั้นถ้าฟังทรัมป์ล่าสุดเดิมทีที่คิดว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้ววันศุกร์นี้และทรัมป์จะต้องไปปักกิ่งวันศุกร์หน้าแล้วควรจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีจากช่องแคบโฮมูสความหวังนั้นก็ค่อยๆจางลงไปอีกหรือไม่แน่ท่ามกลางเสียงตุ่มตามตุ่มตามนั้นอาจจะมีเสียงกระซิบกระซาบว่าเราตกลงกันได้ความหวังนี้ตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดน้ำมันและที่สำคัญที่สุดก็คือคนทั้งโลกกำลังรอคอยด้วยความกระวนกระวายครับว่าตกลงเราจะเชื่อฝั่งไหนจะเชื่อคำแถลงจากท่านประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าจะคอยฟัง IRGC ฝ่ายทหารของอิหร่านซึ่งไปกันคนละทิศคนละทางแต่ล่าสุดของการแลกเปลี่ยนยิงใส่กันไม่เป็นสัญญาณที่ดีแน่นอนเพราะมันแปลว่าความระแวงสงสัยนั้นสามารถระเบิดกลายเป็นการเผชิญหน้ารอบใหม่ทางอาวุธอีกรอบหนึ่งได้เสาร์อาทิตย์นี้ครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผันเพราะว่าสังเกตได้ดีสหรัฐมักจะทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้มีผลต่อตลาดวันจันทร์เสมอครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตคุณมนตรีคุณผู้ฟังย้อนมาที่เรื่องของการท่าอากาศยานสักนิดหน่อย
3: ครับ
2: เพราะว่าหลังจากที่มีการเตรียมที่จะขึ้นเนี่ยผมเข้าไปในเว็บไซต์เพจของ Travel News ครับมีการใช้คำว่าพาดหัวว่า AOT แจงสนามบินยอมรับตั๋วแพงขึ้นเชื่อไม่กระทบการตัดสินใจของผู้โดยสารผมก็ทำแม่งนะว่ายังไงจากการที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับค่าโดยสารขาออกปรับค่าบริการ Passenger Service Charge จาก730เป็น 1,120 ต่อคนมีผลตั้งแต่20มิถุนายนเป็นต้นไป นางสาวปวีณาจริยะธิติพงศ์บอกว่าการท่าได้ศึกษารายละเอียดรอบด้านแล้วตามมาตรฐานของ International Civil Aviation Organization และต้นทุนการดำเนินงานจริงการปรับค่าบริการดังกล่าวย่อมกระทบกับค่าตั๋วโดยสารหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่กระทบต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารเรื่องนี้ทางการท่าได้พิจารณาแล้วตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศทุกอย่างเป็นไปตามหลักการข้อเท็จจริงไม่มีความกังวลขอให้คำสัญญาว่าจะเร่งปรับปรุงท่าอากาศยานให้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นให้รู้สึกคุ้มค่าและบอกว่าเงินค่าบริการที่ปรับเพิ่มเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพบริการสนามบิน6แห่งไม่เกี่ยวกับการนำไปชดเชยรายได้กรณี King Power ที่ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดีที่ฟรีแต่อย่างใด
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันการท่ายังมีการลงทุนขยายสนามบินหลายโครงการทั้งขยายสนามบินผู้โดยสารตะวันออกของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นวงเงิน 12,000 ล้านพัฒนาทิศใต้ของสนามบินวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทดอนเมืองเฟส3และก็ภูเก็ตเพิ่มขีดความสามารถการรองรับให้ได้180ล้านคนในปี77โดยการท่ามองว่าปัจจัยที่กระทบต่อค่าตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันมากกว่าคือราคาน้ำมันและความขัดแย้งของโลกซึ่งเตรียมแผนรองรับไว้แล้วผมแยกเป็น3ประเด็นนะครับ
3: ครับ
2: ประเด็นเรื่องของดิวตี้ฟรีเขาบอกเขาไม่เกี่ยวแต่นี่เงินหายเนี่ยเขาต้องไม่นั่งวางแผนนะถ้ามันจะหายแล้วมันจะหายไปประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่บอกว่าโอ้ยค่าตั๋วที่มันแพงขึ้นเนี่ยขึ้นด้วยน้ำมันกับเรื่องสงครามมากกว่าผมก็ดอกจันเอาไว้แต่ประเด็นที่พาดหัวเนี่ยบอกว่ายอมรับตั๋วแพงขึ้นแต่ไม่เชื่อว่าไม่กระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารผมก็นั่งนึกในใจครับกำไรขาดทุนการบริหารของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะห่วงมากกว่าผู้โดยสารทีนี้กลายเป็นว่าผู้โดยสารน่าจะไม่สะเทือนมั้งครับยังไงก็บินถ้าถามว่าถามว่าคุณมนตรีถ้ามีเหตุผลจะต้องบินมันหนีได้ไหมถ้าจะไปเมืองนอกสมมติว่าจะไปสิงคโปร์เสียค่าตั๋วเครื่องบินสัก 7,000 แล้วต้องมาจ่ายเป็นอีก 7,400 กว่าบาทเนี่ยมันไหวไหมล่ะอันเนี้ยคือเขาบอกว่าสะท้อนบางธุรกิจที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะคุณมนตรี
3: ครับ
2: ทำอะไรจะดีจะเด่นไม่รู้อ่ะต้นทุนเท่าไหร่ก็บวกกำไรเพิ่มเข้าไปต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ก็บวกกำไรเพิ่มเข้าไปพอถึงเวลาโลกแห่งความเป็นจริงบางทีมันสู้เขาไม่ได้อย่างบ้านเราเคยเจอนะครับสมัยก่อนที่เรามีไม่ได้ว่าคนในองค์กรแต่โครงสร้างสมัยก่อนการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นหลักพอมามีคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงเลยครับคุณมนตรีฮะ
3: ครับแหมก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ตอบคำถามทางนักวิชาการทางหลายๆฝ่ายที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าตกลงเนี่ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้จะต้องปรับตรงนี้เพิ่มนะก็ยังไม่มีแต่กลายเป็นว่าไม่กระทบนะและก็ไม่ใช่เป็นการชดเชยรายได้จากดิวตี้ฟรีที่หายไปนะก็เหมือนกับเป็นการจะเรียกยังไงดีคือจำเป็นต้องเดินทางในเมื่อมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดไว้ในตารางในช่องทางนั้นนะเมื่อจำเป็นจะต้องเดินทางก็ต้องจ่ายมันเลี่ยงไม่ได้นะก็เป็นการบีบแบบไกลๆนะฮะก็เอาละคงจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเขาเอาไปคำนวณ นะคุณวิรักษ์สมมติว่าถ้าเป็นคนไทยที่เดินออกนอกประเทศเท่านี้ล้านคนเอากลมๆถ้าสมมติว่าของเราไปสัก5ล้านหรือ10ล้านอันนี้แล้วเอาพันกว่าบาทเนี่ยคูณเข้าไปก็จะเป็นในระดับหลักหมื่นล้านและยิ่งถ้าเอาตัวเลขของการท่องเที่ยวมาเป็นตัวชี้วัดว่าเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย30ล้านคนก็ต้องเอาพันกว่าบาทเนี่ยคูณเข้าไปก็เขามีคนคูณออกมาแล้วคุณไปรักนะก็ 50,000 ล้านบาทอยู่ข้างหลังก็ดูเหมือนเป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำพอสมควรเลยครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: กับความมันไม่เห็นแก่ตัวนักไม่เห็นแก่ตัวประชาชนน่ะไม่เห็นแก่ตัวนักท่องเที่ยวไม่เห็นแก่อะไรเลยอ่ะแล้วสุดท้ายคุณมนตรีลองนึกถึงว่าถ้านักท่องเที่ยวเขาจะมาประเทศไทยแล้วเขาเทียบเรื่องของราคาตั๋วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันบวกอยู่ในตั๋วหรอกแต่ว่าตั๋วในเมืองไทยเนี่ยมันแพงกว่าญี่ปุ่นประมาณ600กว่าบาท600-700 บาทมันแพงกว่าไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันมีส่วนต่างตรงนี้อยู่ มันกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันบวกเข้าไปในตั๋วเรียบร้อยแล้วมันหนีไม่ได้คุณมนตรีผมเนี่ยเพิ่งทราบมานะว่าจริงๆแล้วในหลายประเทศอะครับเขาปล่อยให้รัฐวิสาหกิจเขาแข่งกันนะในหลายธุรกิจ
3: ปล่า
2: อย่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกรถไฟเขาก็มีให้เลือกแต่เอาเป็นว่าโครงสร้างบางประเทศก็เป็นคนละอย่างส่วนเราก็เป็นคนละอย่างทีนี้ผมไม่แน่ใจผมขออนุญาตคุณมนตรีคุณผู้ฟังเติมตรงนี้นิดนึงครับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นประเด็นเร่งด่วนครับ
3: อ
2: ย่างทุกวันนี้เวลาเราจะใช้พลังงานอยู่เนี่ยมันจะมีมิติก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนราคาถูกราคาแพงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอนาคตโลกจะเปลี่ยนยังไงแบบไหนอันที่สามก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
3: อ
2: ันที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของค่าความเสถียรค่าความพร้อมใช้เนี่ยผมจำไม่ได้ไปอบรมไปเรียนในหลักสูตรพลังงานมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ดีๆบ้านเราจะเปลี่ยนจากการที่ใช้ก๊าซเป็นหลักไปใช้อย่างอื่นมันจะเอาถูกอย่างเดียวไม่ได้เพราะถูกอย่างเดียวอาจจะใช้ถ่านหินถูกเยอะแต่สิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาจะเอาก๊าซถูกกลางๆดีหน่อยสิ่งแวดล้อมเสียน้อยแต่ก็ต้องพึ่งพาตะวันออกกลางจะใช้พลังงานน้ำคำถามก็คือว่าเราจะวางใจเพื่อนบ้านได้ไหมแล้วเรื่องน้ำแม้กระทั่งเรื่องแดดมันก็เป็นน้ำกับแดดหรือชีวมวลมันมีลักษณะของความไม่พร้อมใช้อยู่สูงถ้าเกิดสมมติว่าโรงงานเกิดไฟตกแบล็คเอาท์ขึ้นมามีปัญหาธุรกิจเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลายองค์ประกอบเข้ามาท
3: ี
2: นี้ถามว่าเราจะปรับโครงสร้างยังไงแล้วจะมาชวนประชาชนยังไงเช่นต่อไปนี้เราจะลดตัวนี้ลงลดตัวนั้นลงตัวนั้นลงปุ๊บเพราะฉะนั้นประชาชนควรที่จะไปใช้โซลาร์เซลล์นะมาสลับกันหน่อยไหมมาเติมหน่อยไหมบางช่วงบางเวลาหรือรถยนต์อ่ะถ้าจะเปลี่ยนแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบเนี้ยมันใช้เวลามากกว่าปีนึงแล้วก็ไม่น่าจะใช่เหตุผลทางพรก.แน่นอนนี่คือความเห็นแล้วมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ด่วนถึงขนาดบอกว่าค่าไฟแพงก็ไปติดโซล่าน้ำมันแพงก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามันก็คงไม่ใช่อ่ะมันมีโจทย์มันอยู่เพราะฉะนั้นยังรออยู่นะครับว่ารัฐบาลจะออกจากสถานการณ์171 172ที่คุณมตรีพูดถึงยังไงได้บ้างครับ
3: ครับ172กับ173
2: 172 173
3: ที่นายกกำลังจะต้องหาทางออกจากตรงนี้นั่นคือพรก.เรื่องการจะกู้เงินทีนี้พูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นทำให้ผมนึกถึงเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ครบกำหนดในการที่จะต้องประชุมกบง.นะถูกต้องเสียงนโยบายพลังงานนะครับที่นายกที่รัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็หารือร่วมกับโรงกลั่นมา2ครั้งครั้งแรกนะครับก็ได้ปรับลดเรื่องของค่าการกลั่นลงไปลบ2บาทตอนหลังลบอีก3บาทเป็น5บาทนะครับแล้วก็วงรอบที่จะครบวันพรุ่งนี้ก็จะเอาออกอีก3บาทเป็น8บาทโจทย์ใหญ่จริงๆเนี่ยที่ถูกตั้งเป็นประเด็นแล้วก็ท่านเองตอนที่อภิปรายในสภาในวันที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและท่านเองก็ฝากว่าที่รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่นะครับไปดำเนินการด้วยก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างโครงสร้างราคาน้ำมันที่มันมีไส้ในที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการไปอิงราคาที่สิงคโปร์และต้นทุนแฝงต้นทุนเทียมต้นทุนที่ไม่มีอยู่จริงนะจะต้องนะจัดการตรงนั้นตรงนี้นะครับยังเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการว่าจะให้คืออิงได้แต่จะต้องพิจารณาต้นทุนจากที่มันเป็นต้นทุนจริงๆไม่ใช่ต้นทุนทิพย์หรือต้นทุนแฝงตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ได้ออกไปในขณะเดียวกันในเรื่องของค่าการกลั่นที่ปรับลดลงมาในแต่ละช่วงแต่ละตอนจนกระทั่งตอนนี้อยู่ที่7บาท23สตางค์จากที่ทะลุไปถึงเกือบ18บาทนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเจรจาเพียงแต่ว่าโครงสร้างใหญ่การที่จะปรับเพื่อให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ให้ผู้ใช้ได้ใช้ในราคาที่เป็นธรรมนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่เกิดอันนี้คือเรื่องของราคาน้ำมันพอเรื่อง
2: ค
3: ือ
2: มันจะเป็นโครงสร้างเด
3: ิม
2: แต่ว่าไปดึงราคาลงมาก็คือยังอิงอยู่ตรงนั้นแล้วไปดิสเคาท์ลงมา2บาท2บาทใช่ไหมคุณมนตรีแต่ถ้าจะปรับโครงสร้างใหม่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วมันก็จะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
3: ถูกต้อง แต่ในเมื่อราคามันลดลงแล้วก็เอามาแบร์ให้เห็นกันเนี่ยจากที่เคยทะลุไปถึง50บาทกว่าแล้วตอนนี้ได้ปรับลดลงแล้วเท่านั้นเท่านี้น่าจะนะจากวันนั้น50บาทวันนี้เหลือ39ต่ำกว่า40บาทลงมาแล้วก็เท่ากับ10บาทกว่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างเนี่ยเสียงมันเริ่มแผ่วลงนะฮะเพราะมันถูกกลบด้วยการลดราคาที่มันเคยพุ่งขึ้นไปสูงสุดเช่นเดียวกันกับกรณีของค่าไฟฟ้าที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเขาก็พยายามชี้เห็นโดยเฉพาะภาคธุรกิจนะครับเขาเคยเสนอเป็นจดหมายนะอย่างเป็นทางการตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่รู้ว่าจดหมายนั้นไปถึงไหนแล้วที่ขอเข้าไปมีส่วนร่วมนะใน2เรื่องหลักๆด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการคำนวณปริมาณการใช้ไฟนะในแต่ละปีว่าให้มันสะท้อนการใช้จริงๆไม่ใช่คำนวณไว้เหลือไว้มากมายพอเหลือปุ๊บนะมันเป็นต้นทุนมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดถัดมาเนี่ยล่าสุดเขาก็เรียกร้องนะไอ้ที่จะหน่วยละ3บาทนะขั้นบันไดอย่างนั้นอย่างเนี้ยก็ไปเรียกร้องให้ไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของค่าพร้อมจ่ายนะค่าพร้อมจ่ายตรงนั้นแหละที่มันไปอิงกับเรื่องของปริมาณการใช้ไฟที่ตั้งเอาไว้สูงๆและมันมีค่าพร้อมจ่ายอยู่ตรงนั้นก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างแม้กระทั่งรู้นะครับว่าไอ้ก๊าซที่เอามาผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากซาอุดิอาระเบียแต่เอาไปอิงราคาที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นต้นทุนที่นะสูงริ้วอีกเหมือนกันอันนี้คือทั้งหมดไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือน้ำมันมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอาไปอิงไม่ได้อิงอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนมีราคามีอะไรที่เป็นภาระของผู้ใช้ต้องเป็นคนจ่ายจริงด้วยครับคุณวิรัชครับ
2: ครับจริงๆแล้วเราลืมแล้วก็เราถูกทำให้ลืมหลายเรื่องมาแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของ QR code ตั้งแต่เรื่องของบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เรื่องของน้ำมันหายจนมาถึงเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยถูกทำให้ลืมมาอยู่เรื่อยวันนี้เนี่ยมีคนไม่อยากให้ลืมอยู่หนึ่งเรื่องครับก็คือทางไอลอเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้บุกไปที่กกต.ครับขอผลการเลือกตั้งขอผลประชามติรายหน่วยให้ครบครับ90วันยังไม่มีออกมาเลยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกมากกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับทาง V-Watch ก็ขอ6ข้อคืนความโปร่งใสเขาก็ทำกิจกรรมครับในการที่จะขอให้ทุกอย่างมีการเปิดเผยครับกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยผลการออกเสียงประชามติครับโดยทางไอลอก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยหลังจากที่มีการทยอยเผยแพร่ผ่านสส 5/18 สส 5/18 ของบัญชีรายชื่อวันนี้ผ่าน90วัน3เดือนแล้วเนี่ย หลายเขตข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ไฟล์มีหายอัพโหลดผิดพลาดอัพโหลดซ้ำประชาชนทราบแค่ภาพรวมทั้งประเทศเลยคือออกเสียง 21.6 ล้านเสียงไม่เห็นชอบ 11.2 ไม่แสดงความคิดเห็น3ล้านก็ขอเรียกร้องจริงจังให้มีการเปิดเผยผลการนับคะแนนทุกเขตจริงๆก่อนอันนี้ทางท่านเลขาท่านก็อธิบายแล้วนะว่าอะไรนะ50เขตใช่ไหมครับที่มันเป็นประเด็นมาจนถึงนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันยังไม่ได้ตัวเลขออกมาเนี่ยเขาก็ขออีกทีนี้ครับทางด้าน V-Watch ก็บอกว่าขอ6ข้อครับคืนความโปร่งใสมีประเด็นชัดเจนก็คือว่าเราคัดค้าน QR code ผลักดันการใช้ CCTV เรียกร้องให้พรรคการเมืองปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วก็ทราบกันดีครับกกต.มีฟ้องนักวิชาการฟ้องสื่อมวลชนฟ้องประชาชนในการใช้สิทธิ์ก็ขอให้พิจารณาเรื่องดำเนินการยิ่งชิพอัจฉานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอบอกว่า30วันจากนี้ขอคำวินิจฉัยและคำสั่งคดีทุจริตสว ปรากฏว่าสวเรื่องนี้กกต.มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากสวเนี่ยกลุ่มที่กำลังถูกตั้งข้อหาอยู่ทางออกคือกกต.ต้องไม่ใช้อำนาจในการวินิจฉัยตนเองแต่ควรจะออกคำสั่งและส่งเรื่องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยเพื่อให้กระบวนการมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับต่อสังคมจริงๆก็โผล่มาทวงทุกเรื่องนั่นแหละก็คือขอให้ไม่ลืมกันครับคุณมนตรีฮะ
3: เรื่องของสว.วันนี้นะครับจริงๆเนี่ยสำนักงานกกต.เขามีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยา แต่ในระหว่างนั้นนะเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญเมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลายๆเรื่องคุณอภิรักษ์ครับโดยเฉพาะประเด็นข้อสงสัยแต่ก็จะเอาเฉพาะเรื่องที่สังคมก็เฝ้ารออยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยกกต.ชุดใหญ่นะจะประชุมแล้วก็มีความเห็นเมื่อไหร่นั่นก็คือเรื่องราวของคดีหัวสว.ที่มีผู้เกี่ยวข้องนะ200กว่าคนเนี่ยในจำนวนนั้นเนี่ยมี138ที่เป็นสว.ปัจจุบันที่เหลือเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองเป็นกรรมการบริหารและมีนายกรัฐมนตรีนะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะไปไล่ดูมีหลายรายชื่อในพรรคของท่านนะครับรัฐมนตรีก็หลายท่านอยู่วันนี้นักข่าวก็ถามเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่อนุกรรมการชุดที่35นะมีมติ5-2นะคุณวิรักษ์ที่ให้ยกคำร้องเพราะไม่มีเหตุอันควรที่จะทำให้นำอะไรต่อไม่ได้ดังว่านั้นนะครับและกระบวนการขั้นตอนก็จะต้องนะส่งเรื่องให้กกต.ใหญ่นะชี้ขาดวันนี้เลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีบอกว่าสำนักงานได้จัดส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่สำนักงานจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะเพราะนั้นตอนนี้นะผลสรุปนะครับที่ให้ยกคำร้องไม่ติดใจไม่เอาผิดไม่มีมูลไม่มีอะไรทั้งหลายนั้นแน่พร้อมกับเอกสาร 20,000 กว่าแผ่นตอนแรกที่บอกว่ามันล่าช้าเพราะว่ามันมีเอกสารเยอะตอนนี้ทุกอย่างส่งไปถึงมือกกต.ชุดใหญ่เพื่อที่จะให้มีความเห็นแล้วว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรนะกับมติของอนุชุดที่35หรือ36ตรงนั้นส่วนจะใช้เวลายาวนานในการพิจารณาเอกสารจำนวนมากนั้นขนาดไหนก็คงเดี๋ยวจะรอดูการชี้แจงเป็นระยะของเลขาธิการกกต.ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับข่าวเด่นมาเจอนะครับจันทร์ถึงศุกร์16:00 นถึง18:00 นแต่ 96.5 พรุ่งนี้คุณมนตรีใหม่รอบ10:00 เช้านะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18:06 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราปิดลบไป 7.17 จุดนะครับพักฐานหลังจากฟื้นแรงแล้วก็ยังคงลุ้นการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1,500.36 จุดครับปรับตัวลดลงไป 7.17 จุดคิดเป็น 0.48% ดัชนีทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,512.66 จุดจุดต่ำสุด 1,498.13 จุดวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 64,393.81 ล้านบาทครับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์อันห้าอันดับแรกอันดับ1คือ True ครับมูลค่า 5,554 ล้านบาทนะครับปิดไปที่14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่2 Delta ครับปิดไปที่311บาทลดลงไป4บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,564 ล้านบาทอันดับที่3 Advanceราคาปิดไปที่350บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,428.97 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.ครับราคาปิดไปที่36บาท50สตางค์โดยเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,161 ล้านบาทและอันดับที่5คือ Gulf ราคาปิด60บาทลดลงไป1บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,851 ล้านบาทนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KGX อยู่กับผมสวัสดีครับคุณเจริญครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: ครับผมวันนี้พักฐานเหรอฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟื้นแรง
1: ครับก็เรียกว่าทรงตลาดมา2วันนี้จะดูซึมซึมลงมานะฮะนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ตลาดหุ้นเอเชียก็ย่อวันนี้ก็ย่อลงต่อนะครับเพราะว่าเขาไปคอนเซิร์นกับเรื่องประเด็นอะไรฮะการยิงถีบถีบเวนาวุกันที่ช่องแคบของมูสนะครับเนี่ยกลัวว่ามันจะกลับมาใหม่นะครับเนี่ยสหรัฐเองก็ยังมีความหวังนะเรื่องการเจรจาสันติภาพกันอยู่ระหว่างสหรัฐในการทางอิหร่านนะครับเนี่ยแต่บอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยกังวลอยู่เอ๊ะไปกลับมาตึงเครียดไหมอะไรไหมนะครับเนี่ยนั้นก็ว่าแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเทรนด์การขายขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าต้นสัปดาห์เนี่ยหุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงนะครับก็ตามกระแสเรื่องประเด็นที่ทำเนี่ยที่บอกว่าไอ้เจ้าโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยหยุดแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเออร์เน็งออกมาดีแล้วก็ราคาหุ้นพวกนี้ก็พุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงก็ปลุกเอเชียปลุกบ้านเราตามมาเพราะเดลต้ามันขึ้นมาด้วยนะครับนะแต่เผื่อว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเดลต้าดูซึมๆดูซึมๆก็เลยทำให้เซ็ตเองก็เลยไม่ค่อยไปนะครับนะผมว่าเป็นภาพของการขายทั้งมาเลยเฉยนะครับแล้วก็พักขาลงมาเฉยนะครับนะเพราะว่าเซ็ตเองยังเก็บอาการตรงที่ว่าไม่หลุด500จุดนะครับนะและที่สำคัญคือในส่วนบ้านเราเองช่วงนี้แม้ว่าก่อนต้นสัปดาห์ต่างชาติซื้อในบอลช่วงปลายเนี่ยต่างชาติมาขายนะครับนะแต่เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือเซ็ตไม่ยุบแรงนะอันนี้ถือว่าแข็งนะครับแล้วก็สองคืองบที่ออกมาช่วงหลังเนี่ยหลายตัวออกมาเนี่ยถือว่างบออกมาดูดีทีเดียวนะครับเนี่ยก็ปลุกกระแสตลาดของการเทรดหุ้นรายตัวนะครับนะมันเลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดูไม่ถึงกับดูเงียบเหงานะครับก็มีที่ได้เปลี่ยนตัวเล่นสลับตัวไปดูมาเป็นท่าเลยนะเรียกว่าเซกเตอร์โรเทชันคือการเปลี่ยนหมุนหุ้นเล่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็ทำให้ตลาดหุ้นมันก็ยังยืนประหลักได้นะครับเนี่ยก็เลยไม่ได้บอลเลยเป็นลบนะครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ตลาดบ้านเราก็คงมามองรอดูเนี่ยฮะไอตัวก็เลยนะมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะฮะเดี๋ยวดูทิศหน้าว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจะเจออะไรหรือเปล่าเพื่อนี่อาจจะเป็นการเก็งอะไรในแง่หุ้นรายตัวกันขึ้นใหม่ๆนะครับเนี่ยแล้วผมก็มองอย่างว่ากระพักตัวของหุ้นที่ลงมาทิศเนี่ยสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือมันไม่ได้ถึงกับลงแรงในแง่ตลาดเนี่ยไม่ได้มีการขายแบบทำให้เซ็นเซอร์ในตลาดมันเสียไม่มีนะครับเนี่ยมันก็คือขายแบบปกติไปธรรมดาเฉยนะครับเนี่ยงั้นหูช่วยช่วงนี้ก็คงเป็นสั่งการพักตัวเฉยแล้วก็รอจังหวะมองเหมือนกับมองหาอะไรใหม่แล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีโอกาสลุ้นเรื่องการเล่นมีบ่าวนะครับ
0: ครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1สัปดาห์หน้ามีอะไรหวือหวาไหมครับ
1: ผมว่าถ้าเราดูตามทรงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ผมอยากให้มองอย่างว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับนะเพราะไอ้ตัวใหญ่ในตลาดมันออกมาแล้วนะครับมันก็ตัวที่เอฟเฟกต์ตลาดเลยคือเห็นงบแล้วก็กระชากได้ยังไงเนี่ยมันออกมาแล้วน้องก็เลยจะไม่เป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กออกมาปุ๊บเนี่ยผู้นี้อาจจะมีเอฟเฟกต์ในเชิงจิตวิทยาเฉยในแง่ของอะไรของการเหมือนเล่นรายตัวเฉยเพื่อเป็นการเลี้ยงประคองตลาดเฉยนะครับ
0: ครับครับตลาดคาดหวังการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงยังไงบ้างครับ
1: ผมว่ามีคำถามผมนะผมว่ามันก็คงเป็นแนวเดิมนะครับนะคือเรื่องของการไปเจอการค้าแล้วก็ขอพยายามให้ทางจีนไปดีดีละอะไรเรื่องต่างที่เขาแปลว่าทีมออกมาอยู่แล้วนะครับนะแต่จริงๆผมว่าพวกนี้เขาก็ต้องส่งท่าทีนะครับเรื่องของการทูตถูกไหมนะครับเนี่ยเพราะจีนเองเขาก็มีสายสัมพันธ์กับทางอิหร่านนะครับเนี่ยแล้วผมก็เลยเชื่อว่าจริงภาพรวมมันคงไม่แน่จะมีอะไรนะคือประเด็นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าอเมริกาจะคุยกับอิหร่านยังไงมากกว่าคุณจะลดการคุยกันครึ่งทางไหมพบกันครึ่งทางไหมแล้วก็คุณจะได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราดูกันมากกว่านะครับ
0: ครับครับครับแนะนำกลยุทธ์สัปดาห์หน้าเลยครับถ้าอย่างนั้น
1: ครับช่วงนี้เรายังมองไปเชิงการอย่างที่บอกคือเราดูเชื่อว่าเซ็ตน่าจะมีโอกาสยืน1,500จุดอยู่เป็นฐานนะฮะแล้วก็มีโอกาสยืนดีบ่าวนะครับเนี่ยแต่อย่างว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกระแสนะครับคือเช่นตอนนี้ก็เล่นกระแสข้างนอกเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เลยมองว่ากลยุทธ์ที่ดีช่วงนี้เลยมองไปลงซื้อขึ้นขายน่าจะดูเซ็ตตัวกว่านะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยพักฐานหลังจากที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านะครับหุ้น Big Cap อย่าง Delta นั้นยังคงแรงขายทำกำไรฉุดรั้งดัชนีสอดคล้องกับทิศทางของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนต่างประเทศนั้นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังเข้ากดดันหลังจากอิหร่านโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเทศนั้นมีแรงซื้อสลับขายในหลายกลุ่มนะครับในกลุ่มไฟแนนซ์ติดล้อได้ปัจจัยบวกจากงบไตรมาส1ออกมาดีกว่าคาดส่วนทางค้าปลีก CPO ที่วันนี้มีแรงขายออกมาแต่ประเมินยังมีอัพไซด์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหนุนในระยะต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ให้ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแนวรับ 1,450 แนวต้าน 1,540 จุดนะครับโดยบ้างก็มองว่าปัจจุบันเนี่ย value ของหุ้นในตลาดนั้นไม่ถูกนักนะครับก็มีการแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลงอย่างค้าปลีกโรงไฟฟ้าและ finance นั่นก็เป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในวันนี้นะครับขณะที่ภูมิภาคครับข้อมูลจาก InfoQuest ที่เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดแทบไม่ขยับเลยครับของจีนในวันนี้การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งมีรายงานว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สกัดการโจมตีจากอิหร่านและได้ยิงตอบโต้กันซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในตะวันออกกลางและความมั่นคงด้านพลังงานนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,179.95 จุดครับลดลงไป 0.14 จุดครับคิดเป็น 0.003% insignificant เลยนะครับแทบจะไม่ขยับเลยครับฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบครับจากปัจจัยเดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดความกังวลนะครับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญหางเสียงปิดไปที่ 26,393.71 จุดครับลดลงไป 232.57 จุดคิดเป็น 0.87% ครับนิกเกิลโตเกียวปิดลบเช่นเดียวกันนะครับจากเหตุผลเดียวกันครับความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นระลอกใหม่ในตะวันออกกลางผนวกกับกระแสการเทขายทำกำไรภายหลังจากที่นิกเกิลได้ทะยานขึ้นไปกว่า 3,300 จุดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นิกเกิลปิดไปที่ 62,713.65 จุดครับลดลงไป 120.19 จุดคิดเป็น 0.19% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวก4วันทำการติดต่อกันครับแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระดับใหม่ในวันนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งก็ตามคอสปีติดไปที่ 7,498 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.95 จุดนะครับคิดเป็น 0.11% S&P ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดร่วงลงในวันนี้ครับนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางหลังจากอเมริกาและอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในช่องแคบฮอร์มุซนะครับและต่างก็กล่าวโทษกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเริ่มโจมตีก่อนนะครับ ก็แล้วแต่ว่าจะฟัง narrative ของใครนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,744.40 จุดลดลงไป 133.70 จุดคิดเป็น 1.51% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,980.50 จุดลดลงไป 126.50 จุดคิดเป็น 1.39% ครับความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิภาคนะครับตอนนี้กำลังมีความกังวลเรื่องของไวรัสฮันต้าซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านขององค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไวรัสฮันต้าที่ระบาดอยู่บนเรือสำราญนั้นไม่เสี่ยงระบาดใหญ่แบบโควิด-19 นะครับดร.มาริอาฟานคิร์คอฟผู้ในการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดขององค์การอนามัยโลก WHO ครับแถลงข่าวที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์พูดถึงการระบาดของฮันต้าไวรัสบนเรือสำราญใกล้ชายฝั่งเคปเวิร์ดนั้นไม่ได้เป็นการระบาดแบบโควิด-19 ครั้งใหม่นะครับแต่เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงพร้อมกับย้ำนะครับว่าการแพร่เชื้อระหว่างคนนั้นยังถือว่าเกิดขึ้นได้ยากครับและขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังใช้มาตรการป้องกันสูงสุดเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับนั่นก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะกำลังกังวลและอาจจะกดดันตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้นะครับหรือในภูมิภาคถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นโรคระบาดเป็นเหมือนสมัยโควิด-19 นะครับ epidemic ในขณะที่อาเซียนครับวันนี้สำนักข่าวอิรวดีเขาก็รายงานนะครับว่าสภาที่ปรึกษาพิเศษเพื่อเมียนมาหรือ Special Advisory Council for Myanmar นะครับใช้ตัวย่อว่า SACM ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติได้มีการออกแถลงการเรียกร้องต่ออาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ขอให้อาเซียนยุติการใช้ฉันทามติ5ข้อ5 point consensusต่อสถานการณ์ในเมียนมานะครับพร้อมผลักดันมาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อรัฐบาลทหารของพลเอกมินองหลายครับโดยแถลงการเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาได้อาศัยท่าทีอดกลั้นของอาเซียนเป็นช่องทางการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองขณะเดียวกันก็เพิ่มระดับความรุนแรงต่อพลเรือนอย่างต่อเนื่องโดยเมียนมานั้นทำให้อาเซียนอับอายมาหลายปีนะครับอาเซียนเนี่ยควรจะยอมรับว่ารัฐบาลทหารนั้นไม่มีวันเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมชี้ว่ามินองหลายละเมิดฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนรับรองเมื่อเดือนเมษายน2564ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับตามในแถลงการก็ประกอบไปด้วยคุณกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไทยครับมีไซฟูดีนอับดุลลาห์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมีเลล่าเจลิมาอดีตผู้ที่สมาชิกฟิลิปปินส์รวมถึงอดีตผู้เชี่ยวชาญ UN ด้านเมียนมาอีก3คนนะครับก็ต้องรอดูท่าทีของอาเซียนนะครับว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับที่น่าสนใจวันนี้ก็มีกสทช.ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโทรข้ามเครือข่ายฉบับใหม่สะท้อนต้นทุนจริงยันไม่กระทบผู้ใช้นะครับแคทชี้เชื้อเพลิงเครื่องบินยังแพงสวนทางราคาน้ำมันดิบเร่งประสานช่วยลดต้นทุนสายการบินนะครับก็มาพร้อมกับข่าวการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยทำผิดครับทุบให้ไทยเที่ยวนอกเนี่ยหดตัวถึง 15% เลยนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็คือหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า CAT เนี่ยนะครับ CWT Civil Aviation เนี่ยนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างใกล้ชิดภายหลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A1 เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็ตามนะครับโดยทาง CAT เนี่ยนะครับได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบต่อสายการบินการเดินทางของประชาชนและเสถียรภาพของระบบการบินของประเทศอย่างต่อเนื่องครับ ภาคการบินทั่วโลกนั้นยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานยังอยู่ในระดับสูงกว่าวิกฤตในอดีตครับและยังไม่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างเต็มที่จากข้อจำกัดด้านอุปทานและระบบขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับทั้งจากกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติรวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และการขนส่งน้ำมันดิบเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียครับน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบินเลยนะครับคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของต้นทุนการดำเนินงานพฤษภาถึงกันยาของทุกปีนั้นเป็นช่วงโลซีซันซึ่งความต้องการเดินทางทางอากาศจะลดลงตามปกติก็ทำให้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกนั้นเริ่มทยอยปรับแผนการดำเนินงานนะครับเช่นปรับตารางการบินลดความถี่ในบางเส้นทางหรือบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับต้นทุนและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลานะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับทาง CATได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบินภายใต้กระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมท่าอากาศยานในการออกมาตรการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องให้กับสายการบินครับเพื่อให้ยังสามารถรักษาระดับการให้บริการและคงจำนวนเที่ยวบินที่จำเป็นต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้เนี่ยสมาคมสายการบินประเทศไทยยังได้เสนอแนวทางให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณามาตรการด้านภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อช่วยลดต้นทุนของสายการบินในระยะสั้นและลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในภาพรวมนะครับในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารนั้นทาง CAT ได้ร่วมประชุมกับสายการบินเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกำชับให้ทุกสายการบินนั้นปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่101อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีปรับตารางการบินลดความถี่เที่ยวบินให้สายการบินเนี่ยแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้าพร้อมเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับและแคทยังได้ขอความร่วมมือให้สายการบินพิจารณาประสานการส่งต่อผู้โดยสารระหว่างสายการบินเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดผลกระทบต่อผู้โดยสารรวมถึงได้หารือร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับกำหนดแนวทางความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินโดยให้สายการบินประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้เร็วขึ้นและดำเนินการคืนเงินให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับหากผู้โดยสารหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการดูแลตามสิทธินั้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ CAT ได้เลยนะครับผ่านระบบออนไลน์ครับ complaincat.or.th complain ก็ complaint นะครับก็ร้องเรียน .cwat.or.th นะครับก็หลายๆท่านอาจจะกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นี่เป็นทางออกนะครับที่อย่างน้อยก็มีความพยายามในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารนะครับในขณะที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารโอดครับเจอ2เด้งเข้าไปครับฉุดยอดขายหวังได้อานิสงส์จากการถ่ายทอดบอลโลกนะครับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารเนี่ยพูดถึงตอนนี้เนี่ยกำลังเจอ2เด้งครับด้านแรกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงโดยรวมนะครับยอดจองที่พักต่างโรงแรมที่พักบนถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียงหายไปด้วยหลังจากจบสงกรานต์ยอดจองใหม่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าปกติครับและเทียบกับปีก่อนแล้วเนี่ยนะครับหดตัวแล้วกว่า 20% ด้านที่2คือกำลังซื้อหายจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงแล้วที่เขาใช้จ่ายก็ระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้นนะครับจากจ่ายคนละพันก็จะเหลือ700 800บาทเป็นต้นนะครับก็รอว่าบอลโลกนั้นจะฟื้นกลับมาหรือเปล่านะครับ 18:25 นาทีเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าวันนี้เรื่องอิหร่านนะครับยังคงอยู่ในท็อปิกที่จะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาธิวัฒน์พักสักครู่ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาธิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking

0: สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง่าย
3: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทางยูทูบช่อง Thinking Radio
0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์

0: คอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับกับผมวารินสัจเดียวครับ Econ World ในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันศุกร์นั้นเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันต่อนะครับก่อนอื่นเลยครับเราอยากเชิญท่านร่วมเดินทางไปญี่ปุ่นกับเรานะครับในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้กับทาง 96.5 FM คลื่นความคิดครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับซึ่งตลอดการเดินทางนั้นท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงนะครับและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจนะครับพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio@thinkingradio นะครับพิมพ์ติดกันแล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์รออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next 2มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
3: ทุกวันศุกร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับวันนี้ไม่พ้นเรื่องของทรัมป์และก็ความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงที่ทรัมป์บอกว่าก็ยังคงแอคทีฟอยู่นะครับถึงแม้จะมีการปะทะกันในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวารินครับ
3: ครับอาจารย์ครับเริ่มต้นตรงไหนดีครับ เรื่องทรัมป
6: ์เอาเลยครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็พูดง่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังบอกว่ามันใกล้แล้วทางทรัมป์พูดนะฮะแต่อิหร่านก็บอกเฮ้ยยังไม่ได้ใกล้หรอกนะครับคุณพูดคนเดียวนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าทรัมป์ล่าสุดเลยข้อแรกนะฮะมีการระงับเรื่องของโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมนะก่อนนะครับ
3: ครับ
6: ที่มีการกำหนดที่เขายกเลิกชั่วคราวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ยอมกับคูเวตไม่ยอมให้ใช้ฐานเขาเนี่ยเล่นงานอิหร่านเขาเลยต้องหยุดชั่วคราวแต่เมื่อคืนนี้ดูจากวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันก็มีการยิงเรือนะครับเรือเล็กๆแรงต่างของทางด้านอิหร่านเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคูเวตยอมอนุมัติแล้วมันก็เลยทำให้ตัวที่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกว่าจากเจรจาใกล้ๆเนี่ยนะครับจะหาทางลงเนี่ยมันจะถูกกระทบไหมต้องทำความ

0: เข้าใจนิดหนึ่งว่าทรัมป์บอกว่ามันใกล้แล้วนะครับก็เหตุผลว่าทรัมป์ได้ทำเมมโมเรนดัมหน้าเดียวครับนะโดยผ่านทางด้านของปากีสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางบอกว่าจะขอในนั้นจะมี3 เฟสอันที่หนึ่งจะมีการเรียกว่าหยุดยิงนะครับพูดง่ายถาวรข้อสองในการหยุดยิงถาวรนั้นต้องทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของอะไรครับการเดินเรือ stabilize การเดินเรือแล้วก็ข้อ3ภายใน1 เดือนเนี่ยจะต้องหาเจรจาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งในวงกว้างอันนี้คือข้อเสนอในหน้าเดียวเมมโมเรนดัมของทางด้านทรัมป์3ข้อนะฮะนึกออกไหมครับ1จะมีการหยุดยิงเป็นการถาวร2จะมีการ stabilize ก็คือให้มีการเปิดเดินเรือนะครับแล้วก็ข้อ3ภายใน1 เดือนเนี่ยจะต้องคุยกันเรื่องให้จบเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้นึกออกไหมครับบลอเตอร์ทางอิหร่านเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ยอมอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่อิหร่านเสนอมาใน14 พอยต์ใน14 พอยต์เนี่ยเสนอก่อนหน้านี้แต่ก่อนหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มนิดหน่อยแต่เนื้อหาที่เขาเสนอมาอิหร่านบอกว่า1จะต้องหยุดยิงเป็นการถาวรสงครามเลินแล้วก็ทําจะไม่เล่นงานเขาอีกคือพูดง่ายจะมาทําสงครามข้อ2นะครับอันนี้สําคัญนะก็คืออะไรครับจะต้องนะครับในกรณีนี้คือต้องยอมจ่ายค่าเสียหายเรื่องของการแซงชั่นต้องลดลงเสียค่าเสียหายในเรื่องของไอการเขาเรียกว่าละ reparation ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้3อเมริกาต้องถอนกองกำลังที่อยู่ใกล้อิหร่านไปให้หมดข้อ4นะครับก็คือเรื่องของอะไรครับไอตัวบล็อกเขตซึ่งทํายกเลิกไปชั่วคราวแล้วไงแต่วันนี้นะครับเริ่มที่จะเอาอีกแล้วก็คือเพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียกับทางด้านกูเวตยอมอันนั้นก็บอกว่าต้องอะไรครับยกเลิกไอ้ตัวบล็อกเขตแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องนิวเคลียร์อย่ามาพูดอันนี้คุณรู้สิครับอันนี้ก็แสดงว่าอะไรครับยังมีช่องว่างอยู่เพราะว่าอะไรครับในกรณีของทรัมป์นั้นมันมีข้อ3ไงภายใน1 เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมาคุยในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ทางด้านนี้ก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่คุยหรอกครับแต่คุณนะฮะจะต้องยกเลิกหยุดเรื่องของที่จะเล่นงานเขาเรื่องบล็อกเขตตรงนี้ยกเลิกเสียค่าฉีดเสียหายแล้วก็แซงชั่นส่วนเรื่องนั้นยังไม่ต้องมาพูดถึงเพราะฉะนั้นในกรณีสถานการณ์ก็คือทรัมป์ก็บอกเฮ้ยมันใกล้แล้วทางอิหร่านก็บอกเฮ้ยคุณพูดอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถานการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงในเชิงดีขึ้นปรากฏว่าได้ผลนะตลาดหุ้นพอหลังจากทรัมป์พูดดํานองนี้ว่าคุณเห็นตลาดหุ้นไหมครับโอ้โหตอบสนองราคาน้ํามันเนี่ยร่วงลงมานะครับจาก110 กว่าร่วงลงมาเนี่ยบางช่วงลงมาต่ํากว่า100ขึ้นมาด้วยในความเห็นคุณวาลินคิดว่าจับเรื่องจะดําเนินการยังไงมาถึงจุดเนี้ยเราได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มาวิเคราะห์เป็นระยะตอนนี้มาอยู่ระยะจริงตรงนี้คุณคิดว่าจะหาทางลงได้ไหมถ้าฟังดูทั้งสองฝ่ายอย่างเนี้ย
1: คือ
0: ลองดูสิ
1: ผมไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมบูลลี่ของทรัมป์เนี่ยทางอิหร่านเขาจะคือทรัมป์พยายามเจรจาด้วยแต่ว่าคำพูดคำจามันก็นักเลงไงครับอาจารย์
0: ใช่ครับแต่อิหร่านเขาฉลาดเขารู้ว่าคุณนะบูลลี่ยังไงเนี่ยครับอำนาจต่อรองเขามีอยู่นะเราจะเห็นได้ชัดว่าอำนาจต่อรองอันนี้ที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยทุกสีที่ทรัมป์บูลลี่อะไรต่างถ้าไปเจอผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีอำนาจต่อรองเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับกับจีนทรัมป์เนี่ยพอเจอจีนเนี่ยคุณจะสังเกตดูค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่ใต้จีนนะฮะเวลาที่คุณแสดงท่าทีที่ออกมาเพราะทรัมป์สีจิ้งผิงรู้เลยครับว่าจุดอ่อนของทรัมป์คืออะไรครับจุดเรื่องของไอ้เรื่องของการเรื่องของไอ้ตัวแลเออร์และที่สังเกตดูนะครับเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพบกันระหว่างสีจิ้งผิงกับทางด้านของทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเนี้ย นะครับ

0: อันนี้สำคัญมากเพราะ
1: ควร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: อะไรครับจีนก่อนหน้านี้ก็มีการทำข้อเสนอซึ่งอิหร่านชมเฮ้ยข้อเสนอคุณ4ข้อเนี่ยดีมากสี่พอยต์นะครับสี่พอยต์ที่จีนเนี่ยแนะนำก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งขอให้มีการเจรจาแทนที่จะเป็น confrontation สองจะต้องอะไรครับทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับกลับคืนมาพูดง่ายเรื่องของไอ้ช่องแคบสามต้องทำโดยเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอะไรทำนองนี้กฎบัตรสหประชาชาติเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่แล้วก็สี่คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วยคือไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือสี่ข้อที่ทางด้านจีนเสนอมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เองตอนนี้พูดจริงก็เกรงใจจีนเพราะว่าอยากพบเหลือเกินแต่ก็ต้องยอมรับว่าสีจิ้งผิงเองก็อยากพบนะไม่ใช่ว่าแต่ความแสดงออกของทรัมป์เนี่ยมันมากกว่าเราจะเห็นได้ชัดนะว่าทรัมป์นะครับต้องการที่จะต่ออายุไอ้เรื่องข้อตกลงอ่ะเพราะข้อตกลงที่เขามีอยู่เนี่ยมัน1 ปีแล้วก็ข้อตกลงที่แรกระหว่างเรื่องหลังแหลนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่จะมาคุยกันเรื่องของซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สีจิ้งผิงต้องการคุยคือการลดเรื่องของภาษีในลักษณะที่มันถาวรขึ้นเพราะว่าขณะนี้ยังอยู่ในลักษณะคาราคาซังอยู่เพราะว่าแม้ว่าเขาจะเก็บภาษีจากทางด้านจีนแบบเก่าไม่ได้เพราะว่าศาลสูงบอกว่าทรัมป์น่าใช้มาตราใช้กฎหมายปี1977อ่ะมันเกินอำนาจแต่ทรัมป์ตอนนี้ก็ใช้กฎหมายตัวใหม่301นะครับซึ่งเราเองเมืองไทยก็กำลังเจรจาอยู่นะครับเพื่อที่จะมาชดเชยเพราะต่างฝ่ายต่างต้องโหยแต่ทรัมป์ต้องการที่จะอะไรครับต่ออายุเรื่องของแลเออร์นะครับแล้วก็เรื่องของคุยกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์พยายามหาทางลงอีกอันหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าในตะวันออกกลางทรัมป์หาทางลงลำบากบูลลี่ขนาดบูลลี่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นพอบูลลี่เสร็จไม่ได้ผลถอนตัวออกมาทุกทีเลยนะครับที่เขาเรียกทาโก้ไงที่เราเคยพูดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในกรณีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องหาทางลงแล้วและผมคิดว่าการหาทางลงเนี่ยนะครับอีกคงไม่นานนักแหละครับคงจะนำไปสู่เพราะว่าคุณลองคิดดูนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณลองสังเกตดูข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับตอนแรก2 อาทิตย์เริ่มเมื่อไหร่คุณจำได้ไหมข้อตกลงหยุดยิงวันที่7 เมษา
1: ครับ
0: ตอนนี้เลย2 อาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังอยู่นะ
1: เลื่อนแบบไม่มีกำหนดไงฮะจนกว่าจะตกลงกันได้
0: ยังมีอยู่แต่พอมีอยู่ปั๊บมันก็มีการละเมิดในระดับหนึ่งนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออะไรครับจริงๆข้อตกลงหยุดยิงอันนี้มันส่วนหนึ่งรวมถึงข้อตกลงอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นด้วยก็คือข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับทั้งเลบานอนไงเนี่ยแต่วันนี้อิสราเอลก็เล่นงานทางด้านเฮสโบรอกโดยอิสราเอลก็อ้างว่าเฮสโบรอกก็เล่นงานเขาเห็นไหมครับในส่วนนี้ก็มีการละเมิดอันที่สองก็มีการเล่นงานทางด้านของตัวยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยที่ฟูไจร่านึกออกไหมฟูไจร่าอยู่ไหนฟูไจร่าก็คือไอ้ตัวอิสเวสไพที่ทางด้านของซาอุดิทางด้านยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ใช้ในการส่งโดยไม่ต้องผ่านทางช่องแคบโฮมูดปรากฏนะแต่ทางด้านอิหร่านบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันก็มีลักษณะที่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ทางด้านผู้บัญชาการทหารของอะไรครับของทางด้านอเมริกาออกโทรทัศน์เมื่อ2 วันก่อนกับรัฐมนตรีกลาโหมพูดว่าอะไรเฮ้ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ภายใต้เทรชโฮลคือธรณีประตูของอะไรครับของการละเมิดพูดง่ายยังไม่ถึงกับละเมิดแล้วครับมันยังต่ำกว่าใต้ธรณีประตูเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าอเมริกาก็แคร์เหลือเกินครับนะครับว่าอิหร่านก็แคร์ถึงไม่ได้ทำการโจมตีมันพูดง่ายทั้งสองฝ่ายลึกๆแคร์ครับที่จะต้องหาทางลงเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างนะครับยังมีความรู้สึกนะครับที่จะแล้วก็บีบอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นไปตามนั้นโดยเฉพาะอเมริกาต้องการบีบหัวกระจายสำคัญซึ่งทางอิหร่านยังไม่ยอมเรื่องของการมีเอาเรื่องของเอลิสยูเรเนียมส่วนอิหร่านก็บอกว่าเรื่องนี้คุยกันทีหลังเอาอย่างนี้แล้วกันในเดือนหนึ่งจะต้องจบ นะครับแต่คุยกันเรื่องไหนครับคุยกันเรื่องของค่าเสียหายเรื่องของการแซงชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปลนนะครับในเรื่องของทางด้านนี้แต่เรื่องของอะไรครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องเอนริชยูเรเนียมยังไม่ต้องพูดถึงพูดง่ายมันแอดวานซ์ขึ้นแต่ขนาดเดียวกันยังไม่จบเพราะฉะนั้นในขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เพราะฉะนั้นในความเห็นนะครับคือว่าผมคิดว่าอีกไม่นานนักครับสถานการณ์คงจะมาถึงจุดหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายถูกบังคับด้วยสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อเพราะว่าการยืดเยื้อนานไปเท่าไหร่ความเสียหายต่ออเมริกาต่อโลกสูงราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แต่แน่นอนยืดเยื้อไปเท่าไหร่ทั้งด้านอิหร่านก็ถูกบีบถูกบีบกันกับเรื่องรายได้ต่างฝ่ายต่างมีประเด็นปัญหาด้วยกันทั้งคู่เพราะในที่สุดผมคิดว่าต้องหาทางลงครับนะครับนำไปสู่การเจรจาทีนี้ในความเห็นของคุณวาลินคิดว่ายังไงครับคิดว่าจะมีการลบหมายหรือน่าจะจบลงที่การเจรจา
1: ผมว่ามันจะเป็นลูปมันจะวนกลับมาเรื่อยๆครับมันคงไม่ได้เป็นการหยุดยิงถาวรนะครับอาจารย์เพราะว่าอิหร่านเองก็ต้องการล้างแค้นไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
0: แต่ในชีวิตจริงคุณล้างแค้นได้ยังไงขอดเนี่ยเพราะว่าอเมริกากลับทางนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงก็ต้องยอมรับอิหร่านถูกกระทบถูกกระทําเยอะแต่ขณะเดียวกันอิหร่านก็ตกอยู่ในฐานะเราจะเห็นว่าสิ่งที่อิหร่านทํานั้นก็คือทําอะไรล้างแค้นด้วยวิธีทําให้อเมริกามีต้นทุนทําให้โลกมันมีต้นทุนซึ่งบอกว่าอเมริกาเนี่ยควรจะต้องหยุดต้นทุนของเศรษฐกิจโลกแต่ก็จะล้างแค้นในภาวะที่นะครับพูดว่าอซิเมทรีไม่สมมาตรอะเพราะฉะนั้นนี้มันอยู่ในฐานะที่ถ้าจะทำเป็นเรื่องของอนาคตอันนั้นอีกไกลเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่าทางอิหร่านคงต้องการอย่างนี้ครับในลักษณะนี้ว่าจุดสำคัญตรงที่เรื่องของเอนริชยูเรเนียมอันนี้สำคัญมากเพราะอิหร่านนั่นจะใช้ตัวช่องแคบโฮมุดเป็นตัวต่อรองสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอนริชยูเรเนียมกับข้อสองก็คือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งมีทั้ง3ตัวเลยชดใช้ค่าเสียหาย reparation sanction ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเรื่องของค่าอะไรครับค่าเงินที่เขาขายน้ำมันและถูกยึดในกาตาร์เขาต้องการ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอีกสำคัญก็คือให้อเมริกาหยุดลบเพราะในความเห็นอาจารย์นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่ามันมีอยู่ที่เรื่องที่สำคัญคือในระยะแรกเนี่ยคงจะมีการเจรจาใน3เรื่องนี้ซึ่งอิหร่านยังไม่ยอมรับเรื่องเอนริชยูเรเนียมนะฮะแต่มีการเจรจา3เรื่องอเมริกายืนการนี้3เรื่องคืออะไรครับการที่จะเปิดช่องแคบโฮมุดแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยอมผ่อนปลนเรื่องของsanction ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านต้องการแต่เรื่องเปิดช่องแคบโฮมุดเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการและมีเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับอเมริกาซึ่งอิหร่านยังไม่ยอมก็คือจะคุยเรื่องของอะไรครับเอนริชยูเรเนียมเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2 3ประเด็นครับประเด็นที่1เป็นไปได้ไหมอเมริกายอมก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของการผ่อนปลนเรื่องของอะไรครับทางด้านของแซงชั่นในระดับหนึ่งเพื่อแลกกับการที่จะทำให้เกิดการเดินเรือในอะไรครับในช่องแคบโฮมุดนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หยุดยิงนะครับหยุดยิงภายใน1เดือนและถ้าตรงนี้ตกลงกันได้สเตจต่อมาอันนี้ยาวเลยนำไปสู่การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอนริชยูเรเนียมแต่การเจรจาตัวนี้มันไม่ได้จบที่เอนริชยูเรเนียมครับแต่จะเกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องเช่นอเมริกาจะบอกอิหร่านว่าคุณจะต้องไม่สนับสนุนเรื่องของ axis of resistance จำได้ไหมครับ axis of resistance คือใคร3ประเทศไงเฮสบอร์กเลบานอนคุตติแล้วก็พวกมิลิเทียอันนี้บอกว่าให้คุณห้ามสนับสนุนอิหร่านคงจะเรียกว่าไม่ยอมแต่จะอยู่ในนั้น2แช่แข็งขีปนาวุธซึ่งอิหร่านคงไม่ยอมแต่อเมริกาต้องการที่โยงตัวนี้แต่ในทางตรงข้ามอิหร่านต้องบอกอเมริกาว่าคุณถอนกองกำลังคุณฐานคุณจากทางด้านตะวันตกกลางซึ่งอันนี้คิดว่า คงจะยากไอ้ไม่ใช่ยากอ่ะเป็นไปไม่ได้แต่ต้องคุยกับเรื่องต่อไปคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับค่าเสียหายเพราะการเจรจาในเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นการยอมผ่อนปลนในเรื่องของแซงชั่นแต่สิ่งที่ทางด้านอิหร่านต้องการ1ยกเลิกแซงชั่นทั้งทางตรงทางอ้อมและเพลชั่นกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะเจรจาต่อผมก็คิดว่าทางรงในที่สุดมี2เฟสแต่ถ้าอเมริกามีอำนาจต่อรองสักนิดหนึ่งในเฟสแรกอาจจะเพิ่มเรื่องเอนลิชยูเรเนียมอยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่เรื่องลบผมไม่กล้าจะบอกไม่มีคุณวาลินโลกที่เป็นแบบนี้เรากล้าบอกเลยครับชัวร์ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีมันอาจจะลบแต่บอกได้ทั้งสองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงคุณสังเกตดูข้อตกลงนะมันผ่านเวลาไป2อาทิตย์ตั้งแต่วันที่7อ่ะไม่มีใครกล้าละเมิดเลยเพราะรู้ว่าถ้ามีการละเมิดเมื่อไหร่ความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมหาศาลคุณลองวาดภาพถ้ามีการละเมิดจริงสมมติว่ายิงกันดูเดือดอเมริกาเล่นหนักเลยนะอิหร่านเล่นงานครับเล่นงานฟูไจร่านะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือท่าเรือของซาอุดิอาระเบียที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในทางด้านของอะไรครับทางด้านของทะเลแดงสองอันเนี้ยถ้าเล่นได้สำเร็จความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านบาร์เรลอ่ะนั่นหมายถึงว่า20ล้านบาร์เรลที่ส่งทางด้านตะวันออกกลางเกลี้ยงหมดเลยนะราคาน้ำมันจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ถ้าเขาสำเร็จเพราะฉะนั้นต้นทุนในส่วนนี้อเมริกาก็รู้ครับเพราะตอนนี้ไอ้พัวแก๊สของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเป็น4เหรียญกว่าแล้วเป็นเท่าๆเพราะคะแนนเสียงของทรัมป์ตอนนี้กำลังตกลงไปเพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์เองคำนึงถึงความอยู่รอดของอะไรครับของไอ้ตัวมิดเทอมที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ผมคิดว่าเส้นทางในการหาทางลงทั้งสองคนน่ะมันใกล้ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้จบง่ายๆกันแล้วกันเพราะว่าช่องว่างที่เราคุยกันอยู่ในรายละเอียดยังมีอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: ครับแล้วโครงสร้างอำนาจในอิหร่านตอนนี้เนี่ยใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเพราะเราก็จะเห็นในข่าวมีทั้งประธานสภามีทั้งประธานาธิบดีมีทั้ง IRGC นะครับซึ่งก็ทำให้ทางอเมริกาเองก็สับสนระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับว่าตกลงกำลังเจรจากับใครอยู่เราไม่ได้เป็นการเจรจาโดยตรงด้วยเพราะผ่านปากีสถานครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับอเมริกาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างเฮ้ยมันยังเป็นแบ่งเป็นสองขั้วนึกออกไหมครับว่าขั้วโมเดเรตกับขั้วนั่นแต่ทางอิหร่านบอกของเขามีขั้วเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นในโทรทัศน์มีการพบกันนะฮะระหว่างผู้นำสูงสุดกับทางด้านอะไรครับทางด้านของเรวชุลิกาดเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีผมว่าอำนาจนะฮะตอนนี้ผู้นำทางท่านทหารของเรวชุลิกาดเนี่ยน่าจะมีอำนาจในเด็ดขาดพอสมควรครับคือพูดง่ายก่อนหน้านี้อำนาจสูงสุดในสมัยของผู้นำสูงสุดที่เป็นพ่อของคนปัจจุบันเนี่ยอันนั้นอยู่กับเขานะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าผู้นำสูงสุดนั้นนะครับยังอยู่แต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดตอนนี้ผมคิดว่าจะอยู่กับผู้นำทางด้านทหารของเลวชูนีกาดครับนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานรัฐสภาก็มีแต่ผมคิดว่าเป็นอำนาจที่รองลงมาเพราะตอนนี้อาจจะบอกได้ว่าเลวชิลิกาเนี่ยทางด้านบัญชาจะเป็นผู้ที่กำหนดแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคอลเลกทีฟคือไม่ได้ตัดสินใจฝ่ายเดียวแต่ต้องมีการปรึกษาหารือแต่อย่างน้อยที่สุดพูดง่ายผมคิดว่าเรื่องของอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่3คนครับนะครับอันที่1ก็คือผู้บัญชาการทหารของเลวชิลิกาอันที่2ทางด้านของอะไรครับผู้นำนะครับสูงสุดที่เป็นลูกของอารีกับทางด้านของประธานรัฐสภาผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวกำหนดในลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นคอร์เรกทีฟพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงออกมาที่อเมริกาถึงบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยคุยกันไม่รู้เพราะอะไรครับมันไม่ได้ออกมาเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งเพราะว่าเลวชูนิกาตอนนี้กับพูดง่ายสายที่เราเรียกว่าสายเหี่ยวนะครับที่เข้มข้นมากเนี่ยก็มีอำนาจเพราะฉะนั้นการตกลงกับอเมริกาถึงบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมคุณเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ยอมที่จะเรียกว่าอ่อนเพราะมองว่าเขายังมีอำนาจในการต่อรองอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านเราจะเห็นได้ชัดว่าอย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่าให้โลกคุณจะเล่นงานผมขนาดไหนความเป็นเอกภาพของผมยังมีอยู่แต่ต้องยอมรับว่าเอกภาพภายใต้เรื่องของการร่วมมือกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็อำนาจสูงสุดนะครับกำลังผ่องถ่ายจาก ทางด้านของผู้นำทางด้านศาสนานะครับซึ่งเป็นทั้งศาสนาตอนอาลีอยู่คุมทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ทางด้านผู้นำเลยชนกาศเข้ามามีบทบาทในการที่จะเป็นตัวตัดสินใจที่สำคัญคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะสำคัญมากที่สุดก็อย่างว่าได้เลยครับ
1: อืมครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับอาจารย์แล้วในส่วนของรัสเซียกับจีนนะครับบทบาทในเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าทรัมป์จะพบกับส
0: ี
1: จิ้นผิง14พฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มองว่าซึ่งรัสเซียก็มีน้ำมันด้วยแล้วจีนเองก็เล่นบทบาทอยู่เบื้องหลังด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์คาดว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องจับตาบทบาทของจีนรัสเซียกับเรื่องนี้ไงบ้างครับ
0: ทางด้านของรัสเซียก็คงจะให้ความช่วยเหลือในด้านทางอ้อมนะครับอย่างเรื่องของอาวุธเรื่องของข่าวข้อมูลซึ่งทำให้อิหร่านระยะหลังแม่นมากเลยครับนะครับในการที่จะยิงอะไรต่างเหล่านี้ก็ต้องยอมรับที่ตรงนี้นะครับจีนเองก็ปฏิเสธในเรื่องว่าเฮ้ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่ว่าทางอเมริกาก็อ้างเฮ้ยผมจับเรือลำหนึ่งได้เรือลำนี้มันมีอะไรอยู่วะเนี่ยนะครับอันนี้คุณบาลินก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทางจีนเองต้องการให้สถานการณ์มันคลี่คลายเพราะต้องยอมรับว่าจีนเองก็ถูกกระทบจากเรื่องของการปิดช่องแคบโฮมุดนะครับแต่การคลี่คลายอันนี้เขาก็ต้องการที่จะให้คลี่คลายในลักษณะที่พูดง่ายเป็นไปตามไอ้สีข้อที่อาจารย์ได้พูดถึงขอให้จบลงนะเป็นไปตามด้านก่อนกฎหมายหลวงประเทศนะครับพูดง่ายอย่าไปใช้มาตรการฝ่ายเดียวในลักษณะอย่างนี้ก็คือพูดทำนองในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือจีนวันนี้มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นนะถึงขนาดบอกอะไรครับบริษัททางด้านจีนคุณไม่ต้องไปฟังเขาหรอกครับเบี้ยวได้เห็นไหมยังครับบริษัทน้ำมันพ้นจีนแล้วยังรู้เลยครับเบี้ยวยังไงถ้าไม่กล้ายกเลิกไอการที่จะพบกันระหว่างเขากับจีนพ้นจีนเองก็ประเมินเลยสถานการณ์ตอนเนี้ยแล้วสถานการณ์อันเนี้ยที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยต้องเป็นจะพบกันเนี่ยอย่าไปทำอะไรในลักษณะที่มันพูดง่ายไปกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทรัมป์เองก็ไม่ใช่ว่าอ่อนบวกเปียกไปทั้งหมดหลังสุดอย่างเช่นมีการยิงเรืออะไรครับเรือของอิหร่านที่เมื่อคืนเนี้ยที่มาบอกอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่ายอมอ่อนไปไม่บางเรื่องเขาก็รู้สึกว่าจำเป็นเนี้ยเพื่อต้องมาเล่นงานนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายยอมอ่อนโอนอ่อนแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าอ่อนบวกเปียกยังมีการเล่นงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวที่จะกระทบกับเรื่องของไอ้ตัวโปรเจกต์ฟรีดอมตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าดูจากตรงนี้ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งบทบาทจีนกำลังมองว่าต้องหาทางลงแล้วครับ
1: สัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อนะครับน่าจะมีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: สวัสดีค่ะ Econbiz นะคะอยู่กับธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์ค่ะเราก็มาเจอกันทุกวันศุกร์นะคะวันนี้8พฤษภาคม2569นะคะก็เราจะเริ่มกันที่เบรกแรกนะคะในการพาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศดูความเคลื่อนไหวระดับโลกเนาะในทุกวันศุกร์กับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะอยากจะขอพาคุณผู้ฟังไปดูความเคลื่อนไหวในโลก AI ที่เพิ่งเป็นข่าวล่าสุดมาปลดอีกแล้วก็คือปลดพนักงานแล้วเอา AI มาแทนที่เนี่ยล่าสุดนี่เป็นของ Cloudflare นะคะ Cloudflare เขาเป็นผู้เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่จำกันได้ไหมคะมีช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนาะระบบล่มทั่วโลกอะ Twitter หรือ X เนี่ยล่ม ChatGPT ล่ม Canva เข้าไม่ได้แล้วก็หลายธนาคารหลายแบงก์ก็กระทบนะคะอันนั้นก็คือเบื้องหลังแหละบริษัท Cloudflare ล่าสุดเมื่อวานนี้เองเพิ่งประกาศปลดพนักงานถึง 20% ค่ะ 1,100 คนเพราะว่าจะปรับโครงสร้างองค์กรให้เอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะคะอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าจริงๆแล้ว AI มันกระทบการทำงานของมนุษย์ยุคใหม่ขนาดไหนแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่ามันก็คงไม่ได้มาแทนที่ทุกอย่างมันก็ยังมีบางอาชีพนะคะที่ต้องดูแลคนเกี่ยวกับคนอ่ะยังจะต้องใช้มนุษย์อยู่ AI มันมาแทนที่ไม่ได้หรอกแต่เราก็ มาฟังกันก่อนจะได้ปรับตัวกันได้ทันนะคะวันนี้กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณธัญ

0: ใหม่สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
1: เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะไปกระทบกับพื้นที่การทำงานตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆสื่อเนี่ยก็ดูโดนเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เห็นที่จีนเอา AI มาอ่านข่าวเต็มรูปแบบแล้วโอ้โหเหมือนเดะสวยกิ้งกว่าคนปกติด้วยนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ก็เต็มฟีดเราเลยนะไม่รู้แล้วว่าคนเขียนหรือ AI เขียนมันช่างจะเหมือนกันไปหมดอาจารย์วิเคราะห์หน่อยครับว่าตอนนี้ตลาดแรงงานกับ AI อยู่จุดไหนแล้วคะ
0: ครับเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาผมว่าในช่วง 4-5 ปีหลังนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถึงเรื่องของการเข้ามาทดแทนการทำงานเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคนซึ่งก็จะเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายแล้วยิ่งมาชัดเจนขึ้นมากๆในยุคที่ต่างคนก็ใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานใช้ Generative AI เข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งล่าสุดผมได้อ่านบทความจากเว็บไซต์ของ World Economic Forum น่าสนใจทีเดียวครับก็เลยอยากเอามาแชร์นะครับบทความนี้ก็มีชื่อว่า AI will transform work demographics will define the labor market พูดถึง2เรื่องหลักครับเรื่องของ AI แล้วก็2คือเรื่องโครงสร้างประชากรซึ่งบทความเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้อ่านดูเนี่ยก็คิดว่าเขาเสนอประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยพูดถึงเรื่องปัญหาหลักของตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งตรงนี้เองนะครับในช่วงที่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนเจอผลกระทบจากเรื่องของสงครามเรื่องพลังงานเรื่องราคาน้ำมันแค่นี้เศรษฐกิจก็วุ่นวายละแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เดินหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันอีกครับโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงวิธีการทำให้เศรษฐกิจประเทศเข้มแข็งได้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างการจ้างงานได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความท้าทายและเป็นโจทย์หลักของทุกประเทศเลยนะครับซึ่งจากบทความนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัญหาของตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ AI เข้ามาแย่งงานแต่มันจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรด้วยแสดงว่าวันนี้เราเจอปัญหาหรือความท้าทายซ้อนกัน2เรื่องเลยนะครับคือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนมันก็ปั่นป่วนละเรื่องของการทำงานเรื่องทักษะแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่เจอปัญหาการว่างงานก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะแรงงานเนี่ยมีน้อยแรงงานที่เป็นคนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานก็มีน้อยซึ่งเป็นผลพวงมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจต่างๆเนี่ยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เร็วแล้วก็ให้ทันกับสถานการณ์นะครับถ้าไปพูดถึงประเด็นแรกก่อนที่คุณธัญมัยเกริ่นไปแล้วเนี่ยจริงๆก็ชัดเจนนะในหลายธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเลยที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เข้ามาในหลายลักษณะงานแล้วก็ทำให้ เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานซ้ำๆงานเอกสารงานวิเคราะห์เบื้องต้นงานเขียนคอนเทนต์รวมไปถึงการอ่านข่าวรายงานข่าวด้วยนะครับงานรูทีนทั้งหลายแหละนะครับมันถูกทดแทนหรือพูดง่ายๆว่า AI มันเข้ามาช่วยอาจจะไม่ทดแทน 100% แต่ว่า AI มันเข้ามาช่วยก็ทำให้บางตำแหน่งงานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นหรือมันไม่ exist มันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทความนี้ก็บอกว่าไอ้การหายของตำแหน่งงานเนี่ยมันจะไม่ได้หายทันทีนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราสามารถสร้างให้ AI เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้รายงานข่าวได้แต่ถามว่าอาชีพยังอยู่ไหมอาชีพก็ยังอยู่มันไม่ได้หายทันทีในวงกว้างแต่มันมีลักษณะของการเข้ามานะครับค่อยๆเข้ามาเสริมค่อยๆเข้ามาเติมแต่แน่นอนล่ะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องการจ้างงานเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันบทความของ World Economic Forum ก็บอกอีกบอกว่าไอ้การเข้ามาของ AI เนี่ยธุรกิจต่างๆก็ปรับตัวนะแล้วก็คงจะค่อยๆปรับตัวไปนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนหรืออาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ AI เนี่ยวันนี้เราเห็นภาพละเข้ามาอยู่ในโลกการทำงานเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่ได้ replace หรือมันไม่ได้ทดแทนทั้งระบบได้ทันทีนะครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ OECD นะครับที่บอกว่าการเข้ามาของ AI เนี่ยมันจะส่งผลต่อทักษะทำให้คนมนุษย์เราต้องพัฒนาทักษะต้องอัพสกิลต้องรีสกิลนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวให้รวดเร็วอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ครับคือเรื่องของ

0: ของ demographic change หรือว่าโครงสร้างเชิงประชากรศาสตร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าในบางประเทศเนี่ยเผชิญวิกฤตก็ได้หลายประเทศในโลกนะครับวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวติดตามข้อมูลกันเนี่ยก็พบว่ากำลังเผชิญลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีความท้าทายเข้ามามากครับเพราะ 1. อัตราการเกิดลดลง 2. ประชากรกลุ่มสูงวัยเพิ่มขึ้น 3. จำนวนแรงงานที่เป็นแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดลดลงอย่างผมอยู่ในภาคการศึกษาเนี่ยก็เห็นภาพชัดเลยว่าคนที่เป็นผู้เรียนนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเทรนด์หรือมีแนวโน้มเนี่ยจำนวนเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นคนจบใหม่น้อยลงจำนวนคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็น้อยลงตามแล้วมันอาจจะเกิด skills mismatch ก็คือว่าทักษะที่เรียนมาจบมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแบบนี้นะครับก็ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายต่อผู้ประกอบการต่อธุรกิจเข้าไปใหญ่คือหาคนมาทำงานไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนจำนวนมากไม่มีงานทำนะครับอันนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศในลักษณะของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนะครับวันนี้สังคมสูงวัยในญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับรวมถึงไทยแล้วด้วยนะครับไทยเราเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์ที่ในบางสาขาอาชีพเนี่ยแรงงานมีไม่พอนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่จบมาแล้วก็อาจจะยังหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่ถ้าไปดูตัวเลขอัตราการว่างงานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอละนะครับคืออัตราการว่างงานอาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวโครงสร้างของตลาดแรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับ
1: ค่ะและยิ่งถ้าเจาะมาที่ประเทศไทยนะก็จริงๆก็อยากให้ AI มาช่วยงานอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะเรารู้อยู่ว่าสังคมสูงวัยเนาะเราก้าวเข้าสู่ความเขาเรียกว่าแบบสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ดังนั้นแค่นึกถึงว่าโอ้โหผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลโอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอเนี่ยการที่ใช้ AI มาช่วยเรื่องความแม่นยำมาช่วยป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระสาธารณสุขได้มหาศาลเลย
0: ครับมุมนี้ก็น่าสนใจมากครับคุณธนายท่านผู้ฟังครับในเรื่องของภาคคือพอเราเข้าสู่สังคมที่เป็นเอจิ้งหรือเป็นซูเปอร์เอจโซซายตี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเซกเตอร์หนึ่งอินดัสทรีหนึ่งที่ก็จะท้าทายอย่างมากเลยที่มันควบคู่กันไปก็คือภาคของการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพนะครับอันเนี้ยมันจะเกิดดีมานเพิ่มขึ้นตามนะครับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเรามองสองมุมคือมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเซกเตอร์ที่ในทางเศรษฐกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์จริงๆผมก็มองว่ามันมี potential ในการเติบโตที่สูงนะครับแล้วถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยนะครับประเทศที่เข้าสู่โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนเนี่ยสัดส่วนประชากรสูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องการก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุนะครับระบบสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของ long term care นี่ก็คงต้องมีนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้ง AI ทั้งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความต้องการนะครับในเรื่องของการจ้างงานอยู่ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทาย AI ก็พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เรื่องการดูแลสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขณะเดียวกันความต้องการในลักษณะที่เรียกว่าเป็น human interaction ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไปดูบทความของ World Economic Forum ก็เห็นภาพชัดเลยว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ระบบนะครับหรือโครงสร้างเศรษฐกิจหรือองค์กรต่างๆเนี่ยปรับตัวได้ช้าหรือปรับตัวไม่ทันคำว่าระบบในที่นี้เนี่ยนะครับหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงตั้งแต่ระบบการศึกษาเลยประถมมัธยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหลายเลยนะครับระบบการ upskill reskill ของคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับนโยบายทางด้านแรงงานทางด้าน manpower ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะรวมไปถึงระบบประกันสังคมหรือเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพนะครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อาชีพหนึ่งด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับตัวพร้อมๆกันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งท้าทายมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วจริงๆนะครับปีที่แล้วมาปีนี้ก็เปลี่ยนเร็วดังนั้นเนี่ยถ้ามองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความซับซ้อนนะครับที่มันซ้อนกันไม่ใช่ปัญหาแค่ AI อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวของโครงสร้างประชากรแล้วก็คนที่อยู่ในวัยทำงานด้วยครับ
1: งั้นมีอะไรที่เราต้องปรับตัวบ้างคะให้อยู่กับ AI ได้อย่างเป็นมิตรแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วย
0: ครับอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการจะขับเคลื่อนธุรกิจของเราก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยให้เติบโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตละตอนนี้มันอยู่ในโลกที่มีความเป็น new normal พอสมควรนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องนานไม่ต้องไกลมากเลยนะครับผมเชื่อว่าเวลาเราดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็อาจจะดูเรื่อง unemployment rate ก็คืออัตราการว่างงานนะครับหรือจะไปดู employment rate อัตราการจ้างงานก็ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเราก็จะกังวลแหละว่าคนมันเยอะกว่างานนะเอาง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าคนเยอะกว่างานเนี่ยอัตราการว่างงานจะสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนหรือเราท่องกันมานะแต่ดั้งแต่เดิมแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปหนึ่งเลยก็คือว่าในบางสาขาอาชีพเนี่ยคนทำงานไม่พอนะครับหลายทักษะเนี่ยมันยังมีไม่พอมีไม่ครบมีไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ยท่านอาจจะเจอว่าเฮ้ยอยากหาคนมาทำงานนะแต่ว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันหาไม่ได้สักทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เกิดปัญหาแค่การว่างงานแล้วแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาคนไม่พอในบางทักษะในบางอาชีพนะครับสองอันนี้ก็จะโยงถึงเรื่องของภาคการศึกษาด้วยก็คือเรื่องของ productivity จะทำยังไงให้คนนะครับเรียนจบออกมาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีความเก่งนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นผมคิดว่าสองสามเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญของตลาดแรงงานแล้วก็จำเป็นนะครับที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงต้องวิเคราะห์ให้ลึกไปอีกอะว่าแล้วเราจะเตรียมตัวหรือปรับตัวอย่างไร AI เนี่ยมักจะเข้ามาแทนนะครับในบทความที่ผมได้เคยอ่านมาหลากหลายทีเดียวเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าจะเข้ามาแทนลักษณะกลุ่มคนที่เรียกว่า entry level นะครับก็คือพนักงานที่เป็นแรงงานระดับต้นๆเลยเนี่ยนะครับที่ยังไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อนมากนะครับงานรูทีนเนี่ยพวกนี้หรือพวกงานเอกสารงานทำคอนเทนต์พวกงานแอดมินทั้งหลายเนี่ย AI เข้ามาช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนบริษัทไหนวันนี้เนี่ยโอ้มันทำงานได้หลากหลายจริงๆแต่ต้องยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจก็คงต้องเข้าใจนะครับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคนที่เป็นภาคการศึกษาก็ดีหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ดีก็ต้องยอมรับนะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับ และธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆต้องการคนแบบไหนก็ต้องการคนที่มีทักษะในการใช้ AI ได้ดีคนที่มีทักษะในการทำพวกแอนาลิติกส์ได้ดีนะครับคนที่สามารถมีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้นะครับทักษะแบบนี้จะยิ่งเพิ่มมูลค่านะครับให้กับแรงงานดังนั้นเนี่ย AI อาจจะไม่ได้ทำให้งานมันหายไปทั้งหมดแต่ว่ามันจะสร้างนะครับลักษณะความต้องการของแรงงานเนี่ยที่เปลี่ยนไปซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศนะครับที่ยังจำเป็นต้องปรับต้องเร่งปรับตัวใช้คำนี้ดีกว่าคือเราปรับอยู่แล้วแหละแต่วันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะมีสปีดนะครับที่เร็วกันในการเร่งการปรับตัวให้ได้นะครับเหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เราเคยคุ้นชินกับคำว่าปลาเร็วกินปลาช้าคือว่ามันต้องสร้างความรวดเร็วการปรับตัวให้ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ท่ามกลางความผันผวนที่โลกนี้ต้องเผชิญมากมายนะครับ
1: ขอถามอินไซต์จากอาจารย์ด้วยเลยนะคะน่าจะเจอกับนักศึกษายุคนี้หลายคนว่าพอใช้ AI กันเยอะมากเนี่ยคือใช้ AI กันเก่งมากนะทั้งพร้อมทั้งหาข้อมูลจากมันแต่พอไม่มีมันปุ๊บก็กลายเป็นความมั่นใจหดหายกลายเป็นคนไปไม่เป็นนะคะอาจารย์ว่าตรงนี้มันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างเพราะว่า
0: ครับอันนี้
1: จะคิดจะตอบอะไรใช่ไหมเดี๋ยวขอไปถาม AI ก่อนละกันตรงเนี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราพึ่งพามันถึงขีดสุดจนทำให้วันหนึ่งจะขาดมันไม่ได้เลย
0: ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็คุณธัญมัยยกมาเนี่ยผมว่าตรงประเด็นมากๆนะครับอินไซต์จริงเหมือนกับมีอินไซต์ด้วยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับคือทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยด้วยเวลาผมไปบรรยายที่ต่างๆทั้งในมหาลัยก็ดีนะครับหรือตามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ดีเนี่ยผมมักจะถามอยู่บ่อยครั้งเลยว่าในห้องเนี่ยนะครับมีใครใช้ AI ช่วยทำงานแล้วบ้างและใครไม่ใช้ผมว่าประมาณ 1% นะครับ 1% ที่ไม่ใช้
1: ค่ะนอกมันยกกัน
0: พรึบใช้คือบางที่อาจจะ 100% เลยด้วยคือในมหาลัยตอนนี้ผมว่า 100% นะครับจะใช้ถูกใช้ผิดอันนี้ก็จะเป็นอีกคือผมว่ามีความท้าทายหลายอย่างประการแรกเห็นด้วยเลยนะครับคือคนที่ใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะของการติดอ่ะนะครับติดอ่ะเพราะมันใช้แล้วสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะทำอะไรคิดอะไรเนี่ยก็มักจะใช้นะครับใช้ตลอดเลยให้เพื่อให้ช่วยคิดหรืออะไรทีนี้ความท้าทายอันแรกก็คือว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายจะคิดอะไรเองเนี่ยมันจะติดไหมมันจะยากไหมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับบางครั้งความคิดของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์นะเพราะเรามีความเข้าใจในบริบทเนี่ยบางอย่างอาจจะดีกว่า AI ด้วยซ้ำนะครับผมเคยคุยกับนักศึกษานะครับเวลาเขาอยากจะทำงานวิจัยเนี่ยเขาก็ให้ AI ช่วยคิดไปคิดมามันทำให้ยุ่งกว่าเดิมนะครับมันทำให้รู้สึกมันวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถลงตัวได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแล้วก็มานั่งคุยกันเนี่ยและสุดท้ายความคิดของเราเนี่ยอาจจะไปได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เคยเกิดเคสในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มี2เรื่องเลยคือ1พอใช้มากเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจนะอาจจะไม่อยากจะคิดอะไรเองละนะครับแล้วก็ใช้ AI คิดทุกอย่างไปเลยซึ่งมันจะนำไปสู่ประเด็นที่2ที่ผมพูดก็คือว่าเอ๊แล้วงานที่มันออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะครับแล้วจริงๆมีประเด็นต่อเนื่องมาอีกนะครับจากเคสที่เคยเจอก็คือว่าบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยก็คนผู้เรียนเองก็ส่งงานมาด้วย AI โดยแบบอาจจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ได้อ่านในสิ่งที่ AI เขียนด้วยซ้ำคือพร้อมใส่ไปนะครับใส่โจทย์ที่ตัวเองต้องการไปเนี่ยแต่ไม่ได้มีการรีเช็คเลยนะครับก็คือเอาวันนั้นส่งมาทั้งดุ้นเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยมันอ่านไป ก็รู้เลยแล้วภาษามันก็จะคล้ายๆกันนะจนทุกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากอ่านภาษาที่มนุษย์เขียนมากๆเลยนะครับ เพราะอ่านภาษา AI แล้วมันก็รู้สึกว่ามันบางทีมันก็ดูสวยเกินความเป็นจริงไปนิดนึงนะครับอยากได้อะไรที่มันออร์แกนิกธรรมชาติมากอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมา 3-4 เรื่องเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะที่เกิดขึ้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เนี่ยก็คงช่วยแหละนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือว่าเราต้องทำงานควบคู่กันไปนะครับควบคู่กันไปกับ AI ทำอย่างไรให้ AI ทำให้ productivity ในการทำงานเพิ่มขึ้นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับอย่าคิดแค่ว่าทำงานให้เราแล้วมันเร็วก็ต้องบวกความถูกต้องด้วยถ้าเร็วแล้วมันผิดพลาดมันเกิดความคาดเคลื่อนไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาทำงานใหม่สุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงแล้ว productivity เราน้อยเลยครับเพราะนักเศรษฐศาสตร์จึงเน้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละว่าเราต้องเน้นนะอยากจะให้ประเทศเนี่ยมีการเติบโตได้เนี่ยเราต้องเน้นที่ productivity ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญมากๆเป็นประเด็นสำคัญเลยครับ
1: อืมค่ะงั้นถ้าให้สรุปตอนท้ายหน่อยละกันค่ะเพราะอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้จะมาแย่งงานนะแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบงานของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรที่คุณผู้ฟังอยู่แล้วก็อาจจะสบายใจได้มันคงไม่มาแย่งงานเราหรอกที่อาจารย์วิเคราะห์จากมุมมองของตัวเองก็ได้นะคะคิดง่ายๆช่างตัดผมคนดูแลพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็นั่นแหละเราก็รู้กันอยู่เนาะแต่ว่ามันมีงานอะไรที่คิดว่าเอา AI มาเสริมหน่อยมันจะทำให้ประเทศเราไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
0: ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือในภาคสาธารณสุขเองเนี่ยงานที่ยังต้องอาศัย human interaction นะครับคือปฏิสัมพันธ์ของคนด้วยกันเนี่ยยังไงก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แน่นอนนะครับในอนาคตในไม่ช้านี้เราคงเห็นหุ่นยนต์เข้ามานะครับสามารถทำงานในทาสต่างๆได้ถ้าไม่ต้องนึกอื่นไกลวันนี้ก็คือการดูดฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้คนมาถือเครื่องดูดฝุ่นแล้ววันนี้เราคงเห็นนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมีทั่วไปหมดอยู่ละนะครับอันนี้อาจจะเป็นหรือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนี่ก็เบสิกง่ายๆถูกไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยงานบางอย่างที่เคยใช้คนทำในลักษณะที่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปจับโน่นจับนี่เลยเนี่ยผมคิดว่าหุ่นยนต์ก็อาจจะเข้ามาแทนได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น human interaction เมื่อไหร่เนี่ยยังไงเนี่ย ก็คงยังต้องการคนอยู่ส่วนงานที่มันถูกทดแทนไปแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเยอะไปหมดเลยนะครับงานรูทีน

0: นะครับคำว่า AI slop ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับทั่วทุกวงการในโลกในภาควิชาการนะครับก็เจอกันบางทีเราเห็นงานวิจัยนะครับบางอันเนี่ยก็ถูก reject เพราะว่าไปใช้บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่ผิดที่ไม่มีอยู่จริงในโลกเพราะว่า AI มัน generate ขึ้นมาให้แต่ว่าในโลกนี้ปรากฏไม่มีบทความวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่านักวิจัยบางคนเอามาเป็นอ้างอิงนะครับก็ AI มันสร้างมามันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นมันเกิด AI slop เราก็ยังต้องการคนที่เข้ามา proof ต้องเข้ามาพิสูจน์อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นตัวหรือปรับตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนมากนะครับในการที่จะคอยปรับนะครับคอยจูนคอยดูโครงสร้างในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับนโยบายการจ้างงานในระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนโยบายที่เรียกว่าเป็น talent policy เลยอ่ะคือการสร้างนะครับการสร้างคนที่มีความสามารถสูงนะครับและหัวใจสำคัญเนี่ยอยากให้ดึงหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆก็คือว่าทำอย่างไรให้ productivity นะครับหรือผลิตภาพของแรงงานในประเทศเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเรียกว่า optimization นะภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ productivity สูงสุดอยู่ตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยคำถามต่อมาก็คือว่าควรจะทำอย่างไรดีเราพูดกันมาเรื่อง upskill reskill เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องทำต่อเนื่องนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีสกิลคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาต่อเนื่องแล้วผมก็ยังเน้นว่าในระบบการศึกษาเองประถมมัธยมมหาวิทยาลัยก็ต้องผลิตคนออกมาให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในอนาคตโมเดลที่ต้องใช้นะครับผมอาจจะใช้เป็นโมเดลนะครับคนบวก AI แล้วกันคือทำงานด้วยกันนะครับคนกับ AI เนี่ยทำงานด้วยกันแล้วสุดท้ายเราอย่ามองแค่ในบ้านเราในประเทศเราต้องมองออกไปในโลกด้วยว่าแล้วประเทศอื่นในโลกเนี่ยนะครับเขาปรับระบบการศึกษายังไงปรับเร็วแค่ไหนที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยต้องรีสกิลเนี่ยอาจจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าในโลกเนี่ยเขารีสกิลแบบไหนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแบบไหนทำแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กแบบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้อยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำพาเศรษฐกิจของไทยผ่านนะครับความผันผวนของโลกนี้การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของโลกนี้เนี่ยได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วคุณภาพชีวิตสุดท้ายคุณภาพชีวิตคนเนี่ยก็ควรจะต้องดีขึ้นครับ
1: เห็นภาพที่อาจารย์พูดนึกขึ้นมาเป็นไอรอนแมนนะอาจารย์ยังไงก็ยังต้องมีมนุษย์อยู่ข้างในแต่อุปกรณ์เสริมเนี่ยโอ้โหทำให้เทียบเท่าก็ซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายได้เลยนะซึ่งก็มันก็เป็นจริงอย่างนั้นแล้วจริงๆในยุคนี
0: ้เหมือนภาพยนตร์เขาสร้างไว้ก็เบสจากความเป็นจริงบางส่วนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันวัฒน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราคุยกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะก็ดูแล้วนะคะคนที่ก็จะมีทั้งคนที่นำเพื่อนไปเลยเพราะว่าใช้ AI เก่งมีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้ AI เลยนะมันก็เป็นโลกที่เรียกว่าดิจิตอลดีไวด์นะคะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีทางดิจิตอลที่มันก็เกิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะในยุคที่เทคโนโลยีหมุนเร็วนะคะดังนั้นเราก็เอามาอัปเดตกันว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องตามให้ทันกันบ้างนะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในประเทศกันบ้างค่ะ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย M-Cod Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Cod Academy หรือ Line @M-Cod Academy โทร022016770 Thank you
0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ค่ะกลับมา EconBiz นะคะมาคุยเรื่องปากท้องกันค่ะก็รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้อะไรก็แพงนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วว่าราคาอาหารโลกกำลังปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเขาก็เก็บข้อมูลย้อนหลังกันเนาะแต่ว่ากราฟมันยังพุ่งอยู่เลยมันก็ยังไปเรื่อยๆเลยนะคะปัจจัยก็มาจากเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่กระทบกับเส้นทางขนส่งสำคัญแล้วก็ผลักดันต้นทุนการผลิตให้พุ่งสูงขึ้นหลักๆนี่เป็นพวกราคาน้ำมันพืชที่พุ่งขึ้นนะคะรวมถึงราคาธัญพืชข้าวอันนี้ราคาก็ขึ้นและแน่นอนอ่ะมันก็เป็นเบสเป็นคาร์โบไฮเดรตของทุกประเทศที่กินนะคะไม่ว่าจะกินข้าวกินขนมปังก็ตามเนี่ยมันก็เลยสะท้อนไปที่ราคาอาหารเฉลี่ยทั่วโลกอันนี้เปิดเผยโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะ FAO เขาก็รายงานทุกเดือนดัชนีราคาอาหารโลกเดือนเมษายนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 1.6% จากเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมแต่ถ้าเทียบ year on year เมษาต่อเมษาปีที่แล้วราคาพุ่งขึ้นมาประมาณ 2% นะคะซึ่งระบบอาหารเกษตรทั่วโลก รายงานบอกว่ายังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอยู่แม้จะเผชิญกับการหยุดชะงักจากวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์โมนนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือราคาน้ำมันพืชปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นค่ะซึ่งดัชนีราคาน้ำมันพืชเดือนเมษายนเนี่ยพุ่งขึ้น 5.9% เลยนะคะมาดูเนื้อสัตว์ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.2% ค่ะส่วนหมวดอื่นๆนมและน้ำตาลส่วนทางกับหมวดอื่นนะโดยผลิตราคาผลิตภัณฑ์นมลดลง 1.1% นะคะอันนี้ประเมินเอาเองนะหมายคิดว่าเป็นเพราะนมมันเป็นสินค้าท้องถิ่นก็คือหลายๆที่มีฟาร์มมีการผลิตนมในพื้นที่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องส่งข้ามประเทศแล้วก็เลยไม่กระทบกับการขนส่งทางเรือเท่าไหร่นะคะFAO ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตธัญพืชทั่วโลกในปีนี้ด้วยค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6% กับปีก่อนหน้านะคะแล้วก็ลดคาดการณ์การผลิตข้าวสาลีในปีนี้ลงมาเล็กน้อยก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งด้วยหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็โดนกันหมดนะมาดูความคืบหน้าฝั่งรัฐบาลไทยกันบ้างนะคะกระทรวงการคลังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชงแผนบริหารหนี้เข้าครม.ค่ะเพิ่มวงเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านบาทมากับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เพิ่งไปประชุมการบริหารหนี้สาธารณะมาแล้วก็เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนเดี๋ยวจะเสนอครม.อาทิตย์หน้านี้เลยค่ะจะมีการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีก 200,000 ล้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอยู่ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เลยแบ่งออกเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าใกล้สิ้นปีงบ69แล้วก็จะสิ้นกันยายนนี้เนาะก็จะเอาการดำเนินการในส่วนนี้ทำไปก่อนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกก็จะให้ครม.เห็นชอบแล้วจะเอาไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งจะนำเสนอต่อเลยอาทิตย์ถัดไป19พฤษภาคมเนี่ยจะเอาเข้าครม.ไทยช่วยไทย plus มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นโครงการร่มใหญ่แล้วกันจะครอบคลุมคนละครึ่ง plus อยู่ในนั้นด้วยนะคะคุ้นเคยกันดีผู้ที่ได้รับสิทธิ์30ล้านคนแจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนถัดมาก็คือโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีต่อเนื่องนะคะตอนนี้ 13.2 ล้านคนได้ประโยชน์อยู่จะเพิ่มเงินให้อีกเดือนละ700บาทแต่ถ้าเทียบจากเดิมได้อยู่300เพิ่ม700ก็ได้เป็นเดือนละ 1,000 เลยนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าเลยจะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายนนี้ค่ะคือที่เพิ่มเป็น 1,000 บาทเนี่ยก็จะกรองคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะดังนั้นก็คงจะไม่เพิ่มเงินแล้วก็ให้จำนวน13ล้านคนเท่าเดิมแต่เขาจะประกาศใหม่อาจจะมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้วคนที่หลุดออกไปที่พอมีกำลังแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์โครงการคนละครึ่ง plus ได้นะคะก็ไปช่วยตรงนั้นแทนนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยจะเอามาใช้เรื่องแก้วิกฤตพลังงานภาคประชาชนใช่ไหมคะก็จะมีการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆด้วยนะเช่นภาคขนส่งตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดช่วยเหลืออยู่อาจจะใช้เงินอีกประมาณ 1.6 แสนล้านบาทนะคะส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอันนี้ยังต้องทำเรื่องเข้าบรรจุในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งต่อๆไปค่ะก็เป็นไปตามทีละสเต็ปแน่นอนว่าต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อนนะคะเพราะว่าผ่านไปแต่ละเดือนนี่มันช่างไวเหลือเกินนะมาดูหนี้ของภาคครัวเรือนกันบ้างค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงหนี้ประเทศคือในฐานะประเทศก็ติดหนี้ได้แหละนะคะหลายประเทศเลยรายจ่ายมากกว่ารายได้เพราะว่าเป็นการเอาเงินมาบริหารปากท้องของประชาชนเนาะ แต่ว่าพอมาพูดถึงหนี้ครัวเรือนหรือว่าหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยโอ้โหเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับเมื่อไหร่นี่เป็นปัญหานะคะแล้วปัญหานี้ไม่เคยทุเลาลงเลยน่าจะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาแบงก์ชาติค่ะเพิ่งจัดงานสัมมนาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคุณชยาวดีชัยนันท์ค่ะจากแบงก์ชาติเป็นโฆษกแบงก์ชาตินะคะบอกว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาสั้นๆเลยนะคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นมากขึ้นนานขึ้น3คำนี้เลยเราไม่มีอะไรดีเลยนะคะเป็นหนี้เร็วขึ้นมากขึ้นนานขึ้นถือเป็นปัญหาระดับประเทศเพราะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนรายจ่ายก็มากกว่ารายได้ค่ะคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนที่อายุต่ำกว่า30ปีก็เริ่มเป็นหนี้แล้วและในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้เสียด้วยจ่ายไม่ไหวใน3เดือนก็จะถูกปรับเป็น NPL เลยนะคะแล้ว1ใน5นอกจากนี้ในคนไทย21ล้านคนที่พบว่าเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้เสียถึง3ล้านคนพบว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณกันบ้างค่ะก็ยังมีหนี้อยู่โอ้อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยเพราะว่าไม่มีงานแล้วแต่ว่ายังมีหนี้เนี่ยคนอายุ 60-69% มีหนี้เฉลี่ยคนละ 450,000 กว่าบาทขยับอายุขึ้นไปอีกช่วงวัย 70-79 ปีมีหนี้เฉลี่ยคนละ280,000กว่าบาทอันนี้คือคำว่าเฉลี่ยดังนั้นเราก็คิดตามได้ว่ามันอาจจะมีคนที่หนี้หลักล้านนะคะหรือหนี้หลักแสนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งภาพรวมหลายประเทศเขาก็มีหนี้ครัวเรือนสูงนะคะแต่หนี้ของคนไทยค่ะจะเป็นหนี้สร้างรายได้สินทรัพย์นะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยดังนั้นการเป็นหนี้สร้างรายได้สินทรัพย์ของคนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าสามารถบริหารจัดการได้อย่างเช่นการซื้อบ้านหนี้บ้านมีอยู่ประมาณ 30% แต่ประเทศอื่นบางที่อยู่ในระดับสูงกว่าไทยนะแต่ที่เป็นที่น่ากังวลก็คือหนี้อุปโภคบริโภคหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้รถยนต์ในประเทศอื่นเนี่ยจะมีไม่มากแต่ประเทศไทยตรงนี้ก็พบว่ายังสูงอยู่นะคะมันคือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ไม่ใช่เป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ค่ะดิฉันเคยคุยกับคนที่เขาทำงานโรงงานนะก็เป็นองค์กรที่เขาพยายามแก้ไขหนี้ของชาวโรงงานจะเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบกรับความคาดหวังของที่บ้านไว้นะคะมีอยู่เคสหนึ่งจำได้เลยคุยมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าเขาผ่อนรถกระบะอยู่แต่ว่าไม่เคยใช้ขับมาทำงานเลยรถกระบะที่นั่งผ่อนอยู่ทุกวันเกิน 50% ของเงินเดือนเนี่ยก็คือเอาไว้เพื่อขับกลับต่างจังหวัดปีละ2ครั้งก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงสงกรานต์เพื่อให้ที่บ้านภูมิใจว่าโอ้ก็ดูอาชีพมั่นคงเห็นไหมมีรถด้วยแล้วพอขับเข้าหมู่บ้านทีเนาะก็เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวค่ะเพื่อนบ้านก็อาจจะชื่นชมกันไปแต่หารู้ไหมว่าชีวิตเบื้องหลังเนี่ยกับการจะผ่อนหนี้ลดได้แต่ละเดือนเนี่ยโอ้มันยากลำบากขนาดไหนแล้วกระบวนการในการที่จะช่วยให้ปลดหนี้มันไม่ใช่แค่แจกแจงข้อมูลให้ดูนะบางทีมันอาจจะต้องคุยลึกไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องความรับผิดชอบในชีวิตเรื่องการแบกรับความคาดหวังของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราพูดง่ายๆเหมือนเป็นเซสชั่นบำบัดอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่คนนี้ค่ะเขายอมปล่อยรถไปก็คือสุดท้ายก็ไม่ผ่อนต่อแล้วก็โอเคยึดก็ยึดขายทอดตลาดเอาไปขายทอดตลาดปุ๊บมันก็พอที่จะเอามาปิดหนี้ได้โอ้แล้วก็ตัวเบาในที่สุดเลยก็ไม่ต้องมาเครียดว่ากว่าจะผ่อนรถคันนี้หมดจะต้องทำงานไปจนแก่ไม่มีเงินเก็บว่ากันไปนะเนี่ยมันมีเรื่องทางวัฒนธรรมและสังคมที่มันซับซ้อนอยู่นะคุณผู้ฟังกับการเป็นหนี้ของคนไทยเนี่ยค่ะก็แบงก์ชาติก็แนะนำนะคะเบื้องต้นวิธีการแก้หนี้ถ้าเริ่มด้วยตนเองก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายทรัพย์สินที่มันไม่จำเป็นไปจนถึงทำการบ้านว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ไหนที่เอามาโปะหนี้ดอกเบี้ยสูงได้บ้างดอกเบี้ยสูงก็ตั้งแต่หนี้นอกระบบให้ติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาชำระหนี้หรือว่าจะเปลี่ยนประเภทหนี้มาเป็นหนี้ที่หมุนเวียนได้ขอลดดอกเบี้ยขอผ่อนแบบขั้นบันไดก็ทั้งหมดนี้นะคะเชื่อว่า คิดคนเดียวมันก็จะวนอยู่ในอ่างหรือมันก็จะมืดแปดด้านด้วยซ้ำไปดังนั้นแบงก์ชาติเขามีช่องทางแก้หนี้นะคะเขามีการจัดมหกรรมแก้หนี้เป็นต้นเลยอันนี้ก็เผื่อที่จะเป็นทางออกให้กับใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นคุณชยาวดีก็แชร์เคสเหมือนกันบอกคนมีหนี้เสียเนี่ยกู้ 3,000 บาทเป็นบัตรกดเงินสดปล่อยให้เป็น NPL เนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียประวัติไปตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะไปขอกู้ที่ไหนที่ไหนมันก็จะขึ้นแล้วไงมันก็จะขึ้นตัวแดงนะคะว่าเป็น PL แล้วพอพบว่าประวัติหนี้เสียถ้าระยะข้างหน้าต้องการขอสภาพคล่องเพิ่มเติมมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ที่สำคัญเลยต้องอย่าให้แผลมันเน่าและลุกลามไปนะคะดังนั้นการแก้หนี้ที่ผ่านมาของแบงก์ชาติมีคลินิกแก้หนี้มีทางด่วนแก้หนี้มีหมอหนี้เพื่อประชาชนไปจนถึงมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทที่เราเรียกว่าแซมนะคะที่จะช่วยทำเรื่องแคร์คัดต่างๆให้ยิ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเก็บเงินสดกันไว้ก่อนด้วยจากรายงานผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทยค่ะพบข้อมูลว่า 91.5% ของคนไทยตอบว่ามีเงินออมนะคะแต่ในนั้นเนี่ย 23.7% บอกว่ามีเงินออมฉุกเฉินที่เหมาะสมอยู่ได้6เดือนขึ้นไปหากขาดรายได้กระทันหันส่วนอีก 14% บอกว่าวางแผนเกษียณแล้วสามารถทำได้จริงตามแผนอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ายังมีครัวเรือนไทยที่เก่งเรื่องการออมอยู่เยอะเลยค่ะมีเงินออมฉุกเฉินมีเงินออมเผื่อเกษียณทำได้จริงแต่ว่ายังน้อยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างช้านะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งหรอกค่ะแต่ว่าสะท้อนถึงพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมเนาะหรือว่าการกำกับดูแลที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องล่าสุดนี้ที่มันมากับเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์เลยก็คือซื้อก่อนผ่อนทีหลัง Buy Now Pay Later เนี่ยสั้นๆเรียก BNPL อันนี้เป็นการให้สินเชื่อที่ง่ายมากเลยนะคะคือก็เหมือนเราซื้อของก่อนแล้วเราก็เอามาเสวยสุขก่อนแล้วแต่ว่าโหกว่าจะปิดได้ทีอาจจะบางคนใช้เวลาเป็นปีนะคะซื้อโซฟามา1ตัวแต่ว่าผ่อนไปอีกนั่นแหละปี2ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินแล้วก็เครดิตของผู้กู้แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาผ่อนไม่ไหวมันก็จะทำให้เราเสียเครดิตไปด้วยเลยนะคะอันนี้มันอาจจะกลายเป็น pain letter แทนที่จะเป็น pay letter pain ที่แปลว่าเจ็บปวดเนี่ยเป็นภาระที่เจ็บปวดภายหลังตามมาหลอกหลอนเราดังนั้นของเล็กๆน้อยๆค่ะที่บริหารจัดการด้วยตัวเองได้ก็ซื้อจดจบทีเดียวเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองด้วยนะคะอันนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเรามีเรื่องที่จะพามองไปในอนาคตเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าติดตามความเคลื่อนไหวทั่วโลกในช่วงนี้นะมีข่าวใหญ่ที่น่าจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการที่ UN นำเสนอแผนแม่บทระดับโลกแบบใหม่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยควรจะต้องวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหนือจาก GDP แล้วค่ะเราใช้ GDP มาเป็นเกือบ100 ปีนะหมายว่าและถ้าใครเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ถ้าใครทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะยึด GDP นี้เป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าโอเคประเทศเจริญไม่เจริญเราก็จะดูที่ GDP เราก็มักจะน้อยเนื้อต่ำใจที่ประเทศไทยทำไม GDP โตต่ำจังต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่ามาเลอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้ว GDP มันเป็นทุกอย่างของเศรษฐกิจหรือเปล่าเออมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมนะคะถ้าใครเคยมีคำถามนี้อยู่ในใจก็อยากจะบอกว่าใช่ GDP มันไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างล้าหลังแล้วด้วยซ้ำและ UN ค่ะก็เพิ่งปรับเปลี่ยนวิธีนี้แล้วก็กำลังจะชวนทั้งโลกเนี่ยให้มองไปไกลกว่า GDP ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า beyond GDP แล้วนะคะขอเล่าย้อนไปให้ฟังนิดนึงเผื่อใครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์เนาะแต่ว่าอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้ผ่านๆมาจริงๆ GDP มาในช่วง Great Depression นะคะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำครั้งรุนแรงตอนนั้นก็เลยต้องมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานการผลิตก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามองว่าเอองั้นก็วัดเลยว่างั้นการผลิตที่เอาของออกมา1ชิ้นบริการออกมา1อย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศนะมันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามูลค่านี้มันโตเรื่อยๆๆๆอ่ะงั้นก็แสดงว่าประเทศเราก็ทำงานได้ดีมากขึ้นก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่เอาไว้ชี้วัดการผลิตของประเทศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะก็ผ่านมาเกือบ100ปีนะตั้งแต่ปี1930กว่าเนี่ยปรากฏว่าชีวิตเราก็ไม่ได้ดีนะแม้ GDP จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคือความเหลื่อมล้ำในประเทศทำไมมันก็ยังสูงอยู่เลยมันก็ยังมีคนจนมันก็ยังมีคนที่ได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมการศึกษาก็ยังไม่พัฒนาธรรมชาติอ่ะธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมถอยเสื่อมโทรมเข้าไปใหญ่เลยนะคะพูดง่ายๆว่าเคยฟังอาจารย์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าป่าถ้ามันอยู่เฉยๆอ่ะอย่างทุกวันนี้ค่ะมันอยู่เฉยๆมันคอยซับน้ำซับฝนไม่ให้น้ำท่วมป่าเปียกเนี่ยช่วยป้องกันไฟป่าด้วยนะแต่มันไม่เคยเอามาถูกนับมูลค่าใน GDP แต่ถ้าเราตัดไม้จากป่านั้นเอามาทำเฟอร์นิเจอร์มันถูกนับใน GDP ถ้าเกิดว่าการขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเอาออกมาใช้เอาเป็นสินค้าของประเทศเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันที่เราผลิตกันอยู่เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ทำอยู่เยอะนะคะอันนั้นน่ะถูกนับเป็น GDP แต่ถ้าเกิดน้ำมันนั้นน่ะรั่วไหลแล้วก็ใช้เวลาจัดการเป็นเดือนเลยกลับไม่ถูกเอาความเสียหายนั้นมาคิดใน GDP เลยแล้ว GDP มันควรจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องยึดถืออีกต่อไปไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเมื่อวานนี้ที่ UN แถลงครั้งใหญ่ก็คือจะเป็นความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ในการแก้ไขจุดบอดเรื้อรังที่เรามีมานานนะคะในการวัดความก้าวหน้าการที่เราพึ่งพา GDP หรือพึ่งพาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากเกินไปเนี่ยมันไม่ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นหรือว่าชีวิตของคนทุกคนสวัสดิภาพของคนจะดีขึ้นนะคะเขาก็เลยจะเริ่มต้นทำroadmap ใหม่จะทำตัวชี้วัดใหม่ว่าเราควรจะต้องชี้วัดจากอะไรอีกบ้างก็คือเรียกว่าเมื่อวานนี้เป็นจุด kick off ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกหลายปีหลังจากเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศแต่ละประเทศเราจะแข่งกันด้วยตัวเลขอื่นแล้วไม่ต้องไอเป็นนับไอตัวเลขเปอร์เซ็นต์นี้อย่างเดียวแล้วนะคะงานดูแลบ้านงานแม่บ้านที่ไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยเนี่ยแต่จริงๆก็เป็นงานที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวดำเนินไปได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็ควรจะต้องถูกเอามานับด้วยแล้วมันจะนับยังไงนี่แหละค่ะก็เลยเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่ทาง UN นะคะเขาก็จัดตั้งทีมทำงานขึ้นมาเลยนะคะที่เรียกว่าทีม Beyond GDP เนี่ยเอาไปคิดกันต่อกรอบที่จะเอามาเป็นตัวชี้วัด3เสาหลักๆ1เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ well-being สุขภาพการศึกษาทุนทางสังคมธรรมาภิบาลฮะอันนี้ต้องวัดเป็นตัวเลขให้ได้2คือเรื่องความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติเรื่องสถานะผู้อพยพนะคะ3ก็คือเรื่องความยั่งยืนและก็ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้น่าจะชี้ชัดไปที่เรื่อง climate change ด้วยนะคะก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนที่มันจะไปไกลถึงรุ่นหน้ารุ่นหลานรุ่นถัดไปเนี่ยมันวัดยังไงและถ้ามันวัดได้ทั้งหมดนี้ประเทศไหนที่ออกมาเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดมันก็ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่นะแล้วถ้าเกิดเราได้คะแนนน้อยเราก็คงจะต้องหันกลับมามองตัวเองว่าแล้วเราจะพัฒนาอะไรกันต่อไปนะคะอันนี้ก็แล้วเดี๋ยว IMF World Bank ธนาคารโลกรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้รับโจทย์นี้มาเราก็จะได้เอามาปรับใช้กับนโยบายเราต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศใน UN ก็เห็นชอบแล้วด้วยข่าวดีคือเรื่องนี้แต่สหรัฐนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทั้งจะอยู่ต่อหรือเปล่าแล้วจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมก็ปล่อยเข้าไปนะคะ อะไรที่ดีเราก็แน่นอนเราก็อยากเอามาปรับใช้วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะใช้เวลานี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปู่เดวิดอัตเทนเบอโรกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าใครชอบดูสารคดีสัตว์สารคดีธรรมชาติก็จะได้ยินเสียงภาคบรรยายของคุณปู่เดวิดอัตเทนเบอโรปีนี้เขาอายุครบ100ปีคุณผู้ฟังถ้าไปดูตามสื่อเมืองนอกก็จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันโอ้หลายเจ้าเลยมีที่ลอนดอนอะไรก็ขึ้นแบนเนอร์ใหญ่ขึ้นภาพคุณปู่ตามตึกก็เป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของทั้งมนุษย์ที่อายุยืนมนุษย์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและมนุษย์คนหนึ่งที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมาเลยนะแต่จะแถมท้ายไว้ให้หน่อยค่ะว่าคุณปู่เดวิดเซอร์เดวิดอายุครบ100ปีก็จริงแต่100ปีในช่วงชีวิตเขาและผูกพันกับธรรมชาติมากๆเนี่ยโลกเรากลับเป็นช่วงเวลาที่มีสัตว์สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี1500จนถึงปัจจุบันมีสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วเกือบ750ชนิดอันนี้ตาม IUCN Red List ที่น่าตกใจก็คือกว่าครึ่งหนึ่งของการสูญพันธุ์ทั้งหมดนี่แหละค่ะเกิดขึ้นในแค่ช่วง100ปีที่ผ่านมาเรียกว่าอัตราสูญพันธุ์ตอนนี้สูงกว่าระดับธรรมชาติมากกว่า10เท่านะคะมามันก็บังเอิญพอดีนะกับช่วงเวลาอายุ100ขวบปีของเซอร์เดวิดแล้วก็กับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่เร่งตัวอย่างรุนแรงก็เป็นภาพสะท้อนค่ะว่าเสียงของคนคนเดียวอาจจะมีพลังไม่มากพอแม้เขาจะเป็นเสียงที่อยู่ในสื่อก็ตามนะคะแต่เซอร์เดวิดก็ทำอะไรอีกเยอะเลยในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ถ้าเราเห็นความน่ากลัวของเทรนด์ที่มันมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องช่วยคุณปู่มากขึ้นไม่ได้ช่วยคุณปู่อย่างเดียวมันคือช่วยรอบบ้านเราช่วยโลกเราด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปู่ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีคอนบิสนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกธีคะกุล
5: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกเราก็รอกันอยู่นั่นคือพระราชบัญญัติสำคัญนะครับหลายฉบับเลยทีเดียวที่จ่อเข้าสภาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็มีการยุบสภากันไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจริงๆก็ไม่เชิงว่าใหม่นะครับเพราะว่าก็คือแทบว่าจะเป็นรูปแบบเดิมครับทำงานมาแล้ว4เดือนมาถึงตรงนี้ไม่น่าจะนับว่าใหม่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขามีโอกาสรัฐบาลมีโอกาสที่จะนำกฎหมายเหล่านี้เสนอเข้าไปในสภาเนี่ยภายใน60วันนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันนี้เรื่องราวคืบหน้าและมีการผลักดันกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้คุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศอยู่ในสายสวัสดีครับผม
10: สวัสดีค่ะ
9: ค ครับได้ยินเสียงชัดไหมครับ
10: ค่ะค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
9: ครับผมก็ได้ยินเสียงคุณเพ็ญโฉมชัดเจนแต่รัฐบาลได้ยินชัดเจนไหมครับไม่ว่าพรบนี่รออยู่นะครับ
10: ค่ะก็
9: ครับ
10: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินครับผมครับ
10: ค่ะ
9: ผมคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
10: คือในตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของท่านอนุทินไม่ได้มีมติให้ร่างกฎหมาย PRTR ที่เรายื่นไว้เนี่ยไปต่อในการพิจารณาวาระที่2และ3ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็หมายร่างกฎหมาย31ฉบับก็ไม่มีกฎหมาย PRTR ซึ่งตอนนี้แต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะเพราะว่าจริงๆจะเหลือเวลาอีก1สัปดาห์อาจจะไม่ถึงสัปดาห์ดีก็เราก็ทำ
9: 5วัน
10: ใช่ค่ะค่ะก็พยายามตอนนี้กำลังนัดกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการคือท่านวราวุฒิแล้วก็จริงท่านจะรับนัดแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุวันคือเราก็อยากจะไปชี้แจงให้ท่านทราบว่ากฎหมายฉบับนี้สำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในการที่จะแก้ไขปัญหามลพิษจากต้นทางของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามของเราซึ่งเรามีความหวังว่าน่าจะได้พบกับท่านวราวุฒิในวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมในวันอังคารนี่ก็ทางหนึ่งแต่ยัง
9: ไงก็ตามก็หวังไว้นะครับเพราะท่านวราวุฒิดูจะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ยังห่วงใยสิ่งแวดล้อม
10: ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะตอนสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เคยร่วมงานกันอยู่บ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จะมีนักการเมืองจากหลายพรรคแล้วก็จะมีนักการเมืองที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องของกิจการรีไซเคิลอะไรพวกนี้ซึ่งของมันติดเยอะนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ไหมนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวนักการเมืองที่เข้ามานั่งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเองก็จะไม่ค่อยวิจักหรือว่าไม่ได้ทำความเข้าใจกับตัวร่างกฎหมายที่อาทิอาจึงจะไม่ค่อยรู้ว่าความสำคัญของกฎหมายนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้แต่ทีนี้อะไรก็ตามเราก็เตรียมบล็อก2เอาไว้ที่เราคุยกันนะคะก็คือว่าเราจะทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอยืนยันร่างกฎหมายของเราในกรณีที่60วันผ่านไปแล้วครม.ไม่ได้มีมติอันนี้ชัดเจนเลยนะคะก็เราก็จะทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่างกฎหมายของเราซึ่งถ้าเป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปพยายามผลักดันให้มีการบรรจุวาระร่างกฎหมายของเราเข้าไปเพื่อสู่การพิจารณาแล้วเราก็จะต้องไปชี้แจงรอบใหม่นะคะโดยที่เราไม่ต้องกลับไปรวบรวมรายชื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราก็
9: นี่ก็ทั้งเสียงบประมาณทั้งเสียเวลานะครับจริงๆแล้วครั้งที่แล้วนี่ก็รับหลักการไม่ใช่รับธรรมดาด้วยเป็นมติเอกฉันท์ด้วยนะครับตั้งแต่กันยายน5กันยายน
10: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆจะเสียดายมากเลยเพราะถ้าผ่านอันนี้ไปเนื่องจากว่าตัวคณะกรรมาการวิสามัญที่มาจากผู้แทนของแต่ละพรรคแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเราได้ทำผักตัวปรับปรุงร่างเนี่ยในคณะกรรมาการวิสามัญอะปรับปรุงร่างเนี่ยสำเร็จแล้วเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เป็นร่างที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานไม่ว่าจะมาจากส่วนของราชการหรือว่านักการเมืองนักกฎหมายต่างๆทุกคนก็ชื่นชมว่าเป็นร่างที่มีความสมบูรณ์มากนะคะโดยเฉพาะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เข้ามา 4-5 ท่านเนี่ยที่เข้ามาช่วยกันปรับปรุงและแก้ไขภาษาเนี่ยท่านก็ชื่นชมว่านี่เป็นร่างกฎหมายที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดร่างหนึ่งนะคะจากที่หลายๆท่านได้ทำงานมาก็จะเสียดายมากแล้วก็เสียงงบประมาณในการที่จะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารในการทำงานของคณะกรรมการสมาชิกการได้สามงานด้วยเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ผ่านและร่างนี้ตกไปเนี่ยเราเสียหายงบประมาณของราชการไปเยอะทีเดียวนะคะ
9: แล้วก็ยังเสียหายอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เราพยายามจะเข้าเป็นสมาชิก OEDC ซึ่งกฎหมายตัวนี้จะบอกว่าเรามีมาตรฐานโลกแล้วนะถ้าเราไม่เคลื่อนพรบตัวนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไอ้ที่บอกว่าอยากจะเข้าอยากจะเข้าแสดงว่าไม่ได้อยากจะเข้าจริงหรือเปล่า
10: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ได้พยายามเข้าหากับผู้แทนพรรคการเมืองบางพรรคด้วยที่เราคิดว่าจริงๆเราจะพยายามเข้าหาหลายๆพรรคนะคะเพื่อเอาไว้ในกรณีที่เรามีการชี้แจงร่างในสภาเราก็อยากได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆเราก็ได้คุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วนะคะซึ่งก็ผลการคุยก็ดีมากว่าท่านอภิสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเองก็มาพบด้วยตัวเองแล้วก็ฟังการนำเสนอความสำคัญของด้านอันนี้นะคะจริงๆท่านก็ศึกษาเรื่องพีอาร์มาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคุยอะไรมากเลยทางคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าตัวท่านเองได้ศึกษาตัวร่างกฎหมายนี้มาแล้วก็เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่สำคัญยิ่งถ้าประเทศไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD จำเป็นต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ท่านต้องพูดกับท่านเองด้วยเลยนะคะแล้วก็บอกว่าท่านก็ยืนยันว่าจะช่วยพยายามหาช่องทางในการพูดคุยกับผู้แทนรัฐบาลเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาพิจารณาต่อนะคะรวมถึงเองท่านก็บอกว่าในกรณีที่ไม่ผ่านจริงๆนะคะหมายถึงว่าครม.ปรับปรุงเรื่องนี้ไปเนี่ยก็ท่านก็ได้ถามว่าแล้วในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยเรายืนยันร่างที่มีการปรับปรุงในการมาที่การวิสามันไหมเราก็ตอบไปว่าร่างนี้ถือว่าเป็นร่างที่ดีแล้วเรารับรองเลยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มีสองทางก็คือว่าเมื่อต้องไปชี้แจงใหม่ก็จะบอกสนับสนุนหรือทางภาคประชาธิปัตย์ก็อาจจะทำร่างกฎหมายพิจารณาขึ้นมาเทียบเคียงด้วยแต่ก็จะปรับจากร่างของประชาชนเพื่อให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้มีการทำงานกันต่ออันนี้ก็เป็นการสนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ค่อนข้างจะหนักแน่นส่วนคุณอธิวิช
9: ผู้ที่ผ่านมาจริงๆประชาชนเราเรียกว้าเหว่นะครับเราไม่เคยรู้เลยว่าโรงงานอะไรมาตั้งอยู่ข้างๆบ้านเรานะครับตรงนู้นตรงนี้แล้วโรงงานนั้นผลิตอะไรก็ไม่รู้ปล่อยสารอะไรก็ไม่รู้แล้วเขายกออกสารพวกนี้ไปไว้เราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนี่เป็นอะไรที่แบบประชาชนนี่หวงเหว่งมากนะครับวันนี้จะมีพระราชบัญญัติที่ดีกลับยังยึกยักกึกกักกันอยู่ในติดขัดอะไรกัน
10: ค่ะก็เราก็จะเสียดายเช่นกันนะคะเราเสียว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะจริงๆไม่ได้แค่ทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลนะคะพื้นฐานเลยเนี่ยกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการในกระทรวงหลักๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการบริหารจัดการเรื่องแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรด้วยนะคะกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานนะคะจะเกี่ยวข้องหมดเลยก็อย่างที่ว่าจะได้จริงๆกฎหมายนี้จะพาประเทศไทยไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็แม่น้ำลำคลองต่างๆการจัดการขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะการลดอุบัติภัยเสร็จโรงงานก็ใจโดยส่วนตัวดิฉันค่อนข้างมีความหวังนะคะว่าในประเทศไทยต้องมีกฎหมายฉบับนี้อาจจะช้าไปสักนิดนึงหรืออย่างมากเราคิดได้สัก2ปีนะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะมีเพราะยังไงก็ตามถ้าเราตั้งเป้าเข้า OECD แล้วเนี่ยเรื่องปีอาทิยาจำเป็นต้องมีค่ะ
9: ครับมันนั่นเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆทีนี้ยังก็ไม่อยากให้ต้องรอนะนี่โรงงานพลุก็เพิ่งระเบิดอีกแล้วครับซึ่งตกลงก็เห็นปิดข่าวกันให้เงียบเฉยนะก็ตกลงพลุที่ใช้สารอะไรยังไงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดับเพลิงหรือเข้าไปช่วยในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนี่ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ทราบเลยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าตกลงเขาจะต้องใช้สารเคมีแต่ละชนิดใช้อะไรดับใช้อะไรไปจัดการแล้วถ้าไปผิดอันนี้ระเบิดมากขึ้นเพราะนั้นชีวิตของเจ้าหน้าที่นี่ก็เสี่ยงอีกนะครับ
10: ค่ะก็เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเราอะนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก่อนที่จะหมดวัน60วันนะคะเราก็พยายามที่จะเป็นช่วยในการรับบี้ฝ่ายรัฐบาลทางคุณอัธวิทย์เองก็ช่วยประสานประธานดิฟฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะในกรณีที่มาต้องเข้าไปชี้แจงในสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หลายคนก็ช่วยกันแบบนี้แล้วก็มีความสบายใจในแบบนึงนะคะแม้ว่าอุปสรรคยังมีอยู่เยอะแต่ก็มีคนที่พยายามช่วยเราเช่นเดียวกันก็อยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเองให้กำลังใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะวันหนึ่งน่าจะสำเร็จนะคะ
9: ครับแต่เราก็ประชาชนเราเองเราก็อยากให้เป็นเร็ววันด้วยนะครับ
10: ค่ะเรื่องนี้จริงๆในส่วนของกรอบความกรอบแนวทางในการลดแหล่งกำเนิดมลพิษในส่วนของอากาศตัวพรบอากาศสะอาดก็มีการนำหลักของขยะเข้าไปใส่อย่างน้อยนะคะซึ่งจริงๆว่าเรื่องของแม่น้ำแผ่นดินอุบัติภัยต่างๆอาจจะยังไม่คลุมนะคะก็อย่างน้อยมีเรื่องอากาศก็ยังดีแต่เราเชื่อว่าโดยภาพรวมค่ะพรบขยะยังไงต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
9: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องแหล่งน้ำเป็นอะไรถ้าเกิดมลพิษนะครับสารเคมีหรือใดๆก็ตามลงไปในแหล่งครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ PRTR เข้ามาดูอยู่ดีนะครับไม่งั้นเราก็ไม่ทราบว่าตกลงเราจะจัดการยังไงต้นทางอยู่ที่ไหนนะครับ
10: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆหลายประเทศที่เขาใช้กฎหมาย PRTR เนี่ยเขาก็จะลดการปล่อยมลพิษสูงสิงล้ำได้ดีทีเดียวมีประสิทธิภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาออสเตรเลียต่างๆอากาศเขาดีจริงนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่ใกล้โรงงานแต่เขาอากาศเขาฟอสก็จะแจ่มใสไม่มีฝุ่นไม่มีกลิ่นของสารเคมีเจือปนแม่น้ำของเขาก็สะอาดซึ่งเราเชื่อว่าหลายท่านที่ไปต่างประเทศแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมแต่แม่น้ำของเขาก็ดูสะอาดแล้วก็มันยังใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะเราเองหวังว่าแต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะแม่น้ำสายหลักตอนนี้เนี่ยรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยก็ชัดเจนแล้วว่าแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมดไม่มีแม่น้ำสายไหนเลยที่มีคุณภาพน้ำที่ดีมากนะคะอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมแล้วก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็เลยคิดว่าPRTRก็จำเป็นแล้วก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษตามแหล่งเกษตรพื้นที่ผลิตอาหารต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของอุบัติภัยของโรงงานเราเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในการตรวจสอบตนเองด้วยนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ปัญหาเรื่องของโรงงานไฟไหม้สารเคมีระเบิดภายในโรงงานหรือว่าการรั่วไหลในระหว่างการขนย้ายปัญหาเหล่านี้จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว PRTR เองก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรได้จริงๆเราอยากจะขอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะคะท่านสุชาติเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าตัวกฎหมายของเราเองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวรัฐมนตรีที่ดูแลกฎหมายนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ท่านลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
9: ครับเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าแค่พวกรับหลักการนะครับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องก็ต้องไปดำเนินอย่างนั้นอยู่ดีไม่ใช่เสร็จปั๊บเคาะออกมาใช้ได้เลยแต่แล้วก็คงต้องมีการปรับมีการแก้ไขมีการพิจารณากันอีกทีนะครับไม่ใช่แบบคราวนี้เคาะปั๊บใช้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้น
10: ค่ะค่ะจริงๆทางคุณอธิวิทย์ก็ชี้แจงกับเราเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันอีกรอบนึงนะคะในเรื่องกฎหมายพิจารณาเพราะท่านก็พยายามผลักดันเต็มที่ก็ถ้าจะต้องมีตั้งคณะกรรมการวิสามันอีกรอบก็ไม่เป็นไรนะคะเราเชื่อว่ารอบนี้ถ้ามีการตั้งกรรมการวิสามัญการทำงานจะเร็วขึ้นด้วยนะคะก็วันนี้เราก็รอดูสถานการณ์อยู่เดี๋ยวแต่ยังไงก็ตามอะค่ะอันนี้เรียนทางท่านผู้ฟังแล้วก็ทางคุณย่ำเงยว่าเราในส่วนของภาคประชาชนเรานัดกันแล้ววันที่19พฤษภาคมนี้เราจะไปยื่นจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะอันนี้เราก็นัดเผื่อไว้แล้วในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติให้สภาเดินหน้าต่อเราก็ยังมีอีก60วันที่จะยื่นหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เราก็นัดมาแล้วว่าวันที่19จะรีบไปยื่นเพื่อให้ร่างกฎหมายของเราได้รับการบรรจุอยู่ในวาระพิจารณาเร็วที่สุดนะคะเพราะได้ข่าวว่าตัวสสพรรคการเมืองพรรครัฐบาลเองเขาก็มีร่างกฎหมายเยอะมากที่เขาอยากจะผลักดันนะคะเราก็จะรีบตรงนี้เหมือนกันค่ะ
9: ครับอย่างว่าการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันนะครับเพราะตรงนี้เหลืออีกไม่กี่วันจะครบ60วันแล้วทั้งที่เราเริ่มกันมานานอันนี้น่าจะถูกจัดไปลำดับแรกๆนะครับก็เหมือนกับตอนนี้สึกแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกผลักไปอยู่อันไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่ภาระสำคัญซะแล้ว
10: ก็อันนี้ก็เราก็ต้องมองดูนะคะนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่า ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ของสาธารณะและก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าการมีส่วนร่วมในเรื่องของประชาธิปไตยไม่ใช่ลำดับสำคัญของรัฐบาลชุดนี้นะคะอันนี้เราก็อยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนช่วยกันส่งเสียงและช่วยกันผลักดันด้วยนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะตัวร่างกฎหมายที่ทีอาร์เองยืนพื้นมาจากเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะตามที่สหประชาชาติเองได้พยายามส่งเสริมนะคะ
11: แล้วตรงนี้จะเป็นทั้งภาพพจน์ของเราเนี่ยอันนี้ผมมองในเรื่องประชาชนที่ต้องผลประโยชน์ที่จะได้ในประชาชนได้มากส่วนรัฐราชการเองก็ได้เยอะเพราะว่าข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับจะเก็บภาษีเขาหรือจะอะไรก็ง่ายขึ้นนะเพราะรู้ที่มาที่ไปและที่สำคัญคือภาพพจน์ของเราในอนาคตที่ต่างชาติจะมาลงทุนหรืออะไรเนี่ยถ้าเรามีกฎหมายที่สิ่งแวดล้อมชัดเจนมีกฎหมายในเรื่องราวตรงนี้ชัดเจนเนี่ยการที่เขาจะมาเนี่ยผมก็ว่าชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับ
10: ค่ะเราเคยคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็เคยคุยกับอุตสาหกรรมรายใหญ่ๆเหมือนกันนะคะเขาสนับสนุนนะคะเขาสนับสนุนให้มีกฎหมายนี้แล้วก็อยากให้มีการบังคับใช้โดยเร็วเพราะว่าก็จะได้ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงงานต่างๆดีขึ้นแล้วก็โดยภาพรวมมันจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนไม่ว่าจะภายในประเทศหรือบริษัทภายในประเทศหรือว่าบริษัทจากต่างประเทศเพราะว่าที่อาเซียนเนี่ยจะช่วยยกมาตรฐานการรายงานให้เป็นระบบที่ดีมีมาตรฐานมันเหมือนการลดความซ้ำซ้อนในการรายงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีระบบมาตรฐานของการรายงานซึ่งมันจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเขาเองเขาอยากมีเหมือนกันและหลายบริษัทใหญ่ๆเขาก็รอนะคะในขณะเดียวกันเองพี่นายจะช่วยกำจัดหรือว่าจะทำให้โรงงานที่ทำผิดกฎหมายมีจำนวนน้อยลงมีจำนวนน้อยลงค่ะ
11: โอ้ฟังตัวนี้แล้วสบายใจอย่างครับเพราะว่าตัวแรกเราจะห่วงว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่สะดวกกับกฎหมายนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาเห็นด้วยแล้วคิดว่ากฎหมายนี้เป็นอะไรที่จะสร้างมาตรฐานของประเทศและโรงงานของทุกๆคนที่อยู่ในนี้ผมก็สบายใจขึ้นเพราะนี้ก็แสดงว่าเราจะเหลือแต่มรดกคสช.ครับโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าอะไรไม่กี่เมกะวัตต์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพวกนี้ที่เขาจะนั่งห่วงกฎหมายฉบับนี
10: ้ใช่เขาเห็นด้วยค่ะคุณยอดมันเดินออกจะลองกรอเนี่ยทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็เคยมีแผนข่าวคัดค้านกฎหมาย3ฉบับแต่เขาไม่คัดค้านกฎหมายพีอาร์เลยนะคะซึ่งจริงๆเขาเองเขาต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมายนี้มีการยกระดับเรื่องมาตรฐานการรายงานเพื่อเขาเองแค่จะได้มีมาตรฐานในการตรวจสอบภายในที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็น่าเสียดายถ้าว่ารัฐบาลของท่านอังกฤษไม่ได้มีมติในเรื่องนี้ซึ่งถ้ามีมติให้กฎหมายไปต่อมันจะทำให้เร็วขึ้นเลยก็อันนี้ก็จริงๆก็เหลือเวลาแค่ทีเดียวนะคะท่านยังมีเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรียังมีเวลาประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
11: ครับแม้เราก็ต้องลุ้นในเรื่องครับ
10: ค่ะ
11: ว่ากฎหมายฉบับนี้ถึงแม้ว่าจะดีนะครับอันแรกคือดีสำหรับอนาคตของเราในเรื่องมาตรฐานแต่เรื่องของดีสำหรับปัจจุบันสำหรับประชาชนเราเองนี่ครับเป็นเรื่องที่ต้องขยับขยื่นตรงนี้แหละเพราะว่าใครที่ป่วยแล้วเป็นเรื่องของมลพิษอะไรต่างๆนานเนี่ยมันไม่ใช่รักษาได้ง่ายทุกคนคงไม่อยากได้เรื่องของเยียวยาตรงนั้นเอาเงินมาช่วยตรงนี้ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นป้องกันตั้งแต่ต้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่เกิดก็ไม่ต้องเยียวยา
10: ใช่ค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะก็จริงๆต้นกำเนิดของกฎหมายฉบับนี้ก็มาจากการพยายามหาสาเหตุของการป่วยเป็นโรคมะเร็งของประชาชนในพื้นที่อยู่ใกล้โรงงานนะคะในอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้เนี่ยถ้ามีแล้ว

0: ทำให้สุขภาพของคนในภาพรวมเนี่ยดีขึ้นด้วยหาสาเหตุของโรคได้นะคะซึ่งมันจะไปนำไปสู่การลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อดีนะคะ
1: ใช่เพราะหลายคนมันนึกถึงว่า PM 2.5 นี่แค่เผาอะไรนะพืชต่างๆนานาเผาป่าแล้วมันไม่ใช่นะครับอย่างในกรุงเทพมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เรามองไม่เห็นเลยว่าล่องลอยอยู่ตรงไหนเนี่ยฝุ่นเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันเล็กมากนี่ก็คือ PM 2.5 เช่นกัน
0: ใช่ค่ะแล้ว PM 2.5 จากที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีอันตรายสูงกว่า PM 2.5 จากภาคเกษตรด้วยนะคะอันนี
1: ้
0: ก็เราเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆประเทศเขาก็จะพูดในทำนองนี้นะคะทำนองเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าเรายังต้องมีความหวังที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาให้ได้นะคะค่ะ
1: ครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะมองตรงนี้ให้ชัดเจนครับ
0: ค่ะค่ะ
1: จริงๆเป็นกำลังใจครับ
0: ที่ว่าด้วยมันวินวินนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ก็ยิ่งกว่าวินวินนี่ครับต้องวินหลายเท่าเลยเพราะว่าได้ทั้งภาคประชาชนนะครับได้ทั้งภาครัฐได้ทั้งภาคอนาคตนะครับการลงทุนต่างๆนานาด้วยกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวมาตรฐานนี้ไม่ใช่เพื่อใครอันแรกคือเพื่อประชาชนคนไทยก่อนเลยนะครับต้องขอบพระคุณคุณเพ็ญโฉมครับที
0: ่
1: เหนื่อยเพื่อพวกเรามาเราก็จะเป็นกำลังใจต่อไปนะครับแล้วคืบหน้ายังไงช่วยแจ้งพวกเราด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ครับผมครับครับขอบคุณครับครับนั่นคือคุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศซึ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ท่านทำมานานเป็น10ปีแล้วนะครับโดยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังอย่างเดียวนะครับให้ประชาชนเราอยู่สุขสบายขึ้นประเทศเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากลจากตรงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับค้างกันมา2สัปดาห์แล้วในเรื่องของแลนด์บริดจ์เดี๋ยวดร.โอบอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันประเด็นนี้ดูสิครับว่าทางฝ่ายวิศวะมองอย่างไรครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมว่างๆพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่

0: ดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีครับดร.โอครับ
5: สวัสดีครับยอดมนุษย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่ได้เปิดกล้องนะครับติดภารกิจอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งครับครับผม
4: ของผมแบ็คกราวด์ข้างหลังยืม TDI มาครับเป็นภาพแลนด์บริดจ์จะลุยทำคิดดี
5: ๆครับครับก็ผมจริงๆเนี่ยติดพี่ยอดมาดูตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหลายๆผมว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในหลากหลายวงการนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์นะครับเยอะพอควรเลยทีเดียวครับจริงๆผมก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับในมุมของเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะหรือแม้กระทั่งมุมแบบการก่อสร้างแบบลึกๆนะครับย่อมมาดูนะแต่ว่ารเรารายการเราเป็นเวทีความคิดใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ขออนุญาตมาร่วมแชร์นะครับกับทุกท่านแล้วกันนะครับ
4: เพราะหลายหน่วยงานหลักๆนะครับจะเป็น TDI เองจะเป็นทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ทำเป็นเล่มๆให้พวกเรากันตั้งนานแล้วนะครับ
5: ใช่ครับพี่อ้อมดูคือถ้าย้อนสตอรี่จริงๆก็อาจจะนู่นนะตั้งแต่ปี2544ก็มีเล่มหนึ่งเนาะถูกไหมครับพี่ย้อมดูแล้วก็ประมาณสักปี6566ก็มีอีกหนึ่งเล่มนะครับที่มีการศึกษาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับพี่ย้อมดูคือผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมมีโอกาสไปบรรยายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพี่ๆในหลากหลายหลักสูตรผู้บริหารนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ฮะโดนถามครับพี่ย้อมดูว่ามุมมองอาจารย์โอคิดอย่างไรก็เลยอาจารย์ขออนุญาตนำมาแชร์เผื่อแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเวลาวิเคราะห์โครงการขนาดใหญ่แบบนี้ครับพี่ยอมมาดูผมก็สอนลูกศิษย์ผมเนาะผมบอกว่ามันต้องดู5ด้านพี่ยอมมาดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังและเป็นหนึ่งในห้าด้านหนึ่งในห้าเรื่องนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกภาคส่วนนะครับมองมิติข้ามิตินี้ให้ครบถ้วนและพร้อมๆกัน
4: ครบทุกด้านครับ
5: ใช่นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ตอบอะไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นที่หนึ่งครับพี่อมนุคือผมคิดว่าจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นะฮะผมว่าเบอร์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับย่อมดูก็คือทำแล้วเนี่ยมีลูกค้าไหมครับพี่ย่อมดู
4: ครับ
5: ครับค คือลูกค้าในที่นี้มันก็สะท้อนหลายเรื่องนะครับว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมีคนเขาอยากจะมาใช้งานไหมนะเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะสร้างสะพานลอยสักหนึ่งสะพานลอยเราอยากจะสร้างทางม้าลายอะไรก็แล้วแต่ผมว่าก่อนจะสร้างไม่ว่าจะยากจะง่ายเนี่ยมันต้องตอบคำถามข้อหนึ่งของผมให้ได้เลยนะครับคือสร้างไปแล้ว
4: มีคนมาใช้ไหม
5: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าตอบมาแล้วหรือยังตอบคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยได้ไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่าวิธีที่มันจะไปต่อเนี่ยมันยากมากครับพี่ยอมอยู
4: ่
5: นะซึ่งในประเด็นข้อหนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะครับแต่ผมว่าในหลากหลายภาคส่วนถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังเนี่ยผมว่าก็ยังครึ่งๆนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งจำนวนมากเลยทีเดียวเขาไม่เชื่อว่าจะมีลูกค้าครับพี่ยอมอยู่เพราะว่าด้วยเวลา3-4 วันที่แตกต่างนะฮะแต่3-4 วันเนี่ยมันคือในทางทฤษฎีเนาะนะฮะแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันถ้ามันมีเออร์เรอร์มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นช่วงเวลาที่มันเป็นข้อดีที่เราคิดว่าเขาจะมาใช้ของเราเนี่ยมันก็อาจจะสั้นกว่านั้นก็ได้นะดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการคอนเฟิร์มนะเรื่อง voice of customerเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่เพราะนะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่ง
4: ข้อที่หนึ่งที่เราจะรู้ได้ยังไงครับต้องไปขอมาให้เขาเซ็นเอกสารหรือว่าผมสนใจจริงๆนะหรือยังไงครับ
5: คือผมว่าข้อหนึ่งเนี่ยครับจากถ้าในมุมมองผมนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันทำว่ามันได้ไม่ได้เนี่ยผมว่าเราทำได้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งครับที่เรามาดูก็คือที่ผมพูดไปบ้างแล้วคือ voice of customer ว่าเรามีว่า customer ในประเด็นนี้ครบถ้วนและจริงจังเชื่อถือได้จริงๆใช่ไหมถูกไหมครับพี่ยอมไปดูอันนี้ผมว่าคือมุมที่หนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรายังมีว่า customer ที่ยังไม่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะยังฟันธงข้อหนึ่งไม่ได้นะครับข้อที่สองครับที่ผมว่าเราสามารถเคลียร์กับลูกค้าได้จริงๆนะครับนะเพื่อตอบได้ว่าเรามีลูกค้าตรงนี้เนี่ยการที่เราลงไปทำในลักษณะของการ in depth นะฮะempathize ครับพี่ยอมมาดูคือถ้าเราบอกว่าลูกค้าต้องมาใช้อันนี้ของเราเพราะของเรามีข้อดีนี่คำถามของผมก็คือว่าแล้วเราได้ลงไป empathy กับเรือที่เขาผ่านช่องแคบมาลากาแบบจริงจริงไหมถูกไหมครับพี่ยอมดูว่าจริงไหมเนี่ยเพราะว่าจากประสบการณ์คุยกับผู้รู้หลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นอัลตร้าลาร์จมีแวสเซลคือเรือไซส์ใหญ่เนี่ยนะย่อมดูคอนเทนเนอร์มันเป็น 15,000-20,000 ตู้นะครับพี่ย่อมดู
4: ครับ
5: นะฮะแล้วด้วยจำนวนคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเวลาการจัดวางครับพี่ย่อมดูพวกนี้เขาไม่ได้ยกลงทั้งหมดเลยยกขึ้นทั้งหมดแต่เวลาเขาจอดพอร์ตไหนเนี่ยมันอาจจะมีการอัพโหลดบางคอนเทนเนอร์ออกครับพี่ยอมอยู่ซึ่งเขาก็ต้องวางว่าอันไหนที่มันจะออกก่อนมันก็ต้องวางออกก่อนถูกไหมครับพี่ยอมอยู
4: ่
5: อะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ย voice of customer แล้วก็การทำ empathy เนี่ยเพราะว่าถึงแม้บริษัทแม่ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าจะทำแต่ customer มันคือไอ้พวกลูกเรือครับพี่ยอมอยู
4: ่
5: มันคือคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะที่เขาอยู่ในบริษัทนั้นนะแล้วเขาบอกโอ้ลำบากจังเลยเจ้านายบอกโอเคใช้แต่พอสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่มันต้อง implement จริงๆที่มันเป็นลูกน้องของลูกค้าเราเนี่ยอาจจะไม่ทำก็ได้ที่ผมก็ไม่แน่ใจนะดังนั้นอันนี้คือมุมที่หนึ่งนะในห้า
4: เนี่ยผมนึกถึงไอ้ที่จอดรถอัตโนมัติที่หนึ่งนี่ยกคันนี้ขึ้นยกคันนี้ไปซ้ายนั้นไปขวาพอจะกดรถเราลงมาทีนึงมันเหมือนเล่นตัวต่อนะดึงกันมาดึงไปใช้เวลาเยอะแล้วถ้าสัก20,000ตู้มันจะเป็นไง
5: ใช่ครับแล้วมัน 20,000 ตู้แค่เรือลำเดียวนะครับเรากำลังพูดถึงเรือหลักหมื่นลำนะครับเพราะว่าเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากาประมาณ100,000กว่าลำต่อปีคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับที่เราไปดูคือเรื่องของเทคนิคข้อ readiness ว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับมันทำได้ใช่ไหมเข คำเวลาผมพูดเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีcal readiness นะคือผมไม่ได้อยากให้เรามองแค่ว่าต่างประเทศทำได้แต่ผมอยากให้เราย้อนกลับมามองในประเทศไทยเราเหมือนกันว่าแล้วมันเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีบริษัทลูกในไทยบริษัทย่อยๆเทคนิคอลในต่างๆเข้าไปอินโวลฟ์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำเทคโนโลยีหรือทำการก่อสร้างนี้ได้ไหมเพื่อมนุษย
4: ์
5: ถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโครงการหลักเป็นล้านๆนะฮะซึ่งถ้าโครงการหลักเป็นล้านๆเนี่ยมันจะดีนะถ้าบริษัทของไทยของคนไทยสามารถเข้าไปเอนเกจได้แล้วไปมีส่วนได้ในรายได้ก้อนนี้ถูกไหมครับพี่ยอดไม่รู้ดังนั้นเทคโนโลยีเรดดิเน็ตเนี่ยมันต้องมองไปสองเลเยอร์เลเยอร์แรกครับพี่ยอดไม่รู้ก็คือทำได้เลเยอร์สองคือแล้วคนไทยเราบริษัทไทยเราบางส่วนร่วมทำได้ไหมพี่ยอดไม่รู้คิดประเด็นนี้ยังไงบ้างฮะ
4: ไม่
5: มันเป็นเลเยอร์มันสองเลเยอร์นะ
4: ขันน็อต
5: ใช่ใช่ครับ
4: บอกเป็นดีทรอยต์เอเชียนี่เรารับจ้างประกอบเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยผลิตเครื่องยนต์ก็ไม่เป็น
5: นั่นแหละครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะอยู่ในข้อสองนะก็เป็น technological readiness ในสองเลเวลนะครับในเลเยอร์แรกผมไม่ห่วงเพราะผมคิดว่าการทำแลนบริดจ์แบบเหมือนที่เราคุยกันนะครับการก่อสร้างมันทำได้แต่อยากให้มองแล้วกันครับว่าพอถ้าทำลงมาแล้วบริษัทคนไทยเราได้ประโยชน์เพิ่มผลจากมันมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากทุกท่านเพื่อผมคิดตรงนี้นะครับเราไปประเด็นที่3นะครับพี่ยอดมณีประเด็นที่3เนี่ยผมอยากใช้คำว่าเราเข้าถึงนะครับแหล่งเงินในเชิงของ financial หรือ economic ได้หรือไม่ครับพี่อมนุษย์นะดังนั้นมันก็ต้องมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความคุ้มค่าในเชิงการเงินครับนะซึ่งข้อนี้ถ้าเราดูตามหน้าข่าวเราก็ยังเห็นนะครับว่าการคำนวณ IRR ก็ยังมีดิฟกันถูกไหมครับพี่อมนุษย์
4: คร
5: ับ มันก็มีการคำนวณรีเทิร์นที่มันมีตัวเลขที่แตกต่างกันดังนั้นในมิติเนี้ยอันที่หนึ่งเนี้ยก็คือผมว่าเราก็ต้องไฟจูนกันแหละนะว่ารีเทิร์นจริงๆมันคือเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่การจะตอบข้อนี้ได้มันต้องย้อนกลับไปตอบข้อหนึ่งเนาะที่ผมพูดนะลูกค้าก็จะใช้จริงไหมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในเรื่องของการเงินกับอีโคโนมิกส์เหมือนกันนะครับคือการทำโครงการลักษณะล้านๆแบบนี้ครับปฏิเสธไม่ได้นะครับคือมันอาจจะต้องการนักลงทุนอินเวสเตอร์นะครับประเทศไทยอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเอาเงินเราลงนะจันโอไม่ต้องห่วงหรอกแต่ผมกำลังชวนทุกท่านคิดนะครับว่าถ้าเราเอาเงินของเราลงเป็นล้านนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเรามองโครงสร้างหรือโปรเจกต์อินฟราสตรัคเจอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับพี่อมนุคือส่วนใหญ่เท่าที่ผมสัมผัสนะครับก็มักจะใช้เงินกู้แล้วเราก็คำนวณ IRR ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเวลาเรารีเทิร์นตามปีนะครับเมื่อเงินมันเฟ้อไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เงินที่เรากู้เข้ามาเนี่ยมันก็จะค่าลดลงนะถูกไหมครับพี่ยอดมนุษย
4: ์ใช่คร
5: ับในอนาคตดังนั้นไอ้ที่เราบอกว่าเรากู้เข้ามาล้านนึงเนี่ยผ่านไป10ปี15ปีทยอยคืนไปเรื่อยๆหรือถ้าเราเลือกเวลาคืนอย่างเหมาะสมเนี่ยไอ้1ล้านเนี่ยอีก15 20ปีข้างหน้าอาจจะมีมูลค่าประมาณ 400,000 ก็ได
4: ้จริงๆที่ตัวข้อนี้มันสามารถเป็นลิงก์กับตัวข้อหนึ่งได้นะครับถ้าเราหาการลงทุนที่ดีได้เนี่ยแสดงว่าอาจจะไปชวนเยอรมันชวนเนเธอร์แลนด์ชวนจีนชวนอะไร
5: ใช่
4: นั่นก็คือลูกค้าเราก็ต้องเชื่อถ้าว่ามีลูกค้าในมือไม่งั้นเขาไม่ลงทุนกับเรา
5: ไม่งั้นเขาไม่ลงทุนครับดังนั้นข้อสามเนี่ยผมเลยพูดข้อนี้เป็นเบอร์ต้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่มาทำไมผมถึงพูดว่ามีลูกค้าจริงไหมเพราะว่าอันนี้ผมก็ชวนคิดนะถ้าสมมติเราทำโครงการแล้วไปชวนใครก็ไม่รู้มาลงทุนเนี่ยมาช่วยแชร์กับเราลงทุนแล้วไม่มีใครมาลงเลยเนี่ยเหมือนมันก็พรูฟได้เนาะถูกไหมว่าโปรเจกต์นี้หรือธุรกิจแบบนี้นักลงทุนเห็นว่าไม่คุ้มค่าประมาณนี้นะฮะนะก็อันนี้เป็นข้อสามสำหรับผมนะครับครับย้อนมาดูทีนี้ข้อสี่ครับ ข้อ4เนี่ยผมขออนุญาตแชร์เป็นเรื่องของการยอมรับของสังคมครับครับพี่มนูเพราะว่าเราทำโครงการที่มันมีตัดขวางลักษณะแบบนี้ครับนะมันก็จะมีผลกระทบแน่ๆพี่ยอมมาดูถูกไหมครับของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าผมอยากทุกท่านมองสังคมเนี่ยเป็นสามส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งคือประชาชนที่อยู่จริงๆนะครับที่เขาอยู่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกลุ่มที่สองครับพี่ยอมมาดูก็คือกลุ่มของคนที่เขาทำธุรกิจธุรกรรมมีอาชีพอยู่ในบริเวณนั้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบการทำธุรกิจขนาดเล็กๆนะครับเพราะบาง SME ที่เขาเกี่ยวข้องเขาอาจจะอยู่รอดได้ในการเลี้ยงคนประมาณ5คน10คน20คนนะฮะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะดังนั้นอันที่1ก็คือผู้คนนะครับอันที่2ก็คือธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะไรก็ว่าไปขนาดไมโครเขาได้รับผลกระทบไหม
4: นี่มันคือผลกระทบที่เขาจะได้หรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้ก็ต้องให้เขาเห็นชัดเจนด้วย
5: ใช่ครับ
4: GDP แต่คนนี้ไม่ได้อะไรเลย
5: เขาไม่ได้อะไรเลยแล้วกลายเป็นว่าแทนที่เขามีการกระจายมีการใช้ชีวิตที่ดีพอมีนี่มาปุ๊บโอ้ยมันยิ่งเกิดความเดือดร้อนนะครับมันก็มีปัญหาทีนี้อันสุดท้ายครับพี่ว่ามาดูคือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าภาคใต้เราเป็นภาคที่มีเรื่องของทัวริสต์มีนักท่องเที่ยวมีคนต่างชาติที่เขาผมมั่นใจนะเวลาเรามีคะแนนท่องเที่ยวคะแนนในประเทศไทยเราที่ดีเนี่ยแน่นอนมาจากกรุงเทพส่วนหนึ่งแต่ผมว่ามาจากภาคใต้อ่ะเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยผลกระทบในเชิงสังคมตรงนี้มันก็ต้องมองนักท่องเที่ยวหรือคนที่เขาแวร์ยูประเทศไทยอ่ะครับพี่อ้อมมาดูว่าเขาให้คุณค่าแล้วก็มีตรงนี้คุณค่าของเรามันลดลงหรือเปล่าในเชิงสังคมนะฮะดังนั้นสังคมเนี่ยมันมองแบบมองรวมๆไม่ได้มันต้องแยกพิล่ากันซะหน่อยนะครับและสุดท้ายครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับถูกต้องครับและสุดท้ายพี่อ้อมมาดูก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแต่ที่ผมพูดสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสุดท้ายนี่ไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่สำคัญนะครับแค่อยากจะฝากทิ้งท้ายด้วยเวลาจะที่เหลือนิดหน่อยเนาะพี่ยอมมาดูเนาะว่าเออเวลาเรามองประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็อยากให้มองให้ขาดครับพี่ยอมมาดูว่าเรากำลังพูดประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่ออะไรสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรสิ่งแวดล้อมทางมิติไหนครับพี่ยอมมาดูนะถามว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดมิติสิ่งแวดล้อมในเชิงการอนุรักษ์มันก็จบตั้งแต่สเตจศูนย์ครับว่ามันไม่ควรทำถูกไหมครับเพราะว่าเราทำโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งคือเราจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเราก็ยังต้องผมที่บ้างนะฮะถูกไหมครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันต้องมีผลกระทบนะดังนั้นประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมชวนทุกท่านคิดเป็น4ควอดแรนต์นะครับมิติที่1ก็คือมิติในเชิงอนุรักษ์นะมันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันต้องอนุรักษ์จริงๆอย่าไปเหมารวมมันทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองเรท4ควอดแรนต์เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามิติอนุรักษ์โครงการนี้เรามองอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองครับคือพอทำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะถ้าทำโครงการลักษณะนี้มันอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมด้านอื่นๆดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับพี่ยอดมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าบางพื้นที่ที่มันถูกทิ้งร้างว่างเปล่าแต่ถ้าเรามีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นมันอาจจะมีคำว่า regenerative เกิดขึ้นก็ได้นะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรเลยมันอาจจะมีบางพื้นที่บางโซนที่ทำตรงนี้อยู่มันกำลังจะเขาเรียกว่าถูกทำลายลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปสนใจแต่ถ้ามีโครงการนี้มันอาจจะทำให้พวกนี้มีเจเนอเรทีฟกลับมาอะไรคือสิ่งนั้นนะดังนั้นตอนที่เรามีคอนเซอร์เวทีฟเรามีรีเจเนอเรทีฟเราต้องแยกให้ชัด นะครับอีกข้อแนะนึงครับในมิติสิ่งแวดล้อมครับนะก็คือเอ๊ะพอเราทำสิ่งต่างๆพวกนี้ไปแล้วเนี่ยนะประชาชนหรือคนที่เขาใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมพวกนี้เขาได้รับผลกระทบไหมครับพี่อ้อมหนูนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าอาวุธทำไปแล้วเนี่ยบางคนเคยทำสวนไร่นาบางคนเป็นชาวประมงที่หาปลาริมชายฝั่งนะครับเขาได้รับผลกระทบลักษณะนั้นจริงไหม
4: หรือแต่ไอ้หรือเปล่า
5: ใช่ครับแต่คอนเทนต์ง่ายจริงๆมันคุยกันง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราหาเขาเจอแล้วเราหาเพียนพอยต์เขาได้ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะโลกมันร้อนเนี่ยฮะเขาอาจจะได้ผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีโครงการนี้เกิดขึ้นเออเราได้กำไรมานะครับแล้วเราเอาไปรีเจเนอเรทีฟชีวิตก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือคอนเทนต์ที่3ส่วนคอนเทนต์สุดท้ายครับที่เรามาดูอันนี้ผมคิดว่าชัดเจนมากก็คือเราก็คงจะต้องไปดูเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอะไรที่มันเป็นสัตว์สงวนสัตว์หายากนะครับหรือพันธุ์พืชอะไรต่างๆที่มันอาจจะสูญเสียไปเลยก็ได้นะอะไรที่มันจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ากันไปแต่ว่าไม่อยากให้ทุกท่านมองเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเอาไอ้สี่คอนเทนต์พวกนี้มาปนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยจะพูดสิ่งพวกนี้ด้วยความสำคัญไม่เท่ากันครับพี่ยอดมนุษย์เนี่ยครับประมาณนี้ครับอันนี้คือมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่5นะฮะดังนั้นในความคิดผมเนี่ยเวลาผมบรรยายเวลาผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องคุย5มิติเนี้ยให้ชัดเจนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้อที่1ต้องเคลียร์ให้ชัดที่สุดครับพี่อ้อมนุ่มว่าลูกค้าเนี่ย
4: มันก็จบแล้ว
5: ใช่ครับคือผมว่า
4: ถ้าศูนย์การค้าแล้วไม่มีลูกค้าก็จบแล้ว
5: นั่นไงครับถูกไหมครับเราบอกเราจะสร้างศูนย์การค้าเราจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าโอ้แต่มันไม่ได้จริงๆไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับพี่ยอดมนุษย์เพราะบางคราวมันฝืนทำไปเนี่ยเราเห็นศูนย์การค้าในอเมริกาเนาะถูกไหมครับพวกคอมมูนิตี้โรสเตทอะไรที่ขาดสภาพคล่องลำบากกว่าเยอะครับเนี่ยแหละครับมันก็เลยต้องคิด5มิติดีใช่ครับ5เรื่องนี้ให้ดีๆครับ
4: อีกด้านนึงที่ผมมองอยู่ก็คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันอาจจะกลายเป็นภูมิยุทธศาสตร์หรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราการเมืองกับฝรั่งเศสเราเป็นบัฟเฟอร์แต่ตอนนี้เรารู้สึกเราจะกลายเป็นถูกเป็นบุฟเฟ่ต์คนต้องจะเล่นกันเยอะเหลือเกิน
5: โอ้โหจริงๆจริงๆประเด็นนี้ครับผมเรียนนำตรงผมก็คิดไปอยู่ลึกๆนะครับแล้วผมคิดว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้รู้มีคณาจารย์หลายท่านออกมาแชร์เรื่องราวพวกนี้เยอะมากนะครับเรื่อง geopoliticsนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆก็เรื่องนี้สำคัญต้องคิดดีๆครับพี่ยอดมาดูแต่ขออนุญาตไม่แตะข้อนี้นะเพราะว่าผมเชื่อมีหลายท่านคุยเรื่องนี้แล้วครับ
4: คงแตกก็ไม่ทันครับเพราะว่าเหลือ2นาทีนาทีครึ่ง
5: ครับครับพี่ยอดมาดู
4: จริงอย่างที่ดร.โอว่านะครับทุกด้านสำคัญต้องมองทุกด้านครับแต่ข้อแรกที่บอกนะถ้าไม่มีลูกค้าคุณไม่ต้องคิดจะทำแล้วล้านนะเป็นล้านนี่แบบโอ้โห
5: ใช่ครับคือผมคิดว่าเราลง1ล้านล้านนะครับถ้ามันไม่มีลูกค้าแสดงว่ารีเทิร์นมันไม่ได้แต่คู่ขนานกันนะครับเรารู้แน่ๆว่า GDP จากการท่องเที่ยวประเทศไทยคือเกือบ 20% นะครับแล้วมั่นใจมากๆว่า 7-8% ในนั้นมาจากการท่องเที่ยวที่ภาคใต
4: ้ใช่
5: งั้นดังนั้นต้องตั้งใจครับคิดดีๆครับประมาณนี้ครับพี่อ้อมมาดูครับ
4: ครับวันนี้ต้องขอบคุณครับดร.โอครับที่นำเรื่องที่เราติดค้างกันมาคุยแล้วเคลียร์ในวันเดียวได
5: ้ ได้ครับครับผม
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับลาคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับเวทีความคิดทุกวันศุกร์ครับสวัสดีครับ
6: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 21:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือ Liquid Cargo Terminal เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ Seri Force ซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวีไรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่า หนึ่งในคดีที่สามารถจับกุมได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
8: สวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะ
8: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัตรนะคะ
9: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
8: ค่ะและเช่นเคยค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จัดรายการกันสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะรับชมทาง Channel YouTube ก็ได้นะคะที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็ทางวิทยุนะคะก็หมุนมาที่หน้าปัด FM 96.5 เหมือนเดิมค่ะจะพูดคุยกันง่ายๆนะคะก็จะเป็นผ่านทาง LINE @ก็ได้เนาะที่ Thinking Radio ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่เราจะมาพากันไปท่องเที่ยววันนี้นะคะเราจะไปกันที่ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยค่ะไปที่ชุมชนบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัยนะคะที่นี่เขาจะเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงทางด้านของเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็จะผันผวนกลายมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปฟังเรื่องราวของบ้านทุ่งหลวงกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณสยุมภูนกหงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณเพียวอะค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะของการจุดเริ่มต้นว่าเป็นมายังไงถึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหลวงคะ
10: ครับผมก็จริงๆนะครับก็วิสาหกิจชุมชนครับท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับที่มาก็คือนะครับผมชุมชนบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด13หมู่บ้านเนาะครับผม
9: ค่ะ
10: ส่วนมากเนี่ยจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครับและหลังจากการทำไร่ทำนาครับผมก็ชาวบ้านก็จะประกอบอาชีพเสริมนะครับคือการปั้นหม้อนะครับโอ่งไหภาชนะเครื่องครัวนะครับผมนานจนถึงปัจจุบันเลยนะครับณตอนนี้นะครับผมในบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยก็คือจะสังเกตนะครับก็เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสีส้มอิฐนะครับก็คือจะมาจากบ้านทุ่งหลวง
9: อำ
10: เภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยเลยครับผมในช
9: ุ
10: มชนของเราครับก็ประกอบอาชีพนะครับส่วนณตอนนี้นะครับประมาณ150ครัวเรือนนะครับที่ทำเครื่องปั้นดินเผาครับผม
9: ค่ะ
10: ก็คือติด1ใน3ของประเทศไทยเลยครับผมณตอนนี้นะครับที่ยังทำอาชีพนี้อยู
9: ่อืมค่ะถ้าแค่คิดเป็นสัดส่วนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของชุมชนของหมู่บ้านนะคะใน150ครัวเรือนเนี่ยค่ะ
10: 150ครัวเรือนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 30% ได้ครับผม
9: ก็ถือว่าเยอะอยู่ค
10: ่
9: ะ
10: เยอะครับเยอะมากๆเลยครับผม
9: แล้วเราเริ่มทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงคะ
10: ครับผมอย่างผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับคือเราก็เล็งเห็นแล้วแหละว่าที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งสามารถต่อยอดอาชีพเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนได้นะครับผมหน
9: ึ่
10: งก
9: ็
10: คือของเรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับก็คือเครื่องปั้นดินเผาให้ที่มาสุโขทัยอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดนึกถึงเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นึกถึงที่บ้านทุ่งหลวงนะครับ
9: ค่ะ
10: ก็จะมีที่เดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดโยงไปถึงเมืองเก่าก็จะเป็นสังขารโรงนะครับผมสังขารโรงก็จะเป็นการเคลือบเนาะแต่บ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยจะเป็นการเผาดินแดงเลยนะครับผมเป็นแบบสมัยโบราณเลยนะครับ
9: ค่ะและจ
10: ุ
9: ดเด่นค่ะ
10: ครับ
9: จุดเด่นของเราค่ะเป็นยังไงคะ
10: จุดเด่นของเรานะครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยของเราสามารถใช้ได้จริงครับผมสามารถใช้กับเตาแก๊สได้เตาฟืนได
9: ้
10: อย่างที่เป็นหม้อจิ้มจุ่มเตาหมูกระทะอย่างเงี้ยครับก็คือมาจากบ้านทุ่งหลวงของเราเลยครับผม
9: นี่ก็คือมีความทนทาน
10: ใช่ครับจะเป็นตอโคมหรือว่าตอฉลุอย่างเงี้ยครับก็มาจากแหล่งผลิตของบ้านทุ่งหลวงของเราเลยครับ
9: ค่ะนอกจากความทนทานแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์นะคะว่ามันมาจากบ้านทุ่งหลวงเช่นลวดลายต่างๆหรือสัญลักษณ์อะไรที่แบบบ่งบอกไหมคะ
10: สัญลักษณ์หลักๆเลยของเรานะครับคือหนึ่งดินของเราเป็นดินในบ้านทุ่งหลวงนะครับผมเป็นดินที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเป
9: ็
10: นดินดินที่ประมาณ 90% ครับเป็นดินเหนียวแท้ๆเลยจะไม่มีหินตะกรวดนะครับผมก็จะเป็นดินเหนียวแล้วก็พอมาทำการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะเป็นสีส้มอิฐเลยฮะในการเผาในการเผาเครื่องปั้นดินเผาอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเรานะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเราเนี่ยของเราก็จะมีลายเครือวันก็จะเป็นลายของสุโขทัยครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตอหรือโฟมหรือเป็นโอ่งน้ำหรืออะไรเงี้ยครับผมที่เป็นหม้อหายก็จะมีลายเป็นลูกจิ้งเป็นเครือวันครับอันนี้จะเป็นลายของบ้านทุ่งหลวงเลยของสุโขทัยครับ
9: ค่ะเรามีการอัปเดตรูปแบบผลิตภัณฑ์กันอยู่ตลอดให้มีความทันสมัยมากขึ้นนอกจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยังแบบต่อยอดไปหลายแบบของตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับอันนี้เราก็คือมีการปรับปรุงไปหลายๆแบบนะครับจริงๆบ้านทุ่งหลวงเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นโอ่งเป็นไหเป็นอะไรนะครับสังเกตนะครับคือของเราเนี่ยมีแบบโบราณเนาะก็คือจะมี5วิธีในการทำนะครับเครื่องปั้นดินเผา1ก็จะเป็นวิธีแบบโบราณนะครับเป็นการปั้นขึ้นรูปอิสระปั้นขึ้นรูปอิสระเนี่ยเราจะปั้นเป็นรูปกินรีพระพิฆเนศอะไรเงี้ยครับก็จะมีอยู่1บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับผม สองก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการหล่อเนาะหล่อเนี่ยสังเกตนะครับตามงานต่างๆในจังหวัดต่างๆนะครับที่ถ้วยที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาสีส้มอะฮะที่ใส่ไอติมใส่น้ำก็คือของเราอะเป็นแหล่งผลิตเลยครับที่นี
9: ่
10: นะครับผม
9: ค่ะ
10: ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการฉลุลายนะครับผมแบบฉลุลายก็คือเป็นประเภทหล่อประเภทหล่อเนี่ยเราก็มาฉลุลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคมเป็นโคมไฟหรืออะไรเงี้ยครับเป็นตอนะครับเป็นการฉลุนะครับผม
9: ค่ะแล้วเรามีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมการสาธิตกรรมวิธีการต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับของเราก็คือมีกิจกรรมท่องเที่ยวในเวิร์กช็อปในชุมชนนะครับที่กิจกรรมบ้านทุ่งหลวงเนี่ยของเราก็จะมีกิจกรรมให้เลือกเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามานะครับผมก็จะมีจริงแล้วอ่ะส่วนมากคือบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยจะเป็นครึ่งวันหรือว่าเป็นวันเดย์ทริปสำหรับนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยากเรียนรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาของเรานะครับของเราก็จะมีกิจกรรมเนี่ยอยู่3แบบที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกนะครับก็หนึ่งเป็นการปั้นหม้อเนาะการปั้นหม้อหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาที่เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงนะครับก็จะได้ทดลองปั้นหม้อจริงๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของเราสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับปั้นหม้อชิ้นนี้เนี่ยหรือจะปั้นเป็นแก้วเป็นจานเป็นไหอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นของชิ้นเดียวในโลกที่คนมาทำนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์อีกอะไรหนึ่งแล้วกิจกรรมที่สองนะครับเป็นการปัดเงินปัดทองการปัดเงินปัดทองเนี่ยก็คือเอาเครื่องปั้นดินเผาเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเลือกอะครับว่าสมมติว่าเป็นโอ่งแต่ว่าเราได้มีการต่อยอดการเรียนรู้จากทางอาจารย์นะครับโดยใช้วิธีใช้ผงเงินผงทองในการปัดสีอันนี้ก็สามารถทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับผมจากสินค้าของเราอยู่ที่ประมาณ20บาท30บาทแต่พอเราไปปัดเงินปัดทองแล้วมูลค่าก็เพิ่มไปหลักร้อยครับผม
9: ค่ะ
10: ครับและกิจกรรมที่3เนี่ยอันนี้สำหรับเด็กๆที่เข้ามาศึกษาดูงานเนาะเพราะว่าบ้านทุ่งเหลียวของเราเนี่ยก็จะรับตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง40 50 60เลย3ขวบอันนี้คือเด็กอนุบาลครับก็คือเข้ามาบ้านทุ่งหลวงของเราเนาะก็จะมีการเพ้นสีเพ้นสีก็คือง่ายๆเลยครับก็คือเอาเครื่องปั้นดินเผาแล้วเราก็มีสีให้น้องๆมาระบายสีอย่างน้อยก็ได้สร้างความคิดและจินตนาการในการแบบได้ทดลองทำนะครับผมในส่วนนี้อันนี้เราก็จะมี3ส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวิร์กช็อปมาทำกิจกรรมในบ้านเรานะครับผม
9: ค่ะก็จะได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปั้นยันเข้าเตาเผาเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่ครับคือของเราเนี่ยก็คือในบ้านทุ่งหลวงของเราเนาะก็จะมีเตาอยู่2ประเภทนะครับ
9: ค่ะ
10: ก็คือเป็นเตาสูงเตาสูงก็คือจะเป็นเตาโบราณนะครับจะเป็นเตาสี่เหลี่ยมแล้วก็นำเครื่องปั้นดินเผาที่แห้งแล้วไปวางเรียงกันนะครับก็ใช้สังกะสีปิดอันนี้คือเตาโบราณแล้วก็การเป็นการเผาเนาะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นเตาอุโมงค์หรือเตามังกรครับอันนี้ก็คือจะเป็นเตาที่คล้ายๆเตาอุโมงค์แบบโบราณเหมือนของศรีสัชนาลัยอะครับเหมือนเตาทุเรียงแต่ว่านี่ย่อส่วนขึ้นมาที่เป็นของชิ้นใหญ่ขึ้นมาครับก็จะเป็นโอ่งเป็นตอประมาณนี้ครับ
9: ค่ะ
10: ครับผมอันนี้คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็คือจะได้เห็นวิธีการทำเลยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในการอัดดินแต่ในการความเลยของเราก็จะมีปราชญ์ชาวบ้านนะครับปราชญ์ชาวบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นสาธิตให้คนที่เข้ามาในบ้านทุ่งหลวงของเราได้ดูนะครับผม
9: ค่ะใช้เวลานานไหมคะตั้งแต่เริ่มยันเสร็จในหนึ่งชิ้นงานนะคะ
10: ของเรานะครับจริงๆสำหรับคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านทุ่งหลวงเนี่ยกิจกรรมเนี่ยต่อคนก็อยู่ประมาณสัก10นาทีอย่างเงี้ยคือเสร็จละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สวยงามหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวิธีการทำมาจริงๆแล้วว่าเครื่องปั้นดินเผากว่าจะเสร็จเป็น1ชิ้นนะฮะก็ต้องทำเครื่องปั้นดินเผาพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตากแดดให้มันแห้งใช่ไหมครับกว่าจะแห้งก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับผมพอแห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ในชาวบ้านของเราอะนะที่ทำเครื่องปั้นดินเผากว่าจะนำเครื่องปั้นดินเผาเราต้องทำชิ้นงานให้ได้ให้เต็มเตาอะครับถึงจะเผาได้เ ก็เป็นลอยๆชิ้นนะฮะอย่างในชุมชนของเราครับอย่างชุดหม้อจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยครับก
9: ็
10: 1เดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยในบ้านทุ่งหลวงก็จะผลิตเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับผมที่ส่งออกในส่วนนี้ใช่ครับผมพอแห้งแล้วเนี่ยกว่าจะเผาเสร็จก็คือเรามีการอุ่นเตาก่อน1วันอุ่นเตาก็หมายถึงว่าให้อุณหภูมิเนี่ยในเตาอ่ะคงที่นะครับผมแล้ววันที่2เนี่ยเราค่อยอัดไฟเข้าไปนะครับผมเดือนนึงก็จะทำน่าจะเผาได้ประมาณเดือนละ2รอบครับผมในการทำเครื่องปั้นดินเผาของเราครับผม
9: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มไหนคะ
10: จริงๆนักท่องเที่ยวนะครับของเราเนี่ยเปิดเป็นส่วนเรียนรู้เนาะแล้วก็ทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาลัยนะครับที
9: ่
10: เรียนเกี่ยวกับสถาปัตย์หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมาศึกษาดูงานในส่วนนี้แล้วก็จะมีนำโครงการต่างๆอะครับที่เข้ามาให้ในชุมชนของเราอย่างผมมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับแล้วก็มีหน้าที่ผลักดันให้ชาวบ้านนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันสามารถจากดินที่ไม่มีมูลค่าเราสามารถแปรรูปให้เป็นเงินได้นะครับในส่วนนี้เราก็ช่วยกันผลักดันมาตลอดนะครับผม
9: ค่ะเรารับได้สูงสุดนี่กี่คนคะต่อการหนึ่งต่อหนึ่งเวิร์กช็อปอะคะ
10: จริงๆอย่างที่ผมดูแลในชุมชนนะครับผมเคยรับอยู่ประมาณ400คน
9: โอ้
10: สี
9: ่ในครั้งเดียว
10: ใช่ฮะก็ถือว่าเยอะครับของเรา
9: เยอะมากผม
10: ก็จะแบ่งสายก็คือหมายถึงว่าเราจะมีเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยที่ให้นักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเราก็จะแบ่งคลาสไปเลยว่าเนี่ยบ
9: ้
10: านแต่ละบ้านทำอะไรผมก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางกลุ่มที่มาช่วยด้วยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนอย่างเงี้ยครับเราก็จะแยกเส้นไปแต่ละบ้านเราก็จะพาไปดูแต่ละบ้านเนี่ยจุดละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะถ้าเกิดเข้ามาครึ่งวันโอเคเราก็อาจจะล่นเวลาได้หรือจะมาเต็มวันเราก็มีกิจกรรมเพิ่มเติ
9: ม
10: มันไม่ใช่เฉพาะเครื่องปั้นดินเผาครับเราก็จะมีมีวัดเก่าด้วยที
9: ่
10: มีตำนานเล่าขานนะครับผมเราก็มีสตรีทอาร์ตด้วยนะครับแล้วก
9: ็
10: มีโฮมสเตย์แล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของบ้านทุ่งหลวงของเราด้วยครับ
9: ค่ะอาหารโหค่ะอาหารเป็นอาหารอันอะไรที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คะเมนูอะไรคะ
10: จริงๆไฮไลท์ของเราเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยเราจะให้ทุกคนน่ะนึกถึงสมัยก่อนเลยครับเราจะหุงข้าวหม้อดินภาชนะของเราเนี่ยใช้จานดินใช้เครื่องปั้นดินเผาเลยนะครับผมอันเนี้ยคือจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยก่อนเนาะอะไรเงี้ยครับในยุคแล้วก็อาหารของเราเนี่ยที่ที่มีไฮไลท์นะครับของเราก็จะมีชะเริ่มไก
9: ่ชะเริ่มไก่
10: ชะเริ่มครับผมชะเริ่มไก่ก็ถ้าเกิดแปลง่ายๆก็คล้ายๆแกงไก่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นของโบราณในบ้านทุ่งหลวงนะครับผมเขาก็จะนำไก่เนี่ยมาตามเขาเรียกที่นี่ก็อาจจะเรียกเป็นกระเบือเนาะกระเบือน้ำพริกหรือไงครับในสุโขทัยเขาเรียกเป็นข้าวเบื่อหรือพริกแกงนะครับผม
9: อัน
10: นี้ก็จะเป็นไฮไลท์รสชาติเนี่ยก็จะประมาณว่าคล้ายๆแกงไก่ผสมลาบเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีต้มจืดลูกง้อนะครับผมที่ผมรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะสั่งเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ทานเผ็ดต้มจืดลูกง้อก็คือต้มจืดนี่แหละครับแต่ว่าเราเอาหมูสับไป
9: สับวุ้นเส้น
10: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นแบบเด็กๆที่ไม่ชอบของเผ็ดอันนี้ก็จะได้รับประทานแล้วก็จะมีอาหารท้องถิ่นเป็นแกงบวนหรือว่าแกงขี้เหล็กแกงบอนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นตามหน้านอนในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกแดงน้ำพริกน้ำพริกสดน้ำพริกกะปิตามพื้นบ้านเลยนะครับผมและไฮไลท์ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นขนมไทยครับขนมไทยเนี่ยก็คือจะเป็นขนมดอกดินกับขนมพับขนมดอกดินเนี่ยก็คือจะนำดอกดินนะครับจากที่เขาหลวงเนาะที่ใกล้ๆบ้านทุ่งหลวงนะครับอุทยานเขาหลวงของเราเนี่ยดอกดินก็จะขึ้นเราก็จะไปเก็บดอกดินมาตากแห้งนะครับผ
9: ม
10: ตากแห้งแล้วก็เราจะมาทำเป็นขนมดอกดินก็คล้ายๆ ให้นึกถึงภาพเหมือนขนมเปียกปูนละกันแต่ว่าจะมีรสชาติที่เหนียวหนืดๆอร่อยกว่านะครับผมอันนี้ก็จะมีจะมีทำก็ในช่วงประมาณฤดูฝนนะครับที่ดอกดินออกนะครับผมและอีกอย่างนึงก็จะเป็นขนมพับของเราเนี่ยก็คือนำแป้งแล้วก็ถั่วแล้วก็มะพร้าวมาทำเป็นขน
9: ม
10: รสชาติเอาง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆข้าวหลามนะครับผม
9: อัน
10: นี้คือชาวบ้านเนี่ยที่ไปทำไร่ทำนาเนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้นำข้าวไป

0: นังพึ่งตาลเราจะเอาตาลเนี่ยมาทำเป็นขนมนังพึ่งอันนี้นักท่องเที่ยวก็ชอบครับ
1: อืมค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากดูแบบว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณนะคะแบบดั้งเดิมแบบโบราณเรามีเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูไหมคะ
0: ครับของเรานะครับตอนนี้คือเรามีพิพิธภัณฑ์วัดลายเนาะวัดลายเนี่ยก็คือจะเป็นวัดเก่าแก่ในบ้านทุ่งหลวงนะครับวัดลายก็คือจะในชุมชนบ้านทุ่งหลวงเนี่ยจะนับถือมากก็คือจะมีหลวงปู่ต่วนนะครับผมเป็นเกจิดังในบ้านทุ่งหลวงในอำเภอคีรีมาแล้วในสุโขทัยจะนับถือมากของเราเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์วัดลายครับผ
1: ม
0: ของเก่ามากมายตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับก
1: ็
0: จะอยู่ที่นี่หมดเลยใช่เพราะว่าทุกคนเหมือนกับว่าเอามามอบให้วัดดูแลจะเป็นองค์เก่าองค์ยักษ์องค์ขนาดใหญ่แล้วก็ของต่างๆที่ใช้ทำมาหากินสมัยก่อนร้อยปีแบบนี้ครับก็จะมีเยอะเลยแล้วก็พวกไห่โบราณอย่างเงี้ยครับในพื้นที่ก็ถ้าเกิดเขาสมัยใหม่เขาไปขุดทำบ้านก็จะเจอนะฮะเจอไห่กระดูกด้วยอันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู
1: ่ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับของเราก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมได้นะครับผมในส่วนนี
1: ้เรามีคนเล่าเรื่องเหมือนแบบนักสื่อสารชุมชนหรือว่าปราชุมชนคอยเล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวได้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผมตอนนี้ก็ปราชาวบ้านนะของเราที่เป็นอย่างผมอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติต่างๆเกี่ยวกับวัดหร
1: ือ
0: ว่าเกี่ยวกับในพื้นที่บริบทของเรานะครับของเราก็จะแบ่งเป็น4คนของเราก็มีมัคคุเทศก์น้อยด้วยในส่วนนี้ก็ทางเทศบาลอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีโครงการเพื่อให้ในชุมชนนะครับผมชุมชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วผมก็นำวิทยากรจากอาจารย์ต่างๆนะครับเพื่อผลักดันในส่วนนี้ครับผมแล้วอีกอย่างนึงความโชคดีของบ้านทุ่งหลวงครับของเราโรงเรียน2ที่นะครับที่เป็นสังกัดของเราเรามีหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ลืมเลยในส่วนน
1: ี้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นข้อดีในบ้านเราว่าจะได้ไม่ลืมร่างเงาในการเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผานะหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อดีของเราเหมือนกัน
1: ค่ะนักนามสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้เป็นยังไงคะมีแบบคนท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะ
0: ครับในบ้านทุ่งหลวงเรานักท่องเที่ยวเนี่ยณตอนนี้นะครับส่วนมากของเราเนี่ยจะรับเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเยอะมากๆที่เข้ามาในช่วงณตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้นะครับประมาณ5เดือนเราก็รับอยู่ประมาณสัก 3,000-4,000 คนได้แล้วนะที่เข้ามาทำครับคือ
1: เยอะมาก
0: อย่างประมาณว่าโรงเรียนนี้คืออยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเป็นอัตลักษณ์เก่าๆอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะมาทางโรงเรียนเลยโรงเรียนนึงก็จะมาทีละ200คน300หรือว่า100คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลับตลอดนะครับผมในส่วนนี
1: ้
0: กิจกรรมของเราก็ไม่ได้คิดแพงด้วยครับเพราะว่าคือหนึ่งทางเทศบาลเนี่ยเล็งเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากมาเรียนรู้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนหรือว่าภาครัฐเอกชนทำหนังสือมาที่เทศบาลเนาะทำหนังสือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมเรื่องปั้นดินเผาเราก็จะมีเนี่ยวิทยากรนะครับไปต้อนรับนะครับผมในส่วนเนี้ยถ้าเกิดทำหนังสือมาที่เทศบาลเนี่ยผมจะคิดในเรทคือกิจกรรมของในชุมชนนะครับต่อคนแค่60บาทนะครับผม
1: ไม่แพงเลย
0: ค่ะใช่ครับ60บาท1เราก็จะได้ปั้นหม้อโปรดักชั่นหรือว่าจะเรียกการเป็นเพนสีก็ได้นะครับผ
1: ม
0: แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ walk in มานะครับก็จะอยู่100บาทนะครับผม
1: ค่ะถ้าจะ walk in ไปก็ต้องติดต่อล่วงหน้าใช่ไหมคะ
0: ครับผมติดต่อล่วงหน้าได้เลยครับเราของเราก็จะมีเพจท่องเที่ยวของเรานะครับผมก็เข้ามาติดต่อหรือว่าติดต่อเบอร์ผมได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยบ้านทุ่งหลวงเนี่ยของเราเที่ยวได้เขาเรียกว่าเที่ยวได้ทุกวันแล้วกันเที่ยวได้ทั้งปีนะคร
1: ับ
0: จะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนได้หมดเลยครับผม
1: ค่ะบอกชื่อเพจนิดนึงค่ะ
0: ครับเพจของเรานะครับก็เป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งหลวง
1: อืม

0: ให้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี
1: ้ค่ะก็สามารถไปดูภาพกิจกรรมต่างๆได้นะคะเผื่อแบบสนใจในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผากิจกรรมต่างๆนะคะ
0: ครับของเราก็จริงๆเราไม่ได้มีเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาอย่างที่ผมบอกนะครับของเรามีวัดเก่าแก่มีวัดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลและของเราเนี่ยมีบ้านเก่าของเราก็จะเป็นบ้านสมัยโบราณเนาะเป็นบ้านไม้คล้ายๆเชียงคานอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้คึกคืนอะไรประมาณเท่าที่เชียงคานเนาะแต่ว่าเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยเม
1: ื่
0: อก่อนเนี่ยในชุมชนบ้านทุ่งหลวงเนี่ยเขาปลูกบ้านเป็นยังไงของเราก็ยังมีอนุรักษ์ไว้อยู
1: ่ชุมชนอยู่ไกลจากโซนเมืองเก่าไหมคะ
0: จริงๆถ้าเกิดมาทางอำเภอเมืองสุโขทัยครับมาบ้านทุ่งหลวงเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่ถึง15โลครับ
1: อ๋อก็ไม่ไกลนะคะเผื่อใครจะแบบว่าเที่ยวเมืองเก่าแล้วก็มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต่อที่บ้านทุ่งหลวงได้
0: ใช่ครับก็จริงๆของเราจะส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเมืองรองเนาะส่วนมากคนที่ไปพักที่เมืองเก่าอย่างเงี้ยครับครึ่งวันแรกเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวที่บ้านทุ่งหลวงก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาพอเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปเที่ยวในตำบลใกล้เคียงต่อหรือว่าจะไปที่อำเภออื่นอย่างเงี้ยครับของเราแต่ของเราก็มีโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มานอนพักในบ้านทุ่งหลวงเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก30-40คนครับผม
1: ค่ะก็ถือว่ามีครบทั้งโฮมสเตย์อาหารกิจกรรมเวิร์กช็อปวัดเก่าชุมชนบ้านเก่าให้ดูบรรยากาศนะคะเยอะแยะมากมายค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณเพียวฝากเชิญชวนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับผมบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับก็หนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาแดงนะครับก็อยากเชิญชวนให้คนในประเทศไทยนะครับที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมเก่าแก่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของเรามีวิธีการตีแบบโบราณนะครับและแบบดั้งเดิมอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้กันเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ยังผลักดันเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วก็ให้ชุมชนได้มีรายได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เที่ยวทุ่งหลวงเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเศรษฐกิจมากมีมาดูวิถีชุมชนบ้านทุ่งหลวงได้ครับ
1: ค่ะก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะชุมชนบ้านทุ่งหลวงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพียวมากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านทุ่งหลวงให้เราได้ฟังกันนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็สำหรับช่องทางการรับชมรับฟังนะคะก็ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ช่อง Channel YouTube ก็ Thinking Radio นะคะ LINE @ก็ทักเข้ามาพูดคุยได้เหมือนกันค่ะที่ @Thinking Radio แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะโอก็มีคุณผู้ฟังทักทายกันพูดคุยกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะก็มีคุณสุวรรณธิดานะบอกว่าเคยไปปั้นมาแล้วสนุกมากนะคะก็คุณทัศยะนะคะก็บอกว่าทักทายมาจากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวบนภูเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นทริปแสวงบุญล่ะคะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเขมรัตน์ก็ทักทายเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ร่วมพูดคุยกันได้ค่ะจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เนาะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ต้องเรียกได้ว่าถือเป็นการเข้าสู่ช่วงกรีนซีซั่นเนาะได้อย่างเต็มแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกติดกันมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เป็นฤดูฝนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันมีบางคนก็อาจจะชื่นชอบบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการออกไปท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันทำให้แบบการท่องเที่ยวเนี่ยมันดูงดงามยิ่งขึ้นนะคะเขาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ามาดูกันว่าสาเหตุทำไมเราถึงต้องควรเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือว่ากรีนซีซั่นนะคะแล้วก็เขาแนะนำจังหวัดน่าเที่ยวสำหรับช่วงนี้ด้วยนะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็จะต้องมีทริคมีวิธีการนิดหน่อยเนาะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเนี่ยนะคะก็สนุกยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยที่สุดเลยนะนะคะต้องบอกว่าสายที่ชอบเที่ยวในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะคะมีความแบบเขียวขจีสดใสต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสองก็คือคนไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปที่หาง่ายด้วยเพราะว่าคุณไม่เยอะหลายสถานที่เนี่ยก็เงียบสงบเพราะว่านักท่องเที่ยวในช่วงในช่วงหน้าฝนหรือฤดูฝนเนี่ยก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ทำให้แบบสายที่แบบสายชิลอ่ะสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ความสบายมากขึ้นนะคะพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศทิวทัศน์ได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือมันจะมีความคุ้มค่านะคะที่ก็แบบคุ้มค่าเลยเพราะว่าหลายที่พักนะคะก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับการเดินทางให้คุณเนี่ยได้ไปแบบว่าสบายกระเป๋ามีโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนโน่นนี่นั่นรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะแล้วต่อมาก็มันสามารถเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าทำให้แบบน่าหลงไหลอ่ะเพราะว่าพอใครที่ไปจังหวัดในการที่แบบเขาเชิญชวนให้ไปเที่ยวช่วงหน้าฝนนะพอฝนตกหรือว่าเช้าๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยสายหมอกมันก็จะเป็นแบบว่าแสงแดดก็จะอ่อนๆไม่จ้าเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ดู เงียบสงบนะคะเหมาะกับการฮีลใจแบบใครที่แบบอยากให้ธรรมชาติอยากให้ธรรมชาติแบบฮีลใจอยากไปสูดอากาศแบบให้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยและที่บอกไปว่ามันก็ต้องไปท่องเที่ยวในจังหวะที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็แนะนำมานะคะจังหวะที่เหมาะสมในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนะคะก็คือจังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิวเขาวัดสวยแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็น่านอันนี้จะเป็นเมืองน่ารักที่แบบธรรมชาติสวยสดๆไม่จำเป็นจะต้องไปเฉพาะแค่หน้าหนาวก็ได้ไปช่วงหน้าฝนนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าแบบตื่นเช้ามาจะเห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยเนาะก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้กรุงเทพก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าไปในช่วงฤดูฝนหรือว่าต้นฤดูแบบนี้มันก็จะเป็นช่วงที่น้ำตกน้ำในเขื่อนหรือพวกน้ำตกลำธารอะไรเงี้ยมันกำลังมีน้ำแล้วก็จะได้ธรรมชาติที่สวยสุดๆนะคะแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งใกล้กรุงเทพมากๆก็คือนครนายกค่ะไปช่วงนี้นี่แบบน้ำตกลำธารกำลังสวยแล้วก็ที่สำคัญใกล้กรุงเทพนิดเดียวแล้วก็เป็นเมืองผลไม้ด้วยช่วงนี้โอ้โหผลไม้ใครไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกก็มีผลไม้เต็มสองข้างทางให้อุดหนุนเลยต้องบอกว่าเป็นผลไม้สดๆจากสวนทั้งนั้นนะคะแล้วก็อีกจังหวัดนึงก็คือระนองค่ะที่นี่เขาบอกว่าในช่วงฤดูฝนนี้ก็คือทะเลเขาจะสวยแล้วน้ำก็จะใสแล้วก็มีความเงียบสงบนะคะแล้วเราก็สำหรับทริคที่อยากจะแนะนำแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดใครที่จะต้องไปท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะมันสำคัญมากๆเลยก็คือเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเพราะว่าบางสถานที่เนาะอาจจะมีแบบช่วงพายุเข้าอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้แบบลำบากในการเดินทางนิดนึงก็ลองเช็คดูนะคะแล้วก็อย่าลืมพกร่มนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าที่เหมาะสมด้วยสำหรับใส่ในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็การวางแผนเดินทางล่วงหน้านี่ก็สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงบนท้องถนนนะในช่วงฤดูฝนและที่สำคัญถ้าเกิดใครแบบเป็นสายเดินป่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนที่มีความรู้เฉพาะทางในการเดินทางไปด้วยนะคะยิ่งเป็นฤดูฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอะเนาะต้องรักษาธรรมชาติแล้วก็ไม่ทิ้งขยะนะคะเพื่อที่แบบการท่องเที่ยวของเราแบบจะได้ยั่งยืนนะคะและในช่วงนี้เนาะเราก็อยากจะมีจังหวัดที่แนะนำให้ไปเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดนะซึ่งเราก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปด้วยใช่ไหม นี่มันพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเรากำลังเหลือ2ที่นั่งสุดท้าย ไว้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการของเราเลยนะคะไม่เราไม่ใช่ว่าพาไปหรือชวนไปแค่2คนนะจริงๆเรารับกันโอ้โห
3: รับ
2: ก
3: ัน
2: 40ท่านใช่ไหม
3: ใช
2: ่นะคะแต่ว่ามีคนสนใจเยอะมากๆจริงๆบางคนเอ๊ะบอกมีด้วยเหรอยังไม่ได้แบบ
3: ยิน
2: ใคร PR หรือว่าได้ยินเสียงสปอร์ตเลยนี่เลยค่ะพิเศษสำหรับรายการเราเลยนะคะเราเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายไว้ให้ท่านเลยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงคะ
3: ค่ะก็พิเศษจริงๆค่ะกับรายการบอกเล่า965นะคะก็คือบอกเล่า965สัญจรในช่วงของอนิงนิรุตสิริจัญญานะคะก็คืออนิงก็คือจะพาแฟนๆรายการอนิงก็จะมาเที่ยวกับเราทุกปีเนาะแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นถึงเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆนะคะที่จะพาไปทานผลไม้นะคะก็เป็นหน้าผลไม้เนาะทุกปีเราก็จะจัดกันที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องของเรื่องนะคะเราก็จะจัดแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของทริปนี้ก็คืออนิงอ่ะเค้าแนะนํามาบอกว่าเราก็ไปจันทบุรีกันบ่อยแล้วเนาะเราอาเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วไปเจอทุเรียนมาอยู่สวนหนึ่งแล้วเกิดชอบแล้วกับถูกใจถูกจริตกับเจ้าของสวนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะพา แฟนๆรายการนะคะไปสัมผัสบรรยากาศที่สวนนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดชุมพรก็เลยมาเสนอว่าเราลองเปลี่ยนจังหวัดเป็นชุมพรดีไหมก็เลยเกิดเป็นทริปนี้ขึ้นมานะคะก็เลยจะพาคุณผู้ฟังไปฟินที่ชุมพรนะคะไฮไลท์เด็ดๆแน่ๆก็คือในเรื่องของทุเรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเป็นทุเรียนสวนป่าค่ะเป็นผลไม้ในเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ในสวนป่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่แบบปลูกเป็นแบบป่าเศรษฐกิจเลยนะคะในป่าไม่ได้มีแค่ทุเรียนแต่ว่ามีผลไม้หลากหลายพันธุ์แล้วก็เขาเรียกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจหายากจากในป่าลึกๆอะค่ะมีรวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบผลไม้ที่แบบรับรองว่าทานสดๆจากสวนมีหลากหลายทุกสัตว์ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มังคุดเงาะสลัดมีหมดเลยนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญของชุมพรนะคะก็จะพาไปที่คลองหินดำนะคะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้เลยก็ว่าได้สวยมากๆเป็นโขดหินธรรมชาติที่มีลำธารไหลผ่านสวยมากๆค่ะแล้วก็จะพาไปดูกวางนะคะในโครงการในพระราชดำรินะคะแก้มลิงหนองใหญ่นะคะไปสัมผัสกับน้องกวางอย่างใกล้ชิดป้อนอาหารกันแบบใกล้ชิดเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ที่ชุมพรมีอีกอย่างหนึ่งที่ดังมากๆเลยในเรื่องของกาแฟเขาทะลุตอนแรกก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมถึงชื่อเขาทะลุภูเขาเขาทะลุเป็นรูจริงๆค่ะใหญ่มากๆบนภูเขาหินปูนเราขับรถไปเราเห็นรูแบบเป็นรูวงกลมเลยไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ที่นี่เขาเด่นในเรื่องของกาแฟแล้วก็เป็นกาแฟโรบัสต้าอร่อยมากๆเข้มข้นมากๆทุกคนก็คือได้ชิมแน่นอนนะคะแล้วก็พาไปไหว้กรมหลวงชุมพรค่ะแล้วก็วัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุสวีนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเป็นพระธาตุเก่าแก่ของจังหวัดชุมพรก็จะได้พาไปสักการะด้วยนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายนะคะเราจะพากันไปวันที่11ถึง13มิถุนายนนี้นะคะ3วัน2คืนค่ะ11ถึง13มิถุนายนนี้2ที่สุดท้ายทักมาด่วนๆที่ LINE @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ค่ะเดี๋ยวจะส่งโปรแกรมให้ดูนะคะตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ใครสนใจนี่ต้องรีบทักมานะคะ2ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆเพราะว่าไปกับอันหนิงเนาะนะคะอันหนิงก็จะเหมือนแบบได้กระทบไหลเลยนะคะอันนี้ก็ทะยาใสดีมากนะคะแล้วก็จริงๆมีอีกเทศกาลหนึ่งที่ทางภาคอีสานนะที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เทศกาลใหญ่ๆของเขาก็จะมีปีละหนึ่งครั้งเนาะเทศกาลนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับบุญบั้งไฟนะคะก็ต้องบอกว่า เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะงานนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเทศกาลบุญบั้งไฟตะไลล้านนะคะเป็นบุญบั้งไฟที่จะเต็มไปด้วยศรัทธานำไปสู่ฟากฟ้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากๆทางภาคอีสานนะคะสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟมันจะเป็นพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาแบบยาวนานแล้วนะคะเพื่อที่จะบูชาพญาแถนแล้วก็ขอฝนนะคะขอฝนจากฟากฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จัดกันหลายพื้นที่ในทางภาคอีสานเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แม้ว่าแบบบางพื้นที่ของภาคอีสานก็เขาก็จะมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟกันในช่วงนี้แหละนะคะแต่ว่าที่จังหวัดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่ตำบลกุดว้าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยนะคะที่เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รังสรรค์บั้งไฟตะไลล้านขึ้นมานะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยเพราะว่าบั้งไฟตะไลล้านเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้วก็พอจุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมุนทยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะมันจะดูตื่นตาตื่นใจมากนะคะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็งานที่เขาจะจัดขึ้นนะคะเขาจะจัดขึ้นในวันที่ 14ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะที่บ้านกุดว้านะคะตำบลกุชินาลายนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์โดยภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็มหรสพมากมายเลยทีเดียวในวันที่14ของเขานะคะก็จะมีการแสดงหมอลำศิลปินภูไทยค่ะนะคะแล้วก็วันที่15ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะแล้วก็วันที่16นะคะจะมีคอนเสิร์ตของคุณไผ่พงษ์สะทอนด้วยแล้วก็นี่วันที่16จะเป็นขบวนแห่บั้งไฟนะคะแบบจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะวันที่16นะคะแล้วก็วันที่17นะคะก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟตะไลหลานแบบสุดตะการตาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องถือว่ามีชื่อเสียงมากๆทางภาคอีสานนะคะก็ต้องไปใครที่แบบชื่นชอบแล้วก็สนใจเนาะในเกี่ยวกับประเพณีจุดบั้งไฟเนี่ยนะคะก็จะต้องไปในช่วงนี้เลยก็ห้ามพลาด นะคะ
3: มีหลายจังหวัดอย่างที่บอกไปทางภาคอีสานเขาเป็นประเพณีที่เหมือนกับการขอฝนส่วนใหญ่ก็จะจัดแบบว่าหมดหน้าแล้งแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะคะที่เคยไปคือจังหวัดยโสธรเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะแล้วก็คิดว่าในทุกๆจังหวัดของภาคอีสานก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ได้ไปงานบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ถือโอกาสท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเพราะว่าภาคอีสานก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่ให้ได้ท่องเที่ยวค่ะ
2: ค่ะก็มีข่าวนะคะ
3: ค่ะ
2: มาเรียกได้ว่าออกมาประกาศนะคะให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยก็ยังขึ้นแท่นเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียน
3: โอ
2: ้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานของศูนย์พลังงานอาเซียนนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพค่ะจะต้องเผชิญกับวิกฤตความร้อนที่รุนแรงนะคะกว่าที่เคยเจอมาเลยนะคะจนอาจจะกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยนะคะวันที่อากาศร้อนจัดนะคะของกรุงเทพเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ35องศาเนี่ยนะคะหรือว่ามันจะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเนี่ย มันยาวนานมากๆติดต่อกันเป็นเดือนเลยนะคะในช่วงเดือนเมษาพฤษภาค่ะแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าในปี2050ก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะกรุงเทพจะเป็นวันที่อากาศร้อนมากถึงยาวนานติดต่อกันถึง120วันต่อปีเลยหรือประมาณร้อนติดกันประมาณ3เดือนเลยนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่ตกใจเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันก็
3: ร
2: ้
3: อนท
2: ุ
3: กว
2: ัน นะคะแต่ว่าใดๆก็ตามถ้ารู้สึกแบบนี้แต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นเมืองของกรุงเทพอะเนาะมันก็อาจจะไม่มีพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ในการที่จะช่วยบรรเทาอากาศร้อนได้มากนักสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นเมืองที่ร้อนนะคะร้อนมากๆแต่จริงๆดิฉันเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหากับภัยร้อนอากาศร้อนอยู่เนาะแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็นี่เลยค่ะเคลื่อนความคิด FM 96.5 ของเราก็มีสินค้ามานำเสนอนะคะก็สำหรับร้อนนี้เนี่ยนะคะเอาอยู่แน่นอนค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพัสนะคะรุ่น AV514 นะคะครูพัสรุ่น AV514 เนี่ยมันจะมีตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศานะคะหลังจากเปิดตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มีความเย็นสดชื่นนะคะแบบสะใจเลยเพราะว่าเขาจะมีช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะแล้วก็สามารถ ปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับมีระบบช่วยในการสายซ้ายขวาแบบอัตโนมัตินะคะรับรองว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนแล้วดีไซน์ก็เป็นดีไซน์มินิมอลนะคะสี

0: ท้าเท่านะคะแล้วก็มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นนี่ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายตามไปได้เลยนะคะทุกที่แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเรามีประกันมอเตอร์ให้นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ครูพัดก็อยากจะไปดูแลคุณนะคะให้มีความเย็นสดชื่นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพัดลมตัวจริงทางด้านการคลายร้อนนะคะและอย่างที่บอกไปว่ารายการของเราก็มีนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยเพียงแค่ราคาเพียงแค่ 1,190 บาทเนี่ยจะได้รับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องห่วงนะคะรับรองว่าตรงปกแน่นอนวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆที่021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะหมดเวลาพอดีเลยสำหรับรายการของเราเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันมานะมีข้อความพูดคุยกันมาเต็มเลยแต่ว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าการปฏิบัติภารกิจในวันนี้นะคะทั้งในส่วนของคุณพ่อทั้งในส่วนของคุณลูกหลายๆคนก็เรียกแบบนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยแยกกันไปค่ะแต่สาระสำคัญคือด้านหนึ่งไปฝั่งของการคลังด้านหนึ่งมาฝั่งของการเงินวันนี้นุ่นไปงาน Money Expo 2026ค่ะที่เมืองทองธานี Impact ค่ะ
2: เป็นรายการอะไรล่ะ
1: อ้าวแน่นอนว่าเป็นงานประจำปีอยู่แล้วค่ะแต่นุ่นไปเวทีเสวนาของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการแก้หนี้ค่ะ
2: คุยกับผู้อำนวยการ
1: ใช่ค่ะที่ดูแลในเรื่องนี้ okay. ปิดหนี้ไวไปต่อได้ okay. อาจารย์จำได้ไหมที่เราเคยคุยกันนะคะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นหนี้เสียแล้วยอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท okay. จำได้ใช่ไหมคะ okay. แล้วเขาไปร่วมกับแซมคนที่เป็นหนี้แบบนี้จะได้สิทธิประโยชน์อะไรแล้วจำได้ว่ามาตรการต่างๆและรายละเอียดต่างๆโอ้ตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าเป็นหนี้เสียและยอดหนี้ของคุณน่ะไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูมาตรการนี้นะคะอยากจะเชิญชวนเพราะว่าสิทธิประโยชน
2: ์อาจจะลดดอกเบี้ยแล้วบางทีเวลาจ่ายก็ตัดต้นก่อนอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ถูกบางคนเนี่ยเขาก็ปิดจบหนี้ไปเลยเพราะยอดหนี้มันไม่ได้สูงแล้วเข้ามาตรการนี้โอ้โหอาจารย์เท่ากับว่าจริงๆแล้วสมมติว่าเรามียอดหนี้โอ้โหสูงอยู่แต่ท้ายที่สุดเข้ามาตรการนี้ค่ะยอดหนี้ของเราก็จะลดลงเป็นการลดภาระด้วยแต่บางคนน่ะก็ขอผ่อนชำระซึ่งการผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยไงคะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะของฝั่งแบงก์ชาติค่ะส่วนอาจารย์ค่ะโอ้โหวันนี้เขาเข้าประชุมในวาระสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าอาจารย์เขาไปประชุมอะไรมาแต่อยากเชิญชวนผู้ชมอย่างนี้นะคะวันศุกร์ที่ถึงนี้เรามีช่วงถามมาต่อไปเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เหนื่อยหรือเปล่า
2: ก็ไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่ามันใช้เวลาอย่างที่ทราบกันนะว่าผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายกำกับแล้วก็บริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
2: คอนอน
1: อคอนอน
2: อคอนอนอก็นอกจากตัวแทน ของฝ่ายราชการแล้วที่เกี่ยวข้องนะก็มีผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกนะ3คนนะท่านหนึ่งเนี่ยมีภารกิจในต่างประเทศวันนี้ไม่ได้มา ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
1: ค่ะ
2: ผมก็ไปอุปโลกว่ารู้เรื่องการเงินการคลังงบประมาณอะไรประมาณนั้น
1: โอเคเดี๋ยวเอาตรงไหนที่อาจารย์พอจะเล่าให้เป็นความรู้ได้
2: เดี๋ยวเล่าปนไปแล้วกัน
1: ได้
2: ผมจะไม่แยกแยะว่าอะไรยังไงก็แล้วกัน
1: แต่ท้ายที่สุดหัวข้อสำคัญที่เราต้องคุยอะค่ะแล้วเอาจากมูฟที่เป็นข่าวก่อนแล้วกันนะคะเราคงต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านบาทอยู่ค่ะ
2: ผมให้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติให้ความเห็นชอบในการออกพระราชกำหนดชื่อยาวๆอ่
1: ะ
2: เอาแล้วว่าเอาเราเรียกสั้นๆแล้วกันพระราชกำหนด400,000 ล้านนะก็แบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่ง 200,000 สำหรับการเยียวยาซึ่งตอนนี้เราพอรู้ตัวเลขละว่าก้อนนี้ประมาณ170,000 ล้านนะส่วนที่เหลืออีก 200,000 เนี่ยมันจะต้องทำเป็นโครงการเงินกู้เข้ามาแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่30 กันยายน ปี 2570นะซึ่งก็เป็นฟอร์แมตนี่ประเด็นในขณะนี้มันมี2ประเด็นประเด็นแรกตัวพระราชกำหนดยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสารตั้งต้น
1: โอเค
2: มันยังไม่มีตัวเรื่องที่จะตั้งต้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวแรกเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีส.ส.21คนทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดนี้นะไม่เป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะก็จะยื่น จะนำรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจำนวน1ใน5
1: ค่ะ
2: ยื่นให้ศาลนูนวินิจฉัยนะเพื่อให้พระราชกำหนดเนี้ยตกไปนะในเวลาเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางพรรคประชาชน
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะรู้แต่ว่าเขามีการประชุมกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็น่าจะเข้าชื่อเพื่อที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพระราชกำหนดนี
1: ้ค่ะ
2: เท่าที่ฟังตัวหลักๆของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในสภาวันนี้มันมีการกระทู้ถาม
1: ค่ะ
2: นะเป็นกระทู้ของทางพรรคประชาชนเนี่ยคนที่ถามเป็นหลักเนี่ยคือคุณสิริกัญญาถูกไหม
1: ใช่ค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุล
2: นะซึ่งเขาก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญหรือว่าติดตามเรื่องทางด้านการคลังทางด้านงบประมาณอะไรตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าใกล้ชิด
1: ค่ะ
2: ส่วนคนที่มาตอบเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คุณพระดอนปริศนานันทกุล
2: ซึ่งดูสำนักงบประมาณอ่ะคราวนี้เอาเฉพาะส่วนเนี้ยเขาว่ายังไงกันบ้างอ่ะคุณ
1: คือในส่วนของคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลอาจารย์ตอนนี้โดยรวมแล้วพรรคฝ่ายค้านที่เขาตั้งประเด็นนะคะเขาตั้งประเด็นในเรื่องของอะไรเอาภาพรวมที่อาจารย์เข้าใจก่อน
2: ใช่ก็ไม่ที่เขาบอกไง
1: คือ
2: คุณสิริกัญญาแกก็พูดคล้ายๆกับยังไงล่ะ
1: ไอความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรบ.
2: ผู้มี
1: สิทธิ์แสนล้านมันมีการสอดไส้ไหม
2: กระทู้สดเป็นกระทู้สดว่าพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขผลวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเนี่ย
1: นะ
2: ยังไม่เห็นรายละเอียด มีแต่ถ้อยแถลงคือก็ตัวพระราชกำหนดเนี่ยที่จริงผมเห็นที่เป็นร่างนะแต่ว่ามันไม่เผยแพร่ผมก็ไม่กล้าจะมายุ่งอ่ะมี11มาตรานะซึ่งบอกว่าจำเป็นและเห็นด้วยนะคุณสิริกัญญาบอกว่าในส่วนที่เป็นเยียวยา 200,000 แรกที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้เปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยประมาณ 52,800 ล้านที่เขาจะเพิ่มจากเดิมเนี่ยจ่าย300จะจ่ายเป็น 1,000 แอดอัพเข้าไป700
1: ค่ะ
2: แอดอัพเข้าไป700 4 เดือนก็2,800
1: ค่ะ
2: 2,800ไปคูณ13ล้านมันก็จะออกมาประมาณเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าแกก็รวมตัวเลขว่าน่าจะใช้งบประมาณน่าจะใช้เงินเนี่ยจากพระราชกำหนดเนี้ย 172,800 ล้านบาทอันนี้ที่คุณสิริกัญญาแกคำนวณแต่ส่วนที่เห็นว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยคือการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนพลังงานจำนวน 200,000 ล้านบาทอันนี้บอกว่าถ้าไม่ทำมันกระทบความมั่นคงจนไม่อาจเลี่ยงได้โดยมองว่าไม่เร่งด่วนขนาดนั้นนะก็สรุปอย่าง
1: น
2: ี้
1: อันนี้ฝั่งของคุณสิริกัญญาตันสกุลที่เขาตั้งกระทู้ถาม
2: แล้วคุณพราดอน
1: คุณพราดอนปริศนานันทกุลเนี่ยตอนที่ท่านตอบเนี่ยนะคะคือท่านเองก็ชี้แจงอย่างที่เราทราบมาอยู่แล้วว่าท้ายที่สุดอะค่ะเขาก็อธิบายเหตุและผลว่ามันมีสถานการณ์วิกฤตถูกไหมคะ
2: ใช่
1: พอมันมีสถานการณ์วิกฤตพอเขาไปดูและประชุมกับหลายหน่วยงานที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยงบประมาณปกติอะมันไม่เพียงพอก็เลยเป็นเหตุและผลของการต้องกู้ทีนี้ข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่อย่างไรคุณพรบรบอกว่าก็ดูแล้วเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปท่านบอกว่าถ้าไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนแล้วจะเยียวยาเมื่อไหร
2: ่
1: ก็ต้องรอให้ข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าอันนี้เป็นมูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเขาก็บอกว่ามันมีความจำเป็นค่ะอาจารย
2: ์อันนี้ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวข้อกฎหมายเราดูไทม์ไลน์นิดนึง
1: ได้ค่ะ
2: รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดวันคงจะประสานงานกับทางสภาเนี่ยว่าจะนำพระราชกำหนดฉบับเนี้ยพระราชกำหนด400ล้านเนี่ยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านแล้วกันพูดง่าย
1: ๆค่ะ
2: เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นวันที่14ธันวา
1: สิบสี่
2: พฤษภาถูก
1: ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีหน้าค่ะ
2: แล้วก็กำหนดไว้อีกว่าจะเข้าที่ประชุมของทางวุฒิสภาวันที่18พฤษภาคม
1: ก็ตรงกับวันจันทร์ค่ะ
2: อันนี้คือ
1: ไทม์ไลน์
2: อันนี้ถ้าเกิดว่าทางพรรคประชาชนจะยื่นพรรคเดียวซึ่งเห็นทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนนี่จะเป็นพรรคหลัก
1: ค่ะ
2: พรรคฝ่ายค้านอื่นจะมาร่วมก็มาเข้าชื่อได
1: ้คือคุณณัฐพงษ์บอกแบบนี้ว่าคือพรรคประชาชนนะมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปและก็พูดบอกว่ายินดีที่จะให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆมาร่วมลงชื่อด้วยกัน
2: คราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้เอาประเด็นในแง่เทคนิคก่อน
1: เทคนิคนะ
2: เทคนิคเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยมันยังไม่มีผล
1: พี่อาจารย์บอกว่าเป็นสารตั้งต้น
2: มันยังไม่มีผลเพราะมันยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจาอันนี้ถ้าเกิดทางพรรคฝ่ายค้านเขาบอกเขาตั้งใจว่าจะยื่นการยื่นเนี่ยมันไม่ได้ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญมันต้องไปยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีส.ส.รวมกันไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู
1: ่
2: อันนี้ทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นคนไปส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุที่ตัวพระราชกำหนดมันยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการถ้าคุณไปยื่นก่อนมันก็ยื่นแบบไม่มีกรณี
1: ค่ะ
2: อย่างนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายบอกมันยังไม่มีเรื่องผมส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญน่ะไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะมันก็เลยก้ำกึ่งไงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำแบบไหนวันนี้วันที่7
1: ค่ะ
2: โอเคมั้ยพรุ่งนี้วันที่8
1: ค่ะ
2: ถูกต้องมั้ย
1: ใช่
2: ถ้าเกิดเขาจะยื่นวันที่11กว่าจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคละ
1: อัน
2: นี้เราก็กลับมาดูขั้นตอนในรัฐธรรมนูญโดยตรงเลย
1: ดูตัวบทกฎหมาย
2: ใช่ๆๆ
1: เราต้องดูมาตราไหนคะ
2: เราต้องดู2มาตราม
1: าตราอะไร
2: มาตราแรกคือมาตรา772นะใน172เนี่ยมันพูดถึงการจะออกพระราชกำหนดว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้แล้วก็มีเขียนต่อว่าการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ค่ะ
2: งั้นประเด็นนี้มันจะมี2ประเด็นล้อกัน
1: อ
2: ันที่1เรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอันที่2ก็คือเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้
2: หลังจากนั้นในมาตรา142ก็บอกขั้นตอนว่าถ้าเกิดทำออกพระราชกำหนดแล้วจะต้อง A B C D E F อย่างนั้นอะไรว่ากันไปเนี่ยนะ
1: อันนี้
2: ถ้าสภาคือถ้าเป็นวุฒิสภาเขายื่นได้น
1: ะ
2: วุฒิสภาเขาใช้1/5ก็40คนเหมือนกันใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าไม่อนุมัตินะไม่คือการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยให้นายรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ค่ะ
2: นะให้มีผลนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่อนุมัติมันยากอะที่จะเกิดขึ้นเราตัดทิ้งไปละพอเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากยังไงก็ได้อยู่แล้ว
1: คือในมาตรา172โดยสาระสำคัญก็
2: บอกว่าออกได้ยังไง
1: การเป็นตราพรก.ในการที่จะไปกู้เงิน
2: ถ้าในกรณีนี้มันอาจจะมีพรก.อย่างอื่นแต่ในกรณีนี้มันมี2ประเด็นถ้าในแง่หลักการเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ฝ่ายค้านมองว่าอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าส่วนเยียวยาโอเค
1: 200,000,000,000 บาท
2: ไอ้ส่วนไม่เยียวยานี่ไม่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน
1: 200,000,000,000 บาท
2: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้าชื่อกันอย่างตอนนี้เพราะพรรคประชาชนมีส.ส120คน
1: ค่ะ
2: เอาลำพังเข้าพรรคเดียว100คนก็เกิน1/5อยู่แล
1: ้
2: ว
1: อ๋อ
2: ถ้ายื่นปั๊บนะยื่นปั๊บต้องยื่นก่อนที่จะพิจารณานะ
1: ก่อนที่
2: เรื่องจะเข้าสภาผู้แทนราษฎร
1: เข้าสภาผู้แทนราษฎร
2: ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะอนุมัติพระราชกำหนดเนี่ยส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1/5เท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เข้าชื่อ
1: ค่ะ
2: สนอความเห็นต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1แล้วก็ให้ประธานสภาส่งความเห็นไปศาลนูนภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยเห็นไหมภายใน3วันเขาก็ต้องยื่นวันที่11เพราะว่ารัฐบาลกำหนดว่าจะเข้าพิจารณาวันที่14
1: ในการ
2: ภายใน3วันประธานสภาต้องส่งไปภายใน3วัน
1: อ๋อที่อาจารย์ไล่เลียงทางไทยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะ
2: และหลังจากนั้นเนี่ยให้รอการพิจารณาของราชพระราชกำหนดนั้นก่อนหมายความว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถจะทำอะไรเกี่ยวกับพระราชกำหนดนั้นได
1: ้
2: มันเหมือนกับเป็นถ้าเป็นเรื่องพระราชบัญญัติล้มละลายก็เรียกว่าออโตเมติกสตีล
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าพอส
1: ทางเทคนิค
2: พอสหยุดไว้ก่อนคราวนี้พอหยุดไว้ก่อนเนี่ยก็จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องไม่ได้ที่คุณจะไปกู้เงินกู้งานอะไรมันทำไม่ได้เพราะมันยังไม่มีผลถูกไหมคือมันต้องมีพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาแล้วได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนทั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งวุฒิสภาคราวนี้กลับมาทางด้านสามนูนเห็นไหมถ้ายื่นต้อง1ใน5 ของแต่ละสภายื่นแล้วตัวประธานสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานวุฒิสภาเนี่ยคุณมีเวลา3วัน
1: ค่ะ
2: ใช่มั้ยรับคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญมันก้ำกึ่งกันเห็นมั้ยเพราะจะพิจารณาวันที่14ยื่นวันที่11เนี่ยมันเป็นตัวเลขเงี้ยนะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วัน
1: ค่ะ
2: นี่อีกอันนึงแล้วก็แจ้งคำวินิจฉัยไปที่คนที่ยื่นนะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ก็พระราชกำหนดนั้นก็ไม่มีผลใช้บังคับคือตัวพระราชกำหนดเนี่ยจะมีผลใช้บังคับเมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
1: ค่ะ
2: แต่พอมันพอสมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดกับรัฐนูนมาตรา172วรรค1ก็เท่ากับว่าทั้งหมดนั้นเลิกไปเลย
1: ค่ะ
2: ส่วนถ้าแล้วยังบังคับอีกนะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐนูนเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1เนี่ยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกของจำนวนตุลาการศาลรัฐนูนทั้งหมดที่มีอยู่มัน2ชั้น5ต่อ4ก็ผ่านมันต้อง2ใน3ทั้งหมดตอนนี้มี9คนน่ะ
1: ค่ะ
2: ต้อง6คนว่าไม่ได้ถึงจะผ่าน5คนก็ไม่ได้4คนก็ไม่ได้3คนก็ไม่ได้5ต่อ4เนี่ยเสียงข้างมากยังไม่ได้เลยต้อง6ต่อ3เห็นมั้ย
1: ประชาชนก็เกา
2: ไม่โอเคไม่คือเราเค้าจะคือต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดคุณก็ต้องนั่งอ่านว่ามันเข้ากรณี172ไหมในกรณีนี้อย่างผมบอกว่าเป็นความจำเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในประเด็นเรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
1: ค่ะ
2: อันนี้เนี่ยผมก็อันนี้เป็นความเห็นผมนะคือไอ้พระราชกำหนดที่ว่าเนี่ยนะเมื่อมันมีการประกาศออกมาแล้วใช้เงินอย่างกรณีสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีการส่งสารรัฐนูนนะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีการอาจจะเป็นเพราะว่า
1: สถานการณ์โควิด
2: ไม่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วทุกคนก็ไม่อยากจะไปยุ่งใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: แต่สมัยที่เป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วคุณกรจาติกวณิชเป็นรัฐมนตรีครั้งเคยออกพระราชกำหนด
1: ค่ะ
2: ไอ้ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็สามนูนใช้เวลาวินิจฉัยรู้สึกจะ45วันแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหา

0: รัฐมนตรีรับเรื่องไว้ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันตัวพระราชกำหนดเนี่ยยังไม่อยู่ในการพิจารณาของสภาโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะว่าความเป็นไปได้ที่ตุลาการศาลรัฐมนูลเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า2ใน3เนี่ยจะบอกว่าพระราชกำหนดเนี่ยตราไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นน่ะมันก็มีเรื่องลุมๆมาหลายเรื่อง
1: วิ
0: กฤตพลังงานเนี่ยราคาอย่างที่เราเห็นนี่น่ะนะแล้วมันเพิ่งจะเริ่มต้นถ้าพูดถึงราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นอย่างเมื่อวานเราคุยเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
1: ใช่
0: ร้อยละ 2.89 จริงๆอ่ะมากกว่านั้น
1: แล้ว
0: ต่อไปจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพอเดือนเมษาปั๊บพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยมันเริ่มออกผลละ
1: ค่ะ
0: ของมันแพงขึ้นมาแล้ว
1: มันเป็นระลอกระลอก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็พูดง่ายๆว่ามันเลยมันส่งผ่านละ
1: ค่ะ
0: ถึงตัวละแต่มันยังไม่ไปถึงการปรับค่าแรงแล้วไปอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะเห็นเองอะว่าอัตราเงินเฟ้อจริงๆอะที่มันจะค่อยๆขยับตามตัวเลขที่เราเห็นจากการคำนวณในบาสเกตในตะกร้าในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป CPI ของทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเฉพาะเดือนเมษาเราเห็นกระโดดพวดเลยถูกไหมโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหากพรรคประชาชนหรือพรรคฝ่ายค้านไม่ร่วมกันแล้วก็ลงจะพรรคประชาชนพรรคเดียวหรือจะไปดึงพรรคกล้าทำดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมลงชื่อเนี่ยไปศาลนูนเนี่ยผมว่าผลของการวินิจฉัยเนี่ยมันโอกาสที่จะพระราชกำหนดนี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยผมดูแล้วแทบไม่มี
1: อันนี้ความเห็นอาจารย์
0: ใช่คราวนี้ถ้าเกิดแทบไม่มีอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาดูซิว่ามันมีวิธีอื่นที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่ามันมีเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนยังไงเนี่ยผมคิดว่าเอาวันที่มีการอภิปราย
1: ใน
0: สภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
1: 14
0: พฤษภาเนี่ยถ้าเป็นผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมย้ำในสภาดีกว่า
1: เล่นมูฟนี้ดีกว่า
0: ผมว่าใส่ในสภาถามแม่งให้แบบเอาให้กระถึงหนับเลยว่านะไม่ใช่กระทู้สดนะ
1: ค่ะ
0: กระทู้สดเนี่ยมันไม่เห็นกระทู้สดมันเป็นภาพมันเป็นของนี่มันเป็นของหยาบมันยังไม่เห็นของแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพระราชกำหนดมันมีกี่มาตราก็ใส่ให้เต็มที่แบบนี้แล้วจะโยงกับเรื่องอื่นแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยผมว่าแบบนั้นเนี่ยมันได้ด้วยกันทั้งคู่โอเคไหมในแง่พรรคฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่เต็มที
1: ่
0: ในการให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลทำอย่างนี้นะมันเลเล่อมันประมาทมันไม่รอบคอบมันอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปเลยแล้วจะเป็นช่องทางที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องให้ข้อมูลให้ละเอียดอีกถูกไหมไอ้200,000แรกคุณจะทำยังไงคุณต้องมีตัวเลขไอ้200,000หลังเนี่ยคุณจะทำแบบไหนนะโอเคคุณอาจจะมีระเบียบตั้งคณะกรรมการกันกองคณะกรรมการติดตามเนี่ยแต่มันต้องเผยออกมาเช่นคุณจะเปลี่ยนรถใหม่เป็น EV กี่คัน
1: ค่ะ
0: คุณจะไปทำ ABCD อะไรบ้างถูกไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มันจะได้เกิดคือทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องเตรียมมาตอบอย่างเต็มที
1: ่ค่ะ
0: เพื่อให้ผ่านเราอย่าไปมองว่ารัฐบาลเสียงข้างมากลงมติยังไงก็ชนะนะอันนั้นเราเข้าใจนะเพียงแต่ว่าก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที
1: ่ต่างฝ่ายต่างได้ทำหน้าที
0: ่ในเวลาเดียวกันรัฐบาลเองก็ไม่ต้องมานั่งรออีก45วัน60วันที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะเยียวยาถูกไหมคือรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงให้เต็มที่โอเคตอนลงมติยังไงอะตัวเลขของพรรคฝ่ายค้านมันน้อยกว่าตัวเลขของพรรครัฐบาลมันไม่มีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วหรือแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญไปโพสต์ไว้แล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่มีปัญหาก็ต้องเอาตัวพระราชกำหนดเนี่ยมาพิจารณาใหม่อีกทีก็เหมือนเดิมอ่ะคือพูดง่ายๆจะชกสองครั้งหรือชกครั้งเดียว
1: แต่ว่าถ้า
0: ที่ผมคือที่ผมพูดแบบว่าไม่นั้นคือมันแล้วแต่จะมองอ่ะ
1: แล้วแต่จะมองแต่ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขามองอย่างไรรวมไปถึงผู้ว่าแบงค์ชาติมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แล้วเวลามองเนี่ยจริงๆเขาก็มองคนละอย่างด้วย
0: ใช่คือผมไม่อยากจะไปพูดว่ามันเป็นเทคติก แท็กติกเป็นเกมการ

0: การเมืองเนี่ยคือผมมองผ่านเรื่องพวกนั้นไปผมว่าอธิบายให้ฟังว่าทำไมฝ่ายค้านเขาต้องทำในเวลาเดียวกันก็อธิบายให้ฟังว่าฝ่ายรัฐบาลทำไมเขาต้องทำ
1: ซึ่งเราก็เข้าใจ
0: เราคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อรัฐบาลจะกู้เงินตามพระราชกำหนดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีจะไปกู้ได้นะเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะก็ต้องมาเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะก็ประชุมวันนี้
0: ซึ่งประชุมวันนี้เขาทำตัวเลขนี่มาว่าเนี่ยเขาจะขอกู้รอบแรกเนี่ย200,000 ล้านที่จริงมันมีเรื่องอีกเรื่องกองทุนน้ำมันด้วยไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแต่ผมพูดทีหลังก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ในระหว่างที่ประชุมเนี่ยเราก็ถกเถียงกันอันนี้ผมคิดว่าคงไม่เสียหายเลยนะถ้าผมจะเล่าให้ฟัง
1: เอาเท่าที่ได้ก็ได้ค่ะ
0: คือมันก็ถกเถียงกันนะว่าคณะกรรมการนโยบายที่จะอนุมัติแผนปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งคือเวลาเราดูอ่ะเราจะดูว่าหนี้เดิมหนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะดูหนี้เดิมหนี้ใหม่อะไรเนี้ยมันจะต้องดูว่าจะต้องทำส่วนไหนอันนี้เป็นการก่อหนี้ใหม่มันต้องปรับแผนการก่อหนี้โดยกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะทำเรื่องไปถึงรัฐมนตรีให้รับทราบว่าเนี่ยจะมีแผนปรับปรุงบริหารหนี้สาธารณะแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นี่ก็นั่งถกเถียงกันว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านยื่นมันก็เข้าที่ผมพูดอะตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันก็ต้องออโตเมติกสติมพอสคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้ามันยังไม่จบยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราไปทำแผนที่จะปรับปรุงการบริหารหนี้สาธารณะเพราะมีการกู้เงินใหม่200,000ซึ่งมันยังมีเรื่องอื่นต่อเนื่องนะว่าไอ้กู้ใหม่มา200,000เนี่ยจะกระทบกับหนี้เดิมเท่าไหร่จะทำให้ซีลิ่งอะไรต่ออะไรมันไอ้นั้นไม่ต้องพูดนะรายละเอียดพวกนั้นอ
1: ะ
0: ว่ามันเกินซีลิ่ง 70% มั้ยสัดส่วนนั้นสัดส่วนเนี้ยนะรวมทั้งไปดูโปรไฟล์ด้วยว่ากู้สั้นกู้ยาวกู้แบบไหนอะไรเงี้ยก็นั่งถกเถียงกันอยู่พักใหญ่นะว่าเฮ้ยตัวพระราชกำหนดถ้ามันพอสตอนนี้1ยังไม่ประกาศ2ถ้ามันพอสเราสามารถไห
1: ม
0: อำนาจของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเราสามารถจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มีความเห็นทางฝ่ายกฎหมายเขาอธิบายว่าเราไม่ได้เป็นคนอนุมัติเราเป็นคนทำแผนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนเตรียมการไว้ล่วงหน้านะแต่เพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการตีความเนี่ยก็เอาลงไปให้มันชัดๆเลยว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยนะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงแล้วกันเขาเขียนเอาไว้อย่างรัดกุมพอสมควรนะคือพูดง่ายว่าเราก็ไม่อยากติดคุก
1: เวลาเขาประชุมกันน่ะก็ต้องมีบันทึกเอาไว้นะ
0: ใช่เราก็ไม่เนี่ยเราก็ไม่อยากไปติดคุกอ่ะนะก็คือต้องเขียนกำกับไว้เลยว่า according to ประมาณนี
1: ้
0: หมายความว่าจะต้องมีเงื่อนไขประกอบเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: ในระหว่างที่อาจารย์ดูเอกสารในที่นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนุ่นขอขยายความนิดนึงว่าวันนี้ที่ประชุมอ่ะคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะจริงๆแล้วคนที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ท่านเป็นประธานกรรมการเนาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนที่1ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน3คนเป็นกรรมการวันนี้ที่เข้าร่วมประชุม
0: ย้ำกันตรงนี้ว่าถ้าเราจะกู้เงินตามแผนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะเพราะมีการขอกู้เพิ่ม200,000 ล้านเนี่ยนอกเหนือจากดูเรโชต่างๆว่า ไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP 70%ไม่เกินตัวนั้นตัวเนี้ยนะแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ว่ามันจะกู้สั้นกู้ยาวเพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีความยั่งยืนเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะดำเนินการได้หลังจากที่มีการประกาศพระราชกำหนดฉบับนี
1: ้
0: ลงในราชกิจจานุเบกษา
1: ค่ะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคืนนี
1: ้
0: ถ้าไม่เป็นคืนนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ประมาณเนี้ยนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาต้องเขียนอันนี้ไว้ว่าที่เราเตรียมการที่รัฐบาลจะขอกู้เพิ่ม 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ดูแล้วที่เราเห็นว่าเหมาะควรนะอนุมัติในคณะกรรมการชุดนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เพราะติดต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ติ่งไว้ด้วย
1: โอเคอันนี้คือสาระสำคัญเนี่ยนะคะที่อาจารย์นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่มันยังมีเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์การกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะถ้าเกิดว่ามันลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงๆอ่ะมันจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจอ่ะมันมากน้อยขนาดไหน
0: ที่จริงเราก็เคยคุยแล้วก่อนหน้านี้ตอนคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารประเทศไทยก็ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นนะจากเงินที่ใช้ใหม่เนี่ยซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ครบทั้ง 400,000 นะมันไม่ปีนี้อาจจะสัก 200,000 300,000 แล้วก็แล้วแต่ในการคำนวณเนี่ยเขาก็บอกจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.6 อันที่เราอธิบายไปแล้วแต่วันนี้ผู้ว่ามาพูดชัดเจน
1: คุณวิไทรัตนา
0: บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านออกมาแล้วเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยปรับประมาณการคานขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้เป็นร้อยละ 2.1
1: เอาจากเดิมเท่าไหร่คะ
0: ร้อยละ 1.5
1: อ่ะแสดงว่าเพิ่มขึ้น
0: ใช่แต่ว่าฐานของปีนี้มันเป็นฐานสูงงั้นปีหน้าเนี่ยปรับลงจากเดิมร้อยละ 2.0 เนี่ยร้อยละ 1.6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะเพราะจริงๆเนี่ยมันยังมีเรื่องแทรกขึ้นมาซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินเฟ้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เงินเฟ้อรอบที่แล้วเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยประมาณร้อยละ 2.9 แต่คาดว่าปีนี้เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเฉลี่ยแล้วร้อยละ3
1: ค่ะ
0: อาจจะเดิมมันตอนต้นปีมันติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะเฉลี่ยร้อยละ3ก็เข้ากรอบ
1: ค่ะ
0: เงินเฟ้อนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่า1เม็ดเงินเนี่ยใช้แบบไหนก้อนแรกเนี่ยมันเป็นก้อนเยียวยามันไม่ได้มีผลต่อการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องลงทุนน้อยมันอยู่ที่การออกแบบไอ้ท่อนหลังเนี่ยให้มันเกิดผลในทางเศรษฐกิจรอบแรกเนี่ยมันเป็นการบรรเทาอันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลขที่เขาพูดกันน่ะ102 104 107อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีความชัดเจนนะอันนี้มันก็ต้องมีเรื่องการเตรียมการทางรัฐบาลจะทำไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเปิดลงทะเบียนเพราะเขาอยากจะใช้เงินตั้งแต่วันที่1มิถุนา
1: เอาเมื่อไหร่ล่ะจะให้ลงทะเบียน
0: ก็เห็นว่าอันนี้มันอะไรเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่20กว่า
1: 25พฤษภาคม
0: ก็คงจะรอให้ทุกอย่างจบไงผ
1: ่
0: านสภาวันที่18วุฒิสภาอะไรต่างๆอันนี้คือมันเป็นบนสมมติฐานนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็ต้องเดินหน้าทางรัฐบาลก็เตรียมการเงินยังไม่มาก็ต้องเตรียมการจะใช้เงินทั้งเรื่องมาเสนอคณะกรรมการนโยบายกำกับบริหารหนี้สาธารณะทั้งไปทำที่สภาเรื่องให้พระราชกำหนดผ่านรวมทั้งออกแบบไอ้โครงสร้างที่ใครจะมาลงทะเบียนอะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นตัวเลขเราไม่ต้องไปดูทั้งฝ่ายค้านก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็ต้องอธิก็ทำไปนะที่จริงมันยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมไม่มีเวลาจะคุยวันนี้เอาเก็บไปตะไว้ก่อน
1: อะไรอะคะ
0: คือวันนี้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งคณะรัฐ
1: ม
0: นตรีอนุมัติไปแล้วให้กู้เงิน 20,000 ล้านก็อีกนั่นแหละในเมื่อคุณจะกู้เงิน 20,000 ล้านมันก็ต้องมาขออนุมัติที่นี่ก่อนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อคณะกรรมการนี้เหมือนกันอาจารย์ละฐานะกองทุนน้ำมันในตอนนี้
0: คือตอนนี้ต้องบอกว่าณวันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอิหร่านกับสหรัฐมันลงเอยได้ระดับนึงเนี่ยนะช่องแคบพอมูดเปิดเลิกการปิดล้อมที่อ่าวโอมานเนี่ยก็เชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะลงเพราะวันนี้มันมีสัญญาณว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยมันต่ำกว่าร้อยเหรียญแล้วจ
1: ะ
0: ดูตอนเย็นอีกทีนึงแต่ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันยังทรงๆอยู่มันลงไม่มาก
1: อาจารย์กองทุนเนี่ยยังคงต้องจ่ายชดเชยอยู่ไหม
0: ณวันนี้กองทุนน้ำมันอ่ะรวมทั้งหมดแล้วอ
1: ่ะ
0: บวก15ล้านต่อวันทั้งที่จ่ายออกทั้งที่รับมาเนี่ยเน็ตเนี่ยเน็ตรับตอนนี้เป็นครั้งแรกที่รับเน็ตรับตั้งแต่เกิดเรื่องวันที่28กุมภาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เน็ตรับวันละ15ล้านแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันมันลงมาเร็วมันรับมากกว่านี
1: ้
0: แล้วตอนนี้น้ำมันดีเซลเนี่ยหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ชดเชยแล้วนะจากราคาหน้าปั๊ม40บาท80สตางค์เนี่ยรัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ย54สตางค์ตอนนี้ต่อลิตรเห็นไหมมันก็เกิดเป็นที่มาไงว่าทำไมมันถึงบวกเพราะมันเก็บมีรายการที่ติดลบเนี่ยมีแก๊สโซฮอล์ E20 กับดีเซลหมุนเร็ว B20 อ่ะที่ชดเชยแล้วก็ไอLPG ที่ชดเชยส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นบวกหมด
1: อันนี้มันเป็น
0: บวกบวกลบคูณหารกันเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเหลือวันละ15ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่า
1: ประชาชนก็ยังใช
0: ้ก็ไม่เป็นไรก็นั่นน่ะก็ถ้าเกิดมันขยับขึ้นก็อาจจะได้ไม่ต้องก็ใช้กองทุนน้ำมันชดเชยอย่างเดียว
1: ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสและมีเวลาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะ
0: ผมไม่รู้
1: เกี่ยวกับเรื่องของกลไก
0: ไม่รู้ผมพูดกับผมพูดเกินที่ควรจะพูดได้ผมไม่แน่ใจนะ
1: เอาเป็นว่าเป็นกรอบของความรู้และการที่มอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 M-Cord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @ @smoothfm
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
8: วันนี้ใกล้เส้นตายที่การทูต MOU 1แผ่นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะไปถึงทั้งสองฝ่ายและถ้าเชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ควรจะมีการลงนามอะไรกันสักอย่างแต่ที่ไหนได้ครับเสียงที่มากลายเป็นเสียงระเบิดขึกก้องดังขึ้นบริเวณบรรดาอับบาสเกาะเกชและลุกลามไปจนถึงใจกลางเตหะรานของอิหร่านไม่ใช่เพียงแค่เสียงของการปะทะทางทหารทั่วไปนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยดังไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ช่องแคบโฮมุสอีกครั้งหนึ่งเป็นการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดครับระหว่างกองเรือทำลายล้างของสหรัฐและกองกำลังอิหร่านมันก็ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงความเปราะบางของสันติภาพจริงๆก็คือฉาบไว้ด้วยแสงอนุภาพทางเทคโนโลยีและความไม่ไว้วางใจกันอย่างลุ่มลึกทีเดียวครับ นักวิเคราะห์บางคนบอกว่ามันเหมือนกับการเผชิญหน้าระหว่างผีเสื้อกับกำแพงเหล็กมีโดรนครับโดรนร่วงหล่นเหมือนกับผีเสื้อแต่ว่าทางฝั่งสหรัฐนั้นคือกำแพงเหล็กเรื่องของเรื่องคือมีเรือทำลายล้างหรือที่เรียกว่าเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธของอเมริกา3ลำกำลังแล่นผ่านช่องแคบโฮมุสมุ่งหน้าสู่ทะเลโอมานถูกทดสอบครับถูกทดสอบด้วยฝูงผีเสื้อเหล็กของอิหร่านมันคือโดรนเป็นฝูงซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธและโดรนและเรือเร็วขนาดเล็กจำนวนมากนี่ที่เรียกว่าสงครามอสมมาตรนั่นแหละครับทางฝั่งหนึ่งเป็นกำแพงเหล็กอีกฝั่งหนึ่งคือฝูงผึ้งหรือว่าฝูงผีเสื้อเหล็กสิ่งที่เกิดตามมาก็คือกองทัพเรือที่ถูกตัดหัวไปแล้วของอิหร่านคำว่ากองทัพเรือที่ถูกตัดหัวไปแล้วมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เองว่าไร้แสนยานุภาพไร้ศักยภาพแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีเขี้ยวเล็บอยู่ครับสหรัฐไม่ได้รับความเสียหายอาวุธของอิหร่านถูกสกัดกั้นและถูกทำลายจนสิ้นซากนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนบอกเองนะครับโดยให้สัมภาษณ์สื่อทันทีแล้วก็ขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียทรัมป์บอกว่าโดรนเหล่านั้นถูกแผดเผาขณะที่อยู่กลางอากาศมันร่วงหล่นลงสู่มหาสมุทรอย่างสวยงามเหมือนกับผีเสื้อที่ร่วงหล่นสู่หลุมศพนี่คือคำของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เรือพิฆาตทั้ง3ลำเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เอาตัวรอดหลุดจากการโจมตีแต่ว่ากลับไปสมทบกับกองเรือปิดล้อมที่ทรัมป์เรียกว่าเป็นกำลังกำแพงเหล็ก Wall of Steel ซึ่งก็ย้ำอีกครับว่าสหรัฐไม่ได้มาเพื่อป้องกันตัวเองเพียงชั่วคราวนะแต่มาเพื่อจะปิดตายอำนาจทางทะเลของอิหร่านอย่างถาวรแน่นอนครับทันทีที่ควันปืนเหนือช่องแคบจางลงตลาดพลังงานเอเชียก็พุ่งขึ้นและร้อนแรงทันทีเพราะว่าช่องแคบโฮมุสคือเส้นทางลำเลียงน้ำมันแก๊สธรรมชาติกว่า1ใน5ของโลกความขัดแย้งจุดนี้มีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับทุกคนทั่วโลกด้วยเพราะว่าทันทีทันใดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งสูงขึ้นไปประมาณ 2.3%ไปแต่ที่เกินร้อยอีกแล้วครับเช้านี้อยู่ที่102ดอลลาร์ต่อแบร์เรลราคาน้ำมันดิบสหรัฐ Western Texas ขึ้นไป 2.1% ไปอยู่ที่ 96.80 แบร์เรลแต่ต้องดูที่ราคาที่สิงคโปร์ครับนั่นจะเป็นตัวชี้ว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยเราเป็นเท่าไหร่ทรัมป์บอกว่าการปะทะกันการแลกหมัดกันรอบสุดท้ายนั้นเป็นแค่เบาๆแบบคนรักกันครับเพราะว่ามันเกิดคำถามทันทีว่าอ้าวแล้วตกลงสันติภาพที่บอกว่ากำลังจะใกล้เคียงความจริงมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ดีๆยิงเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างใส่กันนี่ก็แปลว่าต้องฉีกทิ้งไอ้ร่างข้อตกลงที่บอกว่า การทูตหนึ่งหน้าใช่หรือไม่ทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวครับบอกว่าใช่อิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะดีลด้วยแต่คำว่าพร้อมจะดีลด้วยไม่มีความหมายจากฝั่งอิหร่านเพราะว่าเขามีผู้นำหลายกลุ่มเหลือเกินวันนี้อาจจะบอกว่าเขาพร้อมแต่วันต่อมาเขาลืมว่าเขาพร้อมแล้วตอนนี้เราก็กำลังดีลกับผู้นำหลายกลุ่ม 2-3 กลุ่มตกลงถ้าฟังประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเราจะงงมากเลยครับว่ามันคืออะไรอย่างไรกันแน่เพราะมันก็แปลว่าที่บอกร่างๆและจะมีขั้นมีตอนของการเจรจาเริ่มต้นด้วยการที่จะมี MOU ชั่วคราวจับที่ประเด็นหลักก่อนคือประเด็นว่าจะเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐและอิหร่านยอมที่จะเปิดช่องแคบหรือจะเอาหัวข้อแรกที่อเมริกายืนยันบอกว่าต้องเป็นเรื่องของอิหร่านต้องรับปากรับคำและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเลิกคิดเรื่องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อแค่นี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยครับแค่นี้ยังอยู่ขั้นตอนของการเจรจาดังนั้นถ้าฟังทรัมป์ล่าสุดเดิมทีที่คิดว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้ววันศุกร์นี้และทรัมป์จะต้องไปปักกิ่งวันศุกร์หน้าแล้วควรจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีจากช่องแคบโฮมุสความหวังนั้นก็ค่อยๆจางลงไปอีกหรือไม่แน่ท่ามกลางเสียงตุ่มตามตุ่มตามนั้นอาจจะมีเสียงกระซิบกระซาบว่าเราตกลงกันได้ความหวังนี้ตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดน้ำมันและที่สำคัญที่สุดก็คือคนทั้งโลกกำลังรอคอยด้วยความกระวนกระวายครับว่าตกลงเราจะเชื่อฝั่งไหนจะเชื่อคำแถลงจากท่านประธานาธิบดีทรัมป์หรือว่าจะคอยฟัง IRGC ฝ่ายทหารของอิหร่านซึ่งไปกันคนละทิศคนละทางแต่ล่าสุดของการแลกเปลี่ยนยิงใส่กันไม่เป็นสัญญาณที่ดีแน่นอนเพราะมันแปลว่าความระแวงสงสัยนั้นสามารถระเบิดกลายเป็นการเผชิญหน้ารอบใหม่ทางอาวุธอีกรอบหนึ่งได้เสาร์อาทิตย์นี้ครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผันเพราะว่าสังเกตได้ดีสหรัฐมักจะทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้มีผลต่อตลาดวันจันทร์เสมอครับ
9: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1 ใน 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: HBO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทุกวันศุกร์พวกเราจะได้ฟังมุมมองความคิดวิสัยทัศน์วิธีการบริหารจัดการนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นสำคัญปัญหาต่างๆจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนและสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้ฟังในประเด็นวันนี้น่าสนใจน่าติดตามมากๆทีเดียวครับคุณวิกรมตั้งคำถามว่าเมืองไทยมีอะไรดีบ้างก็หลากหลายมุมมองนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์กันว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีอะไรดีๆครับแต่ก่อนที่จะได้ฟังทั้งสองท่านนะครับก็มีข่าวดีมาฝากครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive นะครับนางโงย่า SME Insight วันที่15-20พฤศจิกายน2569นี้ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดชื่อดังนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดูกันครับว่า SME ของจริงเป็นยังไงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสนะครับยันโต๊ะอาหารเลยทีเดียวโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์นั้นชัดเจนตีแตกแน่นอนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับไปดูฮะใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้านะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกที่ชื่อว่าเชียราคาวากุนะครับสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจนะครับพิเศษสุดนะครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนะฮะที่ชื่อว่านาบานาโนซาโตะนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่าก็คือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบ้านเกิดของโตโยต้าครับไปดูจุดเด่นเหล่านี้แล้วก็จะทำให้คุณได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยนะครับไทยแอร์เวย์นั่นเองพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดนะครับอันนี้สำคัญมากเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกนะครับแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆนะฮะกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนจองด่วนได้เลยครับที่ LINE @assignthinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับรีบแอดเลยนะครับอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ที่นั่งเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กับอาจารย์ธัญวัฒน์กันครับและแน่นอนฮะในเรื่องราวที่เราจะรู้จักเมืองไทยของเราว่ามีอะไรดีบ้างนั้นต้องไปฟังทั้ง2ท่านนี้คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยเรียนเชิญครับ
2: คุยสนทนากันเรื่องคุยสนทนากันเราเองแล้วบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพรวดพราดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรงมาร้องห่มร้องไห้พูดถึงว่ามีความซาบซึ้งต่อการที่คนสิงคโปร์ตอนที่ช่วยอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบียตอนสงครามระเบิดก็มีจดหมายส่งถึงท่านนายกบอกว่าแม่พอขึ้นเครื่องบินก็ซาบซึ้งทหารที่ไปช่วยบอกว่า welcome home คำว่าต้อนรับกลับบ้านนี่มันมีความหมายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าบ้านสำคัญขนาดนี้แล้วนายกหวงแกก็อ่านแล้วก็น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งไงว่าคนสิงคโปร์เนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยความรักชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีก่อนคุณวิกรมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ยุนสวัสดีครับ
2: ครับ คำว่าไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยหรือมีอะไรดีมั่งดีมั่งเนี่ยมันตีความได้สองอย่างคืออย่างหนึ่งมีอะไรดีจบแต่ถ้ามีอะไรดีบ้างนี่บางทีบอกมันมีอะไรดีบ้างวะบอกแสดงว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ต้องให้อาจารย์ดร.วิกรมมาสาธยายหน่อยว่าตกลงความหมายเนี่ยมันคืออะไรคำว่าเมืองไทยหรือประเทศไทยหรือไทยมีอะไรดีบ้างมันมีดีบ้างหรือมันมีดีหรือมันมีดีเยอะแล้วมันมีดีน้อยแล้วมันมีอะไรดีบ้างแปลว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะมันต้องมีอะไรดีบ้างนะใช่ไหมตกลงอาจารย์ดร.วิกรมเนี่ยลองสาธยายหน่อยสิ
3: อย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลชื่อดร.หลายครั้งนะเพราะเราก็รู้สึกห่อเหี่ยวเราเดี๋ยวนี้ต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าปริญญาโทยังไม่มีโอกาสไปเรียนได้เลยฉะนั้นจะไปเรียกด็อกเตอร์เนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเอง
2: ไม่ใช่สติปัญญาความรู้ประสบการณ์นี่ยิ่งกว่าด็อกเตอร์แล้ว
3: ไม่ถ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยผมน่าจะรวยกว่านี้แน่นอน
2: เอาอีกละรู้ด็อกเตอร์จนๆก็มีนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ต้องรวย
3: เพราะว่าเรียนแค่ปริญญาตรีนะเราก็ทำมาหากินได้ขนาดนี้ถ้าได้เรียนถึงด็อกเตอร์นี่ผมว่าเราก็น่าจะแจ๋วกว่านี้
2: อ
3: ีกตอนนั้นที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะไม่มีตังค์แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่ผมเนี่ยเรื่องเราก็มีไปคุยแต่เรื่องชาวบ้านเขานะยายหยุ่นเราม ีว่าคนนั้นก็แจ๋วคนนี้ก็ดีคนนั้นก็เก่งเนี่ยใช่ไหมเราไปดูสิ50ปีที่แล้วเนี่ยมีประเทศไหนที่แจ๋วกว่าประเทศไทยมั้งเอาในภูมิภาคนี้เฮียหยุ่นลองเอ่ยมาสิว่ามีประเทศไหนมั่ง50ปีที่แล้วดีกว่าประเทศไทยในภูมิภาคนี้อ่ะมีใครมั่ง
2: ใช่ประเทศไหนบ้างอ่ะ
3: มีผมดูนะมีแค่ญี่ปุ่นเจ้าเดียวอ่ะแต่ญี่ปุ่นก็อ้วกตอนนั้นเพราะหลังสงครามใหม่ๆใช่ไห
2: ม
3: นอกนั้นจะเป็นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียจีนนะเวียดนามนี่โอ้โหมองไม่เห็นฝุ่นเลยนะยายหยุ่น
2: ใช
3: ่ถูกต้องไหม
2: ใช
3: ่เออแต่วันนี้อะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไป50ปีทำไมเขาเราไม่วิ่งแล้วเขาวิ่งกัน
2: เขาวิ่งเร็วกว่าเราประเภทซอยเท้าอยู่กับที
3: ่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากินข้าวซอยหรือเปล่าเฮียหยุ่น
2: กินข้าวซอยเออใช่ไหมซอยเท้าใช่ไหม
3: เออแล้วก็ซอยอยู่ต่อตรงนั้นมาเรื่อยผมว่าขยับนะแต่เราขยับมาค่อนข้างจะน้อย
2: ช้าน้อย
3: เออใช่ไหม
2: เพราะว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนานเกินไปอยู่ในเขตคุ้นเคยสบายๆนานเกินไป
3: ไอ้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยร.5สิร.5เนี่ยย้อนกลับไปเลยนะถึงกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญมีความยิ่งใหญ่นะมากกว่าประเทศอื่นๆเยอะเลยนะยายหยุ่น
2: ใช่
3: ป่ะถ้าเกิดว่าเรามาคิดถึงสมัยโบราณผมถามหน่
2: อ
3: ยว่าย้อนกลับไปแบบเมื่อกี้เนี่ยใช่ไห
2: ม
3: เราประเทศไทยเนี่ยเราแจ๋วไปถึงขนาดไหนผมเนี่ยดูที่ว่าอันนี้เห็นแผนที่ไหม
2: ใช่เลยนี่แผนที่โอ้โหไม่เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรากินข้าวถึงหลวงพระบางเชียงฮุ้งเชียงตุงเลยนะเนี่ย
3: พวกแฟนคลับทั้งหลายทราบไหมฮะว่านี่คืออาณาจักรที่ของเรานี่ที่ถือว่าในอดีตนี่ใหญ่โตมากตอนนั้นเนี่ยมีพื้นที่ล้านกว่าตารางกิโลเมตร
2: ล้านกว่า
3: ตอนนี้เรามี501ถามว่าเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นเอ่ยนะเพราะว่านี่ไงเพราะว่าบรรพบุรุษของเราอ่ะนะตั้งแต่สมัยโบราณมานี่โอ้โหเขายิ่งใหญ่ใช่หรือเปล่า
2: ใช่
3: ผมจำได้นะมีเรื่องหนึ่งที่ทหารของอังกฤษที่สิงคโปร
2: ์ครับ
3: ขาให้ความสำคัญต่อเรื่องของกองทัพของประเทศไทยนะ
2: เออ
3: เขาเคยคุยกันว่าเนี่ยเขาต้องวางแผนว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยนะกองทัพไทยบุกสิงคโปร์เนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นครึ่งหนึ่งของมาเลเซียนะครึ่งหนึ่งของมาเลเซียเนี่ยนะเป็นประเทศไทยไปยึดอยู่นะ
2: เขากลัวไทยบุกเขา
3: เออนี่แหละต้นกูอับดุลละมันเนี่ยนะครึ่งหนึ่งนะเป็นคนไทยนะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะเออแล้วก็ดูสิว่าเราเนี่ยครึ่งหนึ่งของแต่ละประเทศเห็นไหมดูสิมาเลแล้วก็เขมรกัมพูชาลาวเออเราก็ถือว่าตอนนู้นเลยเรายิ่งใหญ่เอ๊แต่ทำไมกลับกลายมาเป็นวันนี้ได้ยังไง
2: ฮะส่วนความยิ่งใหญ่ในอดีตมาจากไหน
3: มาจากเพราะความสามารถของผู้นำแล้วก็วิสัยทัศน
2: ์
3: ใช่ไห
2: ม
3: แล้วความสามารถเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะความสามารถหนึ่งเนี่ยที่ผมก็พยายามไปฟังเอี้ยวหูฟังนะแล้วก็ไปเปิดนะ ChatGPT มั่งไปดูอะไรมั่งเนี่ยก็ถามบอกเอ๊ะในโลกนี
2: ้
3: มีประเทศไหนบ้างที่ไม่ได้อยู่หรือไม่ได้โดนการยึดครองของตะวันตกน้อยนะน้อยมาก
2: ก็น้อยเราเป็นข้อยกเว้นเลยล่ะ
3: เออถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ได้ถูกยุโรปยึดครองถ้าไม่ใช่เพราะพระปีชาสามารถของผู้นำและคนไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยมีเหลือไหม
2: ใช่ใช่ไม่มี
3: ในโลกนี้นะที่ไม่ได้รับไม่ได้ได้อยู่ภายใต้การปกครองนะของพวกต่างชาติเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะ
2: ใช
3: ่นะแต่ประเทศไทยนี่เรานี่เกือบไปแล้วนะตอนนั้นสมัยร.5เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเอาเรือรบเข้ามาเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยจอดไว้ที่หน้าสถานทูตเขา
2: อ
3: ีกสองลำเนี่ยจอดรออยู่ที่ปากอ่าวเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้เขานะ
2: เขาจะ
3: เอาเรือเนี่ยไปยิงที่วัดพระแก้ว
2: ใช่เพราะเรียกกันโบ๊ทดิพลอมาซี
3: โอ้
2: เหมือนกับตอนนี้ทรัมป์ทำกับอิหร่านก็เอาเรือเนี่ยแต่ว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะก็ไปกดดันเขาอะบอกว่าถ้าอยู่ไม่ทำเนี่ยไอมีเรือรบตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันไหมกันโบ๊ทดิพลอมาซี
3: ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยต้องมีการจ่ายทองนะทองทั้งหมดเนี่ย1,500,000 เหรียญนะ
2: เ
3: หรียญทองเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเงินต้องเยอะแยะขนาดนั้นไม่มีเลยนะพระคังอะไรต่ออะไรก็เกลี้ยงเลยนะพระองค์เนี่ยต้องไปเรียอะไรจากนะชาวบ้านแล้วก็ต้องมาให้กับฝรั่งเศสมิฉะนั้นจะถูกฝรั่งเศสเนี่ยเข้ายึดของแล้วสิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือว่าเขาบอกว่าเอ้ยนี่เขาจะเอาเรือเนี่ยไปจ่อนะที่วัดพระแก้วเลยใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจตอนนั้นพระเจ้าหลวงร.5เนี่ยก็ป่วยด้วยนะเออแต่พระองค์ก็ทำไมอ่ะก็เรียกว่าต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้ความพยายามนะจนกระทั่งเรากับฝรั่งเศสก็จบกันไปแต่เหนือไปกว่านั้นก็คือพระองค์เนี่ยพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เสด็จไปยุโรปอ่ะ2ครั้งสองครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไปพบปะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ13ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ15ประเทศนะคุณธุริชัย
2: ครับ
3: แล้วลองไปคิดดูว่าในยุคนั้นมีผู้นำคนไหนของเอเชียที่จะนั่งเรือนะกระแดงกระแดงกระแดงไปเนี่ย
2: ใช่
3: ก็ประมาณ6เดือนนะดูสิอันนี้ไม่ใช่เพราะดวงนะคุณธุริชัย
2: ไม่ใช่
3: อันนี้เพราะเรื่องของวิสัยทัศน์และความสามารถวันนี้ถ้าถามมาบอกว่า คนไทยทำไมมีความสามารถอย่างนั้นในอดีตแต่ทำไมตอนนี้ทำไม

0: หดไปไหน
1: เออ
0: ฮะในเมื่อเราดูสิสมัยนั้นดูโอ้โหมีขนาดประเทศใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่านี้ตั้งเท่ากว่าแล้วก็เราก็ไปจับไม้จับมือไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวไปจับไม้จับมือเนี่ยผมไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
1: เออเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั่นซึ่งเดี๋ยวนี้เราบินไปได้สบายสบายนะครับสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหนั่งเรือ6 เดือนเลยเหร
0: อ
1: แล้วก็ฝ่าลมฝ่าคลื่นต้องโอ้เนี่ยแพ้ลมแพ้ฝนอีกนะโอ้ความไม่สบายเนี่ยมันเรือสมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรือแบบเรือยอทเรือครูเซอร์อะไรนะเป็นเรือที่เจอกับพายุนี่ก็สั่นพอสมควรนะคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วนะผมไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยเพราะผมเคยอ่านนะพระเจ้าปีเตอร์นะ
1: ครับ
0: พระเจ้าปีเตอร์
1: เดอะเกรท
0: ซึ่งเราก็เห็นว่าโอ้พระเจ้าปีเตอร์เดอะเกรทเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าคนรัสเซียนี่นับถือมากเสร็จแล้วผมก็ไปตอนที่ไปเนี่ยไปชมวังของปีเตอร์เดอะเกรทก็ปรากฏว่าเข้าไปที่ห้องที่ล.5ของเราเคยเสด็จอ่ะตอนนั้นผมกำลังยืนอยู่นะกำลังฟังไกด์ก็คุยๆเอ้ยมีเสียงภาษาไทยอยู่ข้างหลังผมนะ
1: เออ
0: ผมก็หันกลับไปโอ้เป็นคนไทยนี่ไม่รู้จักกันแล้วก็เลยทักทายกันก็เลยรู้ว่าเป็นท่านทูตสรยุทธที่อยู่มอสโกในเวลานั้นแล้วท่านทูตสรยุทธก็คุยให้ผมฟังถึงความสัมพันธ์ของไทยกับทางรัสเซียอันเนี้ยสิ่งที่เห็นได้เลยว่าโหนี่ขนาดผมไปเนี่ยแล้วไปที่นะพระเจ้าหลวงเนี่ย
1: ร
0: .5 ของเราเสด็จเนี่ยไปที่ห้องนั้นเนี่ยคิดไม่ถึงคิดไม่ออกว่าเออกษัตริย์ของเราทำไมมีวิสัยทัศน์ที่เดินทางไปเจริญสัมมันทำไมตีในโพ้นไกลเท่ากับตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำเราแต่ทำไมวันนี้เราเนี่ยในช่วง10 ปีที่ผ่านมา GDP เราโตแค่ 1.9% ไม่ถึง 2%
1: ใช่มัน
0: แต่คนอื่นเขาโตกันมากกว่านี้อันนี้ก็เราก็คิดไปคิดมาเอ๊ะเรามาดูสิทำไมเรามีของดีนะทำไมเราไม่ได้ใช้หรือยังไงเราก็มาดูที่อะไรบ้างเอ่ยเช่นข้อหนึ่งนะผมมองว่าไทยเนี่ยมีวัฒนธรรม
1: ใช
0: ่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหมีความหมายมากเหลือเกินวัฒนธรรมไทยเนี่ยคุณวิชัยดูสิว่าทำให้คนไทยเนี่ยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่โหดเหี้ยมไม่รุนแรงเห็นไหมคุณวิชัยเคยได้ยินว่าประเทศไทยเรามีสงครามกลางเมืองไหม
1: ไม
0: ่มีแต่ขบฏขบฏนี่เราก็ไม่เรียกว่าสงครามหรอกใช่ไห
1: ม
0: ถ้าสงครามเนี่ยมันต้องคนละทิศเหนือทิศใต้รบกันใช่ไหมไม่มีเลยนะประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เกิดประเทศมาเนี่ยมีแต่ขบฏขบฏประเดี๋ยวเดียวก็แข่งแย่งกันนะก็จบนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงจิตใจของคนไทยนี่ไม่เหี้ยมไม่รุนแรงถึงขั้นเรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์เห็นไหมอันนี้เพราะคนไทยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ออันที่สองนี่เราก็มามองว่าเอ๊ประเทศไทยเนี่ยทำไมใครต่อใครที่เขามาเมืองไทยนะคุณวิชัยทำไมเขาจึงชอบมาเที่ยวมาทำมาหากินนะมาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยเราแล้วพวกนี้นะอย่างผมเนี่ยเห็นนะลูกค้าผมเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนคุณวิชัยมาอยู่เมืองไทยเกิน3 ปีไปแล้วนี
1: ่
0: เขากลับบ้านไม่เป็นนะผมถามว่าเอ้ยยูแหมยูนี่ปากหวานนี่วะยูเป็นไปได้ยังไงยู3 ปีแล้วยูก็กลับบ้านไม่เป็นแล้วเขาบอกว่าอันนี้หนึ่งนะเขากลับไปที่ประเทศจีนนะเขารู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาเอ้ยขัดหูขัดตาได้ไงยูเกิดในเมืองจีนยูโตในเมืองจีนเขาบอกคนจีนเนี่ยเรื่องการบริการนะไม่มีสู้ไทยไม่ได้เลย

0: กูจอช่วยเต็มที
1: ่เอออ
0: ันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเขาไม่มีอันที่สองเขาบอกว่ามันตลกนะ
1: เออ
0: เขากลับไปบ้านเขาแล้วเนี่ยมันเกิดเริ่มมีอาการเจ็บคอ ผมก็ตลกนะพอบอกเออโอเคแล้วเป็นไงเขาบอกว่าพอหลังจากนั้นก็ต่อกันมานะภายในวันสองวันก็เริ่มมีอาการไอ
1: เฮ้ยเออเกิดอะไรขึ้น
0: เออแล้วก็ไอเสร็จถ้าเขาไม่กลับมานะมันก็จะเป็นจะป่วยอ่ะไม่สบาย
1: เหร
0: อฉะนั้นเขาก็รู้แก้วเลยว่าพอกลับไปถึงเจ็บคอปั๊บเขาก็ต้องรีบกลับมาที่เมืองไทยแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันออโตเมติก
1: หายเลย
0: ผมบอกอยู่อย่าโม้นะเขาบอกจริงๆแล้วอย่างนี้เป็นนี้หลายคนเขาไม่รู้สึกสบายใจไม่คอมฟอร์ตนะเจ็บคอไออะไรต่ออะไรเออเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่อีกอันหนึ่งข้อที่สามเขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยโอกาสจะรวยมันมีมากกว่าเมืองจีนเอ้าผมบอกเพราะอะไรเขาบอกว่าคนไทยนี่ใจดี
1: เออ
0: แล้วคนไทยนี่ไม่อิจฉาเขาจะรวยยังไงเขาจะประสบความสำเร็จเขาจะมีชื่อเสียงยังไงนะคนไทยไม่อิจฉาไม่อิจฉาตาร้
1: อ
0: นผมบอกให้เป็นอย่างนี้เหรอเขาบอกจริงเนี่ยโดยเฉพาะคนไต้หวันนะก็เป็นคนจีนใช่ไห
1: ม
0: เขาอยู่เมืองไทยมานี่เขารู้สึกว่าเขาร่ำรวยขึ้นมีอะไรขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับนะการติหรือการอิจฉาจากคนไทยเลยฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ประเทศอื่นไม่ค่อยมีนะ
1: อ
0: ืมอืมอืมใช่ไหมอีกข้อหนึ่งที่ทำในทำให้คนเนี่ยเขาอยากอยู่เมืองไทยเรื่องการแพทย
1: ์การแพทย์การแพทย์อืม
0: เพราะว่าการไปหาหมอเนี่ยคุณด้วยชัย
1: อืม
0: เขาจะรู้สึกเลยว่าพยาบาลของเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็หมอนี่ก็ให้เกียรติเป็นกันเองผมก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยไอ้หรือไปที่โรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลแพงๆก็เป็นอย่างนั้นที
1: ่
0: หรือไม่ไปโรงพยาบาลรัฐล่ะ
1: ใ
0: ช่ไห
1: ม
0: หรืออาจจะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเยอะขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าหรือไปเมืองจีนนะโอ้โหไอ้พยาบาลกับหมอเนี่ยมันดุอย่างกับเสือเลยผมบอกเออก็จริงนะผมเคยไปโรงพยาบาลในจีนนะเขาก่อนนู้นที่ผมป่วยอ่ะโอ้ยมันทำไมเขาไม่ยิ้มแบบสาเหตุที่เขาไม่ยิ้มเพราะว่าคนป่วยมันเยอะ
1: ใช่เครียดไงงานมันเยอะงานมัน
0: คนป่วยเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงที่เขาบอกว่าอาหารไทยทีแรกเขาบอกว่าโอ้อาหารไทยมันเผ็ดเพราะอาหารจีนมันไม่มีรสเผ็ดอย่างนั้นใช่ไห
1: ม
0: นอกจากคนเสฉวนที่จะกินแบบว่าหม่าล่าพวกหม่าล่ากินแล้วชาเผ็ดด้วยก็บอกเอ้ยอาหารไทยนะเขากินไปกินมาเขารู้สึกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าอาหารจีนนี่กินไม่อร่อยเอ้าเพราะว่ารสชาติไม่ได้กว้างแบบอาหารไทยวันนี้นะผมถามว่าอาหารอะไรอาหารไทยอะไรที่เขาชอบที่สุด
2: เป็นไทยของดีๆในประเทศไทยทั้งส่วนของความน่ารักของคนไทยและยังมีอีกหลายๆอย่างครับไม่ได้หมดอยู่แค่นี้แต่ว่าพักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังคุณสุทธิชัยและคุณวิกรมคุยกันต่อในเบรกหน้าครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.
6: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้า

0: จนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: เราก็มาสู่ซีวิชั่นพลัสกันต่อนะครับเดี๋ยวคุณสุทธิชัยและคุณวิกรมกรมนิตนะครับจะพาพวกเราไปรู้จักกับบ้านเมืองของเราเองว่าเรามีอะไรที่ดีบ้างนะฮะซึ่งฟังวิกรมในเบรกแรกแล้วเห็นว่ามีข้อดีเยอะแยะทีเดียวฟังทั้งสองท่านสนทนากันต่อได้เลยครับ
6: เออ
7: เขาบอกส้มตำ ผมบอกให้ยูชอบส้มตำยังไงเขาบอกว่าส้มตำเนี่ยหนึ่งรสชาติมันกลมกล่อมสองกินแล้วไม่เบื่อสามเนี่ยเราปรับได้ตามแม่ค้าบอกไปเลยว่าจะเอาเผ็ดเท่านั้นเอาเปรี้ยวเท่านี้นะเอาเค็มเท่านั้นเท่านี้ตามออเดอร์เลยคือออเดอร์เนี่ยเขาไปสั่งต่อหน้าคนที่กำลังตำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเมืองหลวงไทยเนี่ย มันเหมือนกับเป็นเมืองนานาชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเมืองหลวงไทยเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ย มีทุกชาติเลย อยากจะเอาชาติไหนนี่มีหมด
6: อินเตอร
7: ์ก็เพราะว่าประเทศไทยเรานี่เมืองหลวงไทยเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งประมาณ22 ล้านอังกฤษเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ย21 ล้านฉะนั้นเมืองหลวงไทยนี่กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในโลก
6: จริงจริงจริง
7: ใช่ไหม
6: จริงจริง
7: แล้วถามว่านักท่องเที่ยวทำไมเข้ามามากที่สุดในโลกก็เพราะว่ามาแล้วได้อย่างเมื่อกี้ที่ว่าแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาชอบอะไรอีกรู้ไหมเขาบอกว่าโอ้นี่รู้ไหมอ้วนเนี่ยทำงานเหนื่อยนะว่าไปดื่มไปกินจากอาหารไทยแล้วก็อะไรที่ดีอร่อยแล้วนะเขาไปหาหมอนวดผมบอกเฮ้ยอยู่เมืองจีนก็มีนี่นะญี่ปุ่นก็มีบอกว่ามันแพง
6: ใช
7: ่แล้วก็หมอนวดไทยเนี่ยนวดแบบทำไมแบบว่าทำให้เขาเนี่ยรีแลก แล้วก็นวดไปหลับไปฉะนั้นทั้งกินทั้งนวดทั้งเที่ยวทั้งไม่ป่วยแล้วอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ได้
6: ใช่
7: ถ้าไปเมืองจีนนี่ผิดพินผิดอะไรนี่ต้องขออนุญาตนะ
6: ข้ามรัฐนี่เดี๋ยวนี้ไหมข้ามบนทนเดี๋ยวนี้ต้องไหม
7: เดี๋ยวนี้ก็มีถ้าสำหรับพวกคนที่เป็นข้าราชการแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือคนทั้งประเทศแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีละแต่รัฐบาลจีนก็ยังเข้มงวดเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยนะเขาอยู่แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยจะไปไหนก็ได้จะรวยขนาดไหนก็ได้นะแล้วทำอะไรที่ถูกต้องไม่มีปัญหาเขาอยู่เมืองไทยเขาไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่นะมีอิสรภาพมีประชาธิปไตยเขาบอกว่าเออเขาอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาและเรื่องรัฐประหารเขาบอกว่าโอ้ยเมืองไทยนี่รัฐประหารนี่เป็นของธรรมดา
6: เฮ้ยเหรอเฮ้ยยายก็คิดยายก็คิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาประเทศไทยนี
7: ่อยู่ยังไงว่าธรรมดาเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมถ้าประเทศจีนมีรัฐประหารนะคนเนี่ยจะตายอื้อเลยนะ
6: เรื่องใหญ่
7: เอ้ายังกระเทียนอันเหมือนเนี่ยเขาบอกรู้ไหมตอนนั้นต้องเฉาผิงออกมานะคุยเลยนะท่านลือเนี่ยไม่เชื่อฟังนะเขาบอกว่าจะเป็นล้านคนเขาก็ยินดีนะ
6: ยิงเลย
7: จบเขาบอกเมืองไทยไม่เมืองไทยนี่มีทั้งหมดเนี่ย18ครั้งนะตายไปทั้งหมดจริงๆเนี่ยแค่ร้อยคน
6: แค่อะไรอย่าพูดแค่ร้อยคนก็ตั้งร้อยคน
7: เออตั้งร้อยคนตายตั้งร้อยคนแต่ตอนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยถนนมันลื่นใช่ไหม
6: ใช่
7: เราก็ตั้งหน้าตั้งตาสาดน้ำกันถนนลื่นปรากฏว่ามีคนไทยเนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยบางวันเนี่ยเกินร้อยคนทั้งประเทศนะบอกว่าเฮ้ยบอกไม่ไกลเลยนะขนาดสงกรานต์เนี่ยบางวันที่มันดุดุหน่อยนี่มันต้องร้อยกว่าคนต่อวัน
6: ก็เพราะว่าเรามาแต่ใส่ไงแล้วกินเหล้าขับกินเหล้าไปด้วยขับไปด้วยไงซึ่งคนจีนชอบเนี่ยว่าที่นี่ไม่ต้องมีพินัยเท่าไหร่เนาะ
7: แต่ถ้าเรามาพูดถึงข้อคิดของเขาก็ถูกนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้รถถังรถถังอะไรที่ออกมานะมีบางคนเนี่ยออกมาแล้วเขาก็ไปหานั่นรถถังเหล่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆที่เมืองจีนดูเพื่อนๆตกใจมากเลยว่าไอ้นี่ทำไมมันกล้าอย่างนี
6: ้
7: ก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้กล้าหรอกทหารเข้าใจดีเออเขามองเมืองไทยอะไรทุกอย่างดีไปหมดเลยอ่ะ
6: เออ
7: แล้วถ้าเกิดมาพูดกับตัวผมเองนะคุณนิชัยคิดว่าคุณนิชัยเนี่ยก็คล้ายๆกับผมอ่ะ
6: ครับ
7: ตอนเด็กๆอ่ะอยู่ในห้องเรียนกันอ่ะคุณนิชัยนี่ในห้องเนี่ยมีคนหน้าติ๋ติ๋กับหน้าไทยๆกับหน้าแขกแขกอยู่ด้วยกันไหม
6: มีหมดมีหมด
7: มีหมดใช่ไหม
6: มีหมด
7: คุณชัยคิดว่า
6: สัญชาติ
7: ทุกเชื้อชาติเลยคุณชัยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันทุกคนมีพูดไหมเอ้ยหรือเป็นแขกเอ้ยหรือเป็นจีนหรือเป็นไทยมีไหมในห้องคุณห้องเรียนคุณชัย
6: ไม่มีหรอกเราก็อยู่คือเพราะว่ามันเป็นสังคมเรารู้ว่าสังคมพหุวัฒนธรร
7: ม
6: แล้วเราก็เล่นกันสนุกสนานเพราะว่าสังคมไทยไม่มีเรื่องแบ่งผิวแบ่งแยกมันก็เลยอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคี
7: เขาบอกว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่เขานึกไม่ออกนะว่าทำไมเราไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติยังในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยังมีนะบอกเอ้ยหรือเป็นพวกมณฑลนั้นตอนเหนือตอนนั้นตอนนี้เอ้าคนจีนเขาชอบตั้งสมาคมไงสมาคมแท้นั้นสมาคมมณฑลนี้
6: ใช่ใช่ใช่ใ
7: ช่ใช่ป่ะแต่เมืองไทยนี่ผมว่าเราก็มีนะแต่มันน้อยมากนะสมาคมปักใต้เนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่เห็นจะแบบขยายตัวอะไรมากมายขนาดไหนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นเขามองว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าสุดยอดของคำว่าเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยก ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงฮะคราวนี้ที่จริงเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยผมทำหนังสือเล่มสุขจริงๆพอดีวันนี้ผมเดินมาเนี่ยสุขจริง
6: ๆ
7: ซึ่งก็ถามว่าทำไมผมถึงเขียนหนังสือเรื่องสุขจริง
6: ๆ
7: ก็เพราะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันมาเนี่ยเอามาสรุปเป็นก้อนหนึ่งเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยประเทศไทยมีสิ่งที่ดีงามตั้งเยอะแล้วสมัยผู้นำเก่าเราก็เป็นผู้นำเห็นไหมแล้วผมก็ยังคิดอยู่ในใจนะคุณฤชัยว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยปู่ทวดผมเนี่ยไม่ได้นั่งเรือผิดลำนะ
6: ไม่ได้นั่งเรือผิดลำ
7: เอ้าเขานั่งมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะเขากลับมาเมืองไทยเพราะปู่ทวดเนี่ยมองแล้วว่าเออประเทศไทยนี่มีสินค้านะที่จะขายไปประเทศจีนได้แล้วก็ประเทศจีนก็มีสินค้าที่จะขายมาเมืองไทยได
6: ้
7: ปู่ทวดผมเนี่ยตอนนั้นยังมีผมเปียอยู่เลยแล้วก็เนี่ยเป็นคนที่มาค้าขายนะแล้วก็มาเมืองไทยเลยแล้วก็มาเจอญาติทวดผมซึ่งเป็นคนไทยก็แต่งงานกัน
6: เขาเลือกเมืองไทยเลยใช่ไหมเพราะว่าก็จากแถวนั้นอาจจะไปสิงคโปร์จะไปลงมาเลเซียไปอินโดนีเซียนะทำไมถึงเลือกไทยเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในไทยหรือมีโอกาสรู้มองเห็นโอกาสทำมาหากินในไทยหรือยังไง
7: เป็นเหมือนปากต่อปากนะคนจีนกลับไปก็จะไปบอกนะเอ้าให้ลือไปไหนมาไปประเทศนั้นประเทศนี
6: ้
7: ทุกคนก็บอกว่าถ้าลือไปนะลือไปเสียมล
6: ้
7: อนะเขาแปลว่าเสียนหลัวเสียนหลัวแปลว่าสยาม
6: เสียนหลัว
7: เสียนหลัวคราวนี้ตรงนี้ผมก็เลยมานึกถึงตัวเองนะว่าโอ้เรานี่โชคดีนะปู่ทวดไม่ได้นั่งเรือผิดนะท่านนั่งไปเมือง
6: ลุงนะ
7: เมื่อที่นั่นนะถูกจับเชือดอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็ไม่มีผมเลยสิหรือไม่ถูกจับเชือดเนี่ยแล้วนี่ผมก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าคุณทวีชัยลองคิดดูผมอยู่ในเมืองไทยเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยคุณทวีชัยดูสิว่าไอ้ที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยสุขจริงๆเนี่ยเพราะผมก็คิดแล้วดีดลูกคิดไปดีดลูกคิดมานะไม่ต้องไปกดคาซีเอิ้งคาซีโออะไรนะปรากฏว่าเราก็มามองเอ๊ะเรานี่อยู่เย็นเป็นสุขผมปีนี้74แล้วยังไม่เคยมีปัญหาบนที่สาธารณะเลยว่านองมองหน้าผมนี่มันเป็นไอ้ตีหรือตอนนี้เป็นอาเจกอาแปะแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครเนี่ยนะบอกเฮ้ยหรือไม่ใช่คนไทยไม่มีเกิดมาไม่มีและที่สำคัญเมื่อกี้ที่คุยอ่ะตอนที่อยู่ในนักเรียนในห้องอ่ะโอ้โหบางคนนี่หน้ายังกระทานเลยสีอ่ะดำไปยังเลยไม่มีเลยนะเราก็อยู่กินกันเราเล่นกันเราเรียนด้วยกันใช่ไหม
6: ใช่
7: แล้วก็ที่สำคัญคือทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็แต่งงานกันเห็นไหมเอ้าแล้วเรามองดูสิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เนี่ยที่ประเทศไหนมีมั้งผมเนี่ยไปแค่ยุโรปบางประเทศเนี่ยหรือไปอเมริกาเนี่ยมันก็จะเห็นความต่างกันนะด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยท่าทางไหมคุณวิชัยเคยไปไหมว่าในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมองเราแบบด้วยหางตา
6: ใช่มองเราด้วยไอ้นี่มันพวกผิวเหลืองไอ้นี่มันมาจะมาเอาประเปรียบเราหรือเปล่าวะอะไรต่าง
7: เขาจะมองเราเป็นพวกกะเหรี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้น
6: ใช่
7: แต่เมืองไทยนี่ไม่มีเลยนะคุณทิชัยเคยเห็นใครมาบ่นไหมว่าต่างชาติมาเมืองไทยแล้วคนไทยเราทำอะไรพวกนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างกับที่ในยุโรปอ่ะเห็นภาพไห
6: ม
7: ผมมีความรู้สึกนะว่าเออประเทศไทยเรานี่ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับประเทศอื่นถูกต้องไหม
6: เรามีเรื่องดีๆเยอะแต่ว่าทำไมเราถึงโตช้าความดีเหล่านี้คุณภาพดีๆนี้ทำไมไม่ช่วย ให้เราสามารถพัฒนาประเทศได้หรือว่าการที่เราไนซ์เกินไปใจดีเกินไปดีอะไรต่างเกินไปทำให้เราเจริญช้ามันต้องประเภทแบบไม่ยิ้มประเภทแบบดุๆประเภทแบบที่ไม่ยอมใครเนี่ยถึงจะเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหรือยังไง
7: คุณวิชัยลองคิดดูซิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
6: ม
7: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเมื่อกี้ให้ดูเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
6: ้
7: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไห
6: มไม่ต้อง
7: ปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไร
6: ใช่
7: เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
6: ไม่ใช่
7: นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเน
6: ี่
7: ยอเมริกาเนี่ยได
6: ้
7: ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถ
6: ู
7: กต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
6: ใช่
7: อยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
6: ม
7: หรืออีสเอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไห
6: ม
7: ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งรกรากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
6: ใช่ใช่
7: ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้น
6: อ้
7: าวแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการของเราไม่มี
6: ใช่
7: ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
6: ไม่มี
7: อ๋อแล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
6: ใช่
7: ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
6: ออกยาใช
7: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล่า
6: ออกยาก็ซีเนียร์นะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
7: นะท่านยามาดะนี่เป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไหม
6: ใช่
7: อ้าวแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้ว เมืองหลวงของเรานี่เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
6: ใช
7: ่นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นไห
6: ม
7: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
6: ม
7: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณ2เท่าเนี่ย
6: ใช่ใช่ใช
7: ่เอ้ยเรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึง100ล้านคนต่อปีนะเอ๊ะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไห
6: ม
7: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไม่อย่างนั้นก็ตกทะเล
6: ใช่
7: ป่ะเอ๊ะเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
6: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราเราน่ารักเรายิ้มย้ำแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
7: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
6: เอออ
7: ย่างกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไห
6: ม
7: ผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งกับ30กว่าปีที่แล้วไง
6: เออ
7: ใช่ไหมแล้วที่เขาที่แล้วเราก็คุยบอกว่าผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติอ่ะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
6: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานน่ะวิกรม
7: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไห
6: ม
7: ท่านนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอ่ะ
6: นั่นสิผมเลยถามคุณวิกรมว่าที่คุณกลบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้แล้วต้องทำยังไงบ้าง
7: เมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับขับไม่เป็นขับมั่วๆโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
6: เออเว้ยเออใช่
7: เอาวันนี้ถ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบตั้งเฉาผิงนะแบบนายกจิ๋นที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช่ไห
6: มใช่
7: อ
6: ้
7: าวในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้อง
6: ไหมแล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
7: ก็คุณทิชัยดูสิแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีใครนะมีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอา
6: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
7: เอาผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณวิชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั่ง
6: ใช่
7: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนคุณวิชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
6: เรา
7: ผ่านร้อนผ่านหนาว
6: อย่าต่อย่ำกำแก่พูดแล้วก็มันเจ็บปวดหัวใจ
7: เราพูดถึงว่าประสบการณ
6: ์
7: ถึงแม้ประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70กว่าปี
6: ม
7: านี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะกลับที่บ้านเราที่เราเดินกระตอกกันแต่
8: ก็ถามว่าประเทศไทยเราเป็นแบบรถโรลส์รอยซ์สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่เราจะต้องหาคนขับที่มีฝีมือ มีวิสัยทัศน์คือมองไปไกลแล้วขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าโรลส์รอยซ์คันนี้บรรพบุรุษสร้างมาเป็นอย่างดีครับและหน้าที่ของพวกเราที่โดยสารไปกับรถโรลส์รอยซ์ก็คือช่วยกันดูแลรถคันนี้ในชื่อของประเทศไทยครับพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุริชัยนะฮะที่จะคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆกันแบบนี้ในทุกๆวันศุกร์ทาง 90.5 คลื่นความคิดของเรานะครับแล้วในสัปดาห์หน้าเรื่องอะไรที่ทั้งสองท่านจะมาฝากกับพวกเราบ้างติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับผมวิชาวรธานีวงศ์ครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
9: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
11: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: ร้อนร้อนร้อน
13: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
15: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเตอร์ข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะครับการจราจรหลายคนก็ภาวนาบอกว่าฝนจะตกนะเพราะว่าตกค่ำๆตกเย็นๆตกบ่ายๆเป็นหนึ่งรอบเนี่ยแล้วก็มาประกอบกับตอนค่ำๆกันอีกหนึ่งรอบเนี่ยเดินทางกันลำบากแต่เอาเป็นว่าวันนี้ครับหลายคนก็ถ้าดูเรื่องการเมืองครับเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็อาจจะเพลาๆซาๆกันไปแต่ว่านักวิชาการเอ่ยหรือว่าผู้รู้เอ่ยหลายๆคนครับยังคงคอมเมนต์ค้างคากันไว้ทั้งในแง่ของความคุ้มทุนทั้งในแง่ของเศรษฐศาสตร์ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องนี้ครับ90วันท่านรองเอกนิติก็จะเป็นคนที่นำไปศึกษาขณะเดียวกันครับเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะร้อนคุณมนตรีน่าจะอธิบายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพรก.กู้เงินครับ 400,000 กว่าล้านแน่นอนเมื่อวานก็มีการเบิ้ลกันมาอ้าวเขาก็เคยกู้ไม่ใช่เหรอตัวเลขเดียวกันด้วยใช้ชื่อก็คล้ายๆกันนะไทยช่วยเงินคนละแบบเนี่ยท่านนายกเองก็พูดแบบนี้ถ้าเอาภาษากันแบบง่ายๆก็อาจจะเป็นความจริงครึ่งเดียวเขาเคยกู้ใช่ครับจำเป็นไหมอันนี้จำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจจะต้องตอบตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเมื่อมีคนร้องศาลท่านก็ต้องตอบแต่ว่าจะใช้เวลายังไงแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับศาลแต่ว่าถ้าหากมีคนส่งไปที่ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานโสพลนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับจะหาข้ออ้างอื่นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้นรับมาก็ต้องส่งภายใน3วันก็เห็นว่าติดเครื่องกันแล้วส่งวันจันทร์ก่อนวันศุกร์ก็น่าจะทันทีนี้ท่านนายกก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็มีคำอาจจะใช้คำว่าเป็นการอ้างก็แล้วกันบอกว่าทูลเกล้าแล้วนักข่าวก็ถามทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมพูดในทางเทคนิคเท่านั้นนะครับทูลเกล้าเนี่ยก็คือทูลเกล้าแต่โปรดเกล้าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ทูลเกล้าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการโปรดเกล้าลงมามันมีเงื่อนไขรายละเอียดเวลากฎหมายเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่ามันประกอบกันทั้งเรื่องของเงื่อนไขกติกาเวลาและพระราชอำนาจก็มีการต้องตรวจสอบกันส่วนนายกรัฐมนตรีไปที่เซบูที่ฟิลิปปินส์ครับก็แน่นอนครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหลายคนก็จับจ้องจับตามองนะครับก็มีการคุยถึงเรื่องความมั่นคงกันใช้ทรัพยากรร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นตามกรอบปกติที่มีการพูดถึงแต่ว่าย้อนไปครับได้เจอกับผู้นำกัมพูชาแรกข่าวก็ดูเหมือนกับว่าต่างประเทศจะคุยกันแต่ท่านนายกก็มีโอกาสได้จับไม้จับมือฟิลิปปินส์เขาก็โชว์หน่อยเป็นคนกลางประเด็นนี้เนี่ยผมคุยกับคุณมนตรีข้างหน้าไม้นี่แหละเข้าใจกันไม่ผิดเพราะว่าพอเรายกเลิก MOU 44คุยกันหน้าใหม่ละจำได้ละประเทศเรากับประเทศเขาถ้าคุยกันสองบ้านรังวัดกันลงตัวทุกอย่างก็คือจบทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ายกเลิกไม่ได้สมมติอ่ะมันยกเลิกแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปใช้กติกา UN Close ก็เริ่มมีนักวิชาการออกมาเขียนในสิ่งที่เราตั้งข้อกังวลตั้งแต่แรกครับว่าเส้นของเราเนี่ยมันก็ไปทางเส้นของเขาก็ไปทางแต่เส้นของเรากับเส้นของเขาพอมันทับกันแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นตรงกลางทีนี้ไอ้เส้นตรงกลางโดยจะมีคนกลางเข้ามาจะเรียกว่าบังคับไกล่เกลี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกกันยังไงแบบไหนอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้เรื่องของเงินกู้กระเถิบเข้ามานิดนึงเมื่อวานผมอ่านข่าวอยู่อีกที่หนึ่งผมก็ตกใจเพราะคุณกรจติกะวันนี้ก็เคยบอกจริงๆยังไม่จำเป็นจะต้องกู้เนี่ยใช้เงินปี69ไปหามาก่อนได้ไหมปี70มาก่อนได้ไหมเรื่องของพลังงานเนี่ย ค่าสรรพสามิตค่ากองทุนอะไรทั้งหลายเนี่ยขยับลงไหนไหมมันก็ช่วยเหลือประชาชนได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ตรงนั้นคุณเอกนิติบอกครับตอนนั้นบอกว่ามีเงินอยู่กันประมาณสักแสนล้านเงินค้างอยู่วันก่อนที่วันสองวันก่อนเห็นบอกว่า50,000 ล้านเมื่อวานท่านภารดรปริศนานันตกุลครับจากนายกมาที่รองนายกรัฐมนตรีคลังมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูเรื่องงบประมาณบอกมีอยู่20,000 ถึง 30,000 ล้านผมนี่ตกใจเอ๊ะตกลงเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาโค้ดตัวเลขเดียวกันหรือเปล่าอาจจะมีเงื่อนของเงื่อนไขอะไรที่ต่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทางประชาชนเองเนี่ยเขายอมรับครับว่า200,000 แรกเนี่ยเป็นเงินที่สำคัญเร่งด่วนต้องใส่กระเป๋าประชาชนแต่อีก20,000 อีก 200,000เนี่ยที่เราคุยกันอยู่ก็คือว่าปรับโครงสร้างพลังงานมันจะใช่หรือแต่ทีนี้ทางคุณพลาดอนก็ออกมาเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ด่วนไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นใบเสร็จทางการเมืองที่จะลบจะถอยจะล้างได้หรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลนี้เป็นแนวนี้ครับถามไปที่นายกไปตอบที่รองครับรองไม่อยู่ไปออกที่รัฐมนตรีช่วยอย่างตอนนั้นถามถึงเรื่องพลังงานท่านนายกไม่อยู่ท่านนายกให้ท่านรองพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ไม่อยู่ไปที่คุณโต้งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันผมเรียบค่ายประมาณนี้แล้ววันนี้คือวันศุกร์ที่อาจจะเหนื่อยกันอีกวันหนึ่งผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเป็นวันศุกร์ที่บางครั้งดูเหมือนจะศุกร์แต่เอาไปเอามาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันยังศุกร์ไม่ได้ที่นะครับก็ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าเราตื่นเช้ามาใครไปเติมน้ำมันเนี่ยจะได้ราคาใหม่ลดลงมา85 สตางค์ต่อลิตรวันนี้ราคาน้ำมันถ้าอ้างอิงราคาดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันหลักเนี่ยก็จะต่ำกว่า40 บาทไปเรียบร้อยแล้วนะแม้จะยังอยู่ที่39.95 บาทนะแต่ก็ต่ำกว่า40บาทนั่นคือมติของกบน.ที่มีมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เป็นมติที่รับข่าวดีไงคุณอภิรักษ์รับข่าวดีที่สถานการณ์ต่างประเทศมันจะคลี่คลายหุ้นก็ขึ้นนะครับราคาน้ำมันลดลงแต่หลังจากที่กบฏมีมติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวร้ายตามมาซึ่งก็เป็นข่าวเช้าๆในบ้านเราคือเวลาจะมีปัญหาจะตูมตามมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกๆนะตรงกับเวลาบ้านเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตอนแรกนะครับก็ลดราคาด้วยสถานการณ์ที่มันคลี่คลายแต่พอกลางดึกนะฮะมันสถานการณ์มันเปลี่ยนราคาก็เลยจากลดนะฮะมันก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมาสินะฮะตอนแรกลดลงไปอยู่ที่ประมาณ96 เหรียญต่อบาร์เรลนะล่าสุดพอสถานการณ์มันพลิกกลับอย่างนั้นก็ทะลุขึ้นไป100 กว่าเหรียญเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงที่ดูเหมือนสถานการณ์จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเมื่อเอาข้อมูลใหม่มาเป็นตัวตั้งนะราคาน้ำมันจะต้องขยับหรือไม่ขยับอย่างไรแต่หลายคนก็เชื่อว่าคงจะไม่ขยับนะเพราะว่าวันนี้น่าจะถึงวงรอบที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานนะนัดหมายประชุมอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3การที่จะให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของค่าการกลั่นนะที่วางตัวเลขเอาไว้แล้วจากเดิมลบที่5 บาท 3 บาท 2 บาทแล้วก็จะใส่ไปอีก3 บาทก็จะเป็นที่8 บาทนะตรงนี้ก็น่าจะพอถูไถไปได้บ้างระยะหนึ่งนั่นคือสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของที่ยังสุขไม่ได้ที่นะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่เรื่องที่คุณนายวิรักษ์พูดถึงประเด็นเรื่องเงินกู้เนี่ยก็กลายเป็นหนังคนละม้วนนะอันแรกก็คือเรื่องของพรก.ที่จะกู้เงิน40,000 ล้านบาทนาทีนี้เอาเป็นว่าเมื่อฝ่ายค้านเขาได้รายชื่อครบหมดแล้วนะจากเดิมที่ประชาธิปัตย์นะขยับก่อนแล้วไม่มีรายชื่อที่จะมาร่วมเซ็นว่าจะได้ถึง1/5หรือเปล่าแต่พอ พรรคประชาชนเขาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเขาเองก็ติดใจสงสัยว่ามันเป็นการออกพรกนะที่ฉุกเฉินจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยน่าจะนะต้องพักเรื่องของพรกเอาไว้ก่อนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา172บวกกับมาตรา173เมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปละเอียดยิบเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้จะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ก็ตามนั่นก็คือเนี่ยแม้แต่สื่ออย่างเราท่านบางท่านหรือแม้แต่ท่านคนในรัฐบาลเองคือยังยืนยันที่จะเดินหน้าโดยอ้างถึงมาตรา172ไงคุณวิรัติมาตรา172เป็นความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้แล้วในวรรคท้ายๆก็จะกำหนดเอาไว้เลยว่าให้มีผลทันทีและก็นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยไม่ช้าถ้าสภานะยืนยันก็เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าสภาไม่เห็นด้วยเอาเป็นว่าก็ตกไปพอตกไปก็ไม่กระทบกับสิ่งใดๆที่ร่างกำหนดได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้นอันนั้นก็คือในส่วนของมาตรา172ที่ให้อำนาจแล้วก็กำหนดรายละเอียดเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าดูแค่นั้นจบรัฐธรรมนูญเวลาอ่านเนี่ยต้องไปดูหลายๆมาตราประกอบกันมันก็จะอยู่ในมาตราถัดไปก็คือมาตรา172เอ้ย73อ่านตั้งแต่บรรทัดแรกก็ถึงบางอ้อแล้วครับก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดนะเอาเป็นว่าถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับก็จะระบุไว้ว่านะฮะให้รอการพิจารณานะพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนแค่นี้ก็สภาที่กำหนดเอาไว้หลวมๆวันที่14ถ้าวันที่11 12เข้าไปยื่นทันและเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าคงจะไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นหลายท่านอาจจะมองว่าต้องดูว่าศาลท่านจะรับหรือไม่รับนะผมเนี่ยไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะคุณในเวลากลางในเมื่อ2มาตราเนี้ยมันประกอบกันอยู่การที่ศาลท่านจะรับหรือไม่รับนั้นมีเหตุ2ประการเท่านั้น1ผู้ร้องมีสิทธิ์ร้องหรือไม่2สิ่งที่ร้องไปนั้นเนี่ยเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลหรือไม่ก็สองอย่างเนี่ยตรงนี้เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าให้ส.ส.ส.ว.ให้สมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน5แล้วก็ให้ประธานแห่งสภานั้นเนี่ยส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันเนี่ยมันก็ระบุชัดไว้อยู่แล้วนะครับว่าคงไม่มีเหตุอื่นที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปอ่าน
2: ผมอ่ะขออนุญาตแทรกเป็นช่วงๆเลย
3: ครับ
2: เพราะว่า1เนี่ยก็คือว่าประชาธิปัตย์เขาตั้ง21เอาไว้ก่อน
3: ครับ
2: รอมารวมทีนี้เนี่ยสมมุติว่าทางประชาชนเขาเดินไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรวมของประชาธิปัตย์เขาก็บอกไปประชาธิปัตย์ก็สุดแท้แต่สุดท้ายอ่ะถ้ามันจะมีอุบัติเหตุจำนวนตัวเลขไม่ถึงเกิดหายไปอันนี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดมีใครสักคนนึงเป็นงูเห่างูอะไรขึ้นมาอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าผมเข้าใจว่าท่านประธานเนี่ยเป็นได้เพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้น
3: ครับ
2: แต่ทีนี้ไอ้กฎหมายบ้านเราเนี่ยก่อนอันนี้ผมจำเคสไม่ได้ตอนที่อาจารย์วันนอที่รับมาแล้วต้องส่งต้องพิจารณาจดหมายเทคนิคลายทรงลายเซ็นครบไหมชื่ออะไรครบไหมอะไรต่อมีอะไรอีกเนี่ยอย่างนี้จะต้องถือว่ายังไงทีเนี้ยมันจะมีสองก๊อกเนี่ยที่มาขวางตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้ามองแบบไม่มีอะไรยื่นปุ๊บต้องส่งภายใน3 วัน 3 วันเสร็จปุ๊บศาลท่านถึงมือศาลท่านจะรับไม่รับเดี๋ยวคุณมนตรีมองในเชิงเทคนิควิชาการอ่ะผมก็สอดคล้องกันนะว่ายังไงก็น่าจะรับแต่ว่าไอ้ก๊อกแรกก่อนเนี่ยชื่อกับเรื่องของเทคนิคดึงเชงอ่ะมันจะทำตรงนี้ได้ไหมคุณมนตรีกับกฎหมายในแบบบ้านเราเนี่ย
3: เรื่องเทคนิคจะมันเกิดขึ้นได้หมดคุณอภิรักษ
2: ์
3: นะคร
2: ับ
3: เทคนิคแรกก็คือแต่มันเป็นเทคนิคที่อยู่ในกรอบเวลา3วันนะฟันจะดึงเชงเอาไว้จนกระทั่งล่วงเลยเวลาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอยู่ในวิสัยเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าภายใน3วันนะต้องภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะนั่นก็คือประธานแห่งสภานั้นต้องส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะ จะวันใดวันหนึ่งก็ตามนะฮะต้องไม่เกิน3วันภายใน3วันสดรับวันที่11นะตรวจเช้าอย่างรวดเร็วเพราะว่า1ใน5ก็คือร้อยรายชื่อเทียบเคียงกันจบนะเนื้อหาอ้างมาตราตรงนั้นตรงนี้คงไม่ถึงขั้นกับไปลงในรายละเอียดว่าข้อความภาษาจะเอ่ยอ้างเหมือนกับกรณียัตติภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีชื่อคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในนั้นด้วยอันนี้กรณีอาจารย์วรรณรที่ให้นำกลับไปแก้ไขนะแล้วฝ่ายค้านนะเวลานั้นแก้จริงๆครับนะขีดค่าแล้วก็นะเพิ่มข้อความก็ส่งไปอย่างนั้นเพราะในคำสั่งบอกให้มาแก้ไขก็แก้ทั้งแล้วก็ส่งไปทั้งรุ่นอย่างนั้นเลยซึ่งประธานท่านก็เห็นว่าไม่มีรายชื่อคุณทักษิณอยู่ในยัตติแล้วนะก็จบไปเพราะนั้นวกกลับมาที่คำว่าเทคนิคตรงเนี้ยไม่ว่าจะใช้เวลาตรวจสอบหรือจะแก้ไขยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะต้องทำให้เสร็จภายใน3วันนะครับอันนี้คือในมือของประธานซึ่งจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่ใช้ดุลพินิจว่าจะส่งหรือไม่ส่งด้วยเหตุเองแต่อันหลังที่คุณอภิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์คงจะไม่มีใครที่จะต้องพร้อมใจกันมาขอถอนชื่อเช่นเดียวกับพรรคประชาชนที่มีตั้ง119รายชื่อนะครับก็คงจะลงกันอย่างพร้อมเพรียงและคงไม่ถึงขั้นอาจจะมีใครต่อใครมารวบรวมเห็นต่างว่าอย่างนี้ไม่เห็นด้วยทำให้คน40กว่าล้านคนขาดโอกาสในการที่จะได้รับเงินคนละครึ่งเฟสใหม่นะฮะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เงินตามตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ใน1มิถุนายนซึ่งตอนนี้หลายคนก็มองว่ากำลังถูกจับเป็นตัวประกัน
4: ก็นายกพูดแบบนี้คล้ายๆกับตอนที่เวลาเราพูดถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านนายกบอกว่าอุ้ยพูดอย่างเงี้ยคนกระทรวงสาธารณสุขเขาเสียกำลังใจบุคลากรเสียกำลังใจแย่แต่ตอนนั้นเขาตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเหมือนเอาคนในกระทรวงเป็นตัวประกันอันนี้เอาประชาชนเป็นตัวประกันเหมือนกันนะคุณมนตรี
3: ก็มีตัวเลข43ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถูกนำมาพูดถึงว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับหนึ่งก็คือ13ล้านเศษจากกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองก็คืออีก30ล้านกลมๆและบวกเข้ากันไปก็43ล้านที่ว่าทีนี้เดี๋ยวจะไปต่อคุณวิรักษ์เรื่องของเทคนิคที่ว่านั้นอันแรกก็คือเรื่องของความไม่สมบูรณ์นะฮะของทั้ง
4: รายชื่อกับเอกสาร
3: แล้วก็รายชื่อแล้วก็อีกอันก็คือพร้อมใจกันนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดวงตาเห็นทำยังไงก็ตามเนี่ยชื่อไม่ครบอ่ะซึ่งโอกาสอย่างหลังเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะเชื่อว่าในพรรคประชาธิปัตย์นะก็คงจะมีความพร้อมเพรียงกันตรงนี้สองในพรรคประชาชนเนี่ยถ้าแม้นจะมีแต่มันก็คงจะไม่สามารถที่จะทำให้จำนวนรายชื่อไม่น้อยกว่า1ใน10นั้นไม่ครบเพราะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของเทคนิคน่าจะอยู่ที่ตรงนี้พอไปถึงศาลแล้วนั่นน่ะก็คงจะต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้นะภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องถึงแม้ศาลท่านจะมีกระบวนการของท่านว่ารับไว้แล้วแล้วก็ต้องให้คู่ซึ่งงานเนี้ยก็จะบอกว่าเป็นคู่ความคู่กรณีผู้ร้องผู้ถูกร้องก็ยื่นหนังสือชี้แจงภายใน15วันซึ่งภายใน15วันนั้นอาจจะไม่ต้องรอถึง15วันเมื่อมาครบเสร็จศาลท่านพิจารณาเลยเพราะเป็นเรื่องด่วนก็อย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องมี15วันน่ะมีแน่ๆอาจจะถึง1เดือนได้ซ้ําไปแต่อาจจะไม่ถึง60วันหรือ2เดือนตรงที่ว่านั้นแต่ตรงเนี้ยมันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยบ้างก็อ่านในส่วนของมาตรา172ว่าเปิดช่องนะครับให้ดําเนินการไปก่อนได้แต่ถ้าไปย้อนอ่านดูในมาตรา173ประกอบนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นตรงนี้ครับมันจะแตกต่างจากข้อความในวรรคท้ายของมาตรา172นะครับคือถ้าพระราชกำหนดนั้นไม่ผ่านการรับรองจากสภาก็ให้ถือว่าตกไปแต่จะไม่กระทบกับกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นอันนั้นคือเฉพาะ172ที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถทำได้ก่อนแล้วไปขออนุมัติจากสภาถ้าสภาไม่อนุมัตินะ ก็ถือว่าตกไปแต่ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วแต่ในกรณีที่มีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่ามาตราพรกดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้หรือจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยเขา
4: คือกรณีที่มีคนร้องอันนี้คือร้องแล้วนะ
3: ร้อง
4: ติงแล้วนะอย่างนั้นใช่ไหม
3: ครับพอร้องแล้วต้องรอแม้สภายังพิจารณาไม่ได้นะครับแต่บังเอิญว่าในรัฐธรรมนูญก็เขียนล็อกเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันในมาตรา172ว่ามันมีผลแล้วและคุณก็จะทำนั่นทำนี่นะฮะแต่ถ้ามาถูกร้องซึ่งนะฮะไม่ให้นำเข้าพิจารณาในสภาอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าไม่รู้ว่าทำหรือไม่ทำอย่างที่นายกบอกว่าไม่เกี่ยวไม่มีแผนสำรองนะฮะไม่กระทบนะก็ถือว่าเดินหน้าสมมตินะครับแต่ถ้าเดินหน้าไปแล้วบังเอิญนะศาลท่านมีมติบอกว่ามันไม่เข้ามันก็จะไปดูในวรรคที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะมีความรับผิดชอบ2 อย่างเกิดขึ้นนะความรับผิดชอบทางการเมืองจะต้องถูกถามถึงแน่ๆซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยมันก็มี2ประเด็นเท่านั้นที่พูดถึงกันมาตลอดนะไม่ยุบสภาก็ลาออกนะก็นี่คือความรับผิดชอบทางการเมืองที่เข้าใจกันว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายบริหารถ้ากระทำการใดแล้วมันเสนอกฎหมายนะสภาไม่อนุมัติตกไปนะความรับผิดชอบทางการเมืองก็จะถูกถามถึงแล้วอีกอันหนึ่งถ้าไม่รู้แจกไปแล้วนะกู้ไปแล้วไม่รู้ใครจะต้องรับผิดชอบนั่นจะต้องเอาเงินคืนไหมหรือจะต้องทำยังไงคุณวิรักษ์นั่นคือในแง่ของการปฏิบัตินะครับ
4: ผมไม่แน่ใจอย่างนี้ครับคุณมนตรีมันเป็นความตั้งใจหรือว่ามันเป็นความที่ไม่ละเอียดผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเองผมก็สะดุดก็คือที่เมื่อวานผมอ่านข่าวที่หนึ่งก็คือทุนกล้าวไปแล้วทีเนี้ยทุนกล้าวมันไม่ได้ปลดกล้าวหรือเปล่าทีนี้ผมไปนั่งย้อนดูเนี่ยมันไม่ได้มีเคสเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ได้2 ล้านล้านเนี่ยมันจะมีไอ้อันนึงที่ไม่แน่ใจว่าเทียบกันได้หรือเปล่าก็คือในกรณีที่พรก.ไม่ผ่านมันก็จะมีลุงตู่ผมจำไม่ได้กรณีเรื่องไหนพลเอกเปรมก็เคยมีครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพลเอกเปรมก็ได้เชิญให้กลับมาใหม่

0: เพราะว่าเป็นกฤษฎีกามาก่อนแม้ว่าจะเพิ่งมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันที่สองก็คือไอ้อันเนี้ยถ้าพลาดแบบนี้ปกติแล้วความรับผิดชอบทางการเมืองต้องออกยังไงคุณมนตรีครับ
1: คือความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะมันก็จะมีสองอย่างแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีความรับผิดชอบซึ่งมันไม่ได้บัญญัติไว้เป็นตัวหนังสือนะมันเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติเป็นเรื่องของที่ห่างจะแตกต่างกันก็ไม่แน่ใจว่าในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่ามันสะดุดเนี่ยนะจะใช้มาตรฐานไหนในการที่จะต้องให้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งอาจารย์วิษณุนะครับครั้งหนึ่งนะเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองในกรณีที่กฎหมายที่รัฐบาลเสนอไปแล้วถูกคว่ำถูกตีตกนะก็เป็นความรู้ใหม่ร่วมกันนะผมไปถามนักวิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็บอกก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ก็แล้วกันแรกๆถ้าเกิดว่ากฎหมายที่รัฐบาลเสนอเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนก็ตามแต่ถ้าถูกตีตกนะในวาระ3เนี่ยนะไม่ผ่านนะพูดง่ายคือไม่ผ่านไปประกาศบังคับใช้กฎหมายความรับผิดชอบของรัฐบาลมันจะยังอยู่และติดตัวไปตลอดนะแต่อาจารย์วิษณุอธิบายว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลมีอยู่เพียงแค่วาระแรกนั่นคือถ้ารับหลักการไปแล้วก็ถือว่านะกฎหมายได้รับความเห็นชอบในวาระแรกคือรับหลักการส่วนวาระถัดๆไปเป็นเรื่องของกรรมาธิการเป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบผมฟังแล้วสะดุ้งเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจารย์วิษณุเครืองามได้บัญญัติขึ้นณเวลานั้นผมไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยอ้างอาจารย์สุขุมนวลสุขุลท่านหนึ่งด้วยก็ได้ในฐานะครูบาอาจารย์ที่สอนตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของวิชารัฐศาสตร์อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่ามันสิ้นสุดแค่วาระแรกและจากนั้นเป็นเรื่องของสภาแล้วเพราะสภารับไปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายนั้นอีกทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นความหมายของคำว่าเจ้าของร่างและจะต้องรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบไปตลอดรอดฟังตราบใดถ้ายังไม่ถ้าถูกตีตกความรับผิดชอบยังอยู่แต่นี่อาจารย์วิษณุเครืองามตีกรอบความรับผิดชอบที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอยู่เฉพาะวาระแรกเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาถึงนาทีนี้ประเด็นนี้จะอธิบายกันในรายละเอียดอย่างไรถ้าจะต้องรับผิดชอบคุณพิรักษ์เผื่อจะไปไกลเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เร่งด่วนไม่เร่งด่วนเนี่ยวันนี้ผมเห็นคุณกรจาติกวณิชไปจับประเด็นของคุณพลดอนปริศนานันทกุลที่ไปตอบกระทู้ในสภาเมื่อวานถามนายกมอบหมายให้รองเอกนิติรองเอกนิติมอบหมายให้คุณพลดอนสิ่งที่คุณพลดอนได้แจกแจงไว้เมื่อวานน่ะมันมี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยทำให้รู้ว่าเอ้าตอนแรกบอกว่ามีเงินอยู่แล้วนะครับจะเอาเงินมาจากงบกลางเท่านี้ก้อนหนึ่งและอีกก้อนหนึ่งมาจากพรบ.โอนงบอีกก้อนหนึ่งรวมแล้วเนี่ยนี่คือจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเรื่องของโครงการไทยอะไรพลัสเนี่ยนะไทยช่วยไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่านะคุณธารดรตอบเมื่อวานน่ะจากที่ประเมินว่าประมาณจะมีสัก 6-7 หมื่นเนี่ยมันเหลือแค่ 20,000 น่ะ 25,000 นะฮะเพราะให้แต่ละหน่วยนะคือส่งสัญญาณเนี่ยคุณรักไปตรวจสอบดูนะเงินไหนไม่ใช้นะก็จะต้องทำพรบ.โอนงบก็ไม่รู้ว่าเป็นการบอกเพื่อให้รีบใช้หรือว่าบอกเพื่อที่จะให้เสนอตัวเลขกลับมาซึ่งเขาคำนวณดูเบื้องต้นว่าจะมีประมาณ 50,000 ล้านแต่พอส่งมาจริงๆอ่ะเหลือแค่ 25,000 ล้านก็ที่เหลือใช้กันมีอะไรช่องใช้หมดเรียบร้อยอันน
0: ี้เป็นการบอกเพื่อให้รีบใช้แล้วจะได้กู้เพราะว่าตอนแรกท่านเอกนิติเนี่ยเคยบอกว่ามันเหลืออยู่แสนแล้วมันเหลืออยู่ 50,000
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณปราณดอนบอก 20,000 ถึง 30,000 เนี่ยประมาณนี้แหละ
1: ครับอันนี้คืออันแรก
0: คือไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดไม่ตรงกันแต่ผมเข้าใจว่าชี้ให้ได้เห็นว่าตัวเลขมันลดลงเป็นลำดับเพราะฉะนั้นมันจะพาไปสู่การกู้ใช่มั้ยอันนี้ผมเดานะ
1: อันหนึ่งที่เป็นใบเสร็จชัดเจนที่คุณกรจาติกวณิชหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณพลดอนบอกว่าแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกนั่นก็คือจะนำมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาทั้ง43ล้านคนนั้นในโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าส่วนอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนที่2นะก้อนที่2เนี่ยนะจะยังไม่กู้ในปีนี้แต่จะไปกู้ใน ปี2570เพื่อใช้ในโครงการ

0: ลี่ยนถ่ายพลังงานคุณกรบอกว่าอ้าวก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งมันจะไปย้อนไปแย้งกับมาตรา172ที่บอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือต้องกู้ต้องใช้แต่เนี่ยจะเก็บไปกู้ปีหน้าไอ้เนี้ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันมาย้อนแย้งกับสิ่งที่ขอกู้ว่าบางอันก็จำเป็นเลยแต่บางอันเนี่ยมันยังไม่จำเป็นณเวลานี้แต่รอได้ถึงปีหน้าครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: โอ้ยจริงๆมันมีประเด็นยาวเดี๋ยวเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตี 5 ถึง 6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อ

0: ว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสืบเนื่องกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับคุณมนตรีหลังใหม่ผมหยิบออกมาขบวดสักหน่อยเพราะว่าในใจเนี่ยผมก็ยังนึกกันอยู่ว่าท่านประธานโสพลเนี่ยจะขยับเป็นยังไงแบบไหนถ้ามองกันว่าท่านยังเป็นมีความเป็นภูมิใจไทยสังเกตได้ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตอนที่มีการตั้งคำถามแล้วก็มีการย้อนรอยกันว่าทำไมไม่มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายโป้งฝ่ายค้านเนี่ยท่านประธานโสพลท่านยังบอกเลยว่าเอ้าก็เพิ่งจะมีหัวหน้าพรรคชัดเจนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ได้อะไรคือจริงๆหัวหน้าพรรคเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่ารอว่าจะโดนหรือไม่โดนตัดสิทธิ์ซึ่งไอ้44ส.ส.มันจริงๆแล้วมันต่างกรรมต่างวาระกันในเชิงการเมืองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเล็งกันอยู่แต่ว่าทางฝั่งนึงเขาพร้อมลุยไฟแล้วนี่ก็คือไม่ถอยถ้าจะเขาไม่เปลี่ยนตัวก่อนที่จะโดนหรือไม่โดนสุดท้ายเขาไม่โดนเนี่ยอันนี้ท่านประธานจะไปคิดเองเนี่ยไม่ได้ก็เลยนั่งมองอยู่ว่าจะดึงเชงได้ไหมรอบนี้ถ้าดูจากประตูแล้วคุณมนตรีเมื่อสักครู่อยู่ผมหลังไมค์บอกว่า157นี่ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะว่าจะมีประตูไหนที่จะดึงได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังต้องเดินต่อไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอไปถามท่านรองเอกนิติหรือท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับฟิลิปปินส์อีกทีไหมครับคุณมนตรีครับเพราะว่าท้ายที่สุดคุณกรเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าโต้คุณพลาดอนไปแล้วอะแต่ว่าเบอร์ที่ใหญ่กว่ายังไม่มีใครออกมารับแทนใช่ไหม
5: ก็ผมเชื่อว่าถ้าเขาไปยื่นในวันสองวันนี้นะครับก็คงไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ความถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็ต้องไปตามช่องทางนั้นนะยกเว้นแต่ว่านะครับไม่รู้ว่าบางทีเราก็คาดไม่ถึงเมื่อการเกิดเรื่องของการเมืองว่ามันอาจจะมีช่องไหนที่ทำให้มันออกได้อีกหรือเปล่าแต่ถ้าดูตามช่องทางตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่พูดง่ายๆถ้าภาษาที่เขาพูดคือมันมีทางเดียวอ่ะเลี้ยวไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะคุณวิรักษ์ก็คือต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ทีเนี้ยก็อยู่ที่ศาลท่านนะและระหว่างนี้ก็ต้องวัดใจอีกเหมือนกันว่าอาจจะรอหรือไม่รอนะครับซึ่งถ้าไม่รอก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงหรือนะผมเผื่อไว้อีกนิดหนึ่งนะก็เดินหน้าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องใดๆก็ตามที่ไปศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมติเสียงข้างมากเป็นตัวกำหนดวินิจฉัยนะเราเคยได้เห็นเฉียดฉิวอ่ะ5-4นะ8-1หรือยังไงก็ตามนั่นคือส่วนใหญ่จะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่กรณีของพระราชกำหนดนี้นั้นรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องมติของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อทันทีเลยนะครับถ้าเสียงไม่ถึง2ใน3นะครับ2ใน3เท่าไหร่คุณเวลาก็6เสียง7เสียงนะ
6: ครับ
5: ถ้าจำนวนเนี้ยนะถ้าเสียงไม่เห็นถ้าเห็นว่านะพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้จำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะเพราะว่าคุณแยกออกเป็น2ก้อนนะก้อนหนึ่งต้องไปกู้ถึงปีหน้าอย่างที่เรารับรู้กันอย่างนี้นะผมฟังนักวิชาการบางท่านใช้คำว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูจากรายละเอียดตรงเนี้ยแหมนักวิชาการใช้คำว่าวินยูชนก็รู้หรือพึงรู้ว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนเพราะมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างที่ยังไม่จำเป็นจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีเหตุมีผลอยู่ที่ฝ่ายค้านเขานำไปสู่ศาลดังนั้นถ้าสมมติว่าสมมตินะผมย้ำนะไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลท่านนะนะคำวินิจฉัยหรือมติออกมาเนี่ยปรากฏว่านะฮะมันออกมาเป็น6ต่อ3สมมติอย่างเงี้ยนะคุณพิรักษ์นะนะไม่รู้ว่า6ต่อ3เนี่ยภาพเกี่ยวกันไม่เป็น2
6: ถือว่า2ใน3นะถือว่า2ใน3
5: ถ้าถือว่า2ใน3ก็พอดีละจับเบสเลยแต่ถ้าบังเอิญว่านะ5ต่อ4นะ5เสียงเห็นว่านะครับไม่เป็นไปตามมาตรา172นะแต่4เสียงนะเห็นว่านะเป็นไปตามนั้นแล้วนะได้เสียเกิดขึ้นเลยครับคุณเวลาครับ
6: รัฐบาลก็ฉลุยสิถูกต้อง
5: ฉลุยครับ
6: แต่เสียงมัน5ต่อ4อ่ะแต่มันฉลุย
5: 5ต่อ4แต่ฉลุยแต่ในมุมของกฎหมายเนี่ยก็จะมีจำนวนมากถึง5ท่านที่เห็นว่าพ.ร.ก.นี้นั้นเนี่ยนะขัดกับมาตรา172แต่เสียงที่กำหนดเอาไว้ว่านะฮะถ้าจะให้ตกไปต้อง2ใน3ขาด
6: รัฐบาลก็อยู่ยากแม้ว่าจะผ่านแต่ว่ามันจะลุยกันไปต่อมันไม่สวยใช่ไหมล่ะคุณ
5: ก็ไม่สวยแน่คุณวิรักษ์นะเพราะมันเฉียดฉิวมันคาบเกี่ยวซึ่งในอดีตก็มีนะคุณวิรักษ์ที่ศาลท่านตัดสินด้วยเสียงข้างมากแต่เสียงดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้นั่นก็คือต้องไม่น้อยกว่า2ใน3นะฮะทั้งที่ถ้ามองในแง่ของมติทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่านะฮะเสียงข้างมากออกมาเป็นอย่างนั้นนะเสียงข้างน้อยก็จะต้องคล้อยตามแต่กรณีแบบนี้เสียงที่ออกมาก็จะเป็นตัวกำหนดว่าขัดหรือไม่ขัดก็ไปต่อดัง
6: ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าทำตามขั้นตอนทูลเกล้าไปแล้วเนี่ย อันนี้ในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันไม่ชัดแต่ว่าคำอธิบายของท่านพลาดอนวันก่อนที่ออกมาเนี่ยแล้วมันถูกซัดกันว่ามันไม่ได้เร่งมันไม่ได้ด่วนอันเนี้ยศาลท่านจะจับจากตรงไหนยังไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ส่งก็คือเรื่องนึงแต่ถ้าจะมีการอธิบายเพิ่มสมมุติท่านรองนายกบอกโอ้ยจริงๆเหตุผลที่ท่านพลาดอนพูดเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นณตอนนี้เวลานี้จริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของสถานการณ์สงครามที่มันยังไม่นิ่งกันอยู่เห็นชัดบางครั้งมันมีความจำเป็นจะต้องเอาเงินถังเข้ามาแล้วก็งบประมาณก็ตึงตัวอีก5เดือนงบปี70ก็ยังไม่มางบปี69ก็เหลือแค่ 25,000 การกู้มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันเผื่อทุกเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาอันนี้ฟังขึ้นไหมคุณมนตรี
5: คือต้องไปดู
6: ในหรือว่าเอกสารมันไปแล้วหรือยังไง
5: ต้องดูในรายละเอียดนะโดยเฉพาะในเนื้อหาซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะก็จะต้องส่งพระราชกำหนดฉบับเต็มตรงนั้นไปให้ศาลท่านได้เห็นซึ่งนาทีเนี้ยเราเองก็ยังไม่ได้เห็นฉบับเต็มเพียงแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้จำแนกออกเป็น2ก้อนนะก้อนแรกเนี่ยรู้สึกว่าใครต่อใครก็ไม่ได้ติดใจเพราะเป็น2 แสนล้านบาทที่จะช่วยเหลือและบรรเทาเนี่ยผมมีที่เขาสรุปออกมาอยู่ในมือเนี่ยก็จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไอ้ก้อนนี้นั้นเนี่ยก็เอามาใช้เกี่ยวกับเยียวยา ภาคขนส่งเกษตรกรใครต่อใครแต่อย่างหลังนี่แหละที่มันเป็นประเด็นที่คุณพลดอนบอกว่าจะเอาไปกู้ปีหน้านะเป็นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านไอ้ตรงนี้นั้นเนี่ยมันยังไม่ได้จำเป็นณเวลานี้แต่มันยังรอได้แสดงว่าก็ไม่เข้า172ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการใช้พลังงานฟอสซิลเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่งเสริมการใช้ยานพาหนะสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาทักษะและนวัตกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างพลังงานใหม่และเศรษฐกิจในอนาคตนะในเอกสารตรงนี้พูดถึงเป้าหมายว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรต่อวิกฤตในอนาคตนะครับเนี่ยมันก็แต่ถ้ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมว่าไอ้นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่จะใช้มันมีมากกว่านั้นและต้องทำทันทีมันก็จะไปย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณพลดอนพูดไว้อีกนั่นแหละว่าคุณบอกว่าคุณจะไปกู้ปีหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงจะต้องมีการสื่อสารกันในชั้นถัดๆไปถ้าจะต้องไปแสดงเหตุผลในการที่จะให้เห็นว่ามันเป็นไปตามมาตรา172ครับคุณพิรักษ์ครับ
6: คุณมนตรีผมขอเวลาสั้นๆกับเรื่องนี้หน่อยผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครทัดทานอำนาจหรือว่าสิ่งที่เป็นการคิดค่าบริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT ได้ไหมเพราะวันก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยจะมีการเอากฎหมายที่จะเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางเมืองนอกของคนไทยไปจะไปเมืองนอกต้องจ่าย 1,000 เนี่ยเอามาใช
5: ้
6: มองในแง่ดีก็คือคนรวยอ่ะก็ไปอ่ะก็จ่ายมาเอาเงินเข้าคลังเข้าหลวงขณะที่คนที่ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายมองอย่างนั้นก็พอที่จะมองได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่โอเคส
5: ุ
6: ดท้ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องการศึกษาก็ถอยกันไปทีนี้ 1,000 นั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่ว่าล่าสุดนี้เมื่อวานอยู่ดีๆการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยสารจาก300จากเท่าไหร่
5: 730บาทครับ
6: กลายมาเป็น 1,120 เพิ่มขึ้น390บาทถามว่าไอ้เก็บตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ตัวไหนมันจะไปอยู่ในตัวเครื่องบินครับสมัยก่อนผมยังจำได้เวลาเดินทางต่างประเทศหรือในประเทศใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีใบเสร็จค่าธรรมเนียมโดยสาร50บาทเนี่ยเวลาเดินทางในประเทศไปการบินไทยไปแล้วมันจะมีแบบนั้นอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันผนวกอยู่ในค่าโดยสารละมันก็มีเหมือนกับค่าเค้าเรียกว่าอะไรนะค่าเหยียบสนามบินไม่ใช่เหยียบประเทศนะเหยียบสนามบินขาออกในประเทศราคาหนึ่งขาออกต่างประเทศราคาหนึ่งทีนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะเป็นนำไปในการพัฒนาท่าอากาศยาน6แห่งที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารมากขึ้นเสริมสร้างให้มีความสะดวกสบายเช่นอาคารรับรองเที่ยวบินรองหลังที่หนึ่งอาคารผู้โดยสารอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ฟังจากคำชี้แจงของเขาก่อนนะเขาบอกว่าทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมองว่ามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนต้นทุนความจริงทั้งหมดแล้วก็บอกว่าจะเป็นการปรับปรุงเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นทีนี้ครับคำถามที่น่าสนใจโดยอ้างอิง TDI หน่อยดร.สุเมธ องค์กิตติกุลนักวิชาการ TDI บอกว่าการปรับครั้งนี้มันไม่ปรากฏในรายละเอียดที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตทีนี้ผลประกอบการของทอตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่90บาทถึง290บาทก็กำไรแล้วแม้จะเจอโควิดเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วทีนี้อาจารย์บอกว่าผลประกอบการของสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยมีกำไรส่วนหาดใหญ่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยขาดทุนเนื่องจากดำเนินการในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่โดยปี68นะครับโอ้โหมีกำไรเนี่ยหลายหมื่นหลักหมื่นล้านอ่ะทีเนี้ย20,000กว่าล้านกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 25,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่27,300 ล้านบาททีนี้ครับทอเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากปตท.แล้วก็เป็นธุรกิจสนามบินที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากที่สเปนอาจารย์สุเมธบอกว่าการกำหนดค่าธรรมเนียมหลายแห่งเนี่ยอย่างที่อังกฤษเนี่ยอยู่ภายใต้เพดานที่มีการกำหนดเอาไว้โดยจะมีการทบทวนเพดานทุกๆ5ปีขณะที่ชางยีสิงคโปร์ครับมีการกำหนดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทแบ่งเป็นค่าบริการค่าดูแลความปลอดภัยภาษีการบินรวมทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ ขณะที่ชางยีสิงคโปร์เนี่ยเขามีการระบุเอาไว้แต่ว่าของไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในประกาศของสำนักงานการบินแต่ไม่มีรายละเอียดว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่มาเก็บนักท่องเที่ยวคนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย 1,120 บาทดูแล้วจากการที่เราเป็นศูนย์กลางในการเดินทางในการบินเนี่ยมันจะทำให้คนที่มาที่นี่ครับตั๋วแพงขึ้นคุณมนตรีเท
5: ีย
6: บกับเกาหลีครับเกาหลีเขาเก็บที่370บาทครับ17,000วอนฮ่องกงครับเขาเก็บสูงสุดนะมันมีเที่ยวใกล้เที่ยวไกลนะสูงสุดก็ที่เขาเก็บที่740บาทที่ญี่ปุ่นครับเก็บที่650บาทครับแล้วก็ส่วนที่สายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเขาเก็บ425บาทแต่บ้านเรากำลังจะเก็บ 1,120 บาทเมื่อเทียบกับยอดฝีมือของประเทศทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยเก็บแพงกว่าเขาเนี่ยมีสิงคโปร์อย่างเดียวที่แพงกว่าเราของเรานี่จะเป็น 1,100 สิงคโปร์นี่ก็ 1,600 แต่ 1,600 ที่มีรายละเอียดขนาดเดียวกันครับสนามบินบ้านเราลำดับโลกอยู่ที่39ของโลกขณะที่สิงคโปร์และอินชอนของเกาหลีแล้วก็นาริตะเขาติด1ใน10นะ
5: ครับ
6: ติด1ใน10ติดเก็บถูกกันหรอทีนี้ปัญหาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเรื่องของห้องน้ำที่ไม่พอการจราจรติดขัดหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ายังคงเป็นอยู่นะครับและตอนนี้ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเจอนะครับคุณมนตรีเอาง่ายๆเช็คอินเข้าเครื่องได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ปัญหาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วที่สำคัญคือเอ้ามีเก็บค่าน้ำนี่เก็บค่าน้ำค่าน้ำแพงกว่าข้างนอกต้องเยอะค่าอาหารแพงกว่าข้างนอกต้องเยอะที่อื่นเนี่ยอาจจะที่ญี่ปุ่นไม่ต่างกันที่สิงคโปร์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่บ้านเรานี่มีราคาข้างในข้างนอกเพราะฉะนั้นค่าเช่าเนี่ยแพงทีนี้ครับอาจารย์สุเมธบอกว่าต้องทบทวนนะครับขอให้มีการทบทวนแล้วก็เรื่องนี้ปัญหาห้องน้ำปัญหาความสะอาดปัญหาอาบยังเกิดซ้ำๆแต่มาเก็บเงินเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่ายอมไม่ได้ในภาพใหญ่คุณมนตรีมันจะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางองค์กรที่เขาใช้ความสามารถในการแข่งขันมีความปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นพลังงานน้ำมันเรื่องของการบินเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลวงเข้าไปจัดการแต่มันไม่ควรจะเป็นองค์กรที่ถูกเรียกว่าเสือนอนกินต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่บวกเข้าไปเพิ่มบวกเข้าไปเพิ่มบวกเข้าไปเพิ่มถ้าบวกอย่างนี้ทุกปีแล้วโบนัสคุณมนตรีช่วงโควิดนี่6เดือน7เดือน8เดือนเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจจะ10เดือนหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวเลขล่าสุดแต่คุณมนตรีนะ
5: คือเขาบอกว่าเป็นราชวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีโบนัสนะมากที่สุดนะที่ทุบสถิติก็คือ11เดือนนะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องต่อเนื่องมายาวนานนี่มีคนบอกผมอย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับว่าเนี่ยได้เห็นรายละเอียดจากคุณอภิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของไม่ได้แสดงต้นทุนนะไม่ได้แสดงอะไรที่จะเพิ่มเติมและต้องมาจัดเก็บนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะยิ่งดูเหมือนลำดับความเป็นสนามบินนะเราก็ห่างไกลกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้เก็บแพงขนาดนี้ก็มีคนพูดที่แรกจริงๆในทำนองที่ว่าเขาเคยมีรายได้จากส่วนอื่นๆยกตัวอย่างก็คือดิวตี้ฟรีนะครับก็โหอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยรายได้ตรงนั้นมันหายไปแต่พอมันหายไปถามว่ากระทบกับการบริหารจัดการไหมก็ในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันไม่กระทบอยู่แล้วแต่นะถ้าพูดภาษาไหนเนี่ยคือกำไรมันหายไปอ่ะนะฮะมันเป็นตัวเลขที่หายไปมันก็เลยจะต้องเอามาเติมในส่วนที่ขาดอย่างนี้
6: เข้าใจแต่มาเก็บกับประชาชนได้ยังไงอ่ะคุณตรีนักการเมืองคนนึงอ่ะที่ไปตรวจสภาตรวจอะไรอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนก็เคยตรวจสนามบินอ่ะสายไอสนามบินบ้านเรากับสนามบินที่ชางฮีที่เกาหลีอ่ะนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านจำนวนพอๆกันแต่รายได้จากปลอดอากรน้อยกว่าเขา5เท่าอ่ะรายได้เข้ารัฐอ่ะคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์ตอนนั้นอ่ะเป็นคนเปิดประเด็นนี
5: ้
6: แล้วมันก็เงียบหายไปแล้วประเด็นที่ธุรกิจเขามีปัญหามันไม่ได้เป็นผลที่การท่าต้องไปรับผิดชอบอาจจะช่วยเหลือปรับสัญญาเขาได้บ้างแต่รายได้หายต้องมีหาวิธีการแต่อย่ามาขึ้นกับประชาชนแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์คุณมนตรี
5: ก็เป็นการบ้านไม่รู้จะแก้ไขได้ทันหรือเปล่าเขาจะกำหนดเก็บไว้วันที่
6: 20 มิถุนา
5: 20 มิถุนาก็ยังพอมีเวลา
6: ครับ
4: ข่าวเด่นมาเจอนะครับจันทร์ถึงศุกร์16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาแต่ 96.5 พรุ่งนี้คุณมนตรีใหม่รอบ10 โมงเช้านะครับ
5: ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: ร้อนร้อนร้อน
11: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราปิดลบไป 7.17 จุดนะครับพักฐานหลังจากฟื้นแรงแล้วก็ยังคงลุ้นการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1,500.36 จุดครับปรับตัวลดลงไป 7.17 จุดคิดเป็น 0.48% ดัชนีทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,512.66 จุดจุดต่ำสุด 1,498.13 จุดวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 64,393.81 ล้านบาทครับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์อัน5อันดับแรกอันดับ1คือ True ครับมูลค่า 5,554 ล้านบาทนะครับปิดไปที่14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่2 Delta ครับปิดไปที่311บาทลดลงไป4บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,564 ล้านบาทอันดับที่3 Advanceราคาปิดไปที่350บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,428.97 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.ครับราคาปิดไปที่36บาท50สตางค์โดยเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,161 ล้านบาทและอันดับที่5คือ Gulf ราคาปิด60บาทลดลงไป1บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,851 ล้านบาทนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KGX อยู่กับผมสวัสดีครับคุณเจริญครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับผมวันนี้พักฐานเหรอฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟื้นแรง
3: ครับก็เรียกว่าทรงตลาดมา2วันนี้จะดูซึมๆลงมานะฮะนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ตลาดหุ้นเอเชียก็ย่อวันนี้ก็ย่อลงต่อนะครับเพราะว่าเขาไปคอนเซิร์นกับเรื่องประเด็นอะไรฮะการยิงขีปนาวุธกันที่ช่องแคบของมุสนะครับเนี่ยกลัวว่ามันจะกลับมาใหม่นะครับเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็ยังมีความหวังนะเรื่องการเจรจาสันติภาพกันอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับเนี่ยแต่ดูว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยกังวลอยู่เอ๊ะไปกลับมาตึงเครียดไหมอะไรไหมนะครับเนี่ยนั้นก็ว่าไปแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุของการขายที่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าต้นสัปดาห์เนี่ยหุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงนะครับก็ตามกระแสเรื่องประเด็นที่ทำเนี่ยที่บอกว่าไอ้เจ้าโครงการโปรเจกต์ฟรีดัมเนี่ยหยุดแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเออร์เน็งออกมาดีแล้วก็ราคาหุ้นพวกนี้ก็พุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงก็ปลุกเอเชียปลุกบ้านเราตามมาเพราะเดลต้ามันขึ้นมาด้วยนะครับนะแต่เผื่อว่าในช่วงปัจจุบันที่ผ่านมาเดลต้าดูตึงๆหรือตึงๆก็เลยทำให้เซ็ตเองก็เลยไม่ค่อยไปนะครับนะผมว่าเป็นภาพของการขายทั้งมาเลยเฉยนะครับแล้วก็พักขาลงมาเฉยนะครับนะเพราะว่าเซ็ตเองยังเก็บอาการตรงที่ว่าไม่หลุด500จุดนะครับนะและที่สำคัญคือในส่วนบ้านเราเองช่วงนี้แม้ว่าก่อนต้นสัปดาห์ต่างชาติซื้อในบอช่วงปลายเนี่ยต่างชาติมาขายนะครับนะแต่เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือเซ็ตไม่ยุบแรงนะอันนี้ถือว่าแข็งนะครับแล้วก็สองคืองบที่ออกมาช่วงหลังเนี่ยหลายตัวออกมาเนี่ยถือว่างบออกมาดูดีทีเดียวนะครับนะก็ปลุกกระแสตลาดของการเทรดหุ้นรายตัวนะครับนะมันเลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดูไม่ถึงกับดูเงียบเหงานะครับก็มีที่จะเปลี่ยนตัวเล่นสลับตัวมาดูมาเป็นท่าเลยนะเรียกว่าเซกเตอร์โรเทชันคือการเปลี่ยนหมุนหุ้นเล่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็ทำให้ตลาดหุ้นมันก็ยังยืนประหลักได้นะครับเนี่ยก็เลยไม่ได้มองอะไรเป็นลบนะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดบ้านเราก็คงมามองรอดูเนี่ยฮะไอตัวเรียกนะมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะฮะเดี๋ยวดูทิศหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจะเจออะไรหรือเปล่าเพื่อนี่อาจจะเป็นการเก่งอะไรในแง่หุ้นรายตัวเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับเนี่ยแล้วผมก็มองอย่างว่ากระพักตัวของหุ้นที่ลงมาที่เนี่ยสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือมันไม่ได้ถึงกับลงแรงในแง่ตลาดเนี่ยไม่ได้มีการขายแบบทำให้เซ็นเซมิตลาดมันเสียไม่มีนะครับเนี่ยมันก็คือขายแบบปกติธรรมดาเฉยนะครับเนี่ยยังหูช่วยช่วงนี้ก็คงเป็นสัญญาการพักตัวเฉยแล้วก็รอจังหวะมองเหมือนกับมองหาอะไรใหม่แล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีโอกาสลุ้นเริ่มการเล่นมีบ่าวนะครับ
2: ครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1สัปดาห์หน้ามีอะไรหวือหวาไหมครับ
3: ผมว่าถ้าเราดูตามทรงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ผมอยากให้มองอย่างว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวมากกว่า
2: ครับ
3: นะครับนะว่าตัวใหญ่ตลาดที่มันออกมาแล้วนะครับมันก็ตัวที่เอฟเฟกต์ตลาดเลยคือเห็นงบแล้วก็กระชากได้แรงเนี่ยมันออกมาแล้วมันก็เลยทำให้เป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กออกมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้อาจจะมีเอฟเฟกต์มีเชิงวิทยาเฉยในแง่ของอะไรของการเหมือนกับเล่นหลายตัวเฉยเพื่อเป็นการเลี้ยงประคองตลาดเฉยนะครับ
2: ครับครับตลาดคาดหวังการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงยังไงบ้างครับ
3: ผมว่ายิงถ้าถามผมนะผมว่ามันก็คงเป็นแนวเดิมนะครับนะคือเรื่องของการไปเจอการค้าแล้วก็ขอพยายามให้ทางจีนไปบีบอิหร่านอะไรเนี่ยต่างที่เขาแสดงท่าทีออกมาอย่างนี้แล้วนะครับนะแต่จริงๆผมว่าพวกนี้เขาก็ต้องส่งท่าทีนะครับเรื่องของการทูตถูกไหมฮะนะครับนะเพราะจีนเองเขาก็มีสัมพันธ์กับทางอิหร่านนะครับนะแล้วผมก็เลยเชื่อว่าจริงภาพรวมมันคงไม่แน่ยังมีอะไรนะคือประเด็นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าอเมริกาจะคุยกับอิหร่านยังไงมากกว่าคุณจะลดกันครึ่งทางไหมพบกันครึ่งทางไหมแล้วก็คุณจะได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราดูกันมากกว่านะครับ
2: ครับครับครับแนะนำกลยุทธ์สัปดาห์หน้าเลยครับถ้าอย่างนั้น
3: ครับช่วงนี้เรายังมองไปเชิงการอย่างที่บอกคือเราดูเชื่อว่าเซ็ตน่าจะมีโอกาสยืน500จุดอยู่เป็นฐานนะฮะแล้วก็มีโอกาสยืนที่บ่าวนะครับเนี่ยแต่อย่างว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกระแสนะครับคือเช่นตอนนี้ก็เล่นกระแสนอกเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เลยมองว่าคุยที่ดีช่วงนี้เลยมองไปลงซื้อขึ้นขายน่าจะดูเซ็ตตัวกว่านะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยพักฐานหลังจากที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านะครับหุ้น Big Cap อย่าง Delta นั้นยังคงแรงขายทำกำไรฉุดรั้งดัชนีสอดคล้องกับทิศทางของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนต่างประเทศนั้นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังเข้ากดดันหลังจากอิหร่านโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเทศนั้นมีแรงซื้อสลับขายในหลายกลุ่มนะครับในกลุ่ม Finance ติดล้อได้ปัจจัยบวกจากงบไตรมาส1ออกมาดีกว่าคาดส่วนทางค้าปลีก CPO ที่วันนี้มีแรงขายออกมาแต่ประเมินยังมีอัพไซด์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหนุนในระยะต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ให้ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแนวรับ 1,450 แนวต้าน 1,540 จุดนะครับโดยบ้างก็มองว่าปัจจุบันเนี่ย value ของหุ้นในตลาดนั้นไม่ถูกนักนะครับก็มีการแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลงอย่างค้าปลีกโรงไฟฟ้าและ finance นั่นก็เป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในวันนี้นะครับขณะที่ภูมิภาคครับข้อมูลจาก InfoQuest ที่เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับ Shanghai Composite ปิดแทบไม่ขยับเลยครับของจีนในวันนี้การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งมีรายงานว่าเรือพิฆาต

ากของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สกัดการโจมตีจากอิหร่านและได้ยิงตอบโต้กันซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในตะวันออกกลางและความมั่นคงด้านพลังงานนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,179.95 จุดครับลดลงไป 0.14 จุดครับคิดเป็น 0.003% insignificant เลยนะครับแทบจะไม่ขยับเลยครับห้างเซียงฮ่องกงปิดลบครับจากปัจจัยเดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดความกังวลนะครับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญห้างเซียงปิดไปที่ 26,393.71 จุดครับลดลงไป 232.57 จุดคิดเป็น 0.87% ครับนิเคโตเกียวปิดลบเช่นเดียวกันนะครับจากเหตุผลเดียวกันครับความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นระลอกใหม่ในตะวันออกกลางผนวกกับกระแสการเทขายทำกำไรภายหลังจากที่นิเคได้ทะยานขึ้นไปกว่า 3,300 จุดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นิเคปิดไปที่ 62,713.65 จุดครับลดลงไป 120.19 จุดคิดเป็น 0.19% คัมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวก4วันทำการติดต่อกันครับแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระดับใหม่ในวันนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งก็ตามคอสปีปิดไปที่ 7,498 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.95 จุดนะครับคิดเป็น 0.11% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดร่วงลงในวันนี้ครับนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางหลังจากอเมริกาและอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในช่องแคบฮอร์มูซนะครับและต่างก็กล่าวโทษกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเริ่มโจมตีก่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะฟัง narrative ของใครนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,744.40 จุดลดลงไป 133.70 จุดคิดเป็น 1.51% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,980.50 จุดลดลงไป 126.50 จุดคิดเป็น 1.39% ครับความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิภาคนะครับตอนนี้กำลังมีความกังวลเรื่องของไวรัสฮันต้าซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านขององค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไวรัสฮันต้าที่ระบาดอยู่บนเรือสำราญนั้นไม่เสี่ยงระบาดใหญ่แบบโควิด-19 นะครับดร.มาเรียฟานเคิร์คอฟผู้อำนวยการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดขององค์การอนามัยโลก WHO ครับแถลงข่าวที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์พูดถึงการระบาดของฮันต้าไวรัสบนเรือสำราญใกล้ชายฝั่งเคปเวิร์ดนั้นไม่ได้เป็นการระบาดแบบโควิด-19 ครั้งใหม่นะครับแต่เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงพร้อมกับย้ำนะครับว่าการแพร่เชื้อระหว่างคนนั้นยังถือว่าเกิดขึ้นได้ยากครับและขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังใช้มาตรการป้องกันสูงสุดเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับนั่นก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะกำลังกังวลและอาจจะกดดันตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้นะครับหรือในภูมิภาคถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นโรคระบาดเป็นเหมือนสมัยโควิด-19 นะครับ epidemic ในขณะที่อาเซียนครับวันนี้สำนักข่าวอิรวดีเขาก็รายงานนะครับว่าสภาที่ปรึกษาพิเศษเพื่อเมียนมาหรือ Special Advisory Council for Myanmar นะครับใช้ตัวย่อว่า SACM ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติได้มีการออกแถลงการเรียกร้องต่ออาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ขอให้อาเซียนยุติการใช้ฉันทามติ5ข้อ5 point consensus ต่อสถานการณ์ในเมียนมานะครับพร้อมผลักดันมาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อรัฐบาลทหารของพลเอกมินองไลครับโดยแถลงการเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาได้อาศัยท่าทีอดกลั้นของอาเซียนเป็นช่องทางการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองขณะเดียวกันก็เพิ่มระดับความรุนแรงต่อพลเรือนอย่างต่อเนื่องโดยเมียนมานั้นทำให้อาเซียนอับอายมาหลายปีนะครับอาเซียนเนี่ยควรจะยอมรับว่ารัฐบาลทหารนั้นไม่มีวันเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมชี้ว่ามินองไลละเมิดฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนรับรองเมื่อเดือนเมษายน2564

0: ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับตามในแถลงการก็ประกอบไปด้วยคุณกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไทยครับมีไซฟูดีนอับดุลลาห์รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมีเลล่าเจลิมาอดีตผู้ที่สมาชิกฟิลิปปินส์รวมถึงอดีตผู้เชี่ยวชาญ UN ด้านเมียนมาอีก3คนนะครับก็ต้องรอดูท่าทีของอาเซียนนะครับว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับที่น่าสนใจวันนี้ก็มีกสทช.ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโทรข้ามเครือข่ายฉบับใหม่สะท้อนต้นทุนจริงยันไม่กระทบผู้ใช้นะครับแคทชี้เชื้อเพลิงเครื่องบินยังแพงสวนทางราคาน้ำมันดิบเร่งประสานช่วยลดต้นทุนสายการบินนะครับก็มาพร้อมกับข่าวการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยทำผิดครับทุบให้ไทยเที่ยวนอกเนี่ยหดตัวถึง15% เลยนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็คือหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า CAT เนี่ยนะครับ CWAT Civil Aviation เนี่ยนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างใกล้ชิดภายหลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A1 เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็ตามนะครับโดยทาง CAT เนี่ยนะครับได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบต่อสายการบินการเดินทางของประชาชนและเสถียรภาพของระบบการบินของประเทศอย่างต่อเนื่องครับภาคการบินทั่วโลกนั้นยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานยังอยู่ในระดับสูงกว่าวิกฤตในอดีตครับและยังไม่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างเต็มที่จากข้อจำกัดด้านอุปทานและระบบขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับทั้งจากกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติรวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และการขนส่งน้ำมันติดเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียครับน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบินเลยนะครับคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของต้นทุนการดำเนินงานพฤษภาถึงกันยาของทุกปีนั้นเป็นช่วงโลซีซันซึ่งความต้องการเดินทางทางอากาศจะลดลงตามปกติก็ทำให้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกนั้นเริ่มทยอยปรับแผนการดำเนินงานนะครับเช่นปรับตารางการบินลดความถี่ในบางเส้นทางหรือบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับต้นทุนและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลานะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับทาง CAT ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบินภายใต้กระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมท่าอากาศยานในการออกมาตรการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องให้กับสายการบินครับเพื่อให้ยังสามารถรักษาระดับการให้บริการและคงจำนวนเที่ยวบินที่จำเป็นต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้เนี่ยสมาคมสายการบินประเทศไทยยังได้เสนอแนวทางให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณามาตรการด้านภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อช่วยลดต้นทุนของสายการบินในระยะสั้นและลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในภาพรวมนะครับในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารนั้นทาง CAT ได้ร่วมประชุมกับสายการบินเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกำชับให้ทุกสายการบินนั้นปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่101อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีปรับตารางการบินลดความถี่เที่ยวบินให้สายการบินเนี่ยแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้าพร้อมเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับและแคทยังได้ขอความร่วมมือให้สายการบินพิจารณาประสานการส่งต่อผู้โดยสารระหว่างสายการบินเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดผลกระทบต่อผู้โดยสารรวมถึงได้หารือร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับกำหนดแนวทางความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินโดยให้สายการบินประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้เร็วขึ้นและดำเนินการคืนเงินให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับหากผู้โดยสารหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการดูแลตามสิทธินั้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อแคทได้เลยนะครับผ่านระบบออนไลน์ครับ complain.cat.or.th complain ก็ complaint นะครับก็ร้องเรียน .cwat.or.th นะครับก็ หลายๆท่านอาจจะกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นี่เป็นทางออกนะครับที่อย่างน้อยก็มีความพยายามในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารนะครับในขณะที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารโอดครับเจอ2เด้งเข้าไปครับฉุดยอดขายหวังได้อานิสงส์จากการถ่ายทอดบอลโลกนะครับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารเนี่ยพูดถึงตอนนี้เนี่ยกำลังเจอ2เด้งครับด้านแรกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงโดยรวมนะครับยอดจองที่พักต่างโรงแรมที่พักบนถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียงหายไปด้วยหลังจากจบสงกรานต์ยอดจองใหม่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าปกติครับและเทียบกับปีก่อนแล้วเนี่ยนะครับหดตัวแล้วกว่า 20% ด้านที่2คือกำลังซื้อหายจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงแล้วที่เขาใช้จ่ายก็ระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้นนะครับจากจ่ายคนละพันก็จะเหลือ700 800บาทเป็นต้นนะครับก็รอว่าบอลโลกนั้นจะฟื้นกลับมาหรือเปล่านะครับเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าวันนี้เรื่องอิหร่านนะครับยังคงอยู่ในท็อปิกที่จะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพิวัฒน์พักสักครู่ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาพิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้

0: ย3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับกับผมวารินทร์สัจเดลครับ Econ World ในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันศุกร์นั้นเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันต่อนะครับก่อนอื่นเลยครับเราอยากเชิญท่านร่วมเดินทางไปญี่ปุ่นกับเรานะครับในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้กับทาง 96.5 FM คลื่นความคิดครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดนะครับซึ่งตลอดการเดินทางนั้นท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงนะครับและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากะเอะกันให้จุใจนะครับพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโกย่านั้นคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยแอร์เวย์สครับพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนนะครับจองด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio @thinkingradio นะครับพิมพ์ติดกันแล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์รออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ทุกวันศุกร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับวันนี้ไม่พ้นเรื่องของทรัมป์และก็ความตึงเครียดที่

0: นอกแค่ฮอร์มุซรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงที่ทรัมป์บอกว่าก็ยังคงแอคทีฟอยู่นะครับถึงแม้จะมีการปะทะกันในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับอาจารย์ครับเริ่มต้นตรงไหนดีครับเรื่องทรัมป์
1: เอาเลยครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็พูดง่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังบอกว่ามันใกล้แล้วทั้งทรัมป์พูดนะฮะแต่
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ิหร่านเขาบอกเฮ้ยยังไม่ได้ใกล้หรอกนะครับคุณพูดคนเดียว
0: อ
1: น
0: ื
1: ะคร
0: ม
1: ับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าทรัมป์ล่าสุดเลยข้อแรกนะฮะมีการระงับเรื่องของโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมนึกออ
0: ค
1: กไ
0: ร
1: หม
0: ับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่มีการกำหนดที่เขายกเลิกชั่วคราวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ยอมกับคูเวตไม่ยอมให้ใช้ฐานเขาเนี่ยเล่นงานอิหร่านเขาเลยต้องหยุดชั่วคราวแต่เมื่อคืนนี้ดูจากวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันก็มีการยิงเรือนะครับเรือเล็กๆแรงต่างของทางด้านอิหร่านเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคูเวตยอมอนุมัติแล้วมันก็เลยทำให้ตัวที่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกว่าจะเจรจาใกล้ๆเนี่ยนะครับจะหาทางลงเนี่ยมันจะถูกกระทบไหมต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าทรัมป์บอกว่ามันใกล้แล้วนะครับก็เหตุผลว่าทรัมป์ได้ทําเมมโมเรนดัมหน้าเดียวครับนะโดยผ่านทางด้านของปากีสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางบอกว่าจะขอในนั้นจะมีสามสเตสอันที่หนึ่งจะมีการเรียกว่าหยุดยิงนะครับพูดง่ายถาวรข้อสองในการหยุดยิงถาวรนั้นต้องทําให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของอะไรครับการเดินเรือ stabilize การเดินเรือแล้วก็ข้อสามภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องหาเจรจาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งในวงกว้างอันนี้คือข้อเสนอในหน้าเดียวเมมโมเรนดัมของทางด้านทรัมป์สามข้อนะฮะนึกออกไหมครับหนึ่งจะมีการหยุดยิงเป็นการถาวรสองจะมีการ stabilize ก็คือให้มีการเปิดเดินเรือนะครับแล้วก็ข้อสามภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องคุยกันเรื่องให้จบเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้นึกออกไหมครับบลอเตอร์ทางอิหร่านเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ยอมนะครับเพราะว่าสิ่งที่อิหร่านเสนอมาใน14 พอยต์ใน14 พอยต์เนี่ยเสนอก่อนหน้านี้แต่ก่อนหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มนิดหน่อยแต่เนื้อหาที่เขาเสนอมาอิหร่านบอกว่าหนึ่งจะต้องหยุดยิงเป็นการถาวรสงครามเลินแล้วก็ทําจะไม่เล่นงานเขาอีกคือพูดง่ายจะมาทําสงครามข้อสองนะครับอันนี้สําคัญนะก็คืออะไรครับจะต้องนะครับในกรณีนี้คือต้องยอมจ่ายค่าเสียหายเรื่องของการแซงชั่นต้องลดลงเสียค่าเสียหายในเรื่องของไอ้การเขาเรียกว่าและเรปาเรชั่นค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้สามอเมริกาต้องถอนกองกำลังที่อยู่ใกล้อิหร่านไปให้หมดข้อสี่นะครับก็คือเรื่องของอะไรครับไอ้ตัวบล็อกเขตซึ่งทำยกเลิกไปชั่วคราวแล้วไงแต่วันนี้นะครับเริ่มที่จะเอาอีกแล้วก็คือเพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียกับทางด้านกูเวตยอมอันนั้นก็บอกว่าต้องอะไรครับยกเลิกไอ้ตัวบล็อกเขตแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องนิวเคลียร์อย่ามาพูดอันนี้คุณรู้สิครับอันนี้ก็แสดงว่าอะไรครับยังมีช่องว่างอยู่เพราะว่าอะไรครับในกรณีของทรัมป์นั้นมันมีข้อ3ไงภายใน1เดือนเนี้ยนะครับจะต้องมาคุยในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ทางด้านนี้ก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่คุยหรอกครับแต่คุณนะฮะจะต้องยกเลิกหยุดเรื่องของที่จะเล่นงานเขาเรื่องบล็อกเขตตรงนี้ยกเลิกเสียค่าฉีดเสียหายแล้วก็แซงชั่นส่วนเรื่องนั้นยังไม่ต้องมาพูดถึงเพราะฉะนั้นในกรณีสถานการณ์ก็คือทรัมป์ก็บอกเฮ้ยมันใกล้แล้วทางอิหร่านก็บอกเฮ้ยคุณพูดอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเชิงดีขึ้นปรากฏว่าได้ผลนะตลาดหุ้นพอหลังจากทรัมป์พูดดำนองเนี่ยว่าคุณเห็นตลาดหุ้นไหมครับโอ้โหตอบสนองราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงมานะครับจาก110 กว่าร่วงลงมาเนี่ยบางช่วงลงมาต่ำกว่า100ขึ้นมาด้วยในความเห็นคุณวาลินคิดว่าจะเรื่องจะดำเนินการยังไงมาถึงจุดเนี้ย เราได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มาวิเคราะห์เป็นระยะตอนนี้มาอยู่ระยะจริงตรงนี้คุณคิดว่าจะหาทางลงได้ไหมถ้าฟังดูทั้งสองฝ่ายอย่างเนี้ย
0: คือ
1: ลองดูสิ
0: ผมไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมบูลลี่ของทรัมป์เนี่ยทางอิหร่านเขาจะคือทรัมป์พยายามเจรจาด้วยแต่ว่าคำพูดคำจามันก็นักเลงไงครับอาจารย์
1: ใช่ครับแต่อิหร่านเขาฉลาดเขารู้ว่าคุณนะบูลลี่ยังไงเนี่ยครับอำนาจต่อรองเขามีอยู่นะเราจะเห็นได้ชัดว่าอำนาจต่อรองอันนี้ที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยทุกสีที่ทรัมป์บูลลี่อะไรต่างถ้าไปเจอผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีอำนาจต่อรองเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับกับจีนทรัมป์เนี่ยพอเจอจีนเนี่ยคุณจะสังเกตดูค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่ใต้จีนนะฮะเวลาที่คุณแสดงท่าทีที่ออกมาเพราะทรัมป์สีจิ้งผิงรู้เลยครับว่าจุดอ่อนของทรัมป์คืออะไรครับจุดเรื่องของไอ้เรื่องของการเรื่องของไอ้ตัวแลเออร์และที่สังเกตดูนะครับเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพบกันระหว่างสีจิ้งผิงกับทางด้านของทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเนี้ยนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรครับจีนก่อนหน้านี้ก็มีการทําข้อเสนอซึ่งอิหร่านชมเฮ้ยข้อเสนอคุณ4ข้อเนี่ยดีมาก4พอยต์นะครับ4พอยต์ที่จีนเนี่ยแนะนำก็คืออะไรจริงๆก็เป็นเรื่อง1ขอให้มีการเจรจาแทนที่จะเป็นคอนฟรอนเทชัน2จะต้องอะไรครับทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับกลับคืนมาพูดง่ายเรื่องของไอ้ช่องแคบ3ต้องทำโดยเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอะไรตํานองนี้กฎบัตรสหประชาชาติเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่แล้วก็4คำหนึ่งถึงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วยคือไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือ4ข้อที่ทางด้านจีนเสนอมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เองตอนนี้พูดจริงก็เกรงใจจีนเพราะว่าอยากพบเหลือเกินแต่ก็ต้องยอมรับว่าสีจิ้งผิงเองก็อยากพบนะไม่ใช่ว่าแต่ความแสดงออกของทรัมป์เนี่ยมันมากกว่าเราจะเห็นได้ชัดนะว่าทรัมป์นะครับต้องการที่จะต่ออายุไอ้เรื่องข้อตกลงอ่ะเพราะข้อตกลงที่เขามีอยู่เนี่ยมัน1ปีแล้วก็ข้อตกลงที่แรกระหว่างเรื่องหลังแลเออร์นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่จะมาคุยกันเรื่องของซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สีจิ้งผิงต้องการคุยคือการลดเรื่องของภาษีในลักษณะที่มันถาวรขึ้นเพราะว่าขณะนี้ยังอยู่ในลักษณะคาราคาซังอยู่เพราะว่าแม้ว่าเขาจะเก็บภาษีจากทางด้านจีนแบบเก่าไม่ได้เพราะว่าศาลสูงบอกว่าทรัมป์น่าใช้มาตราใช้กฎหมายปี1977อ่ะมันเกินอำนาจแต่ทรัมป์ตอนนี้ก็ใช้กฎหมายตัวใหม่301นะครับซึ่งเราเองเมืองไทยก็กำลังเจรจาอยู่นะครับเพื่อที่จะมาชดเชยเพราะต่างฝ่ายต่างต้องโหยแต่ทรัมป์ต้องการที่จะอะไรครับต่ออายุเรื่องของไลเออร์นะครับแล้วก็เรื่องของคุยกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์พยายามหาทางลงอีกอันหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าในตะวันออกกลางทําหาทางลงลําบากบูลลี่ในขนาดบูลลี่เท่าไหร่ก็ฟังว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นพอบูลลี่เสร็จไม่ได้ผลถอนตัวออกมาทุกทีเลยนะครับที่เขาเรียกทาโก้ไงที่เราเคยพูดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในกรณีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องหาทางลงแล้วและผมคิดว่าการหาทางลงเนี่ยนะครับอีกคงไม่นานนักแหละครับคงจะนําไปสู่เพราะว่าคุณลองคิดดูนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณลองสังเกตดูข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับตอนแรก2อาทิตย์เริ่มเมื่อไหร่คุณจําได้ไหมข้อตกลงหยุดยิงวันที่7เมษา
0: ครับ
1: ตอนนี้เลย2อาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังอยู่นะ
0: เลื่อนแบบไม่มีกําหนดไงฮะจนกว่าจะตกลงกันได้
1: ยังไม่อยู่แต่พอมีอยู่ปั๊บมันก็มีการละเมิดในระดับนึงนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออะไรครับจริงๆข้อตกลงหยุดยิงอันนี้มันส่วนหนึ่งรวมถึงข้อตกลงอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นด้วยก็คือข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับทั้งเลบานอนไงเนี่ยแต่วันนี้อิสราเอลก็เล่นงานทางด้านเฮสโบรอกโดยอิสราเอลก็อ้างว่าเฮสโบรอกก็เล่นงานเขาเห็นไหมครับในส่วนนี้ก็มีการละเมิดอันที่สองก็มีการเล่นงานทางด้านของตัวยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตนะครับโดยที่ฟูใจร่านึกออกไหมฟูใจร่าอยู่ไหนฟูใจร่าก็คือไอ้ตัวอิสเวสไพที่ทางด้านของซาอุดิทางด้านยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตใช้ในการส่ง โดยไม่ต้องผ่านทางช่องแคบโฮมูดปรากฏนะแต่ทางด้านอิหร่านบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันก็มีลักษณะที่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ทางด้านผู้บัญชาการทหารของอะไรครับของทางด้านอเมริกาออกโทรทัศน์เมื่อ2วันก่อนกับรัฐมนตรีกลาโหมพูดว่าอะไรเฮ้ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ภายใต้เทรชโฮลด์คือธรณีประตูของอะไรครับของการละเมิดพูดง่ายยังไม่ถึงการละเมิดแล้วครับมันยังต่ำกว่าใต้ธรณีประตูเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าอเมริกาก็แคร์เหลือเกินครับนะครับว่าอิหร่านก็แคร์ถึงไม่ได้ทำการโจมตีมันพูดง่ายทั้งสองฝ่ายลึกๆแคร์ครับที่จะต้องหาทางลงเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างนะครับยังมีความรู้สึกนะครับที่จะแล้วก็บีบอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นไปตามนั้นโดยเฉพาะอเมริกาต้องการบีบหัวกระจายสำคัญซึ่งทางอิหร่านยังไม่ยอมเรื่องของการมีเอาเรื่องของเอนริชยูเรเนียมส่วนอิหร่านก็บอกว่าเรื่องนี้คุยกันทีหลังเอาอย่างนี้แล้วกันในเดือนหนึ่งจะต้องจบนะครับแต่คุยกันเรื่องไหนครับคุยกันเรื่องของค่าเสียหายเรื่องของการแซงชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปลนนะครับในเรื่องของทางด้านนี้แต่เรื่องของอะไรครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องเอนริชยูเรเนียมยังไม่ต้องพูดถึงพูดง่ายมันแอดวานซ์ขึ้นแต่ขนาดเดียวกันยังไม่จบเพราะฉะนั้นในขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เพราะฉะนั้นในความเห็นนะครับคือว่าผมคิดว่าอีกไม่นานนักครับสถานการณ์คงจะมาถึงจุดหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายถูกบังคับด้วยสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อเพราะว่าการยืดเยื้อนานไปเท่าไหร่ความเสียหายต่ออเมริกาต่อโลกสูงราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แต่แน่นอนยืดเยื้อไปเท่าไหร่ทางด้านอิหร่านก็ถูกบีบอะถูกบีบกันกับเรื่องรายได้ต่างฝ่ายต่างมีประเด็นปัญหาด้วยกันทั้งคู่เพราะในที่สุดผมคิดว่าต้องหาทางลงครับนะครับนำไปสู่การเจรจาทีนี้ในความเห็นของคุณวาลินคิดว่าอย่างไรครับคิดว่าจะมีการลบหมายหรือน่าจะจบลงที่การเจรจา
0: ผมว่ามันจะเป็นลูปมันจะวนกลับมาเรื่อยๆครับมันคงไม่ได้เป็นการหยุดยิงถาวร นะครับอาจารย์เพราะว่าอิหร่านเองก็ต้องการล้างแค้นไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: แต่ในชีวิตจริงคุณล้างแค้นได้ยังไงข้อนี้เพราะว่าอเมริกากับทางนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงก็ต้องยอมรับอิหร่านถูกกระทบถูกกระทำเยอะแต่ขณะเดียวกันอิหร่านก็ตกอยู่ในฐานะเราจะเห็นว่าสิ่งที่อิหร่านทำนั้นก็คือทำอะไรล้างแค้นด้วยวิธีทำให้อเมริกามีต้นทุนทำให้โลกมันมีต้นทุนซึ่งบอกว่าอเมริกาเนี่ยคุณจะต้องหยุดต้นทุนของเศรษฐกิจโลกแต่ก็จะล้างแค้นในภาวะที่นะครับผู้น่ะอาซิเมทรีไม่สมมาตรอ่ะเพราะฉะนั้นนี้มันอยู่ในฐานะที่ถ้าจะทำเป็นเรื่องของอนาคตอันนั้นอีกไกลเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่าทางอิหร่านคงต้องการอย่างนี้ครับในลักษณะนี้ว่าจุดสำคัญตรงที่เรื่องของเอนริชยูเรเนียมอันนี้สำคัญมากเพราะอิหร่านนั่นจะใช้ตัวช่องแคบโฮมูดเป็นตัวต่อรองสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอนริชยูเรเนียมกับข้อ2ก็คือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งมีทั้ง3ตัวเลยชดใช้ค่าเสียหายและ reparation sanction ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเรื่องของค่าอะไรครับค่าเงินที่เขาขายน้ำมันและถูกยึดในกาตาร์เขาต้องการ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอีกสำคัญก็คือให้อเมริกาหยุดลบเพราะในความเห็นอาจารย์นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่ามันมีอยู่ที่เรื่องที่สำคัญคือในระยะแรกเนี่ยคงจะมีการเจรจาใน3เรื่องนี้ซึ่งอิหร่านยังไม่ยอมรับเรื่องเอนริชยูเรเนียมนะฮะแต่มีการเจรจา3เรื่องอเมริกายืนการนี้3เรื่องคืออะไรครับการที่จะเปิดช่องแคบโฮมุดแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยอมผ่อนปลนเรื่องของsanction ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านต้องการแต่เรื่องเปิดช่องแคบของมูลเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการและมีเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับอเมริกาซึ่งอิหร่านยังไม่ยอมก็คือจะคุยเรื่องของอะไรครับเอนริชยูเรเนียมเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2-3ประเด็นครับประเด็นที่1เป็นไปได้ไหมอเมริกายอมก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของการผ่อนปลนเรื่องของอะไรครับทางด้านของแซงชั่นในระดับหนึ่งเพื่อแลกกับการที่จะทำให้เกิดการเดินเรือ ในอะไรครับในช่องแคบฮอร์มุซนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หยุดยิงนะครับหยุดยิงภายใน1เดือนและถ้าตรงนี้ตกลงกันได้สเตจต่อมาอันนี้ยาวเลยนำไปสู่การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอนริชยูเรเนียมแต่การเจรจาตัวนี้มันไม่ได้จบที่เอนริชยูเรเนียมครับแต่จะเกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องเช่นอเมริกาจะบอกอิหร่านว่าคุณจะต้องไม่สนับสนุนเรื่องของ Axis of Resistance จำได้ไหมครับ Axis of Resistance คือใคร3ประเทศไงเฮสบอร์กเลบานอนคุตติแล้วก็พวกมิลิเทียอันนี้บอกว่าให้คุณห้ามสนับสนุนอิหร่านคงจะเรียกว่าไม่ยอมแต่จะอยู่ในนั้น2แช่แข็งขีปนาวุธซึ่งอิหร่านคงไม่ยอมแต่อเมริกาต้องการที่โยงตัวนี้แต่ในทางตรงข้ามอิหร่านต้องบอกอเมริกาว่าคุณถอนกองกำลังคุณฐานคุณจากทางด้านตะวันกลางซึ่งอันนี้คิดว่าคงจะยากไอ้ไม่ใช่ยากเป็นไปไม่ได้แต่ต้องคุยกับเรื่องต่อไปคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับค่าเสียหายเพราะการเจรจาในเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นการยอมผ่อนปลนในเรื่องของแซงชั่นแต่สิ่งที่ทางด้านอิหร่านต้องการ1ยกเลิกแซงชั่นทั้งทางตรงทางอ้อมและเพลชั่นกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะเจรจาต่อผมก็คิดว่าทางลงในที่สุดมี2เฟสแต่ถ้าอเมริกามีอำนาจต่อรองสักนิดหนึ่งในเฟสแรกอาจจะเพิ่มเรื่อง Enriched Uranium อยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่เรื่องลบผมไม่กล้าจะบอกไม่มีคุณวาลินโลกที่เป็นแบบนี้เรากล้าบอกเลยครับชัวร์ๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันอาจจะลบแต่บอกได้ทั้ง2ฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงคุณสังเกตดูข้อตกลงนะมันผ่านเวลาไป2อาทิตย์ตั้งแต่วันที่7อ่ะไม่มีใครกล้าละเมิดเลยเพราะรู้ว่าถ้ามีการละเมิดเมื่อไหร่ความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมหาศาลคุณลองวาดภาพถ้ามีการละเมิดจริงสมมติว่ายิงกันดูเดือดอเมริกาเล่นหนักเลยนะอิหร่านเล่นงานครับเล่นงานปูใจร่านะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือท่าเรือของซาอุดิอาระเบียที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในทางด้านของอะไรครับทางด้านของทะเลแดงสองอันเนี้ยถ้าเล่นได้สำเร็จความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านบาร์เรลอะนั่นหมายถึงว่า20ล้านบาร์เรลที่ส่งทางด้านตะวันออกกลางเกลี้ยงหมดเลยนะราคาน้ำมันจะพุ่งไปสักเท่าไหร่ถ้าเขาสำเร็จเพราะต้นทุนในส่วนนี้อเมริกาก็รู้ครับเพราะตอนนี้ไอ้พัวแก๊สของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเป็น4เหรียญกว่าแล้วเป็นเท่าๆเพราะคะแนนเสียงของทรัมป์ตอนนี้กำลังตกลงไปเพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์เองคำนึงถึงความอยู่รอดของอะไรครับของไอ้ตัวมิดเทอมที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ผมคิดว่าเส้นทางในการหาทางลงทั้งสองคนน่ะมันใกล้ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้จบง่ายๆกันแล้วกันเพราะว่าช่องว่างที่เราคุยกันอยู่ในรายละเอียดยังมีอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: ครับแล้วโครงสร้างอำนาจในอิหร่านตอนนี้เนี่ยใครมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดครับเพราะเราก็จะเห็นในข่าวมีทั้งประธานสภามีทั้งประธานาธิบดีมีทั้ง IRGC นะครับซึ่งทำให้ทางอเมริกาเองก็สับสนระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับว่าตกลงกำลังเจรจากับใครอยู่เราไม่ได้เป็นการเจรจาโดยตรงด้วยเพราะว่าผ่านปากีสถานครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับอเมริกาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างเฮ้ยมันยังแบ่งเป็นสองขั้วนึกออกไหมครับว่าขั้วโมเดเรตกับขั้วนั่นแต่ทางอิหร่านบอกของเขามีขั้วเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นในโทรทัศน์มีการพบกันนะฮะระหว่างผู้นำสูงสุดกับทางด้านอะไรครับทางด้านของเรวชุลิกาดเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีผมว่าอำนาจนะฮะตอนนี้ผู้นำทางท่านทหารของเรวชิลิกาดเนี่ยน่าจะมีอำนาจในเด็ดขาดพอสมควรครับคือพูดง่ายก่อนหน้านี้อำนาจสูงสุดในสมัยของผู้นำสูงสุดที่เป็นพ่อของคนปัจจุบันเนี่ยอันนั้นอยู่กับเขานะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าผู้นำสูงสุดนั้นนะครับยังอยู่แต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดตอนนี้ผมคิดว่าจะอยู่กับผู้นำทางด้านทหารของเหลียวชุนีกาดครับนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานรัฐสภาก็มีแต่ผมคิดว่าเป็นอำนาจที่รองลงมาเพราะตอนนี้อาจจะบอกได้ว่าเหลียวชุนีกาดเนี่ยทางด้านบัญชาจะเป็นผู้ที่กำหนดแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคอลเลกทีฟคือไม่ได้ตัดสินใจฝ่ายเดียวแต่ต้องมีการปรึกษาหารือแต่อย่างน้อยที่สุดพูดง่ายผมคิดว่าเรื่องของการเรื่องของอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่3คนครับ นะครับอันนี้อันที่หนึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารของเรือวิชิตการอันที่สองทางด้านของอะไรครับผู้นำนะครับสูงสุดที่เป็นลูกของอารีกับทางด้านของประธานรัฐสภาผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวกำหนดในลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็น corrective พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงออกมาที่อเมริกาถึงบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยคุยกันไม่รู้เพราะอะไรครับมันไม่ได้ออกมาเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งเพราะว่าเรวูชิการตอนนี้กับพูดง่ายสายที่เราเรียกว่าสายเหี่ยวนะครับที่เข้มข้นมากเนี่ยก็มีอำนาจเพราะฉะนั้นการตกลงกับอเมริกาถึงบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมคุณเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ยอมที่จะเรียกว่าอ่อนเพราะมองว่าเขายังมีอำนาจในการต่อรองอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านเราจะเห็นได้ชัดว่าอย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่าให้โลกคุณจะเล่นงานผมขนาดไหนความเป็นเอกภาพของผมยังมีอยู่แต่ต้องยอมรับว่าเอกภาพภายใต้เรื่องของการร่วมมือกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็อำนาจสูงสุดนะครับกำลังผ่องถ่ายจากทางด้านของผู้นำทางด้านศาสนานะครับซึ่งเป็นทั้งศาสนาตอนอาลีอยู่คุมทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ทางด้านผู้นำเลชุนการเข้ามามีบทบาทในการที่จะเป็นตัวตัดสินใจที่สำคัญคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะสำคัญมากที่สุดก็ยังว่าได้เลยครับ
0: อืมครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับอาจารย์แล้วในส่วนของรัสเซียกับจีนนะครับบทบาทในเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าทรัมป์จะพบกับส
1: ี
0: จิ้นผิง14พฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มองว่าซึ่งรัสเซียก็มีน้ำมันด้วยแล้วจีนเองก็เล่นบทบาทอยู่เบื้องหลังด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์คาดว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องจับตาบทบาทของจีนรัสเซียกับเรื่องนี้ไงบ้างครับ
1: ทางด้านของรัสเซียก็คงจะให้ความช่วยเหลือในด้านทางอ้อมนะครับอย่างเรื่องของอาวุธเรื่องของข้อมูลซึ่งทำให้อิหร่านระยะหลังแม่นมากเลยครับนะครับในการที่จะยิงอะไรต่างเหล่านี้ก็ต้องยอมรับที่ตรงนี้นะครับจีนเองก็ปฏิเสธในเรื่องว่าเฮ้ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่ว่าทางอเมริกาก็อ้างเฮ้ยผมจับเรือลำหนึ่งได้เฮ้ยเรือลำนี้มันมีอะไรอยู่วะเนี่ยนะครับอันนี้คุณบาลินก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทางจีนเองต้องการให้สถานการณ์มันคลี่คลายเพราะต้องยอมรับว่าจีนเองก็ถูกกระทบจากเรื่องของการปิดช่องแคบของมุดนะครับแต่การคลี่คลายอันนี้เขาก็ต้องการที่จะให้คลี่คลายในลักษณะที่พูดง่ายเป็นไปตามไอ้สีข้อที่อาจารย์ได้พูดถึงขอให้จบลงนะเป็นไปตามด้านก่อนกฎหมายหลวงประเทศนะครับผมพูดง่ายอย่าไปใช้มาตรการฝ่ายเดียวในลักษณะอย่างนี้ก็คือพูดทำนองในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือจีนวันนี้มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นนะถึงขนาดบอกอะไรครับบริษัททางด้านจีนคุณไม่ต้องไปฟังเขาหรอกครับเบี้ยวได้เห็นไหมยังครับบริษัทน้ำมันพ้นจีนแล้วยังรู้เลยครับเบี้ยวยังไงทรัมป์ไม่กล้ายกเลิกไอการที่จะพบกันระหว่างเขากับจีนเพราะจีนเองก็ประเมินเลยสถานการณ์ตอนนี้และสถานการณ์อันนี้ที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยต้องเป็นจะพบกันเนี่ยอย่าไปทำอะไรในลักษณะที่มันพูดง่ายไปกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทรัมป์เองก็ไม่ใช่ว่าอ่อนบวกเปียกไปทั้งหมดหลังสุดอย่างเช่นมีการยิงเรืออะไรครับเรือของอิหร่านที่เมื่อคืนเนี่ยที่มาบอกอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่ายอมอ่อนไปไม่บางเรื่องเขาก็รู้สึกว่าจำเป็นนะฮะเพื่อต้องเล่นงานนะครับในรบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายยอมอ่อนโอนอ่อนแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าอ่อนปวกเปียกยังมีการเล่นงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวที่จะกระทบกับเรื่องของไอ้ตัวโปรเจกต์ฟรีดอมตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าดูจากตรงนี้ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งบทบาทจีนกำลังมองว่าต้องหาทางลงแล้วครับ
0: สัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อนะครับน่าจะมีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวโจทย์ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์นี้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมหลังจากนั้นอังคารพุธพฤหัสศุกร์เราก็ทำงาน4วันต่อเนื่องนะแล้วนี้ได้หยุดละเสาร์อาทิตย์นะครับก็อากาศตอนนี้ต้องบอกว่ายังครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะผมเมื่อสักครู่เนี้ยดูในแอปพลิเคชันนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องกลับไปที่พิจิตรด้วยนะก็เลยดูในแอปพลิเคชันหน่อยนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงโอ้โหคุณผู้ฟังนะคือเขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองกระจายเนี่ยโหเยอะจริงๆเนี่ยแถวนครสวรรค์นะแถวตอนนี้ตกอยู่เลยนะที่ไหนล่ะเนี่ยแถวอำเภอหนองบัวใช่ไหมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะเนี่ยเส้นที่ผมจะวิ่งไปถนนสาย11อ่ะนะจากตากฟ้าขึ้นไปเนี่ยนะอินบุรีตากฟ้าขึ้นไปนี่ฝนตกเกือบตลอดทางเลยนะจนไปถึงเขาทรายอ่ะนะแยกเขาทรายนะหลังจากนั้นแถวบ้านนะแถวที่อำเภอชนแดนเนี่ยตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันนะโอ้นะก็หลายพื้นที่นะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะว่าช่วงวันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคมนะฮะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงก็เป็นประกาศเตือนนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยแถวนนทบุรีปากเกร็ดแถวเนี้ยมีฝนตกหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากแอปที่เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีฝนตกนะในพื้นที่นะก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะหลายคนเวลาที่ฝนตกเนี่ยสิ่งที่กังวลใช่ไหมก็คงหนีไม่พ้นนะเรื่องของการขับขี่ยานยนต์นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะรถยนต์ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะไม่งั้นถนนมันลื่นบางทีทัศนวิสัยอ่ะในการมองอ่ะเวลาที่ฝนมันตกหนักๆอ่ะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางคนอาจจะโอ้โหก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะถ้าฝนมันตกเม็ดใหญ่หนักๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนะถึงแม้ว่าจะใช้ที่ปัดน้ำฝนจะเป็นเบอร์3ระดับสูงสุดอะไรก็บางทีมันไม่พอขับไปก็ต้องค่อยๆดูนะดูไฟข้างหน้าเขาเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังนะส่วนที่ขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ขอร้องคือช่วงที่ฝนตกเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะหยุดไม่ได้ขับขี่แต่ว่าบางคนอาจจะฝ่าฝนไปมาเตรียมชุดมาเป็นที่เรียบร้อยต้องระวังนะครับแล้วยิ่งตอนเนี้ยใช้โทรศัพท์มือถือกันอะแอปพลิเคชันที่คุณใช้กันทั้งหลายทั้งแหล่จะตอบจะสั่งของจะอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วคุณก็หันไปดูตลอดอะนะขับรถอยู่แล้วก็หันไปดูไอ้ตรงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถืออะนะบางคนนี่ยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อวานเนี้ยผมเจอแบบเต็มๆเลยนะคือไม่ใช่แค่หันไปดูโทรศัพท์มือถือที่มันติดอยู่ไอ้ตรงไอ้เขาเรียกอะไรล่ะตรงคอรถอ่ะนะมันจะมีใกล้ๆกับไอ้กระจกอ่ะตรงกระจกมองข้างตรงแฮนด์พวงมาลัยตรงนั้นคุณจะวางโทรศัพท์มือถือกันไว้อ่ะจะไปซื้ออุปกรณ์ติดน่ะบางคนมองก็ยังดีหน่อยบางคนนี่ไม่อย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือขับไปปุ๊บคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณก็กดคือผมไม่รู้ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามทีอ่ะนะจะพูดไปปุ๊บให้มันเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นเสียงเป็นพิมพ์เป็นภาษาไทยแทนหรือคุณจะหยิบขึ้นมาดูให้มันชัดเนี่ยไอ้จังหวะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ระมัดระวังนะฮะทั้งคนที่ขับรถตามนะทั้งคนที่ใช้โทรศัพท์แบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายได้นะระวังหน่อยระวังหน่อยอันนี้สำคัญแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกนะถนนลื่นอะไรต่างๆนานานี่มันยิ่งจะทำให้ความระมัดระวังของคุณเนี่ยที่บางทีเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะถ้ายังเจอกับปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะแล้วคุณระมัดระวังเท่าเดิมเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับมันต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคุณเองนะบางทีก็มันจะส่งผลกระทบถึงคนที่เขาใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะหรือว่าคนที่ขับรถใหญ่อย่างเงี้ยแหมเห็นแอ่งน้ำไม่ได้นะต้องแบบไปเบียดให้น้ำมันกระเด็นใส่คนที่เดินถนนอยู่ข้างๆเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกหรือรออยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยอันนี้อย่าทำ
นะอันนี้คือใจเขาใจเรานะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าฝนมันตกก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับอ่ะส่วนช่วงวันที่7ถึง

บับเต็มที่เขาจะต้องรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภานะตอนนี้ผมกำลังอ่านข้อสรุปอยู่ว่าที่เขายกเลิกเนี่ยยกเลิกที่มีมติดังกล่าวเนี่ยนะมีความเห็นเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่มันมีการพูดถึงเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็ต้องหาความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็โอ้หลายท่านก็มาหลากหลายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือด้วยเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องนะก็คงหนีไม่พ้นกรณีของไทยช่วยไทยพลัสก็เมื่อวานเนี้ยตามที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าสรุปจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยไปพูดไปปาฐกถาแล้วก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะที่มันจะมีทั้งคนละครึ่งแล้วที่มันจะมีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะแล้วก็การพูดถึงการลงทะเบียนที่จะลงทะเบียนเริ่มวันแรกที่25พฤษภาคม2569เริ่มใช้จริงในวันที่1มิถุนายนเนี่ยเมื่อเช้าต้องมานั่งอ่านละเอียดหน่อยว่ามีความผิดแผกแตกต่างจากที่สรุปประเด็นไปให้คุณผู้ฟังเมื่อวานหรือเปล่านะคำตอบก็คือไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะแต่แน่นอนครับว่าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันต้องเปิดให้มีการจะยืนยันตัวตนจะลงทะเบียนหรือจะตรวจสอบคุณสมบัติมันจะใช้อะไรก็สุดแท้แต่ละแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆจะเป็นวันไหนนะจะวันเดียวกับของคนละครึ่งไหมนะ25พฤษภาคมหรือเปล่าตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องรอความชัดเจนเพราะขั้นตอนสำคัญหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าจำนวนของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ประมาณ43ล้านคนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะซึ่งมันแบ่งเป็นของคนละครึ่งเนี่ยประมาณ30ล้านแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย13ล้าน 250,000 คนเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี้ยจะชัดที่สุดก็คือกระทรวงการคลังต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมครม.ก็คงมีก่อนวันที่25พฤษภาคมเนี่ยก็มีกี่รอบล่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงมีอยู่2รอบนะคือวันที่12พฤษภาคมก็คือวันอังคารหน้าหรือไม่ก็วันที่19พฤษภาคมก็คือวันอังคารถัดไปถ้าเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่อันเนี้ยกระทรวงการคลังเขาจะแถลงรายละเอียดก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเบื้องต้นเนี่ยที่ผมรวบรวมข่าวจากหลายแหล่งนะคือบางคนบางแหล่งข่าวก็อ้างว่าจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่12บางแหล่งข่าวก็อ้างว่าจะเข้าครม.วันที่19การลงทะเบียนจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะไปให้ช่องทางก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไอ้ทั้งหลายทั้งแหล่ตรงนี้นี่แหละนะผมรอความชัดเจนคำถามว่าทำไมถึงต้องรอความชัดเจนคือก่อนหน้านี้คนละครึ่งที่เราเคยทำกันเนี่ยตอนเราใช้เนี่ยเราใช้ผ่านเป๋าตังค์ถูกต้องไหมถูกต้องแต่ตอนที่เรายืนยันตัวตนเนี่ยเรายืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐผมก็เลยยังไม่แน่ใจสุดท้ายปลายทางเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะใช้สูตรไหนถ้าใช้เป๋าตังค์เลยทีเดียวก็ดีครับง่ายสะดวกไม่ต้องไปใช้สองทีสามทีถูกไหมหรือถ้าจะใช้เป๋าตังค์แล้วก็ใช้ทางรัฐด้วยนะหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอให้เขาอธิบายให้ชัดเจนว่ามันจะมีกลไกมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าทำยังไงได้สำหรับคุณผู้ฟังที่รออยู่สำหรับคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลจ่าย60เราจ่ายเอง40เนี่ยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย

ก็ต้องรอที่ประชุมครม.อันนี้เป็นเรื่องที่มีการอัปเดตที่สุดแล้วนะครับแต่ถามว่าลงทะเบียนใหม่ไหมยืนยันตัวตนอะไรไหมทำแน่นอนเพราะว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยยังไงก็ตามทีเขาต้องรีวิวเขาต้องกลับไปดูว่าผู้ที่เหมาะสมกับคนที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เราเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยมันจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์แต่จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่ยังไงที่ไหนรอสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมส่วนเรื่องทางการเมืองนะตอนนี้มี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกรณีของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่พรรคประชาชนจะยื่นเรื่องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนี้ออกถูกต้องหรือขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ระยะเวลาในการรวบรวมนี้ต้องเร่งนะฮะไม่ใช่ว่าจะละเหยได้ไม่ได้เพราะไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือทางรัฐบาลจะเตรียมเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะต้องรวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ก็คือ100คนนี่แหละพูดง่ายๆส่งไปให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาอันนี้ต้องเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วจะใช้อำนาจพิจารณาไม่ได้ต้องส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจว่ากฎหมายน่าจะกำหนดนะไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นการรวบรวมรายชื่อเนี่ยก็คงจะให้แล้วเสร็จเนี่ยโดยเร็วอันนี้อันที่1ส่วนทางประชาธิปัตย์นะหลังจากที่ทางประชาชนเขาโอเคละก็จะร่วมด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะยื่นเรื่องเนี่ยคือทางประชาธิปัตย์นะคุณกรณ์จติกวณิชคุณอะไรสาธิตวงศ์หนองเตยอ่ะนะที่มีการแถลงข่าวอ่ะนะแล้วก็รอว่าจะยังไงของพรรคประชาชนนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องหนึ่งของพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเห็นมีรายงานข่าวด้วยว่า เรื่องของเพดานเรื่องของหนี้สาธารณะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 66% ถ้าจะให้กู้นะอำนาจกระทรวงการคลังกู้จะขอกู้เท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะอันนี้มันยังเป็นรายงานข่าวอยู่ยังเป็นแหล่งข่าวอยู่ผมก็ยังไม่อยากจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะมาคุยให้ฟังเบื้องต้นนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะกู้เนี่ยนะอาจจะยังไม่ได้กู้ทีเดียวเต็มจำนวนไม่ได้ถึง400ล้านบาทอาจจะสัก200ล้านบาทก่อนนะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังยังอยู่ในกรอบของหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 70% เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่2ฮะจนถึงนาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ความรู้สึกติดตามเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเขาจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะผู้ว่าชาติชาตินี่จะหมดวาระแล้วผมจำไม่ได้วันที่21หรือวันที่22ไม่รู้แต่ว่าจะหมดวาระช่วงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็จะมีอำนาจในการอะไรเป็นรักษาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอะไรก็ว่ากันไปคือมันก็มีประเด็นว่าจะอยู่จนครบวาระไหมหรือว่าจะลาออกก่อนครบวาระนะเขาคนที่บอกว่าอยากจะให้ลาออกก่อนครบวาระก็บอกว่าห่วงไงเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระผู้ว่าก็จะต้องรักษาการแล้วผู้ว่ารักษาการก็มีความเป็นห่วงแต่ผมสำหรับผมนี่ยังไงก็ได้นะจะอยู่ครบจะอยู่ไม่ครบก็ได้นะอยู่ครบก็ดีนะอย่างน้อยๆก็จะได้เห็นนะคือบางทีเราตามข่าวเราก็งงเหมือนกันนะคือบางครั้งเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลาออกก่อนครบวาระวันสองวันไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าอะไรก็ตามทีแต่โอเคล่ะก็เข้าใจว่าทางนักการเมืองการอยู่ครบวาระกับการในระดับชาติของส.ส.อย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับการย้ายพรรคมันเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองอันนี้เข้าใจนะแต่เราบางทีเราก็อะไรเนี่ย
เราก็ไม่เข้าใจว่าวิธีคิดของเขาถ้าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะครบวาระเนี่ยนะเขาก็ทำตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก็ได้อันนี้มันไม่ได้ผิดแปลกประการใดนะเนี่ยสมัยลุงตู่ก็เป็นใช่ไหมสมัยคุณอนุทินรอบที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยอยู่อีกนี่ก็ครบวาระอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ชัดที่สุดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยอันนี้ชัดมากนะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นผ่านไปละก็ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะครบวาระในช่วงเนี่ยไม่กี่สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยสำหรับพฤษภาคม28มิถุนายนกกต.เขาก็จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็มีการประชุมเป็นพิธีนะประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเห็นไหมแล้วไม่ครบวาระนี่มันอีกอย่างนึงไงเดี๋ยวนี้เขาคุยกันแล้วว่ากรณีครบวาระนะเนี่ยท้องถิ่นพิเศษ2แห่งเลือกตั้งพร้อมกันคือกรุงเทพมหานครเลือกทั้งสก.เลือกทั้งผู้ว่าเมืองพัทยานะเลือกทั้งนายกเลือกทั้งสมาชิกสภาเมือง28มิถุนายนอันนี้เขาก็เตรียมความพร้อมแล้วความคึกคักเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็พอเห็นภาพแล้วหลังจากที่พรรคประชาชนก็เปิดตัวดร.โจที่จะเป็นตัวแทนลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อให้คุณเพชรการุณขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามลำดับนะส่วนดร.โจนี่เห็นว่าวันนี้ไปหาเสียงนะเขาก็ลงพื้นที่เร็วนะพอเปิดตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตะเวนออกสื่อหลายช่องเท่าที่ผมเห็นนะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็เนี่ยวันนี้ไปแถวซอยละลายทรัพย์ซอยละลายทรัพย์นี่อยู่ตรงแอกข้างธนาคารกรุงเทพนะสำนักงานใหญ่อะนะตรงสีโลมะนะข้างหลังนั้นคุณผู้ฟังน่าจะจำกันได้ใครที่เคยฟังคุณวีระตั้งแต่สมัย97อะนะก่อนที่จะมาอสมทก่อนที่จะมา 96.5 เนี่ยนะเนี่ยก็อยู่ซอยตรงนั้นนั่นแหละข้างหลังธนาคารกรุงเทพอยู่ตรงหลังซอยละลายทรัพย์นั่นแหละนะอาคารทรินิตี้อะนะตอนนั้นปีช่วงไหนละ2540กว่าโอ้โหบรรยากาศต้องบอกว่านึกย้อนไปนี่พอเที่ยงปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยซอยละลายทรัพย์หมูทอดอร่อยแล้วมีร้านขายข้าวแกงอะร้านขายข้าวแกงอยู่ร้านนึงอร่อยมากนะผมนี่ชอบเดินนะแล้วซอยละลายทรัพย์นี่เมื่อก่อนนี่มันแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะนะมันจะมีแบบของขายกระจุกกระจิกเยอะไปหมดเลยนะเสื้อผ้าราคาก็คือมันไม่ใช่ของแท้เรารู้อยู่แล้วนะแต่ว่าราคามันก็โอเคนะสามารถจับต้องได้นะสมัยนั้นนะสมัยนี้มันมีทางเลือกเยอะไม่ต้องไปถึงซอยละลายทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สั่งผ่านทาง delivery สั่งผ่านทางไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์จะซื้อของจะซื้อข้าวจะซื้ออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเนี่ยบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมันก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เห็นว่าจะลงสมัครรอบ2แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ครบวาระนะอันนี้ก็เป็น2คนที่น่าสนใจนะคนอื่นๆคุณติ่งมลิกานะพี่ติ่งจะลงละนะลงอิสระนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรมากมายเท่าไหร่หรืออาจจะมีอ่ะนะแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกใครล่ะอะไรล่ะคุณคมสันพันวิชาติกุลใช่ไหมนั่นก็คุณโจ้ใช่ไหมเห็นว่าจะลงเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็น4ซะ5คนนะที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาธิปัตย์นี่ผมไม่แน่ใจว่าที่มีรายงานข่าวเนี่ยจะใช่หรือเปล่าผมเห็นมีคนบอกผมมาแล้วว่าน่าจะเป็นคนเนี้ยนะเป็นอดีตสก.เก่าอยู่ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครแต่จะใช่หรือเปล่าก็ต้องรอ15พฤษภาคมรอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจะเปิดตัววันที่15นะอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือกตั้งจริงก็นู่นอ่ะ28มิถุนายนมีระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆก็ค่อยๆติดตามนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะช่วงแรกช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4 2 3 4นี่เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะวันนี้วันศุกร์ก็
สบายๆนะใครมีเรื่องมีประเด็นอะไรจะชวนไปทานข้าวที่ไหนนะหรือจะไปเที่ยวที่ไหนแนะนำสถานที่อย่างไรนะก็ว่ากันช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: นะครับช่วงที่2นะครับก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับท่านไหนมีประเด็นมีเรื่องอะไรอยากจะคุยนะครับเชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะว่ามาว่ามานะครับอันนี้ล่าสุดอ๋อเขาขยับแล้วหรอคุณสกลทีพัทยกุลนะเห็นว่าทางประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเปิดตัวผู้สมัครนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะในนามของพรรคเนี่ยวันที่เท่าไหร่ล่ะตอนแรกเห็นว่าจะเป็น15พฤษภาคมนะนี่บอกว่าเป็น16พฤษภาคมนะแล้วก็เตรียมที่จะโชว์วิสัยทัศน์นะบอกว่าสู้สู้ได้นะสู้ทางอาจารย์ชัดชาติได้นะสู้ดร.โจได้นะคุณชัยวัฒน์อ่ะนะของทางพรรคประชาชนนะก็เดี๋ยวก็รอดูสักนิดละกันนะว่าจะเป็นยังไงนะของทางประชาธิปัตย์นะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแหละนะที่หลายคนสนใจหลายคนติดตามนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับส่วนคุณวีระธีรพัฒน์นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังตัวพระราชกำหนดประกาศในราชกิจจาหรือยัง
0: ผมยังไม่เห็นนะ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคอ่ะเอาคุยก่อนเลย
0: อ่ะคุยก่อนเลยนะอ่ะคุณเอครับสายหนึ่ง
1: คุณเ
2: อสวัสดีครับขอถามว่าสวที่หมดวาระแล้วยังมีเบี้ยที่ดูแลตอนถึงเกษียณนะฮะเหมือนกับสไหมครับ
1: มีครับ
2: ถ้าหากยกเลิกได้ไหมครับทั้งที่ไม่ได้เป็นสแล้ว
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยให้เหตุผลหน่อยครับ
1: ต้องไปแก้กฎหมายครับ
2: โอเคกฎหมายโอ้หากแก้กฎโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่าง
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มันมีพระราชบัญญัติ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการตั้งกองทุนแล้วในระหว่างทางที่เขาเป็นสสหรือสวเนี่ยเขาต้องหักเงินเดือนส่งกองทุน
0: ใช่
1: เมื่อพ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณว่าใครเป็นสสสวกี่ปีจะได้รับ
0: บำนาญ
1: บำนาญแต่ละเดือน
0: ครับ
1: เท่าไหร่คนที่เป็นสสต่อเนื่องก็จะได้บำนาญแต่ละเดือนเยอะ
0: ครับ
1: ก็รับไปจนสิ้นชีพพิตักใสนะบำนาญนะไม่ใช่บำเหน็จ
0: บำนาญ
1: บำนาญนี่คือรับทุกเดือน
0: ครับ
1: แต่ว่าเบิกเป็นก้อนไม่ได้ได้แต่ละเดือน
0: ครับ
1: ขั้นต่ำเท่าที่ผมเคยดูเนี่ยประมาณ 20,000 อาจจะถึง 70,000 นะที่เป็นแบบสูงๆอ่ะ
0: ครับ
1: แต่นี้ท่านต้องไปดูนะว่า1เกี่ยวข้องกับคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยกี่คน2แต่ละปีเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร
0: ่
1: อันเนี้ยอันนี้ตรวจสอบได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: นะทั้งตัวกฎหมายแล้วก็ตัวระเบียบแล้วก็ตัวกองทุนอันนี้ที่ผมถามคุณณัฐพงศ์นิดนึงสมมติว่าผมกลับมาเป็นสสใหม่ก็ยังไม่ได้รับบำนาญใช่ไหม
0: ก็ต้องไม่ได้สิ
1: จนถ้ายังมีเงินเดือนตรงนี้ก็เท่ากับยังรับราชการอยู่ก็จะไม่มีบำนาญก็เหมือนกับเป็นแต้มจำนวนปีสะสมเนาะ
0: อันนี้ไม่รู้ว่าระเบียบว่าเกณฑ์ยังไงแต่คิดว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องส่งเงินเข้าไปสมทบ
1: ก
0: ็ต้องบวกของเดิม
1: เท่าก็ต้องบวกของเดิมนะ
0: ครับ
1: เป็นแต้มสะสมนะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อืม
1: ก็หลายคนก็พูดว่าไม่ควรก็คือด้วยนิยามว่านักการเมืองน่ะ
0: ครับ
1: ไม่อยากให้ได้สิทธิประโยชน์อะไรนอกจากเงินเดือน
0: ม
1: ันยังมีเรื่องอาหารฟรีเวลาวันประชุม
0: ครับ
1: มันยังมีเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนะแล้วมันยังมีเรื่องขึ้นรถไฟฟรีอะไร
0: ขึ้นเครื่องบิน
1: ฟรีอะไรเงี้ย คือทุกคนบอกว่าไม่ให้ยกเลิกให้หมดอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่เขาไม่ใช่นักการเมืองอ่ะเขาก็อยากให้ยกเลิกให้หมดแล้วบางคนก็พูดจนเกินเลยไปว่าถ้ายกเลิกเงินก้อนเนี้ยจะเอามาจ่ายให้ผู้ยังชีพได้เดือนละ 3,000 น่ะมันไม่แมทช์กันหรอกพูดเราพูดถึงเงินหลักร้อย
0: ครับ
1: หรือเต็มที่ก็หลักพันล้านนะกับที่เราจะพูดนั้นมันหลักหมื่นล้าน
0: หลายหมื่นด้วย
1: หลายหมื่นด้วยคนละสเกลกันพี่เขาก็พูดแบบเปรียบเทียบน่ากลัว
0: ครับใช
1: ่แต่นี่เป็นอเจนดาของคุณหมอวรงค์เขา
0: ครับ
1: คือเขามาสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้เขาไม่ได้ทำเรื่องอื่นนะนอกจาก สสสวด้วยกันเป็นหลักเลยนะ
0: ก็เห็นมีเมื่อวาน
1: ปลายทีใดก็มีเรื่องนี้ตลอดนะ
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็เห็นมีพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะไอ้สวัสดิการอื่นๆนะอย่างเช่นการรักษาพยาบาลถึงแม้ว่าจะออกจากการเป็นสสสวไปแล้วเนี่ย
1: ก็ยังได้รับสิทธิ
0: ์ยังได้รับสิทธิ์เดือนนึงต้องแสนไอ้ปีนึงต้องแสนสองอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยค่าเทอมเบิกได้เรียนอินเตอร์ก็ยังเบิกได
1: ้
0: โอ้โหก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
1: อ
0: ุตส่าห์เรียนอินเตอร์เบิกได้นี่เดือนละปีเทอมนึง 300,000 นี่ก
1: ็คือ
0: แต่มันต้องมีจำกัดแหละว่ามันสูงสุดไม่เกินกี่บาทนะ
1: คือคุณหมอว่าลงมาเป็นสสรอบนี้ท่านเน้นเรื่องนี้เลย
0: ครับ
1: อภิปรายก็จะเน้นเรื่องนี
0: ้
1: นะเรื่องตอนนี้ผมไม่รู้เลิกไปยังเรื่องกินข้าววันประชุมมันมีกินข้าวใช่ไหม
0: อ๋อใช่ใช่ใช
1: ่แต่วันไม่ประชุมไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีครับ
1: วันไม่วันถ้าไม่ใช่วันประถ้าไม่ใช่วันประชุมไม่มีกับข้าวเลี้ยงเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่มีก็อันนั้นก็จะเป็นประชุมกรรมธิการก็ในของกรรมธิการ
1: กรรมธิการก็จะเป็นถ้าเป็น
0: ข้าวกล่องอ่ะ
1: ข้าวกล่องแหละข้าวกล่องกล่องนึงก็ไม่ถูกนะเท่าที่เขาเคยมาร์กราคาให้ประมาณ200เนี่ย
0: ครับผม
1: แต่ราคาจริงมันก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะแต่ว่าก็โอเคเขามาร์กมาส่งให้ถึงที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะหรอกนะจะใจคอจะไม่ให้กินเลยก็ไม่ค่อยจะถูกนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นกรรมธิการถ้าไปตอนบ่ายเนี่ยเขาก็จะมีกาแฟมีผลไม
0: ้
1: หลักๆนะ
0: ครับ
1: บางที่อาจจะแถมด้วย อะไรล่ะรังนก
0: ผมมีรังนกด้วย
1: พวกสายแข็งเนี่ยสายแก่ๆไม่มีรังนก
0: อันนี้ไม่เคยเจอ
1: ก็ไม่รู้ก็เนี่ยเป็นประเด็นแบบนี
0: ้ครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนสนทนาว่ากันก็เชิญนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์คุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: พรุ่งนี้เราจะไปไหนกัน
0: พรุ่งนี้จะไปไหนดี
1: ใช่ครับว่ามาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนิดนึง
0: ครับ
1: รอคุณผู้ฟังตัดสินใจหน่อยเผื่ออยากจะโทรมาเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวรอนิดนึง
0: ครับ
1: คุณรัตพงศ์มีเรื่องอะไรไหม
0: ไม่มีนะวันนี้ข่าวก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องของอะไรล่ะไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีคุณอนุทิน
1: คุณ
0: ยุทธนาครับสายสอง
1: คุณยุทธนาครับ
3: ครับคือผมอยากถามว่าไอ้คนละชึ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขามีกำหนดไหมครับว่าวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร
1: ่โอ้ยังไม่รู้เลยว่าไทยช่วยไทยพลัสเขาจะออกแบบไหนรู้แต่ว่าจ่ายเดือนละพัน
0: กับ
1: 4เดือนแต่ว่าจำกัดวันหนึ่งจ่ายไม่เกินเท่าไหร่หรือไงอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอนิดนึงนะ
3: โอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวก็ผมถ้าเผื่อมีข่าวมาก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับ
1: ไม่ต้องรอผมแล้วครับอ่านหนังสือพิมพ์มันก็บอกอยู่แล้วครับ
3: โอเคได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ในมือถือถ้าเป็นข่าวอะไรมันก็จะมีเนาะ
0: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านใช้มือถือไถดูข่าวแบบไหนนะ
0: ครับ
1: บางอันนี่มันตอบในมือถือเป็นข่าวนะไอ้เราคงต้องเปิดไอ้มือถือเป็นของสำนักข่าวเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไถดูเรื่อยเปื่อยนะต้องมีของสำนักข่าวบ้างนะเช่นจะเป็นของเอ็มคอร์ดก็ได
0: ้ครับ
1: หรือจะเป็นของที่เขาดูเยอะๆอย่างอะไรนะมติชนข่าวสดกรุงเทพธุรกิจผู้จัดการรายวันมันมีใช่ไหมม
0: ัน
1: มีอยู่ในมือถือใช่ไหม
0: มีครับมี
1: อันเนี้ยก็แสวงหาข้อมูลเบื้องต้นจากตรงนี้ได้ถ้ามันไม่พอใจค่อยไปค้นต่อ
0: ครับ
1: ไปค้นต่อในเว็บไซต์ใช่ไห
0: ม
1: เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เขาทำเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องพวกเศรษฐกิจธุรกิจก็ผมก็เปิดอ่านของฐานเศรษฐกิจกับประชาชาติธุรกิจ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นแบบแอปนะในเว็บไซต์อันนี้ก็ตอนเช้าก็นั่งสแกนดูว่ามันมีข่าวอะไรบางอันเราต้องการรายละเอียดเราก็เปิดไปอ่านหน่อยนะเทียบเคียงกับที่เรารู้มาว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอะไรตรงไหนยังไงบางครั้งเขาก็

0: ให้ข้อมูลที่มันล้ำไปกับสิ่งที่คือให้ข้อมูลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นยังไง ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ตรงสักทีเดียวอย่างนี้เขาก็เขียนคุณสมบัติของคนที่จะได้รับคนไทยช่วยไทยพลัสเท่าไหร่ใช้อะไรยังไงเขาก็มีระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นทางการนะว่าประมาณนั้นอ่ะคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ลดราคาน้ำมันดีเซลเบนซิน
1: อ๋อ85สตางค์ใช่ไหม
0: แต่ว่ากองทุนก็เก็บเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กองทุนเก็บเข้าแล้วนะดีเซลเนี่ยลิตรละบาท17ตังค
1: ์
0: ตอนนี้กองทุนมีเงินเข้าวันละ
1: เท่าไหร่
0: 150
1: ล้าน150
0: ล
1: ้าน
0: นะเห็นว่านะจริงเท็จประการใดก็ไปว่ากันก็แล้วกัน
1: ครับแต่ว่ายังติดลบอยู่ประมาณ 63,000 ล้าน
0: ยังไม่เห็นฝั่งเห็นฝาหรอกอีกไกล
1: อีกไกล
0: อีกยานอีกนานยกเว้นมันจะลงแบบบุ่มๆๆๆแบบคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้ามันลงแบบหักลงมานะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยอาจจะได้สักเดือนละ 2-3,000 ล้านปีนึงก็ประมาณสัก 2-30,000
1: ล้าน 20,000 ล้าน
0: ครับประมาณอย่างนั้นน่ะนะตั้งหลักดีๆก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เวลามันลงมาก็บริหารจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วตอนขาขึ้นนี่ก็มันก็ยากอยู่นะเวลาบริหารขาขึ้น
1: ครับ
0: บริหารขาลงไม่มีปัญหาหรอกจะเก็บเข้ากองทุนหรือจะลดราคาหน้าสถานีบริการเนี่ยมันพอจัดสรรได
1: ้
0: แต่ตอนขาขึ้นน่ะถ้าจะไม่ให้ขึ้นน่ะกองทุนก็ต้องแบกวันละ 2,000 ล้านอย่างที่เคยมาน่ะแล้วพอขึ้นก็ขึ้นพวด
1: ครับ
0: ขึ้นพวดปรับตัวไม่ทันอ้าวกลัวน้ำมันไม่มีกลัวไม่มีน้ำมันเติมอีกอ่ะเห็นมั้ยมันก็เลยพลวันพลเกกันไปหลายอย่างแก้ไขยากเพราะมันหลายจุด
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าทุกคนมองว่ามันขึ้นก็ต้องตุนอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: ไปบังคับยังไงก็บังคับไม่ได้หรอกตุนตั้งแต่ผู้ค้าจนถึงผู้ใช้
1: ใช่ๆ
0: จนถึงรายย่อยเอาไว้ใส่รถทงรถไถอะไรก็ต้องตุนอ่ะเพราะกลัวไม่มีของนะ
1: ใช่
0: ราคายังเป็นเรื่องรองนะ
1: ครับ
0: กลัวของไม่มีถึงเวลาต้องใช้ทำไงเนี่ยมากกว่าประมาณนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
1: อ๋อ
0: เริ่มยัง
1: เห็นว่าน่าจะกลางเดือนนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีฝนแล้วล่ะฝน
0: อันนี้ถ้าว่าหลังวันพืชมงคลทีนึง
1: ใช่
0: ถ้ากลางเดือนนี้หลังวันพืชมงคล
1: คุณเล็กครับสายหนึ่ง
0: คุณเล็กครับ
1: คุณเล็กครับ
0: อยู่ไหมครับคุณเล็กครับ
1: คุณเล็ก
2: รายการ
0: เชิญฮะเชิญ
2: ครับผมอยากจะทราบว่าผมเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยผมจะได้มีโอกาสให้ลงทะเบียนคนละครึ่งพักไหมครับ
0: ไม่นะเขาไม่ให้นะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้นะข้าราชการพนักงานข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่เขาไม่ให้นะคุณรัฐพงศ
1: ์ไม่น่าจะได้คิดว่าน่าจะได
0: ้น่าจะไม่อม
1: เขาไม่ได้ห้าม
0: ไอ้นั่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: ครับ
0: น่าจะไม่น่าจะได้นะ
1: น่าจะได้
0: น่าจะได้ครับ
2: เ
0: ดี๋ยวรอฟังข่าวให้ชัดเจนดีกว่าตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าใครมีคือคุณสมบัติเบื้องต้นมีแต่ว่าเขาจะลงรายละเอียดยังไงผมไม่ทราบ
1: ครับ
2: ครับ
0: ครั้งที่แล้วได้ไหมคนละครึ่งพลัส
2: ผมไม่ได้ลงครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าได้รับเงินผลการแล้วไม่มีสิทธิ
0: ์โอ้ครั้งที่แล้วไม่ได
1: ้เป็นบำนาญแล้วเป็นได้เงินไอ้นี่ด้วยเหรอฮะได้บัตรสวัสดิการด้วยเหรอครับ
0: ไม่ตกลงของคุณเป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหม
2: ใช่ข้าราชการบำนาญครับ
0: ได้มากี่ปีแล้วโทษ
2: ตอนนี้65นะฮะได้มา5ปีแล้ว
0: ได้มา5ปีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี่ไม่มีเนาะ
2: ไม่มีครับไม่มี
0: ตอนที่เขาเปิดคนละครึ่งเราลงทะเบียนไม่ได้ว่างั้นเถอะ
2: ไม่ใช่ลงไม่ได้ครับ
0: ลงไม่ได้นะคนละครึ่งไม่ได้นะคุณตะพงตอนนั้นข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ข้าราชการก็ไม่ได้คนละครึ่ง
2: เป็นแค่แทนพลเรือนนะฮะ
0: คนละครึ่งไม่ได้ครั้งที่แล้ว
2: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวรอความชัดเจนเลยกว่านะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
0: ไม่ได้นะ
1: เอ้ยผมรู้สึกว่าได้นะเพราะว่า
0: ไม่ได้นะคนละครึ่งคนละครึ่งไม่ได้
1: เพราะเขากำหนดครั้งที่แล้วเนี่ยมันคือแค่ต้องหนึ่งคือต้องเป็นคนไทย2คืออยู่เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีแล้วทุกคนได้สิทธิ์หมดยกเว้นแต่ไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: แต่เขามีจำนวนอั้นไว้ใช่ไหม
1: แต่เขามีจำนวนอั้นใช่แต่รอบเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขนะฮะที่ท่านรองเอกนิติบอก43ล้านเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องเป็นสิทธิ์30ล้าน
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็13ล้านก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เออๆไอ้ก็เกือบหมด
1: ก็เกือบหมดถ้าอย่างงี้ก็คือก็เกือบ

0: หมดแล้วเอา18ถึง16ก็ได
1: ้ตัดคนอายุตั้งแต่1จนถึง10 16 17อะไรนี่ออกไปนะ
0: ใช่
1: ก็ประมาณประมาณสักน่าจะประมาณสัก10ล้าน
0: 10ล้าน
1: เออประมาณสัก10ล้านเออไม่แน่ใจนะว่าคือแต่ละครั้งมันไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันจริงๆๆ
1: ผมเนี่ยเข้าเกณฑ์ครั้งที่แล้วเข้าเกณฑ์ครั้งเดียวอ่ะไอ้ตอนสมัยคุณประยุทธ์อ่ะผมก็เข้าได้ครั้งนึงแล้วก็เนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมานี่ก็ได้อีกครั้งนึง
0: ครับ
1: เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนละครึ่งเนี่ยที่ไปลงทะเบียนน่ะประเดี๋ยวเดียวก็แต่ว่าผมใช้ไม่หมดนะ
0: ครับ
1: ที่เขาให้มาผมใช้ไปแล้วยังเหลืออยู่เงินที่ผมโอนเข้าไปในเป๋าตังค์อ่ะก็ยังค้างอยู
0: ่
1: ใช่แสดงว่าผมใช้ไม่หมด
0: ครับ
1: ผมใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนแต่ผมว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านเขายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะกระบวนการนี้ต้องหยุดนะ
0: หยุดไหม
1: หยุด
0: ต้องหยุดอ๋อหยุดจนกว่าจะวินิจฉัยเสร็จ
1: หยุดจนกว่าจะวินิจฉัยเสร็จแล้วก็พ.ร.ก.เนี่ยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะคือต้องไปสภาผู้แทนราษฎรรอบแรก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปอุทิอีกรอบหนึ่งนะเออให้ความเห็นชอบทั้งสองสภานะอันนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะยื่นวันไหน
0: ครับ
1: ยื่นหรือเปล่ายื่นวันไหนเออนะเดี๋ยวค่อยตามกันแล้วกันคุณรัฐพงศ
0: ์ได้ครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะครับผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะฮะหรือว่าจะแนะนำนะจะไปทานอะไรหรือว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนนะก็โทรศัพท์มาบอกกันได้คุยกันได้นะครับมาว่ากันว่ากันนะผมอัปเดตให้หน่อยละกันนะเท่าที่ทราบนะที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งน่ะที่รัฐบาลจะจ่ายให้60 40อะไรเนี่ยนะเขามีการกำหนดไหมสำหรับใช้จ่ายในวันก็คือของรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายให้ไม่เกินเท่าที่ทราบนะณจนถึงที่มีข้อมูลตอนเนี้ยวันละไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมมีนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะจนถึงนาทีเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนหรือที่ไม่ชัดเจนก็คือว่าโครงการเนี่ยนะเขาจะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะเขาก็จะมาบอกแล้วนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะมันจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะมีเรื่องของการกำหนดการใช้จ่ายยังไงเงินที่จะได้รับเริ่มต้นได้รับเมื่อไหร่ยังไงใช้ยังไงนะอันนี้เขาจะมาบอกแล้วมาอธิบายแล้วขั้นตอนวิธีการจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะนะที่เราให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าก็ต้องดูนะว่าเขาจะใช้ช่องทางไหนลงทะเบียนที่ได้ยินล่าสุดเนี่ยก็คือใช้เป๋าตังค์นะแต่ว่าถ้าถามว่ามันต่างจากของเดิมไหมนะคำตอบก็คือมันก็ต่างจากของเดิมเพราะของเดิมเนี่ยมันยืนยันตัวตนเนี่ยมันไปยืนยันผ่านทางอะไรทางรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูวิธีการของเขาว่าจะใช้ยังไงนะแต่ว่าถ้าใช้เป๋าตังค์ทีเดียวมันก็สะดวกครับเพราะว่าตอนที่เราใช้ไอ้คนละครึ่งเนี่ยพอเราจะใช้จริงๆมันก็ต้องมาใช้แอปนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่เป็นช่องทางเดียวเลยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับส่วนท่านอื่นนะถ้ามีประเด็นนะมีเรื่องไหนนะก็เชิญนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะก็เชิญนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะส่วนที่แนะนำผมให้ไปดู Apex ใช่ไหมไปดูมาแล้วนะใน Netflix อ่ะดูละนะก็ถูกใจนะเพราะจริงๆก็ชอบพวกไอแนวผจญภัยอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อหาเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนดูปุ๊บก็รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันจะเป็นแบบไหนอ่ะก็ดูเพลินๆนะมันก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะดูซีรีส์ดูหนังใน Netflix ใน HBO Max อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็พอช่วยได้นะเดี๋ยวรอซะหน่อยคุณวีระ
1: คร
0: ับ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แล้ว
2: แต่คุณผู้อ่ะมาคุณผู้ฟังโอ้วันนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเงียบ
0: เงียบฝนตกไงฝนตก
2: อ๋อฝนตกเลยแล้วฝนตกปกติคนที่เขาขับรถเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มันรถติดอ่ะแต่ก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้คนขับรถนี่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะ
0: ครับ
2: ค่อนข้างจะอันตราย
0: ม
2: ันจะเสียสมาธิอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ก็เอาตามสะดวกของคุณผู้ฟังกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะมีอะไรก็มาคุยบางอันก็ตอบไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เพราะว่ามันยังไม่จบอ่ะต้องรอให้มันจบให้มันเรียบร้อยก่อนเนี่ยมันถึงจะมีความชัดเจนถ้าพูดไปก่อนเดี๋ยวผิดพลาดแล้วยุ่ง
0: ครับ
2: อ่ะเริ่มต้นได้ยัง
0: คุณตีฮะสายสาม
2: คุณตีเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ว่าจันทร์ศิลานะครับ
2: เชิญครับ
3: แล้วจะได้ไหมไอ้คนละครึ่งพักอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะยื่นฝ่ายค้านจะยื่นอะไรอ่ะยื่นพรกคู่เงินเรื่องอะไรอ่ะเขาจะคัดค้านอยู่มันจะได้ไหม
2: ได้อ่ะคงได้แต่ว่าถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญมันก็ต้องกระบวนการมันก็ต้องหยุดก่อน
3: อ
2: าจจะช้ากว่าที่เราคิดตอนนี้รัฐบาลวางตารางเวลาว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนา
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้รับเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็รับแล้วก็พิจารณากว่าจะมีคำวินิจฉัยเนี่ย
3: ก็จะงักปีก
2: ก็ต้องบวกไปสัก30วัน45วันอะไรประมาณนี้
3: ครับ
2: แล้วยังต้องมาเข้าสภาก่อนนะยังไม่ใช่แค่นั้นนะ
3: ครับผม
2: เอาว่าได้แต่ถ้าเกิดกระบวนการเป็นอย่างที่เป็นข่าวเนี่ย
3: ครับ
2: ก็จะล่าช้าก็จะล่าช้า พระจันทร์ราช
3: ขอบคุณครับ
2: ผมขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เพราะสมัยผมมีสมัยคุณอภิสิทธิ์อ่ะ
0: ครับ
2: ตัวพระราชกำหนดเหมือนกันเนี่ยนะที่ทำตอนนั้นไทยเข้มแข็งไปศาลรัฐธรรมนูญรู้สึกว่าจะต้องชะงักไปประมาณเดือนครึ่งกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย
0: ครับ
2: คราวนี้การวินิจฉัยนี่ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ครับ
2: เขาวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
2: วรรคสองที่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะอันนั้นเขาไม่วินิจฉัย
0: อันนี้คือของ
2: วรรคของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ของปีที่แล้วไอ้ของ
2: ไม่เนี่ยที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยคือจะวินิจฉัยได้เฉพาะวรรคหนึ่ง
0: เดี๋ยวดูจุดนี
2: ้วรรคสองเนี่ยไม่มีถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญมาตรา173เนี่ยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเฉพาะมาตรา172วรรคหนึ่งไม่ใช่วรรคสองแล้วไม่ใช่วรรคสามวรรคสี่วรรคห้านะคุณรัฐพงศ์
0: ใช่เพราะอันนี้วรรคหนึ่งมันเป็นเหตุผลความจำเป็นในการออก
2: ครับ
0: มันจะต้องออกมันต้องบอกว่าเพื่ออะไร
2: ก็เนี่ยในกรณีนี้มันเป็นกรณีเดียวคือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: ใช่ฮะเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นั่นแหละอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยว่าไอ้ตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันเข้าข่ายเพื่อประโยชน์แห่งเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในประเทศหรือเปล่า
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอันนี้ไม่มีนะเพราะผมดูตอนท้ายๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับเรื่องไว้เนี่ยวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่งแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันแล้วก็จะต้องใช้เสียงตุลาการเสียงข้างมาก2ใน3คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ถึงจะวินิจฉัยทางใดทางหนึ่งออกมานะว่าพระราชกำหนดนี้มีปัญหาไม่มีปัญหาว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: ที่ผมอ่านมาเป็นอย่างนี
0: ้
2: แต่คุณอาจจะอ่านละเอียดกับผมนะผมอ่านมาเป็นอย่างนี้ผมก็อ่านตามคำพูดของเขาอะ
0: ครับ
2: ว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
2: ก็ไปถามคนเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าถ้ายื่นก็ช้าถ้ายื่นแล้วศาลรับไว้ก็ช้า
0: อ
2: ันนี้จากการจะยื่นก็มีขั้นตอนอย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ขั้นตอนก็ต้องยื่นก่อนที่จะอภิปรายนะคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ก็คงจะต้องยื่นสัปดาห์หน้าเพราะรัฐบาลเขาบอกว่าจะเอาเข้าสภาวันพฤหัสที่14
0: ใช่
2: เพราะนี้การยื่นเนี่ยมันยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
0: เ
2: ขาก็บอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีเวลา3วัน
0: ครับ
2: ก่อนที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็คือตรวจสอบอะว่าคนที่เข้าชื่อ
0: รายชื่อถูกต้องไหม
2: รายชื่อถูกต้องไหมจำนวนใช่ไหม
0: ครับ
2: จำนวนเนี่ยเอาว่า100คนขึ้นไปกันแล้วกันเอาเลขกลมๆกันแล้วกันเพราะว่า1ใน5มัน100คนครบถ้วนทุกอย่างแล้วเนี่ยภายใน3วันประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ก็ต้องกังว่าอีกทีนึงแต่โดยทั่วๆไปอ่ะค่อนข้างจะออโตเมติกนะ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นการริเริ่มจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถ้าม
0: ันไม่มีเงื่อนไขอื่นไง
2: มัน
0: มีแค่เงื่อนไขจำนวนคนครบก็ไม่งั้นตรวจสอบคนครบจบแค่นั
2: ้
0: นมันไม่มีเงื่อนไขอื่น
2: ในการตรวจสอบนี่จะตรวจสอบทางฝั่งสภานะ
0: ครับ
2: ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องดูให้ครบว่ามันใช่ครบถ้วนไหมไอ้ลายเซ็นที่ลงมาเนี่ยมันจริงเท็จประการใดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงประมาณนั้นแหละ
0: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดว่ามันเวลามันก้ำกึ่งกว่านัทพงศ์ถ้ายื่นวันที่11เขาบรรจุวาระวันที่14มันจะเบี้ยวได้ไหมประธานไม่ส่ง
0: มี
2: กับ3วันอะ
0: 3วันถ้านับวันที่11 12 13มัน3วันมันก็ต้องส่งภายใน13
2: เขานับวันยื่นเป็นวันที่1
0: ใช่ก็ต้องนับอย่างนั้น
2: ถ้ายื่นวันที่12ก็ยื่นต้องยื่นวันที่11หรือ12อย่างช้า
0: ใช่อย่างช้าสุดเนี่ยคือ11หรือ12 12นี่ก็คือวันที่14ต้องไป
2: พอดีเลย
0: พอดีเลยเพราะฉะนั้นจะบรรจุไม่ได้เพราะว่าประธานเขามีอำนาจแค่3วันให้ตรวจสอบแค่3ให้ยื่นภายใน3วันให้ส่งต่อภายใน3วันก็ทำอย่างอื่นไม่ได
2: ้แต่ก็ขณะนี้มันเป็นปัญหานี้อีกซ้อนลงไปตัวพระราชกำหนดยังไม่มีคุณณัฐพงศ
0: ์
2: เพราะมันยังไม่ประกาศเลยในราชกิจจา
0: ใช่
2: ถ้ายื่นไป ก่อนมันก็เข้าประเด็นว่ามันไม่มีกรณีถูกไหม
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: โอ้โหผมเข้าใจผมเข้าใจเหลี่ยมเพราะผมเข้าใจเหลี่ยมผมเข้าใจเหลี่ยม
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: ผมว่าเมื่อวานนี้ผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาไม่ยื่นประธานศาลสภาผู้แทนราษฎรเลยที่เขาแถลงข่าวอ่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช
2: ่เออก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าม
0: ันยังไม่มี
2: พระราชกำหนดนะ
0: ถูกต้อง
2: เราจะส่งพระราชกำหนดไหนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เออ
0: ผมก็ตามตั้งแต่วันแรกอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
2: ใช่พอดีเขาบอกว่าที่ไม่ออกทันทีหลังจากครม.มีมติวันอังคารเขาไม่อยากเอาเข้าวันพฤหัสเมื่อวานนี
0: ้คือก็ไม่ต้องเข้ารอบอันแรกเลยของสภา
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช
2: ่คือต้องเข้าทันทีที่เป็นเรื่องลำดับที่หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: ครับ
2: เออเนี่ยเขาก็เลยแล้วยังสภามันยังมีว่าสมาชิกต้องรู้เรื่องก่อน3วันนะถูกไหมเออมันก็เลยเนี่ยมันมีปมหลายปมเขาอยู่แถวเนี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ถูกไหม
0: วันนี้เขาก็เล่นกันทุกเม็ดนะเนี่ย
2: เออมันก็ต่างคนต่างวางแผนน่ะผมดูนะ
0: ครับ
2: ไม่มีใครฉลาดกว่ากันน่ะไม่มีใครโง่กว่ากัน

0: ครับ
1: ได้เป็นผู้ว่า
2: ใจครับไม่เข้าใจเรื่องที่คุณ
1: คือไม่ได้ใจว่าตอนที่คุณชัชชาติอ่ะเป็นผู้ว่าเขามีการเลือกตั้งแบบทั่วไปใช่ไหมครับผม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มีเลือกตั้งมีคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนดร.เออะไรเนี่ยเขาก็สมัครตอนนั้น
1: อ่
2: ะเลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งสก.ที่หน่วยเลือกตั้งมันจะเลือก2อย่างใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เลือกสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับเลือกผู้ว่าบัตรคนละใบกัน
1: ปกติผมจะได้ทำเลือกตั้งทุกครั้งนะครับแต่ว่าช่วงที่คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ครั้งนี้มีนั่น
2: ทำไมต้องเป็นคุณตลอดนะเพราะ
1: ผมแฟนผมเขาเป็นประธานประจำหน่วยประธานอะไรอ่ะทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับ
2: อ้าวแล้วคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับประธานล่ะ
1: เขาต้องหาคนที่ไปทำเกี่ยวกับเลือกตั้งนะครับผมประธานต้องหาเองนะครับ
2: ไอ้คุณต้องถามเมียคุณแล้วอย่างนี
1: ้ไม่ได้ผมก็ต้องไปขนหีบเพราะว่า
2: ไม่คุณเมียคุณจะเป็นประธานหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าวะรอบนี
1: ้เนี่ยเขาจะใช้ชุดที่แล้วที่เลือกตั้งสสนะครับผม
2: ถ้าใช้ชุดที่แล้วเมียคุณก็เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งแล้วคุณก็เป็น
1: แต่ว่ามีข่าวมาว่าจะให้ในหน่วยนึงจะมี2คนมีครู2คนนะครับอาจารย
2: ์เออ
1: เขาจะให้คุณครูที่เป็นรองครั้งที่แล้วขึ้นไปเป็นประธาน
2: เออ
1: แล้วแฟนผมก็จะกลับมาเป็นกรรมการธรรมดา
2: เออแล้วไงแล้วมันจะกระทบ
1: แต่แกว่าม
2: ันแล้วมันจะกระทบคุณตรงไหนอ่ะ
1: ผมก็ต้องไปเหมือนเดิมร้อยอาจารย
2: ์ไปเหมือนเดิมแล้วคืออะไรเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ได้เป็น
1: ใช่ครับผมแต่ว่ามันถ้าตอบแทนมันได้น้อยครับอาจารย์พูดตามตรงนะ
2: พูดถึงอะไรเนี่ยกรรมการหน่วยเลือกตั้งอะนะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าวันที่เลือกตั้งต้องไปแต่เช้าเลยตั้งแต่หกทีห้าต้องไปรับหีบแล้วก็บัตรที่เขียนนะครับอาจารย
2: ์กี่บาทล่ะที่ว่าน้อยอ่ะ
1: ผมได้ครั้งวันแรกแล้วต้องไปอบรมเขาให้400
2: เออหลังจากนั้น
1: วันที่สองไปนับบัตรเขาให้250
2: แล้วมีอะไรอีก
1: วันที่ประจำอ่ะประจำหน่วยอ่ะครับน่าจะ1,200มั้งรวมกับค่าขนบัตรนะเพราะว่าผมต้องใช้รถครับผม
2: เออ
1: แต่ผมไม่ได้มันจะว่ามันมีคุ้มค่าหรอกเพราะว่า
2: ไม่คุ้มอย่าทำ
1: หาคนทำยากครับอาจารย
2: ์ไม่คุ้มอย่าไปทำ
1: มันไม่มี
2: ไม่ถ้าไม่คุ้มจะไปทำทำไมคุณเห็นคุณบอกไม่คุ้ม
1: มันหาคนหาเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยากทำนะครับอาจารย์เพราะว่าแต่มันต้องจำเป็นที่ประธานหน่วยอ่ะต้องหาคนมาเองครับอาจารย์เขาไม่ให้นี่แหละครับอาจารย์เขาต้องหาคนเอง
2: งั้นก็ถามเมียคุณก็แล้วกันเพราะเมียคุณ
1: ถ้ามันหาไม่ได้ก็ต้องคนในครอบครัว
2: ได้ได้โอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณหมอปริยาครับสายหนึ่ง
2: คุณหมอครับ
3: สวัสดีอาจารย์ท่าข่าวใหญ่เลยเนี่ย
2: ว่า
3: โรงละครแห่งชาติเปิดหลังจากปิดมา3ปีนะคะสร้างเสร็จแล้ว
2: ที่ไหน
3: โรงละครแห่งชาติก็อยู่ข้างพิพิธภัณฑ์นะคะ
2: อ๋อที่แถวสนามหลวงกันเน
3: า
2: ะ
3: ของกรมศิลป์นะคะ
2: อ่า
3: หรูเลยอาจารย
2: ์เริ่มยัง
3: เปิดเริ่มแล้ววันที่16กับ17เอ้ย10เอ้ยวันที่9กับ10
2: เรื่อง
3: โขนมาเลยโขน
2: เรื่อง
3: โขนก่อนเนี่ยโขนนึกชื่อไม่ออกแล้วกองจองถนนนะคะวันที่9นะคะแล้ววันที่10ผู้ชนะค่ะอาจารย์ประกรณ
2: ์ผู้ชนะ10ทิศ
3: ผู้ชนะเป็นแห่งชาติแสดงโรงแตกเลยม
2: ี
3: บัตรอยู่1,000ใบคนมา 4,000
2: โอ้นี่วันที่10เนาะ
3: วันที่9กับวันที่10วันที่9เป็นโขน10เป็นผู้ชนะแต่บัตรหมดแล้วนะคะ
2: ไม่เป็นไรครับคราวนี้ผู้ชนะ10ทิศเนี่ยเล่นตอนไหน
3: ตอนแม่ทัพคนใหม
2: ่แม่ทัพคนใหม่
3: ค่ะตอนที่เสด็จกลับมาจากเมืองแปรแล้วก็มังกรแพ้ทัพมาก็พันโลเลจะฆ่าเสด็จก็เลยอาสายกทัพไปเป็นแม่ทัพคนใหม
2: ่ไปลบกับใคร
3: ลบกับแปรสิคะ
2: อ๋อ
3: ลบชนะด้วย
2: อ๋อแพ้แปรเนาะ
3: แพ้แปรเพราะว่ามังตราคุมไปมังตราลบไม่ค่อยเก่งไง
2: อ๋อไอ้นี่
3: เขาสยับเลย
2: ไอ้นี่ใช่ตอนที่ตาลแม่กุสุมาโดนสอพิญญาข่มขืนหรือเปล่าใช่ตอนเดียวกันไหม
3: เดี๋ยวจะเด็ดกลับไปแล้วกุสุมาหนีไปแล้วค่ะหมายความว่าสอพิญญาขโมยไปแล้วค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้อยู่ใน
3: ข่มขืนตอนนั้นแหละ
2: อยู่ในตอนที่กำลังที่จะเล่นด้วยไหมหรือว่าคนละตอนกัน
3: ไม่อยู่ค่ะแ

0: แต่กลับไปเนี่ยไปเจอกุสุมาเพราะว่าจอบินยาพาหนีไปแล้วแล้วก็เจ็บใจคนรักโดนรังแกเนี่ยอาจารย์นั่นแหละ
1: จอบินยาพาหนีไปเมืองพัทสิม
0: ไม่ทราบเหมือนกันจริงเหรอ
1: จริงเหรอน่าจะใช่นะ
0: สอบิญญาเช่าของศาลนี
1: ่ไม่สอบิญญาเขาอยู่นี่เขาอยู่อะไรล่ะเขาอยู่พระสิม
0: เหรออาจารย์ต้องเล่าแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ละสนุกมาก
1: มันลืมไปหมดแล้วคุณหมอมันลืม
0: อ่านใหม่อ่านใหม่เล่าใหม่อ่านใหม่เล่าใหม่สนุกมาก
1: คือตอน
0: นั้นใครอย่าลืมไปดู
1: เออได้
0: เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าท่านอธิบดีอ่ะท่านพนมบุตรอ่ะอธิบดีกรมศิลป์ถูกลุมเพราะว่าไปประกาศให้จองตั๋วทางออนไลน์แฟนจะเด็ดเนี่ยมันไม่ใช่ออนไลน์บอกฉันทำไม่เป็นเนี่ยฉันจะเอาบัตรชัวร
1: ์แล้วทำไงก็เลยทัวร์ลงอธิบดีสิอย่างงี
0: ้ทัวร์ลงเลยมารถบัสเลย
1: รถบัสคันใหญ่เลยนะโอเค
0: ท่านเลยเด้อแล้วท่านบอกงั้นจะเพิ่มรอบให
1: ้
0: โดยที่ท่านยังไม่ได้บอกตัวแสดงนะตัวแสดงก็เลยแดวเลยท่านบอกจะเพิ่มให้อีก3รอบตอนแรกจะแสดงรอบเดียวฟรีด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ฟรีด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ว่าโรงละครเปิดสวัสดี
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คือคุณหมอเนี่ยเขาเป็นแฟนของทางกรมศิลป์นะนะไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นละครพันทางนะผมก็ไม่รู้ไปเขาเรียกละครพันทางว่ะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: โขนก็พอเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นแต่งจากนิยายเนี่ยเขาเรียกละครพันทาง
2: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีนะเคยได้ยินอย่างนั้นแต่ผู้ชนะ10ทิศเนี่ยสนุกคุณณัฐพงศ
2: ์มี4เล่มนะ
1: อะไรนะ
2: กำลังดูว่ามีกี่เล่ม
1: เฮ้ยเยอะ
2: หรอ
1: ออาจจะเป็นฉบับรวมมั้งแต่ว่าแต่งไม่จบนะ
2: มาแต่ง
1: จบเอ๊ะไม่แน่ใจเว้ยผู้ชนะ10ทิศนี่มันจบเปล่าวะไม่จบนะไอ้นี่ก็ไม่จบนะขุนศึกนี่ก็ไม่จบนะมันต้องมาแต่งตอนหลังมีคนมาแต่งต
2: ่อ
1: คือนิยายมันก็ไปได้เรื่อยๆคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ไม่แน่ใจน่าจะจบนะเพราะผมเคยดูเนี่ยมันจบตอนที่บุเรงนองอ่ะขึ้นมาเป็นกษัตริย
2: ์
1: แล้วก็มีเมียหลักเนี่ยหรือพระมเหสีหลักเนี่ยก็คือตาลแม่จันทราแล้วก็กุสุมาเนี่ยเป็นเบอร์2ตอนจบนะตอนจบมี2คนมี2คนนะมี2คนมี2คนนะสมัยก่อนนี่ก็คนก็ติดเยอะคือเรื่องคือเพลงประกอบเพลงในการร้องอ่ะมันเพราะเพราะด้วยไม่ใช่เฉพาะการแสดงอย่างเดียวนะ
2: บท
1: เจรจาก็ดีแล้วมีเพลงไงมันเป็นกึ่งละครเพลงอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: แต่ว่าเรื่องสตอรี่มันเข้มข้นไงก็สนุกนะสมัยก่อนอ่านพวกเนี้ยผู้ชนะ10ทิศขุนศึกไม้เมืองเดิมอะไรพวกเนี้ยผมอ่านเมื่อก่อนนะติดอยู่พักนึง
2: อ
1: ันนี้อ่านคู่กับสมัยเรียนม.ส.ต้นน่ะอ่านไอ้เนี่ยไอ้หนังสือกำลังภายในอ่ะ
2: พวกมังกรหยกไง
1: มังกรหยกนี่แหละจำลองพิศนาคะนี่แหละมังกรหยกนี่แหละ
2: ครับ
1: 40กว่าเล่มอ่ะคุณรัฐพงศ
2: ์เออ
1: มังกรหยกภาคแรกนะ
2: ครับ
1: 40กว่าเล่มมันเป็นเล่มขนาดนี้คุณรัฐพงศ
2: ์
1: อันนี้ยังไม่มีนี่นะยังไม่มีอันนี้เฉพาะก๋วยเจ๋งก็อึ้งยงนะยังไม่ได้พูดถึงดาบมังกรหยกยังไม่ได้พูดถึงที่ต่อกันนะสมัยก่อนวิธีการเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงศ์
2: ยังไงฮะ
1: ไหนๆเล่าให้ฟังก็สนุกๆพวกคุณไม่มีประสบการณ์ละ
2: ไม่มี
1: ร้านหนังสือที่ขายหนังสือกลางภายในเนี่ยคือคนจะอ่านเนี่ยมันมี2วิธี
2: ครับ
1: วิธีที่1เนี่ยไปอ่านที่ห้องสมุดห้องสมุดหนังสือกำลังภายในที่ฮิตมากสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบที่อยู่ฝั่งสะพานพุทธปากคลองตลาดเนี่ย
2: ช่องสมุดที่ไหนครับ
1: วัดอนงครับ
2: วัดอนงคารามเหรอ
1: เจ็ด
2: วงเวียนเล็กนะ
1: วงเวียนเล็กครับสมัยก่อนยังมีวงเวียนเล็กนะครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ทางไปคลองสารนะครับวัดอนงที่ตรงข้ามกับวัดพิชัยญาตินะครับ
2: อ๋อ
1: ถ้าคุณไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทุกคนก็หาเสาหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
1: พิงนั่งอ่านกัน
2: ห้องสมุดประชาชนนะวัดอนงค์นะอย่างนั้นเลยนะ
1: นี่แหละอันนี้คือแบบว่าแต่ครั้งนี้มันก็จะมีปัญหามันไม่ได้มีหลายก๊อปปี
2: ้ครับ

0: ีมันต้องรอยคนอื่นอ่านจบก่อนมึงถึงจะไปอ่านได
1: ้เออใช่
0: โอเคโอเคนะ
1: ครับ
0: มันก็มีวิธีหนึ่งไปสนามหลวง
1: ไปสนามหลวง
0: ที่สนามหลวงอ่ะตรงที่เป็นตรงที่เป็นตรงไอ้ตรงศาลฎีกาปัจจุบันเนี่ย มันจะมีร้านเป็นแผงเป็นป้อม
1: เ
0: หมือนกับป้อมตำรวจอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นบล็อกบล็อกบล็อกบล็อกมีหนังสือ ให้เช่าแต่การเช่าเขาไม่ได้เช่าแบบนั้นนะเขาใช้วิธีให้คุณเนี่ยซื้อไปทั้งหมด
1: ทั้งชุด
0: อ่านจบรอบเมื่อคืน
1: อ๋อก็คือยืมไปเช่าทีต้องเช่าทั้งชุดนะ30เล่มกับ30เล่ม15เล่ม15เล่ม
0: คุณจะเช่าทั้งชุดก็ได้ไม่ทั้งชุดแต่เราต้องเช่าทั้งชุดเดี๋ยว
1: คนอื่นมาแย่งไปเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็เช่าจะได้อ่านจบทีเดียวไง
1: อ๋อ
0: เราก็เช่าไปทั้งชุดราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไปแล้วตอนเอามาคืนเนี่ยเขาก็จะทอนเงินมาให้
1: ครับ
0: เออถ้าเกิดเหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรrepurchase มีขายแล้วซื้อคืนเนี่ยอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งไอ้ผมเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สนามหลวงนี่ยังเป็นที่ขี่จักรยานนะที่ฝึกขี่จักรยานนะ
1: เพราะเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นแล้วไม่เจอแล้วที่คุณวีระบอกว่าอยู่ตรงศาลฎีกาแล้วก็มีเป็นพอไม่เจอแล้ว2538 40
0: ไม่เห็นแล้วก่อน
1: 32 33นี่ก็ไม่เห็นแล้ว
0: ก่อน14ตุลา
1: เออไม่เห็น
0: แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอยู่แล้วหลังจากเขาย้ายไง
1: ครับ
0: เขาย้ายผมจำไม่ได้ว่าเขาย้ายสนามหลวงมาจตุจักรปีไหน
1: อ๋อ
0: ไอ้ตรงนั้นแหละร้านหนังสือก็จะหายไปด้วย
1: โอเคนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้น
0: แล้วร้านหนังสือเนี่ยก็มาอยู่ที่จตุจักรคือเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปเดินแล้วนะจตุจักรนี่ผมไม่ได้ไป20ปีแล้วผมไม่รู้เรื่องอ่ะว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยอย่างนั้นนะก็แล้วแต่คนชอบไอ้การอ่านหนังสือพวกเนี้ยหนึ่งมันเยอะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องอ่านเร็วมันก็ฝึกอ่านเร็วไปในตัวนะ
1: อ
0: ีกอันนึงมันฝึกสะกดคำเพราะถ้าคุณอ่านผ่านบรรยุกต์ไม่เป็นคุณอ่านกำลังภายในไม่รู้เรื่องนะผมจะบอกให้
1: ดึกออก
0: ถูกไหม
1: ชื่อเชออะไร
0: เงี้ยชื่อมันเป็นชื่อเจ๊กอ่ะเป็นชื่อภาษาจีนถอดออกมาเนี่ยอึ้งเอี้ยซือเงี้ย
1: อ
0: ้างชิกกงเงี้ยเนี่ยพูดถึงมังกรหยกต้องก็ต้องสะกดด้วยนะก็อ่านแบบว่าผมจำได้ว่าปิดเทอมครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเช่ามังกรหยกมาอ่านเนี่ยน่าจะสมัยมศ2นะมศ2ก็ประมาณปี2514
1: ครับ
0: อ่านจบภายในไม่ถึงอาทิตย์อ่ะ
1: โอ้โห
0: 40กว่าเล่มอ่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนยิ่งกับติดหนังซีรีส์อีกคุณซีรีส์ว่ามันยังนั่นนะ
1: เออ
0: มันยังพักตาทำพอสเพิร์สได้นะแต่ถ้าอ่านนี่โอ้โหคุณจมลงไปในหนังในนิยายกำลังภายในนี่คุณไปยาวเลย
1: ถ้าเล่มไหนสนุกเนาะ
0: โอ้โหคุณวางไม่ได้เลยอ
1: ่
0: ะต้องอ่านอยากจะรู้มันจะไปไงพระเอกมันจะได้วิชาอะไรมาอะไรเงี้ยก็กำลังภายนงกันมันบางทีเขาก็ทำอันนี้ยุคหนึ่งอีกยุคหนึ่งเนี่ยมันเป็นยุคที่ไม่หนามาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยสมัยไอ้นั่นไอ้มังกรหยกเนี่ยมันก็จะเป็นคนแต่งเนี่ยชื่อกิมยง
1: ครับ
0: อันนี้ก็แบบหนึ่งละยาวแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มสั้นๆจบในตัวหรือไม่ยาวมากนี่นะก็จะเป็นอีกคนที่ดังๆก็โกเล้ง
1: อ๋อโกเล้ง
0: โกเล้งมังกรโบราณเนี่ยโกเล้งเนี่ยโกเล้งนี่ก็จะมีหนังสือเยอะแยะ
1: ครับ
0: แล้วหลังๆนี่ผมก็ไม่ได้ตามแล้วไอ้นิยายกำลังภายในยุคใหม่มันเราไม่คุ้นไม่ได้อ่านก็ไม่ติดแต่เด็กเขาบอกว่าแต่งดีเหมือนกัน
1: แต่งดี
0: แต่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่องต่อสู้ในราชวงศ์อะไรพวกนั้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็เลยมาดูหนังซีรีส์ก็เนี่ยคล้ายๆกันซีรีส์หนังจีนกับหนังสือกำลังภายในแบบที่ไม่ใช่แบบเรื่องไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นห่อเหินเดินอากาศได้นะวิชาตัวบงตัวเบาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มียุคนึงอ่ะที่มันมาฮิตซีรีส์จากฮ่องกงไงซีรีส์จากฮ่องกงเนี่ยก็จะมีมังกรหยก
1: ครับ
0: แล้วก็มีอะไรล่ะไอ้เนี่ยอะไรล่ะไอ้อะไรล่ะมังกรหยกแล้วมีอะไรวะของโกเล้งก็มีนะหลายๆอันนะไอ้ชอลิวเฮียงใช่ไหม
1: ใช่
0: ชอลิวเฮียง
1: ชอลิวเฮียง
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเอามาฉายนะ
1: ครับ
0: แล้วตีคู่มาเนี่ยแล้วทำให้

0: ิดผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย
1: คือ
0: ปอมุน
1: จิ้น
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอปอมุนจิ้นเนี่ยกลายเป็นไอผงซักฟอกกล่องแดงๆอ
1: ่
0: ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เออนะโอ้ยอันนี้คนรุ่นนี้ไม่รู้จักละแบบนี
1: ้ครับ
0: นะอย่างเนี้ยยังบอกคุณณัฐพงษ์เรื่องแผงหนังสือตรงสนามหลวงคุณณัฐพงษ์บอกไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่เคยเห็นไม่ทัน
0: ไม่ทันอ่ะโอเค
1: งั้นเดี๋ยวพักก่อนนะฮะสิพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: มามาช่วงสุดท้ายนะครับ15นาทีนะยังมีเวลานะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะก็ยังมีเวลานะอย่างผมนี่คือส่วนใหญ่จะมาอ่านนิยายจีนก็ล่าแล้วนะนี่มาอ่านพวกอรหันต์ท้าชะตาฟ้ามาอ่านอะไรล่ะไอ้มหัศจรรย์เนตรทองคำอันนี้เป็นยุคใหม่ทั้งนั้นที่เขาลงไอ้เว็บไซต์ของจีนอะนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มารวบรวมนะแต่เล่มนึงเลยเนี่ยผมหลายคนนะผมก็แนะนำนะว่าถ้าผมเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยผมอ่านจากเรื่องเดียวเลยฮะตามหาหมาทิเบตันโค้ดรหัสลับหลังคาโลกนะโอ้สนุกนะแล้วมันก็พาไปที่ตรงนู้นพาไปที่ตรงนี้นะบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณณัฐพงศ์ลองไปอ่านดูมันเพราะมันเทียบคล้ายๆกับเพชรพระอุมาเออมันจะมีแบบอะไรล่ะไอต่อสู้ด้วยแล้วก็พาไปที่นู่นที่นี่ด้วยนะผมก็บอกเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปนั่งอ่านนะไอเพชรพระอุมาเนี่ยนะครับคุณน้อยครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: พอคุยเรื่องสนามหลวงเลยอยากแจมด้วย เพราะว่าหัดขี่จักรยานเป็นที่นี่อะค่ะ
0: อ๋อเหรอตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: ตั้งแต่โอ้โหมันหลายสิบปีแต่ว่าจำได้ว่าวันนั้นจบป.7แล้วก็ชวนเพื่อนมัธยมด้วยกันเนี่ยมาหัดขี่เสียเงินนะคะเขาคิดเป็นชั่วโมงอ๋อ
0: ก็คือเช่า
1: ใช่แล้วก็เป็นวันนั้นเลย
0: เริ่มวันแรกก็เป็นเลยเหร
1: อก่อนหน้านี้ก็คือขี่จักรยานของญาติบ้างของใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เป็นมันก็ถ่ายไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่มาเป็นที่นี่เพราะคงเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยเนาะแต่ว่าแล้วก็เพื่อนมาด้วยก็สนุกอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีประวัติกับสนามหลวงเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณเอกชัยครับสายสาม
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณนะครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: ครับอาจารย์พูดถึงสนามหลวงเนี่ยโอ้โหนึกภาพออกเลย
0: นึกภาพออกเลย
2: ร้านหนังสือตรงนั้นหนังสือยังไม่รู้อาจารย์ท่านในฐานแบบพวกข้าวหมูแดงสตูลิ้นหมูจานละ2บาทอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่สมัยไหนเนี่ยฮะฮะจานละ2บาทนี่สมัยไหนเนี่ยฮะข้าวหมูแดงเนี่ยฮะ
3: โอ
0: ้ฮะสมัยไหน
2: จริงผมทาน2บาทจริง
0: ๆเออเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยคุณวีระถามเนี่ย
3: อายุเท่าไหร่นะ
2: ผม58
3: เฮ้ยไม่มี
0: 58
3: ไม่มีอ่ะข้าวหมูแดง
2: จานก็ผมแบบยังเด็กนะไปกินกับลุงอ่ะ
3: ที่ไหน
2: ผมจำผิดหรือเปล่า
3: ที่ไหน
2: ผมกิน
3: เฮ้ยข้าวหมูแดงจานละ2บาทไม่มี
2: ใช่มีสตูลิ้นวัวด้วย
3: ไปกินที่ไหน
2: ก็ตรงแผงหนังสือนั่นแหละครับอาจารย์ตอนนั้นผมก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แต่
3: ไม่น่าเป็นไปไม่น่าเป็นไปได้
2: ใช่ต้องใช่สิเพราะว
3: ่าถ้าพี่จำได้ว่าพี่เคยจ่าย2บาทก็2บาทผมไม่เถียงด้วยแล้วโอเค
2: ไม่แน่นึกภาพออกเองก็เลยโทรมาผมเนี่ยผมไม่เคยโทรเลยเนี่ยนั่งฟังมันเนี่ยโทร
3: เออได้โอเค
0: ครับสวัสดีครับเขาบอกย้ายปีเนี่ยปี2525
3: เออ
0: ไปตลาดนัดตะจุดจัก
3: แล้วคนที่สร้างคนที่เริ่มทำสวนจตุจักรเนี่ยสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ
0: ์เกรียงศักดิ์ชมานันเนี่ยนะ
3: เกรียงศักดิ์ชมานันใช
0: ่
3: ตอนแรกก็กองแกงตอนที่จะย้ายจากสนามหลวงไปจตุจักรเนี่ยไม่ยอมกันแผงหนังสือเนี่ยไปช้าสุดนะผมบอกก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าไม่อยากไปกลัวไม่มีคนไปไง

0: กลัวไม่มีคนไปช้อปปิ้งอ่ะไปซื้อของอ่ะ
1: ตลาดไกลนะ
0: ไกลสมัยนั้น
1: สมัยนั้น
0: ใช่ใช่คุณคิดดูก็แล้วกันกว่าจะทำตลาดติดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยมันก็เซ้งแผงอะไรต่ออะไรด้วยคุณรัฐพงศ์จนตอนนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงตกต่ำที่สุดของตลาดจตุจักรละ
1: ใช
0: ่คนน้อยไม่เดินละนะไม่สะดวกละถึงพยายามทำอะไรมีก็ไม่เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนละคนก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้
1: จริงจริงคุณวิรัตครับสายสาม
0: วิรัตครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วิรัตคุณรัฐพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
2: พอดีผมจะเสนอเรื่องเส้นพระรามเก้าฮะที่มาจากสุวรรณภูมิมันจะมีเลนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ
0: เส้นพระรามเก้ามาจากสุวรรณภูมิถนนอะไรครับโทษ
2: ถนนพระรามเก้าครับที่ตรงข้ามเดือนนายตรงแถวนั้นนะครับ
0: เ
2: ห็นมีเส้นมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่า
0: ไม่เคยขับรถไปแถวนั้น
2: อ๋อครับผมเพราะมันอันตรายเพราะว่าน่าจะยกเลิกตรงนั้นเพราะว
0: ่
2: าเวลาผมขับรถแท็กซี่ครับเวลาเข้าซ้าย
0: ไอ้นี่ไอ้นี่มันเลยรางคำแหงไปใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เลยรางคำแหงไปเนาะถ้าเป็นเส้นที่มันมีเดินนงเดินนายเออ
1: ใช่ต้องเลยแยก
0: มันแล้วมันไปชนกับถนนอะไรถนนศรีนครินทร
2: ์ถนนที่มันจะชนกับสะพานข้ามแยกที่เป็นสะพานบนใช่ครับที่ศรีนครินทร์แล้วก็ตรงไปมอเตอร์เวย
0: ์ปลายทางมันคือถนนศรีนครินทร์แล้วก็มอเตอร์เวย์เนาะ
2: คร
0: ับคราวนี้ประเด็นของคุณคือ
2: ประเด็นมันเป็นแบบว่าคือเส้นนั้นรถมันจะเร็วอะครับแล้วก็เขาทำช่องมอเตอร์ไซค์ไว้เวลารถจะเข้าซ้ายอย่างเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยฮะเส้นนั้นนะครับ
0: อ๋อเอออันนี้ผมไม่ได้ขับรถแถวนั้นมันเลยไม่ทราบจริงแล้วแจ้งเขาทำไงล่ะ
2: ก็แจ้งไว
0: ้แจ้งให้ทราบโอเคโอเคได้
2: น่าจะยกเลิกเพราะว่ามันไอ้นี่ครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่เรื่องปัสสาวะริมทางครับ
0: ผม
2: ก็มันก็ไม่คดีแต่ว่าผมเคยลองปัสสาวะในรถแล้วมันล้างออกยากครับก็ตอนแต่ว่าผมไม่เคยปัสสาวะริมทางนะก็เลยเข้าปั๊มอะไรเงี้ย
0: น่าจะซื้อถุงนะ
1: โ
2: อ้น่าจะไม่พอ
0: ครับ
2: คนนั้นน่าจะสะสมกันไว้เยอะ
0: ไม่น่าจะซื้อถุงอ่ะถุงที่มันเป็น
2: ที่มันจอดปั๊มได้ครับผม
0: ไม่ที่มันเป็นเจลอ่ะ
2: อ๋อครับ
0: เ
2: พราะคอมฟอร์ตร้อยน่าจะไม่อยู่แล้วตรงนี
0: ้ไม่ใช่คอมฟอร์ตร้อยเอาแบบเป็นถุงอ่ะมันเป็นเจลพอเยี่ยวลงไป
1: จะมาแข็ง
0: พอเยี่ยวลงไปปั๊บมันก็เหมือนไปทำปฏิกิริยาแล้วมันเป็นก้อน
1: อ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับ
0: เออไปซื้อเข้าไปตามร้านขายของพวกนี้มันมีขาย
2: อ๋อครับครับครับแต่ผมก็ยังไม่เคยปัสสาวะริมทางอ่ะดี
0: เออก็อย่าไปทำกันแล้วกันโอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: คุณป้อม
1: สาย3ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: อาจารย์พูดถึงตรงแผงหนังสือตรงสนามหลวงอ่ะ
0: เออ
3: ผมขายข้าวแกงกับแม่อยู่ไอ้ตรงที่มันเป็นที่ส้วมอ่ะครับ
0: เออ
3: ผมอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยแล้วตำรวจไล่จับทุกวัน
0: เออแล้วไง
3: คะข้าวแกงผมขายจานละบาทแล้วก็หมูแดงที่เป็นรถเข็นตรงนั้นน่ะจานละ6สลึง
0: โอ้โหพอสอไหนเนี่ย
3: ผมอายุ67นะฮะอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆตอนนั้นผมอยู่ตรงกลางตรงแผงเลยแม่ขายข้าวแกงเป็นแบบหนาบอะครับ
0: เออ
3: ตรงนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงฮะอาจารย์ไอ
0: ้สมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ตรงคลองหลอดอะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหลังกระทรวง
1: อ่าใช่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยของเสื้อผ้า
0: ไม่เสื้อผ้าพวกชุดพรา
1: ชุดรอดอ
0: เออชุดรอดอชุดพราแถวนั้นเมื่อก่อนที่ผมต้องไปเพราะว่าเขาขายพิมพ์ดีด
1: อ๋อเหรอ
0: เออขายพิมพ์ดีดไปซื้อพิมพ์ดีดที่นั่น
1: เอ
0: าพิมพ์ดีดไปซ่อมกันที่นั่น
1: โอลิมเปียอะไรนั่น
0: นั่นแหละที่ชาเวลเลอร
1: ์
0: นั่นแหละต้องไปที่นั่น
1: ต้องไปแถวนั้น
0: ต้องไปแถวนั้นใช่แล้วก็อีกอัน
3: ใช่ครับอาจารย์ตรงนั้นจะเป็นแหล่งขายเลยตรงคลองหลอด
0: ผมไม่แน่ใจว่ากีตาร์ด้วยหรือเปล่านะ
3: มันจะมีเครื่องเสียงด้วยอาจารย์
0: ใช่แต่ว่าที่จริงเครื่องเสียงถ้าที่ที่จริงๆเนี่ยมันต้องไปตรงไอ
3: ้ตรง
0: เวิร์กนครเกษม
1: เวิร์กนครเกษม
0: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วก็อย่างนึงอาจารย์ที่ติดใจที่สุดคือรถไต่ถังแค่นั้นแหละครับ
0: เออใช่ใช่ใช่รถไต่ถังใช่ใช
3: ่ที่สนามหลวงก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ใช่ใช่ใช่รถไต่ถังใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูแล้วน้อยมากแล้ว
3: ครับโอเคครับอาจารย์คร
0: ับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอคอนเฟิร์ม
1: ขอคอนเฟิร์ม
0: 6 สลึง 6 สลึง
1: มี2บาทกัน
0: น่าต
1: ่อแต่ต้องแบบโอ้เด็กมากนะ
0: มันต้อง5 60ปีที่แล้ว
1: 5 60ปี
0: คุณ
1: อ้อมฮะใส่1
0: คุณอ้อมครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญ
4: ผ วันนี้สงสัยเป็นวันรำลึกความหลังค่ะจะโทรมาคือเมื่อกี้ที่คุณผู้ชายคนหนึ่งโทรหาคุณณัฐพงศ์บอกว่าข้าวหมูแดง2บาทนะคะคือฟังดูแล้วเนี่ยเดาเลยว่าต้องอายุน้อยกว่าเรานิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆสมัยอยู่โรงเรียนค่ะข้าวมันไก่50ตังค์ค่ะ
0: โอ้
4: ตอนอยู่ประถมต้นเนี่ยซื้อข้าวมันไก่50ตังค์ข้าวมันไก่50ตังค์พอโตขึ้นมาหน่อยหรูหน่อยหรือว่าวันไหนหิวมากก็ข้าวมันไก่บาทนึงค่ะจนจบโรงเรียนค่ะ
0: เรียนที่โรงเรียนอะไรโทษ
4: โรงเรียนพดุงดารุณีค่ะ
0: อ๋อพดุงดารุณีโอเคโอเคโอเคโอเค
4: ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: พอดอพอดอ
4: ก็เลยโทรมายืนยันว่าข้าวมันไก่บาทนึงมีค่ะแล้วก็เมื่อกี้แกข้าวผู้แดง2บาท
1: ครับผม
0: โอเคครับ
4: ก็อ่อนกว่าเรานิดนึงแล้วก
0: ็
4: โอเคประมาณน
0: ั้
4: นเลยค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณ
1: ยันยงฮะสาย2
0: ยันยงครับ
5: สวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดี
5: คร
0: ับ
5: คุณณัฐพง
1: ศ์ครับ
5: โอ้วันนี้วันคนแก่จริงๆครับผมทาน6สลึงครับข้าวหมูแดงครับของสนามหลวง
0: โอ้โหเรื่องจริง
5: 6สลึงแล้วตอนนั้นจำได้ว่าไปทุกเสาร์อาทิตย์ยายผมก็พาไปแล้วก็ไปดูไอ้พวกอับดุลนะอาจารย
0: ์อับดุลเจ๊งอับดุลกว่าจะมันขายา
5: ไอ้ที่มันเป็นนอนๆแล้วตัวลอยขึ้นมา
0: ใช่อับดุล
5: จนกระทั่งเราก็ดูอ๋อมันสุดว่ามันถือขาไว้มันถือขาไปไหมแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ขายมันเป็นอะไรรักยมเป็นนั้นไอ้ที่มันหยุดใส่ในน้ำมันจันทร์หอม
0: ๆไม่ยาปลูกผม
1: พวกยาสมุนไพรอะไรพวกอย่างเง
5: ี้ยใช่ครับขายทุกอย่างแล้วก็
0: จะมีไอ้ที่เป็นซักผ้าแบบว่าใส่ลงไป
5: ใช่ใช่ใช
0: ่ซอกขาวเลย
5: ใส่แล้วขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนั้นโอ้แบบเห็นเลยว่ามาโตขึ้นแล้วก็รู้เขาก็มีทริคในการขายของอย่าบอกว่าหลอกเลยครับมันก็การทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็จำได้เลยหมูสเต๊ะสนามหลวงอาจารย์เคยทานไหมครับ
0: ไม่แน่ใจ
5: มารู้ภายหลังว่ามันเป็นหมูสเต๊ะอพอลโลมาจากเมืองชน
0: อ๋อเหรอ
5: ครับใช่ครับ
0: สมัยก่อนถ้าพวกแสดงอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ที่เล่นแบบว่าขายของเนี่ยคณะที่ดังเน
1: ี่
0: ย
1: คณะ
0: ชื่อเลาะลาซิน
1: อับดุลเอ้ยเนี่ยนะ
0: อับดุลเอ้ยเนี่ยแหละเลาะลาซิน
1: เลาะ
0: ลา
1: ซินได้นะ
0: เลาะลาซินนี่เป็นตัวเริ่มต้นเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู
5: ้เลยแล้วก็มาเปิดพุงบอกว่านี้มีไฟขี้แมงวันนะก็เปิดแล้วก็เตรียมกันรอบวงแล้วก็นะเราสมัยเด็กๆเราก็ดูแล้วก็ก็สนุกดีแล้วก็เราก็ทันไปกินนะทันไปเดินซื้อหนังสือตอนนั้นจะเตรียมเข้าเอ็นทานก็ไปซื้ออยู่ตรงคลองหลอดนะครับแล้วสมัยเด็กๆพ่อก็จะพาไปกินไอ้สมองหมูครับอาจารย์แพ่งภูธรแต่แล้วก็พอโตขึ้นมามหาวิทยาลัยก็ตรงแถวของหลอดนั่นน่ะไปซื้อกีตาร์ดันมาใช้ในพวกนิสิตนักศึกษาเพราะมันถูก
0: ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่ก็ไปซื้อแถวนั้นแหละก็ดูแล้วก็ไอ้พวกชุดรอดอก็ไปซื้อตรงนั้นนะครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่
5: แล้วไอ้ผีขนุนดัน
0: ผีขนุนผีขนุนผีขนุน
5: ผีขนุนผีขนุนถามผีขนุนถาม
0: โอเค
5: ครับอาจารย์เท่านี
0: ้ครับขอบคุณครับ
1: ครับครับครับ
0: มันเป็นต้นขนุนริมคลองหลอด
1: ครับ
0: แล้วคนที่ก็จะมาขายบริการทางเพศ
1: ก็จะยืน
0: เขาจะยืนบังๆตรงต้นขนุนแบบอยู่ในเงาอ่ะอยู่ในเงา
1: อยู่ในเงาก็เลยเรียกว่าผีขนุน
0: ก็เลยเรียกผีขนุนจะเป็นพวก LGBT อะไรพวกนั้นคุณณัฐพงศ์ก็มีหลายอย่างอ่ะ
1: ครับ
0: กรุงเทพมันมีอะไรที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: แบบ
1: มันมีอันนึงที่ผมอยากรู้เขาถ่ายกันที่ไหนสมองลิงแถวแพ่งภูธรอะไร
0: ไม่แน่ใจมีเคยมีคนคือเปิดกระโหลกแล้วก็
1: ใช่
0: เหมือน
1: มัน
0: เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยถามเลย
1: งั้นเจอกันวันจันทร์
0: เจอกันวันจันทร์ค่อยถามแล้วกันว่าไอ้ที่เขาเปิดกระโหลกลิงอ่ะแล้วสดสดนะ
1: สดสดโอ้โหได้ข่าวสดสด
0: สดสดนะสดสดนะไม่กล้ากินนะคุณรัตน์
1: ไม่กล้า
0: น่ากลัวว่ะเปิดสมองแล้วจ้วงเข้าไปกินอย่างนี้ไม่ไหวนะ
1: เอ้
0: า
1: วันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีผลบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะ
4: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จัดรายการกันสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะรับชมทาง Channel YouTube ก็ได้นะคะที่Thinking Radio นะคะแล้วก็ทางวิทยุนะคะก็หมุนมาที่หน้าปัด FM 96.5 เหมือนเดิมค่ะจะพูดคุยกันง่ายๆนะคะก็จะเป็นผ่านทาง LINE @ก็ได้เนาะที่ @Thinking Radio ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่เราจะมาพากันไปท่องเที่ยววันนี้นะคะเราจะไปกันที่ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยค่ะไปที่ชุมชนบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัยนะคะที่นี่เขาจะเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงทางด้านของเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็จะผันผวนกลายมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปฟังเรื่องราวของบ้านทุ่งหลวงกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณสยุมภูลกขงนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณเพียวอะค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะของการจุดเริ่มต้นว่าเป็นมายังไงถึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหลวงคะ
5: ครับผมก็จริงๆนะครับก็วิสาหกิจชุมชนนะครับท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับที่มาก็คือนะครับผมชุมชนบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด13หมู่บ้านเนาะครับผมส่วนมากเนี่ยจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครับและหลังจากการทำไร่ทำนาครับผมก็ชาวบ้านก็จะประกอบอาชีพเสริมนะครับคือการปั้นหม้อนะครับโอ่งไหภาชนะเครื่องครัวนะครับผมนานจนถึงปัจจุบันเลยนะครับณตอนนี้นะครับผมในบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยก็คือจะสังเกตนะครับก็เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสีส้มอิฐนะครับก็คือจะมาจากบ้านทุ่งหลวง
4: อ
5: ำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยเลยครับผมในชุมชนของเราครับก็ประกอบอาชีพนะครับส่วนณตอนนี้นะครับประมาณ150ครัวเรือนนะครับที่ทำเครื่องปั้นดินเผาครับผม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็คือติด1ใน3ของประเทศไทยเลยครับผมณตอนนี้นะครับที่ยังทำอาชีพนี้อยู
4: ่ค่ะถ้าแค่คิดเป็นสัดส่วนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของชุมชนของหมู่บ้านนะคะใน150ครัวเรือนเนี่ยค่ะ
5: 150ครัวเรือนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 30% ได้ครับผม
4: ก็ถือว่าเยอะอยู่ค่ะ
5: เยอะครับเยอะมากๆเลยครับผม
4: แล้วเราเริ่มทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงคะ
5: ครับผมอย่างผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับคือเราก็เล็งเห็นแล้วแหละว่าที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งสามารถต่อยอดอาชีพเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนได้นะครับผมหน
4: ึ่
5: งก
4: ็
5: คือของเรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับก็คือเครื่องปั้นดินเผาไอ้ที่มาสุโขทัยอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดนึกถึงเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นึกถึงที่บ้านทุ่งหลวงนะครับก็จะมีที่เดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดโยงไปถึงเมืองเก่าก็จะเป็นสังขโรงนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นการเคลือบเนาะแต่ว่า บ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยจะเป็นการเผาดินแดงเลยนะครับผมเป็นแบบสมัยโบราณเลยนะครับ
4: ค่ะและจ
5: ุ
4: ดเด่นค่ะ
5: ครับ
4: จุดเด่นของเราค่ะเป็นยังไงคะ
5: จุดเด่นของเรานะครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยของเราสามารถใช้ได้จริงครับผมสามารถใช้กระเตาแก๊สได้เตาฟืนได
4: ้
5: อย่างที่เป็นหม้อจิ้มจุ่มเตาหมูกระทะอย่างเงี้ยครับก็คือมาจากบ้านทุ่งหลวงของเราเลยครับผม
4: แต่ก็คือมีความทนทาน
5: ใช่ครับจะเป็นตอโคมหรือว่าตอฉลุอย่างเงี้ยครับก็มาจากแหล่งผลิตของบ้านทุ่งหลวงของเราเลยครับ
4: ค่ะนอกจากความทนทานแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ไหมคะว่ามันมาจากบ้านทุ่งหลวงเช่นลวดลายต่างๆหรือสัญลักษณ์อะไรที่แบบบ่งบอกไหมคะ
5: สัญลักษณ์หลักๆเลยของเรานะครับคือหนึ่งดินของเราเป็นดินในบ้านทุ่งหลวงนะครับผมเป็นดินที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเป
4: ็
5: นดินดินที่ประมาณ 90% ครับเป็นดินเหนียวแท้ๆเลยจะไม่มีหินตะกั่วนะครับผมก็จะเป็นดินเหนียวแล้วก็พอมาทำการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะเป็นสีส้มอิฐเลยฮะในการเผาในการเผาเครื่องปั้นดินเผาอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเรานะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเราเนี่ยของเราก็จะมีลายเครือวันก็จะเป็นลายของสุโขทัยครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นต้อหรือโฟมหรือเป็นโอ่งน้ำหรืออะไรเงี้ยครับผมที่เป็นหม้อหายก็จะมีลายเป็นลูกปิ้งเป็นเครือวันครับอันนี้จะเป็นลายของบ้านทุ่งหลวงเลยของสุโขทัยครับ
4: ค่ะเรามีการอัปเดตรูปแบบผลิตภัณฑ์กันอยู่ตลอดให้มีความทันสมัยมากขึ้นนอกจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยังแบบต่อยอดไปหลายแบบของตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับอันนี้เราก็คือมีการปรับปรุงไปหลายๆแบบนะครับจริงๆบ้านทุ่งหลวงเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นโอ่งเป็นไห่เป็นอะไรนะครับสังเกตนะครับคือของเราเนี่ยมีแบบโบราณเนาะก็คือจะมี5วิธีในการทำนะครับเครื่องปั้นดินเผา1ก็จะเป็นวิธีแบบโบราณนะครับเป็นการปั้นขึ้นรูปอิสระปั้นขึ้นรูปอิสระเนี่ยเราจะปั้นเป็นรูปกินรีพระพิฆเนศอะไรเงี้ยครับก็จะมีอยู่1บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับผม2ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการหล่อเนาะหล่อเนี่ยสังเกตนะครับตามงานต่างๆในจังหวัดต่างๆนะครับที่ถ้วยที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาสีส้มอะฮะที่ใส่ไอติมใส่น้ำก
4: ็
5: คือของเราเป็นแหล่งผลิตเลยครับที่นี
4: ่
5: นะครับผม
4: ค่ะ
5: ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการฉลุลายนะครับผมแบบฉลุลายก็คือเป็นประเภทหล่อประเภทหล่อเนี่ยเราก็มาฉลุลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคมเป็นโคมไฟหรืออะไรเงี้ยครับเป็นตอนะครับเป็นการฉลุนะครับผม
4: ค่ะแล้วเรามีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมการสาธิตกรรมวิธีการต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับของเราก็คือมีกิจกรรมท่องเที่ยวในเวิร์กช็อปในชุมชนนะครับที่กิจกรรมบ้านทุ่งหลวงเนี่ยของเราก็จะมีกิจกรรมให้เรียกเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามานะครับผมก็จะมีจริงๆแล้วส่วนมากคือบ้านทุ่งหลวงของเราเนี่ยจะเป็นครึ่งวันหรือว่าเป็นวันเดย์ทริปสำหรับนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยากเรียนรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาของเรานะครับของเราก็จะมีกิจกรรมเนี่ยอยู่3แบบที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกนะครับก็หนึ่งเป็นการปั้นหม้อเนาะการปั้นหม้อหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาที่เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงนะครับก็จะได้ทดลองปั้นหม้อจริงๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของเราสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับปั้นหม้อชิ้นนี้เนี่ยหรือจะปั้นเป็นแก้วเป็นจานเป็นไห่อะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นของชิ้นเดียวในโลกที่คนมาทำนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์อีกอะไรหนึ่งแล้วกิจกรรมที่สองนะครับเป็นการปัดเงินปัดทองการปัดเงินปัดทองเนี่ยก็คือเอาเครื่องปั้นดินเผาเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเลือกอะครับว่าสมมติว่าเป็นโอ่งแต่ว่าเราได้มีการต่อยอดการเรียนรู้จากทางอาจารย์นะครับโดยใช้วิธีใช้ผงเงินผงทองในการปัดสีอันนี้ก็สามารถทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับผมจากสินค้าของเราอยู่ที่ประมาณ20บาท30บาทแต่พอเราไปปัดเงินปัดทองแล้วมูลค่าก็เพิ่มเป็นหลักร้อยครับผม
4: ค่ะ
5: ครับ และกิจกรรมที่3เนี่ยอันนี้สำหรับเด็กๆที่เข้ามาศึกษาดูงานเนาะเพราะว่าบ้านทุ่งเหลียวของเราเนี่ยก็จะรับตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง40 50 60เลย3ขวบอันนี้คือเด็กอนุบาลครับก็คือเข้ามาในบ้านทุ่งหลวงของเราเนาะก็จะมีการเพ้นสีเพ้นสีก็คือง่ายๆเลยครับก็คือเอาเครื่องปั้นดินเผาแล้วเราก็มีสีให้น้องๆมาระบายสีอย่างน้อยก็ได้สร้างความคิดและจินตนาการในการแบบได้ทดลองทำนะครับผมในส่วนนี้อันนี้เราก็จะมี3ส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวิร์กช็อปมาทำกิจกรรมในบ้านเรานะครับผม
4: ค่ะก็จะได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปั้นยันเข้าเตาเผาเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ครับคือของเราเนี่ยก็คือในบ้านภูมิหลวงของเราเนาะก็จะมีเตาอยู่2ประเภทนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็คือเป็นเตาสูงเตาสูงก็คือจะเป็นเตาโบราณนะครับจะเป็นเตาสี่เหลี่ยมแล้วก็นำเครื่องปั้นดินเผาที่แห้งแล้วไปวางเรียงกันนะครับก็ใช้สังกะสีปิดอันนี้คือเตาโบราณแล้วก็การเป็นการเผาเนาะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นเตาเตาอุโมงค์หรือเตามังกรครับอันนี้ก็คือจะเป็นเตาที่คล้ายๆเตาอุโมงค์แบบโบราณเหมือนของศรีสัชนาลัยอะครับเหมือนเตาทุเรียงแต่ว่านี่ย่อส่วนขึ้นมาที่เป็นของชิ้นใหญ่ขึ้นมาครับก็จะเป็นเป็นโอ่งเป็นตอประมาณนี้ครับ
4: ค่ะ
5: ครับผมอันนี้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็คือจะได้เห็นวิธีการทำเลยเกี่ยวกับเครื่องปั้นเผาในการอัดดินแต่ในการความเลยของเราก็จะมีปราชชาวบ้านนะครับปราชชาวบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นสาธิตให้คนที่เข้ามาในบ้านทุ่งหลวงของเราได้ดูนะครับผม
4: ค่ะใช้เวลานานไหมคะตั้งแต่เริ่มยันเสร็จในหนึ่งชิ้นงานนะคะ
5: ของเรานะครับจริงๆสำหรับคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านทุ่งหลวงเนี่ยกิจกรรมเนี่ยต่อคนก็อยู่ประมาณสัก10นาทีอย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วแต่ว่า
4: oh.
5: อาจจะยังไม่ได้สวยงามหรืออะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าวิธีการทำมาจริงๆแล้วว่าเครื่องปั้นดินเผากว่าจะเสร็จเป็น1ชิ้นนะฮะก็ต้องทำเครื่องปั้นดินเผาพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตากแดดตากแดดให้มันแห้งใช่ไหมครับกว่าจะแห้งก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับผมพอแห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ในชาวบ้านของเราฮะที่ทำเครื่องปั้นดินเผากว่าจะนำเครื่องปั้นดินเผาเราต้องทำชิ้นงานให้ได้ให้เต็มเตาครับถึงจะเผาได
4: ้
5: เนาะก็เป็นร้อยๆชิ้นนะฮะยังในชุมชนของเราครับอย่างชุดหม้อจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยครับก
4: ็
5: หนึ่งเดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยในบ้านทุ่งหลวงก็จะผลิตเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับผมที่ส่งออกในส่วนนี้ใช่ครับผมพอแห้งแล้วเนี่ยกว่าจะเผาเสร็จก็คือเรามีการอุ่นเตาก่อน1วันอุ่นเตาก็หมายถึงว่าให้อุณหภูมิเนี่ยในเตาคงที่นะครับผมแล้ววันที่2เนี่ยเราค่อยอัดไฟเข้าไปนะครับผมเดือนนึงก็จะทำน่าจะเผาได้ประมาณเดือนละ2รอบครับผมในการทำเครื่องปั้นดินเผาของเราครับผม
4: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มไหนคะ
5: จริงๆนักท่องเที่ยวนะครับของเราเนี่ยเปิดเป็นส่วนเรียนรู้เนาะแล้วก็ทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาลัยนะครับที
4: ่
5: เรียนเกี่ยวกับสถาปัตย์หรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมาศึกษาดูงานในส่วนนี้แล้วก็จะมีนำโครงการต่างๆอะครับที่เข้ามาให้ในชุมชนของเราเรา
4: อ
5: ย่างผมมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับเราก็มีหน้าที่ผลักดันให้ชาวบ้านนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันสามารถจากดินที่ไม่มีมูลค่าเราสามารถแปรรูปให้เป็นเงินได้นะครับในส่วนนี้เราก็ช่วยกันผลักดันมาตลอดนะครับผม
4: ค่ะเรารับได้สูงสุดนี่กี่คนคะต่อการต่อหนึ่งเวิร์กช็อปอะคะ
5: จริงๆอย่างที่ผมดูแลในชุมชนนะครับผมเคยรับอยู่ประมาณ400คน
4: โอ้ในครั้งเดียว
5: ใช่ฮะก็ถือว่าเยอะครับของเรา
4: เยอะมาก
5: ผมก็จะแบ่งสายก็คือหมายถึงว่าเราจะมีเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยที่ให้นักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเราก็จะแบ่งคลาสไปเลยว่าเนี่ยบ
4: ้
5: านแต่ละบ้านทำอะไรผมก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางกลุ่มที่มาช่วยด้วยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนอย่างเงี้ยครับเราก็จะแยกเส้นไปแต่ละบ้านเราก็จะพาไปดูแต่ละบ้านเนี่ยจุดละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะถ้าเกิดเข้ามาครึ่งวันโอเคเราก็อาจจะล่นเวลาได้หรือจะมาเต็มวันเราก็มีกิจกรรมเพิ่มเติม มันไม่ใช่เฉพาะเครื่องปั้นดินเผาครับเราก็จะมีมีวัดเก่าด้วยที
4: ่
5: มีตำนานเล่าขานนะครับผมแล้วก็มีสตรีทอาร์ตด้วยนะครับแล้วก
4: ็
5: มีโฮมสเตย์แล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของบ้านทุ่งหลวงของเราด้วยคร
4: ับ ค่ะอาหารโหค่ะอาหารเป็นอาหารอันอะไรที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คะเมนูอะไรคะ
5: จริงๆไฮไลท์ของเราเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยเราจะให้ทุกคนน่ะนึกถึงสมัยก่อนเลยครับเราจะหุงข้าวหม้อดินภาชนะของเราเนี่ยใช้จานดินใช้เครื่องปั้นดินเผาเลยนะครับผมอันนี้คือจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้สึกว่าเออเนี่ยเออเราอยู่ในยุคสมัยก่อนเนาะอะไรเงี้ยครับในยุคแล้วก็อาหารของเราเนี่ยที่มีไฮไลท์นะครับของเราก็จะมีชะเลิ่มไก่
4: ชะเริ่มไก่
5: ครับผมชะเริ่มไก่ก็ถ้าเกิดแปลง่ายๆก็คล้ายๆแกงไก่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นของโบราณในบ้านทุ่งหลวงนะครับผมเขาก็จะนำไก่เนี่ยมาตามเขาเรียกที่นี่ก็อาจจะเรียกเป็นข้าวเบื่อเนาะข้าวเบื่อน้ำพริกหรือยังไงครับสุโขทัยเขาเรียกเป็นข้าวเบื่อหรือพริกแกงนะครับผม
4: อ
5: ันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์รสชาติเนี่ยก็จะประมาณว่าคล้ายๆแกงไก่ผสมลาบเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีต้มจืดลูกง้อนะครับผมที่ผมรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะสั่งเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ทานเผ็ดต้มจืดลูกง้อก็คือต้มจืดนี่แหละครับแต่ว่าเราเอาหมูสับไป
4: สับวุ้นเส้น
5: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นแบบเด็กๆที่ไม่ชอบของเผ็ดอันนี้ก็จะไม่รับประทานแล้วก็จะมีอาหารท้องถิ่นเป็นแกงบวนหรือว่าแกงขี้เหล็กแกงบอลอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นตามหน้านอนในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีน้ำพริกแดงน้ำพริกน้ำพริกสดน้ำพริกกะปิตามพื้นบ้านเลยนะครับผมและไฮไลท์ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นขนมไทยครับขนมไทยเนี่ยก็คือจะเป็นขนมดอกดินกับขนมผั

0: และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นขนมพับขนมพับของเราเนี่ยก็คือนำแป้งแล้วก็ถั่วแล้วก็มะพร้าวมาทำเป็นขน
1: ม
0: รสชาติเอาง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆข้าวหลามนะครับผม
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้คือชาวบ้านเนี่ยที่ไปทำไร่ทำนาเนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้นำข้าวไปอะไรเงี้ยเขาจะนำขนมเนี่ยเป็นขนมพับเนี่ยมารับประทานครับผมแล้วก็อีกไฮไลท์นึงของเราอะครับก็จะเป็นตาลตะโหนดนะครับผมต้นตาลตะโหนดของเราเนี่ยที่บ้านทุ่งหลวงเยอะมากนะครับผมของเราเนี่ยก็จะมีน้ำตาลปึกน้ำตาลตะโหนดแล้วก็น้ำตาลเชื่อมนะครับผมช่วงนี้ก็กำลังออกเหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชิมแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ได้ทดลองทำนะครับก็จะเป็นขนมลังพึ่งตาลเราจะเอาตาลเนี่ยมาทำเป็นขนมลังพึ่งอันนี้นักท่องเที่ยวก็ชอบครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากดูแบบว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณนะคะแบบดั้งเดิมแบบโบราณเรามีเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูไหมคะ
0: ครับของเรานะครับตอนนี้คือเรามีพิพิธภัณฑ์วัดลายเนาะวัดลายเนี่ยก็คือจะเป็นวัดเก่าแก่ในบ้านทุ่งหลวงนะครับว
1: ั
0: ดลายก็คือจะในชุมชนบ้านทุ่งหลวงเนี่ยจะนับถือมากก็คือจะมีหลวงปู่ต่วนนะครับผมเป็นเกจิดังในบ้านทุ่งหลวงในอำเภอคีมาแล้วในสุโขทัยจะนับถือมากของเราเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์วัดลายครับผ
1: ม
0: ของเก่าๆมากมายตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับก
1: ็
0: จะอยู่ที่นี่หมดเลยใช่เพราะว่าทุกคนเหมือนกับว่าเอามามอบให้วัดดูแลจะเป็นเป็นองค์เก่าองค์ยักษ์องค์ขนาดใหญ่แล้วก็ของต่างๆที่ใช้ทำมาหากินสมัยก่อน100ปีแบบนี้ครับก็จะมีเยอะเลยแล้วก็พวกไห่โบราณอย่างเงี้ยครับในพื้นที่ก็ถ้าเกิดเขาสมัยใหม่เขาไปขุดทำบ้านก็จะเจอนะฮะเจอไห่กระดูกด้วยอันเนี้ยก็ยังเก็บไว้อยู
1: ่ค่ะ
0: ใช่ครับของเราก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมได้นะครับผมในส่วนนี
1: ้เรามีคนเล่าเรื่องเหมือนแบบนักสื่อสารชุมชนหรือว่าปราชญ์ชุมชนคอยเล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวได้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผมตอนนี้ก็ปราชญ์ชาวบ้านนะของเราที่เป็นอย่างผมอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติต่างๆเกี่ยวกับวัดว
1: ่
0: าเกี่ยวกับในพื้นที่บริบทของเรานะครับของเราก็จะแบ่งเป็น4คนของเราก็มีมัคคุเทศก์น้อยด้วยในส่วนนี้ก็ทางเทศบาลอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีโครงการเพื่อให้ในชุมชนนะครับผมชุมชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วผมก็นำวิทยากรจัดการต่างๆนะครับเพื่อทำงานในส่วนนี้ครับผมแล้วอีกอย่างนึงความโชคดีของบ้านทั้งหลวงครับของเราโรงเรียน2ที่นะครับที่เป็นสังกัดของเราเรามีหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ลืมเลยในส่วนก็เป็นข้อดีในบ้านเราว่าจะได้ไม่ลืมร่างเงาในการเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผานะหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อดีของเราเหมือนกัน
1: ค่ะนักนำสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้เป็นยังไงคะมีแบบคนท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะ
0: ครับในบ้านทุ่งหลวงเรานักท่องเที่ยวเนี่ยณตอนนี้นะครับส
1: ่
0: วนมากของเราเนี่ยจะรับเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเยอะมากๆที่เข้ามาในช่วงณตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้นะครับประมาณ5เดือนเราก็รับอยู่ประมาณสัก 3,000-4,000 คนได้แล้วที่มาทำครับคือ
1: เยอะมาก
0: อย่างประมาณว่าโรงเรียนนี้คืออยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเป็นอัตลักษณ์เก่าๆอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะมาทางโรงเรียนเลยโรงเรียนนึงก็จะมาทีละ200คน300หรือว่า100คนอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: แล้วก็หลับตลอดนะครับผมในส่วนนี
1: ้
0: กิจกรรมของเราก็ไม่ได้คิดแพงด้วยครับเพราะว่าคือหนึ่งทางเทศบาลเนี่ยเล็งเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากมาเรียนรู้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนหรือว่าภาครัฐเอกชนทำหนังสือมาที่เทศบาลเนาะทำหนังสือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมเรื่องปั้นดินเผาเราก็จะมีเนี่ยวิทยากรนะครับไปต้อนรับนะครับผมในส่วนเนี้ยถ้าเกิดทำหนังสือมาที่เทศบาลเนี่ยผมจะคิดในเรทกิจกรรมของในชุมชน

0: คนแค่60 บาทนะครับ
1: โอ้ไม่แพงเลย
0: ต่อคนค่ะใช่ครับ60 บาทหนึ่งเราก็จะได้ได้ปั้นหม้อโทรทัศน์หรือว่าจะเรียกการเป็นเพนสีก็ได้นะครับผมแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่บอกอินมานะครับก็จะอยู่100 บาทนะครับผม
1: ค่ะถ้าจะวอล์กอินไปก็ต้องติดต่อล่วงหน้าใช่ไหมคะ
0: ครับผมติดต่อล่วงหน้าได้เลยครับเราของเราก็จะมีเพจท่องเที่ยวของเรานะครับผมก็เข้ามาติดต่อหรือว่าติดต่อเบอร์ผมได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยบ้านทุ่งหลวงเนี่ยของเราเที่ยวได้เขาเรียกว่าเที่ยวได้ทุกวันละกันเที่ยวได้ทั้งปีนะคร
1: ับ
0: จะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนได้หมดเลยครับผม
1: ค่ะบอกชื่อเพจนิดนึงค่ะ
0: ครับเพจของเรานะครับก็เป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งหลวงจ
1: ัง
0: หวัดสุโขทัยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปเลยนะครับในส่วนนี
1: ้ค่ะก็สามารถไปดูภาพกิจกรรมต่างๆได้นะคะเผื่อแบบสนใจในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผากิจกรรมต่างๆนะคะ
0: ครับของเราก็จริงๆเราไม่ได้มีเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาอย่างที่ผมบอกนะครับของเรามีวัดเก่าแก่ม
1: ี
0: วัดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลและของเราเนี่ยมีบ้านเก่าของเราก็จะเป็นบ้านสมัยโบราณเนาะเป็นบ้านไม้คล้ายๆเชียงคานอย่างเงี้ยครับแต่ว่าย
1: ัง
0: ไม่ได้คึกคืนอะไรประมาณเท่าที่เชียงคานเนาะแต่ว่าเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ย
1: เมื่
0: อก่อนเนี่ยในชุมชนบ้านทุ่งหลวงเนี่ยเขาปลูกบ้านเป็นยังไงของเราก็ยังมีอนุรักษ์ไว้อยู
1: ่ชุมชนอยู่ไกลจากโซนเมืองเก่าไหมคะ
0: จริงๆถ้าเกิดมาทางอำเภอเมืองสุโขทัยครับมาบ้านทุ่งหลวงเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่ถึง15 โลครับ
1: โอ้ก็ไม่ไกลนะคะเผื่อใครจะแบบว่าเที่ยวเมืองเก่าแล้วก็มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต่อที่บ้านทุ่งหลวงได้
0: ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆของเราส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเมืองรองเนาะส่วนมากคนที่ไปพักที่เมืองเก่าอย่างเงี้ยครับครึ่งวันแรกเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวที่บ้านทุ่งหลวงก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาพอเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปเที่ยวในตำบลใกล้เคียงต่อหรือว่าจะไปที่อำเภออื่นอย่างเงี้ยครับของเราแต่ของเราก็มีโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มานอนพักในบ้านทุ่งหลวงเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก30-40 คนครับผม
1: ค่ะก็ถือว่ามีครบทั้งโฮมสเตย์อาหารกิจกรรมเวิร์กช็อปวัดเก่าชุมชนบ้านเก่าให้ดูบรรยากาศนะคะเยอะแยะมากมายค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณเพียวฝากเชิญชวนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับผมบ้านทุ่งหลวงของเรานะครับก็หนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้ไงนะครับก็อยากเชิญชวนให้คนในประเทศไทยนะครับที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมเก่าแก่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของเรามีวิธีการตีแบบโบราณนะครับและแบบดั้งเดิมอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้กันเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ยังผลักดันเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วก็ให้ชุมชนได้มีรายได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เที่ยวทุ่งหลวงเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเศรษฐกิจมากมีมาดูวิถีชุมชนบ้านทุ่งหลวงได้ครับ
1: ค่ะก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะชุมชนบ้านทุ่งหลวงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพียวมากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านทุ่งหลวงให้เราได้ฟังกันนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด

0: Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
8: ค่ะ
7: แล้วก็สำหรับช่องทางการรับชมรับฟังนะคะก็ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ ช่อง Channel YouTube กว่า Thinking Radio นะคะ LINE แอดก็ทักเข้ามาพูดคุยได้เหมือนกันค่ะที่ at Thinking Radioแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะโอ้ก็มีคุณผู้ฟังทักทายกันพูดคุยกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะก็มีคุณสุวรรณธิดานะบอกว่าเคยไปปั้นมาแล้วสนุกมาก
8: อืม
7: นะคะก็คุณทัศยะนะคะก็บอกว่าทักทายมาจากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวบนภูเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นทริปแสวงบุญเหรอคะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ แล้วก็มีคุณเขมรัตน์ก็ทักทายเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ร่วมพูดคุยกันได้ค่ะจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เนาะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ต้องเรียกได้ว่าถือเป็นการเข้าสู่ช่วงกรีนซีซันเนาะได้อย่างเต็มแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกติดกันมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เป็นฤดูฝนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันมีบางคนก็อาจจะชื่นชอบบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการออกไปท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันทำให้แบบการท่องเที่ยวเนี่ยมันดูงดงามยิ่งขึ้นนะคะเขาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ามาดูกันว่าสาเหตุทำไมเราถึงต้องควรเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือว่ากรีนซีซันนะคะแล้วก็เขาแนะนำจังหวัดน่าเที่ยวสำหรับช่วงนี้ด้วยนะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็จะต้องมีทริคมีวิธีการนิดหน่อยเนาะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเนี่ยนะคะก็สนุกยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยที่สุดเลยนะนะคะต้องบอกว่าสายที่ชอบเที่ยวในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะคะมีความแบบเขียวขจีสดใสต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสองก็คือคนไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปที่หาง่ายด้วยเพราะว่าคุณไม่เยอะหลายสถานที่เนี่ยก็เงียบสงบเพราะว่านักท่องเที่ยวในช่วงในช่วงหน้าฝนหรือฤดูฝนเนี่ยก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ทำให้แบบสายที่แบบสายชิลอ่ะสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ความสบายมากขึ้นนะคะพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศทิวทัศน์ได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือมันจะมีความคุ้มค่านะคะเที่ยวแบบคุ้มค่าเลยเพราะว่าหลายที่พักนะคะก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับการเดินทางให้คุณเนี่ยได้ไปแบบว่าสบายกระเป๋ามีโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนโน่นนี่นั่นรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะแล้วต่อมาก็มันสามารถเป็นแบบว่าฟีลแบบว่าทำให้แบบน่าหลงไหลอ่ะเพราะว่าพอใครที่ไปจังหวัดในการที่แบบเขาเชิญชวนให้ไปเที่ยวช่วงหน้าฝนนะพอฝนตกหรือว่าเช้าๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยสายหมอกมันก็จะเป็นแบบว่าแสงแดดก็จะอ่อนๆไม่จ้าเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูเงียบสงบนะคะเหมาะกับการฮีลใจแบบใครที่แบบอยากให้ธรรมชาติแบบฮีลใจอยากไปสูดอากาศแบบให้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยและที่บอกไปว่ามันก็ต้องไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็แนะนำมานะคะจังหวัดที่เหมาะสมในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนะคะก็คือจังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิวเขาวัดสวยแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็น่านอันนี้จะเป็น เมืองน่ารักที่แบบธรรมชาติสวยสดๆไม่จำเป็นจะต้องไปเฉพาะแค่หน้าหนาวก็ได้ไปช่วงหน้าฝนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าแบบตื่นเช้ามาจะเห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยเนาะก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้กรุงเทพก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าไปในช่วงฤดูฝนหรือว่าต้นฤดูแบบเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่น้ำตกน้ำในเขื่อนหรือพวกน้ำตกลำธารอะไรเงี้ยมันกำลังมีน้ำแล้วก็ จะได้ธรรมชาติที่สวยสุดๆนะคะแล้วก็อีกจังหวัดนึงใกล้กรุงเทพมากๆก็คือนครนายกค่ะไปช่วงนี้นี่แบบน้ำตกลำธารกำลังสวยแล้วก็ที่สำคัญใกล้กรุงเทพนิดเดียวแล้วก็เป็นเมืองผลไม้ด้วยช่วงนี้โอ้โหผลไม้ใครไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเนาะก็มีผลไม้เต็มสองข้างทางให้อุดหนุนเลยต้องบอกว่าเป็นผลไม้สดๆจากสวนทั้งนั้นนะคะแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็คือระนองค่ะที่นี่เขาบอกว่าในช่วงฤดูฝนนี้ก็คือทะเลเขาจะสวยแล้วน้ำก็จะใสแล้วก็มีความเงียบสงบนะคะแล้วแล้วก็สำหรับทริคที่อยากจะแนะนำแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดใครที่จะต้องไปท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะมันสำคัญมากๆเลยก็คือเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเพราะว่าบางสถานที่เนาะอาจจะมีแบบช่วงพายุเข้าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้แบบลำบากในการเดินทางนิดนึงก็ลองเช็คดูนะคะแล้วก็อย่าลืมพกร่มนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าที่เหมาะสมด้วยสำหรับใส่ในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็การวางแผนเดินทางล่วงหน้านี่ก็สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงบนท้องถนนนะในช่วงฤดูฝนและที่สำคัญถ้าเกิดใครแบบเป็นสายเดินป่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนที่มีความรู้เฉพาะทางในการเดินทางไปด้วยนะคะยิ่งเป็นฤดูฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอะเนาะต้องรักษาธรรมชาติแล้วก็ไม่ทิ้งขยะนะคะเพื่อที่แบบการท่องเที่ยวของเราแบบจะได้ยั่งยืนนะคะและในช่วงนี้เนาะเราก็อยากจะมีจังหวัดที่แนะนำให้ไปเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดนะซึ่งเราก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปด้วยใช่ไหม นี่มันพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเรากำลังเหลือ2ที่นั่งสุดท้าย ไว้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการของเราเลยนะคะไม่เราไม่ใช่ว่าพาไปหรือชวนไปแค่2คนนะจริงๆเรารับกันโอ้โห
9: รับ
7: ก
9: ัน
7: 40ท่านใช่ไหม
9: ใช่
7: นะคะแต่ว่ามีคนสนใจเยอะมากๆจริงๆบางคนเอ๊ะบอกมีด้วยเหรอยังไม่ได้แบบ
9: ยิน
7: ใคร PR หรือว่าได้ยินเสียงสปอร์ตเลยนี่เลยค่ะพิเศษสำหรับรายการเราเลยนะคะเราเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายไว้ให้ท่านเลยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงคะ
9: ค่ะก็พิเศษจริงๆค่ะกับรายการบอกเล่า965นะคะก็คือบอกเล่า965สัญจรในช่วงของอนิงนิรุตสิริจัญญานะคะก็คืออนิงก็คือจะพาแฟนๆรายการอนิงก็จะมาเที่ยวกับเราทุกปีเนาะแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นถึงเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆนะคะที่จะพาไปทานผลไม้นะคะก็เป็นหน้าผลไม้เนาะทุกปีเราก็จะจัดกันที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องของเรื่องนะคะเราก็จะจัดแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของทริปนี้ก็คืออนิงเขาแนะนำมาบอกว่าเราก็ไปจันทบุรีกันบ่อยแล้วเนาะเราอาเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วไปเจอทุเรียนมาอยู่สวนหนึ่งแล้วเกิดชอบแล้วเกือบถูกใจถูกจริตกับเจ้าของสวนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะพาแฟนรายการนะคะไปสัมผัสบรรยากาศที่สวนนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดชุมพรก็เลยมาเสนอว่าเราลองเปลี่ยนจังหวัดเป็นชุมพรดีไหมก็เลยเกิดเป็นทริปนี้ขึ้นมานะคะก็เลยจะพาคุณผู้ฟังไปฟินที่ชุมพรนะคะไฮไลท์เด็ดๆแน่ๆก็คือในเรื่องของทุเรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเป็นทุเรียนสวนป่าค่ะเป็นผลไม้ในเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ในสวนป่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่แบบปลูกเป็นแบบป่าเศรษฐกิจเลยนะคะในป่าไม่ได้มีแค่ทุเรียนแต่ว่ามีผลไม้หลากหลายพันธุ์แล้วก็เขาเรียกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจหายากจากในป่าลึกๆอะค่ะมีรวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบผลไม้ที่แบบรับรองว่าทานสดๆจากสวนมีหลากหลายทุกสัตว์ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มังคุดเนาะสลัดมีหมดเลยนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สำคัญของชุมพรนะคะก็จะพาไปที่คลองหินดำนะคะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้เลยก็ว่าได้สวยมากๆเป็นโขดหินธรรมชาติที่มีลำธารไหลผ่านสวยมากๆค่ะแล้วก็จะพาไปดูกวางนะคะในโครงการในพระราชดำรินะคะแก้มลิงหนองใหญ่นะคะไปสัมผัสกับน้องกวางอย่างใกล้ชิดป้อนอาหารกันแบบ ใกล้ชิดเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ที่ชุมพรมีอีกอย่างหนึ่งที่ดังมากๆเลยในเรื่องของกาแฟกาแฟเขาทะลุตอนแรกก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมถึงชื่อเขาทะลุภูเขาเขาทะลุเป็นรูจริงๆค่ะใหญ่มากๆบนภูเขาหินปูนเราขับรถไปเราเห็นรูแบบเป็นรูวงกลมเลยไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ที่นี่เขาเด่นในเรื่องของกาแฟแล้วก็เป็นแบบเป็นกาแฟโรบัสต้าอร่อยมากๆเข้มข้นมากๆทุกคนก็คือได้ชิมแน่นอนนะคะแล้วก็พาไปไหว้กรมหลวงชุมพรค่ะแล้วก็วัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุสวีนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเป็นพระธาตุเก่าแก่ของจังหวัดชุมพรก็จะได้พาไปสักการะด้วยนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายนะคะเราจะพากันไปวันที่11ถึง13มิถุนายนนี้นะคะ3วัน2คืนค่ะ11ถึง13มิถุนายนนี้2ที่สุดท้ายทักมาด่วนๆที่ LINE @thinkingradio นะคะThinking Radio ค่ะเดี๋ยวจะส่งโปรแกรมให้ดูนะคะตอนนี้ค่ะ
7: ค่ะก็ใครสนใจนี่ต้องรีบทักมานะคะ2ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆเพราะว่าไปกับอนิงเนาะนะคะอนิงก็จะเหมือนแบบได้กระทบไหลเลยนะคะอนิงก็ทยาสายดีมากนะคะแล้วก็จริงๆมีอีกเทศกาลหนึ่งที่ทางภาคอีสานนะที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เทศกาลใหญ่ๆของเขาก็จะมีปีละ1ครั้งอะเนาะเทศกาลนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับบุญบั้งไฟนะคะก็ต้องบอกว่า เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะงานนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเทศกาลบุญบั้งไฟตะไลล้านนะคะเป็นบุญบั้งไฟที่จะเต็มไปด้วยศรัทธานำไปสู่ฟากฟ้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากๆทางภาคอีสานนะคะสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟมันจะเป็นพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาแบบยาวนานแล้วนะคะเพื่อที่จะบูชาพญาแถนแล้วก็ขอฝนนะคะขอฝนจากฟากฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จัดกันหลายพื้นที่ในทางภาคอีสานเนาะ
9: ใช่ค่ะ
7: แม้ว่าแบบบางพื้นที่ของภาคอีสานก็เขาก็จะมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟกันในช่วงนี้แหละนะคะแต่ว่าที่จังหวัดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่ตำบลกุดว้าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยนะคะที่เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดังสรรบั้งไฟตะไลล้านขึ้นมานะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยเพราะว่าบั้งไฟตะไลล้านเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้วก็พอจุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมุนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะมันจะดูตื่นตาตื่นใจมากนะคะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็งานที่เขาจะจัดขึ้นนะคะเขาจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะที่บ้านกุดว้านะคะตำบลกุชินาลายนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์โดยภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็มหรสพมากมายเลยทีเดียวในวันที่14ของเขานะคะก็จะมีการแสดงหมอลำศิลปินภูไทยค่ะนะคะแล้วก็วันที่15ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะแล้วก็วันที่16นะคะจะมีคอนเสิร์ตของคุณไผ่พงษ์สะทอนด้วยแล้วก็นี่วันที่16จะเป็นขบวนแห่บั้งไฟนะคะแบบจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะวันที่16นะคะแล้วก็วันที่17นะคะก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟตะไลล้านแบบสุดตะการตาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องถือว่ามีชื่อเสียงมากๆทางภาคอีสานนะคะก็ต้องไปใครที่แบบชื่นชอบแล้วก็สนใจเนาะในเกี่ยวกับประเพณีจุดบั้งไฟเนี่ยนะคะก็จะต้องไปในช่วงนี้เลยก็ห้ามพลาดนะคะ
9: มีหลายจังหวัดอย่างที่บอกไปทางภาคอีสานเขาเป็นประเพณีที่เหมือนกับการขอฝนส่วนใหญ่ก็จะจัดแบบว่าหมดหน้าแล้งแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะคะที่เคยไปคือจังหวัดยโสธรเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะแล้วก็คิดว่าในทุกๆจังหวัดของภาคอีสานก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ได้ไปงานบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ถือโอกาสท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเพราะว่าภาคอีสานก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่ให้ได้ท่องเที่ยวค่ะ
7: ค่ะก็มีข่าวนะคะ
9: ค่ะ
7: มาเรียกได้ว่าออกมาประกาศนะคะให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยก็ยังขึ้นแท่นเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียน
9: โอ้
7: เออนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานของศูนย์พลังงานอาเซียนนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพค่ะจะต้องเผชิญกับวิกฤตความร้อนที่รุนแรงนะคะกว่าที่เคยเจอมาเลยนะคะจนอาจจะกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยนะคะวันที่อากาศร้อนจัดนะคะของกรุงเทพเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ35องศาเนี่ยนะคะหรือว่ามันจะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเนี่ย มันยาวนานมากๆติดต่อกันเป็นเดือนเลยนะคะในช่วงเดือนเมษาพฤษภาค่ะแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าในปี2050ก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะกรุงเทพจะเป็นวันที่อากาศร้อนมากถึงยาวนานติดต่อกันถึง120วันต่อปีเลยหรือประมาณร้อนติดกันประมาณ3เดือนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ตกใจเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันก็ร้อนทุกวันเออนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามถ้ารู้สึกแบบนี้แต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นเมืองของกรุงเทพอะเนาะมันก็อาจจะไม่มีพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ในการที่จะช่วยบรรเทาอากาศร้อนได้มากนักสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นเมืองที่ร้อนนะคะร้อนมากๆแต่จริงๆดิฉันเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหากับภัยร้อนอากาศร้อนอยู่เนาะแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็นี่เลยค่ะเคลื่อนความคิด FM 96.5 ของเราก็มีสินค้ามานำเสนอนะคะก็สำหรับร้อนนี้เนี่ยนะคะเอาอยู่แน่นอนค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพัสนะคะรุ่น AV514 นะคะครูพัสรุ่น AV514 เนี่ยมันจะมีตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศานะคะหลังจากเปิดตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มีความเย็นสดชื่นนะคะแบบสะใจเลยเพราะว่าเขาจะมีช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับมีระบบช่วยในการส่ายซ้ายขวาแบบอัตโนมัตินะคะรับรองว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนแล้วดีไซน์ก็เป็นดีไซน์มินิมอลนะคะสีขาวเทานะคะแล้วก็มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นนี่ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายตามไปได้เลยนะคะทุกที่แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเรามีประกันมอเตอร์ให้นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ครูพัดก็อยากจะไปดูแลคุณนะคะให้มีความเย็นสดชื่นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพัดลมตัวจริงทางด้านการคลายร้อนนะคะและอย่างที่บอกไปว่ารายการของเราก็มีนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยเพียงแค่ราคาเพียงแค่ 1,190 บาทเนี่ยจะได้รับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องห่วงนะคะรับรองว่าตรงปกแน่นอนวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆที่021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะ หมดเวลาพอดีเลยสำหรับรายการของเราเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันมานะมีข้อความพูดคุยกันมาเต็มเลยแต่ว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆคุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะทุกวันเสาร์เช้าเวลาดีๆ5-6 โมงเช้าไปหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9 พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ากำลังจะอยู่ในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงพายุฤดูร้อนนะคะพายุฤดูร้อนนี่ก็แปลกในเมื่อลมจากทางซึ่งสูงคือทางใต้เนี่ยลมร้อนพัดขึ้นมาปะทะกับลมจากทางเหนือที่มาจากเมืองจีนก็เลยเกิดพายุฤดูร้อนซึ่งมันก็แปลกนะร้อนกับหนาวเจอกันวันนี้อากาศก็อบอุ่นพอสมควรเมื่อหลายวันก่อนนะคะวันที่27อะไรอย่างเงี้ยดิฉันรู้สึกว่าอากาศร้อนมากเพราะว่าธรรมดาก็เป็นคนไม่ชอบเปิดแอร์ด้วยหลายเหตุผล1เปลืองไฟไม่มีทุนทรัพย์มากมายที่จะเปิดแอร์ตลอดวันตลอดคืนอะไรอย่างเงี้ย2ก็คือว่าบางทีรู้สึกว่าการที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันทำให้อากาศไม่ถ่ายเทมันก็จะมีจะมานั่งใส่ผ้าปิดปากแล้วนั่งทำงานเขียนหนังสือมันก็ลำบากแต่สรุปว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำให้สโตรกทำให้เป็นโรคก็เรียกว่า heat stroke ตายก็มีนะก็มีข่าวเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนตายในรถยนต์ตายในรถไฟมีเรื่องนั้นนะคะคืออากาศร้อนเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพดิฉันเคยอยู่เมืองหนาวมาเคยอยู่มอสโกระยะสั้นเอ๊ะมันก็หนาวจ

จัดแต่ว่าเขามีฟืนเยอะหรือเขามีถ่านหินเยอะเลยยังอยู่ในรถไฟเงี้ยทรานส์ไซบีเรีย 7-8 วันเนี่ยก็ปรากฏว่ากลายเป็นอบอุ่นมากเลยค่ะอยู่ในรถไฟอยู่ในตึกก็อบอุ่นอยู่ในโรงแรมอยู่ในโรงละครอยู่ในร้านอาหารอยู่ในรถยนต์อุ่นทั้งนั้นเลยคือรู้สึกว่าสำหรับอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์นอกจากว่าคุณแบบยากจนมากไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีอาหารจะรับประทานคุณก็หนาวจนแข็งทื่อตายเมืองไทยก็มีบ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นส่วนน้อยก็ขอเตือนไว้ค่ะ 2-3 วันนี้เขาประกาศมาเราก็ต้องเชื่อเขาเพราะเขาสำรวจมาทางด้านวิทยาศาสตร์ทีนี้วันนี้จะทำอะไรเมื่อสัปดาห์ก่อนพูดถึงสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในยุโรปในเยอรมันบุกโปแลนด์ใช่ไหมคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะพูดต่อถึงสงครามโลกเหมือนกันแต่อยู่ในภาคเอเชียแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคือในประเทศเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นบุกจีนเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์นองเลือดที่หนานจิงมีคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมคะหนานจิงเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเหลืองหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าหัวเหออ่ะขอแบบพูดเรื่องภาษาจีนหน่อยก็แล้วกันคนไทยเนี่ยพูดภาษาจีนผิดเพี้ยนจนบางทีที่ฉันฟังไม่ได้เพราะมันผิดความหมายยกตัวอย่างภาษาจีนเนี่ยมีวรรณยุกต์สี่เสียงค่ะมาหมาหมาม่าเฉพาะตัว MA นะคะอีกครั้งนะคะเสียงแรกมาเขาเรียกเสียงตรีของเขาหมาเสียงจัตวาหมาเสียงเอกมาเสียงโททีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาเนี่ยแปลว่าแม่นะคะหมาก็เป็นต้นเชือกอะหมาก็คือมาที่เราขี่กันเนี่ยมาแปลว่าด่าคำด่านะคะหัวมานี่ฉันด่าเธออะไรอย่างเงี้ยคนไทยผิดหมดเลยเอาตัวอย่างง่ายๆนะยินแปลว่ามืดคนไทยเรียกยินยินแปลว่าเงินยินหยางแปลว่าด้านมืดด้านสว่างคนไทยเรียกยินหยางกลายเป็นว่าเงินโลหะเงินเงินนะฮะแล้วก็ความสว่างมันก็แปลกดีนะมีเมืองอยู่เมืองในชื่อเซินเจิ้นเซินเจิ้นนี่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ฮ่องกงติดกับฮ่องกงคนไทยเรียกเซินเจิ้นคำว่าเซินเนี่ยแปลว่าอ่าวลึกเจิ้นก็แปลว่าหมู่บ้านที่อยู่ตรงอ่าวลึกพอคนไทยบอกเซินเจิ้นเซินแปลว่าพูดผีปีศาจเจิ้นแปลว่าหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านพูดผีปีศาจนอกจากนั้นโอ้มีเยอะแยะค่ะดิฉันเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ที่จุฬานานมาแล้วมีเยอะแยะอย่างเช่นตัวสะกดนะคะภาษาจีนกลางมีมากมายเช่นเดียวกับแม่กงแม่กลในภาษาจีนกลางแม่กงก็คือสะกดด้วยภาษาพินอินก็ ONG นะคะหรือ UNG ENG จบด้วย NG เนี่ยจะเป็นแม่กงถ้าเอ็นเฉยๆก็แม่กลทีนี้มีผลิตภัณฑ์โฆษณาอยู่ในสื่ออย่างหนึ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้ดีมากสวนช่วงค่ะมันเป็นผงของแตงโมที่เขาว่ากันว่าช่วยทำให้คอหายอักเสบซีกว่าช่วงผู้โฆษณาบอกซีกว่าสวนคือซีนี่เสียงตรีนะคะกว่าเสียงตรีช่วงเสียงตรีและตัวสะกดเป็นงองูไม่ใช่ซีกว่าสวนอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะค่ะดิฉัน

เลือกเป็นครูมานานนะเบื่อแล้วขี้เกียจมันจะทำไมดัดกันยากจังเลยเรื่องเสียงเอาละกลับมาพูดถึงเรื่องจีนทีนี้จีนเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์ก็บังเกิดขึ้นในปีต้นของศตวรรษที่20นะคะนอกจากเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ยังมีผู้นำหลายคนหรือเซาจีจูเต๋อโจเอินหลายหลายคนนะคะทีนี้จะพูดถึงเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงก็เป็นผู้นำของผู้นำอีกทีหนึ่งก็เป็นทหารที่รบเก่งวางแผนยุทธศาสตร์เก่งมากตอนที่เหมาไปเรียนที่ปักกิ่งก็ไปเจอกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งพ่อเขาเป็นครูของเหมาหญิงสาวคนนี้ก็แซ่หยางนะคะแล้วก็รักกันแต่งงานกันก็อยู่กินกันแล้วก็กลับมาทำการเคลื่อนไหวที่มณฑลหูหนานก็เข้าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งคู่ต่อมาทางศัตรูมันก็จะฆ่าเหมามันจะจับเหมาไปฆ่าทีนี้มันปัญหาไม่เจอเพราะเหมาก็หลบซ่อนเก่งมันก็เลยไปจับเอาหยางไทหุ่ยซึ่งเป็นภรรยาของเหมาเนี่ยนะมีลูกชายคนสองคนจำไม่ได้แล้วก็จับได้ก็ให้หยางไคหุยเนี่ยเปิดเผยความลับภาษาคอมมิวนิสต์เรียกว่าเสียลับตลกดีเปิดเผยความลับนี่แหละว่าสามีอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ต่างจะไปจับเมียก็ไม่ยอมบอกทางกูไม่ต่างก็บอกถ้าไม่บอกฉันก็จะฆ่าเธอให้ตายนะไม่แน่ใจว่าประหารชีวิตด้วยวิธีแขวนคอหรืออะไรนะฮะในที่สุดหยางไคหุยซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักของหมอเสือตุงเนี่ยก็เสียสละชีวิตตายไปศัตรูก็ไม่รู้ว่าหมอเสือตุงอยู่ที่ไหนเมื่อเมืองจีนปลดแอกแล้วหมอเสือตุงก็ได้เจอเพื่อนเก่าแซ่หลิวผู้หญิงสามีเขาตายเหมือนกันในสนามรบก็ไม่ต่างฆ่าเหมือนกันไม่ยอมเสียความลับเหมือนกันเหมาเจ๋อตุงก็เขียนกลอนบทหนึ่งบอกว่าฉันต้องสูญเสียสุดที่รักอย่างที่อ่อนโยนของฉันไปส่วนเธอก็ต้องเสียสามีที่รักของเธอแซ่หลิวไปเหมือนกันแล้วกลอนบทนี้ก็เป็นที่ฮือฮาสมัยนั้นเพราะไพเราะมากเป็นภาษาที่ไพเราะมากทวีบรดิโรคเคยนำมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครหาหนังสือเล่มนั้นเจอจะพิมพ์ใหม่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดิฉันไปเปิด Facebook เพื่อจะหาเพลงนี้ชื่อว่าเตี๋ยเลี่ยนฮวาเตี๋ยเตี๋ยก็คือผีเสื้อฮวาก็คือดอกไม้ก็คือผีเสื้อบินว่อนวนดอกไม้เชื่อไหมคะหา10กว่าเวอร์ชัน10กว่าแบบมีออเคสตรามามีเปียโนเวียลินร้องเพลงแต่ร้องเป็นแบบมิวอีเกไม่มีแบบเดิมซึ่งเป็นแบบร้องคลาสสิกหาไม่เจอแต่ในที่สุดก็หาจนได้ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นเสียงเบริโทนเขาร้องดิฉันก็เลยนำมาเปิดให้ท่านฟังเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้บทกลอนนี่ไพเราะมากเดี๋ยวเวลาถ้าหาเจอเราจะมาเปิดให้จะมาอ่านให้ฟังค่ะคือเหมาตอนนั้นก็คงหลงไหลภรรยาคนนี้มากรักมากแต่ตอนหลังพอคนนี้ตายไม่นานมาเธอก็มีใหม่1 2 3 4รู้สึกว่า4นะอันนี้ดิฉันไม่ยืนยันเชิญนั่งฟังเลยค่ะแต่อันนี้เป็นเบริโทนร้องและเป็นทำนองใหม่เนื้อใหม่ที่ไม่ใช้ชุดเก่าที่ซับซึ้งมากเชิญนั่งฟังเลยค่ะ

นี้คือจะพูดถึงเรื่องสงครามที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ทุกสงครามมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะแล้วราคาที่จ่ายนั้นมันก็แพงเหลือเกินที่สุดได้จากตัวเลขกลมๆนะคะเอาเรื่องอาวุธเรื่องคนตายโดยเฉพาะสงครามที่อเมริกากับอิสราเอลเปิดฉากไล่ล่าอิหร่านเนี่ยใช้งบไปแล้ว 25,000 ล้านดอลลาร์ US แล้วจะปิดล้อมเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่าต้องแค่เพอร์มูสตามดูก็แล้วกันค่ะส่งผลให้ราคาก๊าซพุ่งขึ้นสูงขึ้นดิฉันยังตกใจซื้อข้าวทานเดิมทีก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่40-50-60อ้าวตอนนี้ก๋วยเตี๋ยว85 บาทมีหมู2 ชิ้นก็รู้สึกว่าน่าตกใจสำหรับชนชั้นกลางคนรวยเขาคงไม่กระทบกระเทือนนะคะชนชั้นกลางเนี่ยจะลำบากรายรับก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายอย่างไรก็ตามนะคะความชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ที่รบเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะสุดลงอย่างหนักรัฐบาลจะสู้ไหวอยู่ได้ไหมยังไม่มีใครไม่ว่ารัฐบาลไหนนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นการขยายเวลาหยุดยิงบางทีทำให้อเมริกาเนี่ยมีเวลาจัดทำข้อตกลงสันติภาพแต่คำถามสำคัญหลายประเด็นก็ยังไม่มีคำตอบอิหร่านก็บอกว่าอเมริกาปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นการกระทำที่เทียบเท่ากับการทำสงครามจริงๆดิฉันว่าก็สงครามแหละแม้ทรัมป์จะเลือกไม่รื้อฟื้นสงครามขึ้นมาในทันทีแต่เขาก็ไม่ได้ลงส่งสัญญาณว่าจะยุติการปิดล้อมดังกล่าวก็ยังปิดล้อมอยู่ปิดล้อมที่ไม่หมายความเอาเรือมาขวางนะคะก็คือเรือของฝ่ายตรงข้ามผ่านไปเขาอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ยิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะใช้การเนี้ยทำให้เกิดผลจะคงไม่เกิดผลทำให้ทรัมป์เหลือทางออกน้อยลงมากนอกจากยกระดับปฏิบัติการทางการทหารก็คือสู้หนักยิ่งขึ้นขณะเดียวกันค่ะอิหร่านก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าสนใจจะยุติโครงการนิวเคลียร์หรือยุติการสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในตะวันออกกลางซึ่งเป็น2 เส้นแดงที่ทรัมป์ยืนยันว่าเราต้องถูกรวมอยู่ในข้อตกลงสันติภาพครั้งสุดท้ายทรัมป์เนี่ยอาจจะซื้อเวลาให้ตัวเองได้มากขึ้นแต่ในเวลานี้การยุติสงครามอย่างรวดเร็วก็ยังดูห่างไกลไม่ต่างจากเดิม

0: ก็หลายคนก็วิจารณ์ทรัมป์นะคะก็ต้องดูต่อไปอ่ะฉันคิดว่าสงครามนี้ก็คงยืดเยื้อเพราะว่ามันเป็นสงครามที่อธรรมนะคะคือตัวครูดุจเนี่ยนะคะเคยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาตอนนั้นอยู่ทำเนียบท่าช้างทำเนียบผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ก็กลางคืนเนี่ยก็จะมีเสียงไซเรนดังนอนหลับอยู่แล้วนะคะตึกสามชั้นก็อยู่เหมือนชั้นสามหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงไซเรนเด็กนะยังตื่นเลยแล้วก็มีคนก็อุ้มดิฉันเนี่ยลงมาก็หลับๆตื่นๆลงไปชั้นใต้ดินของตึกนั่นแหละตึกนั้นมีสามชั้นขุดชั้นใต้ดินแล้วก็มีกระสอบทรายเยอะแยะจะเอาลงมาแล้วก็ตอนนั้นอายุสองสามขวบรู้สึกก็ป้อนนมให้ทานเพราะเด็กตื่นแล้วแล้วก็รอจนก็ฟังผู้ใหญ่เขาพูดออกมาดูเรื่องเขาก็บอกอย่าทำเสียงดังรอจนสักพักใหญ่ๆก็เอาก็มีเสียงระเบิดระเบิดก็ลูกคุณชะโงกดูก็เห็นแสงไฟแดงฉานเลยที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยมันอยู่ตรงข้ามทำเนียบท่าช้างแล้วสักพักเราก็หลับอีกสักพักใหญ่ๆจำไม่ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงไซเรนอีกแบบหนึ่งอีกทำนองหนึ่งก็แปลว่าเครื่องบินของสมัติมิตรไปแล้วเขาก็ปลุกเราตื่นอุ้มเราขึ้นไปนอนแล้วเราก็หลับต่อเนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันประสบมาก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะแต่ก็กลัวนะคะแต่โตขึ้นมาพอรู้เรื่องก็หวังว่าทุกคนจะยึดสันติธรรมเป็นหลักโลกจะสงบสุขได้เราจะไปดาวอังคารเราจะไปโลกพระจันทร์ไปทำอะไรคะไปรบกันต่อที่นั่นเลยค่ะอันนี้ฝากไว้ให้ทุกคนช่วยคิดด้วยนะคะพักสักครู่
1: คุยกับครูดุจโดยดุษฎีพนมยงค์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆคุยกับครูดุจโดยดุษฎีพนมยงค
0: ์เบรกที่2นี้ก็ยังจะพูดถึงเรื่องสงครามดิฉันคิดว่าเรื่องสงครามนี้พูดอยู่เรื่อยๆคนจะได้จดจำว่าสงครามนี้คือสิ่งที่โหดร้ายคือความเลวร้ายความไม่เป็นมนุษย์ของมนุษย์มนุษย์ฆ่าฟันกันเองได้อย่างไรแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงอาหารการกินที่อยู่ทุกอย่างเลยมนุษย์เนี่ยดิฉันคิดว่าคือดิฉันก็เป็นพุทธศาสนิกชนฉันอ่านหนังสือของหลวงพี่ไพศาลเป็นประจำดิฉันรู้สึกว่าความจริงมนุษย์เราเนี่ยถ้าลดความเห็นแก่ตัวลงได้เนี่ยความเมตตาก็จะเกิดขึ้นความเมตตาเกิดขึ้นอย่างน้อยความสุขในใจของเราก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออีกนิดนึงค่ะสงครามต่อม มื่อตอนแรกพูดถึงสงครามเปอร์เซียหน่อยนึงพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองที่โปแลนด์บุกฝรั่งเศสตอนนี้ก็จะพูดถึงญี่ปุ่นบุกจีนที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์นองเลือดคนตายเป็นแสนที่เมืองนานกิงซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองหลวงที่เขาชื่อว่าทุกโศกที่สุดของเมืองจีนนะคะคนจีนตายเยอะแยะเลยไม่ฉะนั้นป่านนี้คนจีนอาจจะมี 2,000 ล้านคนแล้วก็ได้ทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็มีนักดนตรีจีนหนุ่มที่ไฟแรงอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อมีเออร์คนหนึ่งชื่อเสียนสินหายทีนี้เขาก็ร่วมกันแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับแม่น้ำเหลืองแต่อันนี้เขาชื่อว่าบทกลอนแห่งแม่น้ำเหลืองคือเป็นกลอนนะคะเป็นกลอนจริงๆสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขาเป็นนักดนตรีเรียนมาจากฝรั่งเศสด้วยแต่ว่าที่เขาแต่งนี่เป็นเนื้อไม่ใช่เป็นทำนองทีนี้ก็เลยแต่งขึ้นมาเป็นคอนแชร์โตนะชื่อคอนแชร์โตแม่น้ำเหลืองค่ะคอนแชร์โตแม่น้ำเหลืองเนี่ยอลังการมากเลยค่ะคุณฟังแล้วคุณจะรู้สึกว่าน้ำกำลังไหลคลื่นกำลังซัดเข้าฝั่งคนกำลังวิ่งหนีคนกำลังถูกฆ่าคอนแชตโตแม่น้ำเหลืองนี่เป็นบทประพันธ์เพลงที่ผสมผสานระหว่างเพลงคอนแชตโตของและดนตรีพรรณนาดนตรีพรรณนาก็คือดนตรีที่เล่าเรื่องนะคะไม่ต้องมีเนื้อเพลงซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมดนตรีของฝรั่งตะวันตกพัฒนามาจนมันมั่นคงลงตัวและได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยบาโรกและโรแมนติกก็คือ300กว่าปีก่อนแม่น้ำเหลืองเนี่ยนะคะมีชื่อหลายชื่อเลยเหลืองก็คือสีเหลืองหวงนะออกเสียงว่านี้ทั้งแม่น้ำหวงแม่น้ำหวังหรือหวงเหอทั้งหมดก็แปลว่าแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำสำคัญอันดับสองของจีนรองจากแม่น้ำแยงซีเคียงแม่น้ำเหลืองยาว 5,400 กิโลเมตรอยู่เหนือระดับน้ำทะเล4,500 เมตรคือสูงมากแม่น้ำเหลืองนี่บางตอนนี่มันเป็นภูเขาสูงเลยนะ 4,500 เมตรก็สูงไล่จากตะวันตกสู่ตะวันออกประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นผ่านมณฑลเยอะมากหลายดินแดนเลยตั้งแต่ชิงไห่เซ่ชวนชิงไห่นี่ก็คือคนทิเบตนะฮะเซ่ชวนกานซูนิงเซียมองโกเลียในฝรั่งเศสเหอหนานชันตงออกสู่ทะเลที่ไอไห่ไอไห่ก็คืออยู่ไม่ไกลจากญี่ปุ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะไปไห่ลุ่มแม่น้ำหวงเหอเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนมาตั้งแต่โบราณกาลมีความสำคัญและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจีนทั้งหลายเขาบอกว่าดิฉันก็เคยไปนะมีถ้ำเขาเจอถ้ำมนุษย์ปักกิ่งแต่มนุษย์ปักกิ่งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งนะคะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเหลืองนะคะทีนี้ต่อไปเรื่องเพลงเพลงบทนี้เป็นบทความเป็นมาซับซ้อนเล็กน้อยตอนแรกก็พูดถึงเพลงนี้เป็นเพลงร้องที่บอกแล้วไงเป็นเนื้อร้องชื่อว่า Yellow River Cantata ผู้พันก็เสียงซิ่งหายที่บอกว่าเขาเคยไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเพลงปลุกใจรู้สึกชาตินิยมอันนี้มีแต่เนื้อนะคะเนื้อภาษาจีนแล้วก็มีทำนองร้องบ้างบางตอนก็เป็นเนื้ออย่างเดียวบางตอนก็เป็นทำนองทีนี้พอประเทศจีนเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์ก็มีการบอกว่าเราต้องพัฒนาวัฒนธรรมให้เทียบเท่าฝรั่งต่างชาติก็เลยเกิดนักเปียโนที่ชื่อยิ่งเฉินจงกับจู่หวังหวาสองคนนี้ก็เปลี่ยนเพลงร้องเดิมเป็นเพลงร้องใช่ไหมคะมีแปดท่อนก็เปลี่ยนมาเป็นคอนแชตโตแม่น้ำเหลืองคือเปลี่ยนเป็นวงออเคสตราเครื่องดนตรี60ชิ้นขึ้นไปแต่เปียโนเป็นตัวชูโรงเพราะเป็นตัวเอกของดนตรีนี้นะคะออกแสดงปีแรก1969ค่ะแล้วก็ถูกปรับปรุงหลายครั้งคนถูกใจกันมากเลยที่ฉันยังชอบฟังเพลงนี้เลยเพราะมันเป็น พลงที่ปลุกใจรักชาติรักเผ่าพันธุ์สุดขั้วเลยควรจะต้นแม่น้ำเหลืองประกอบด้วยท่อน4ท่อนนะคะแล้วก็มีชื่อกำกับทั้ง4ท่อนท่อนแรกบทเพลงชาวเรือท่อน2ควรจะต้นแม่น้ำเหลือง3แม่น้ำเหลืองพิโรธอันนี้แม่น้ำเหลืองโปรดนะก็จะได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็4ก็ปกป้องแม่น้ำเหลืองอันนี้ก็มาจากบทเพลงสั้นๆของเสียงชิงไหนที่ชื่อว่าเอาเว่ยหวงเหอขอเชิญรับฟังค่ะแล้วพบกันวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะวันนี้เจอกับดิฉันนฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
10: พร้อมด้วยดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะมาเจอกับเราสองคนนะคะเป็นประจำค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆนะคะจากเก่านักจิตอาสาที่จะมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสากันค่ะ
9: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะนำมาฝากกันเรื่องเล่าต่างๆที่คนทำดีนักจิตอาสาที่เขาเสียสละเวลาเพื่อที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นนะคะเราก็จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังค่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้เราเล่านะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ @thinkingradio ได้ค่ะ
10: ค่ะนะคะก็หรือว่าจะแนะนำติชมรายการนะคะรวมถึงการแนะนำนักจิตอาสาหรือกระทั่งคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสาอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังได้ใจฟูกันในช่วงเช้าๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะทางที่ทักทายกันมาผ่านทางเฟซบุ๊กคลื่นนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะมาฟังเรื่องราวดีๆเติมพลังกันในช่วงเช้าค่ะซึ่งในช่วงแบบเบรกหน้านะคะคุณนฤปานเราก็จะมีนักจิตอาสารับเชิญค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในมุมมองนักจิตอาสาค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับใครคะ
9: วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณอาจินจุ้งโลกค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะต้องบอกว่ากิจกรรมที่ท่านทำก็คือเป็นคุณหมอแก้หนี้ค่ะและท่านก็มี เรียกว่ามีหน้าที่ให้คำปรึกษาหาทางออกให้กับบรรดาลูกหนี้ทุกประเภทเลยนะคะประสบการณ์การทำงานก็คือท่านอะช่วยเหลือลูกหนี้มากว่า20กว่าปีแล้วนะคะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 รายด้วยกันนะคะจนพัฒนามาเป็นนักจิตอาสาหมอแก้หนี้ค่ะจัดตั้งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆเลยเรียกว่าเป็นยุคที่เหมาะกับสมัยเรามากๆนะข้าวของต่างๆที่แบบราคาสูงขึ้นแล้วก็คนเป็นหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้นนะคะการจัดการรวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆที่พวกเราต้องแบกรับนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานหรือแม้กระทั่งอายุเยอะๆแล้วแต่หนี้เราไม่น้อยลงเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเครียดปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะอย่าเพิ่งเครียดไปกว่านี้ในช่วงเบรกหน้าเรามาฟังกันค่ะว่าทางออกของการเป็นนี่เราจะจัดการยังไงนะคะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะ
10: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะของคลื่นความคิดนะคะซึ่งก็จะบอกว่าคลื่นความคิดเราก็มีกิจกรรมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แต่ละกิจกรรมก็น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งในเรื่องของความเข้มข้นนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็ยังผสานไปกับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเรียกว่าเป็นทริป Exclusive เลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรม Nagoya SME Insight นะคะซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 15-20 พฤศจิกายนค่ะซึ่งทางคลื่นความคิดของเรานะคะก็จะชวนไปรับคมความคิดแล้วก็ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยค่ะซึ่งก็เป็นกูรูการตลาดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดการเดินทางเนี่ยท่านก็ได้ฟังการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องของการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็ไปดูของจริงกันนะคะว่า SME ของจริงเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะรวมถึงการสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ขึ้นรถบัสนะคะระหว่างทางไปจนถึงช่วงรับประทานอาหารค่ะสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะคะเป็นโอกาสทองค่ะที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์นะคะจะแบบมาเรียกว่าต้องแบบจัดเต็มเข้มข้นนะคะกับเนื้อหาสาระความรู้นะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะคลื่นความคิดก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลกถึง2แห่งในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามารอยฟ้าเลยทีเดียวค่ะไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะคะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรนะคะชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็สายช้อปปิ้งนะคะจะพาไปที่ย่านซากะเอะนะคะช้อปกันให้จุใจไปเลยค่ะพิเศษสุดนะคะตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟค่ะนาบานาโนซาโตะนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะนาโกย่านะคะก็คือเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมค่ะที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะแล้วก็ยังเป็นที่บ้านเกิดนะคะของแบรนด์รถยี่ห้อดังนะคะแล้วก็มีคนใช้แบบเยอะมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับแบรนด์โตโยต้านะคะเพราะฉะนั้นการไปดูจุดเด่นเหล่านี้นี่แหละค่ะจะทำให้เราได้เห็นภาพของการบริหารจัดการเมืองแล้วก็การท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะแล้วที่สำคัญนะคะการเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยค่ะพักโรงแรมคุณภาพนะคะอาหารดีทุกมื้อค่ะแล้วก็ในราคานะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมทริปการเดินทางครั้งนี้นะคะในราคา 87,500 บาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะคะถ้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ได้บอกไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรับจำนวนจำกัดค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่นะคะทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกค่ะแต่จะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบจองกันด่วนนะคะที่ Line @thinking radio ค่ะ
9: ค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของคลื่นความคิดนะคะหลากหลายกิจกรรมล้วนเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่ร่วมทริปทั้งนั้นนะคะใครที่อยากจะไปพลาดไม่ได้ขอย้ำอีกครั้งนะคะคุณศิริญญาค่ะแอดไลน์ Thinking Radio นะคะมีเรื่องสงสัยอยากสอบถามก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตอบเกี่ยวกับ กิจกรรมนี้เนาะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรานำมาฝากกัน
10: ค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักนะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ใจฟูกันค่ะวันนี้เราก็จะฟังเรื่องราวนะคะของคุณหมอฟันค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยหมอฟันบางคนอาจจะพอพูดชื่ออาจจะแบบรู้สึกมีความแบบสถานแบบเสียวฟันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับโพสต์นี้ค่ะซึ้งมากๆเลยค่ะเป็นจดหมายน้อยของคุณยายค่ะที่ความรู้สึกเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินนะคะเป็นเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กันค่ะจากเพจคลินิกทันตกรรมชินเขตนะคะที่ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไข้นะคะโดยระบุว่าคุณยายทำฟันเสร็จนะคะก็ชำระเงินเรียบร้อยค่ะก่อนจะยื่นซองจดหมายนะคะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าให้คุณหมอเปิดหลังจากที่คุณยายออกจากร้านไปแล้วนะคะแล้วก็ในจดหมายเนี่ยนะคะก็เล่าถึงว่าครั้งก่อนเนี่ยคุณหมอเคยช่วยทำฟันให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้คุณยายเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากค่ะถึงขั้นกำชับให้คุณหมอเนี่ยสัญญาว่าก่อนทำครั้งนี้จะต้องคิดเงินนะไม่งั้นจะไม่ยอมรักษานะคะพร้อมกับทิ้งท้ายว่าหากใครพอช่วยได้นะคะคุณหมอก็แบบยินดีช่วยแบบเท่าที่แบบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วก็อยากให้คุณยายเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยอยากจะช่วยจริงๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเงินแบบคือแบบเรียกว่าคุณหมอเนี่ยใจดีมากๆนะคะแล้วก็ทางเพจเนี่ยของคลินิกก็ขอบคุณคุณยายที่เห็นคุณค่าของการเป็นทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะรวมถึงความรักแล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อคุณหมอด้วยนะคะเขาขออนุญาตอ่านจดหมายของคุณยายนะคะคุณยายบอกว่ายายขอบคุณหมอมากๆที่ไม่คิดสตางค์ทำฟันครั้งที่แล้วชีวิตยายเนี่ยเกิดมาเพิ่งเป็นผู้รับครั้งแรกยายไม่สบายใจมากๆแล้วก็รู้สึกกังวลตลอดมายายรับรู้ถึงความเป็นผู้ให้และเข้าใจดีถึงความปรารถนาดีของคุณหมอยายขอให้คุณหมอช่วยรับเงินยายหน่อยนะนึกว่าสงสารคนแก่ทำให้ยายสบายใจไม่กังวลเพราะคุณหมอไม่ต้องห่วงยายทุกอย่างยายจะจัดการให้ดีที่สุดตั้งแต่การดูแลสุขภาพแต่ฟันเนี่ยอาจจะนานๆมาพบคุณหมอยายขอให้คุณหมอมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์และถ้ามีโอกาสก็อยากให้คุณหมอพักผ่อนบ้างนะซึ่งเป็นแบบลายมือคุณยายก็แบบสวยมากนะคะแล้วก็น่ารักมากทั้งคุณหมอแล้วก็คุณยายนะคะซึ่งเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือแบบเกื้อกูลกันในสังคมนะคะทำให้แบบในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ดีๆให้ได้ยินอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่แบบเกิดขึ้นนะคะสำหรับจุดหมายน้อยจากคุณยายค่ะ
9: ค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารักดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักจิตอาสาแล้วก็เราก็มีกิจกรรมมาฝากกันเช่นเดียวกันค่ะในช่วงปฏิทินอาสาค่ะ
11: ช่วงปฏิทินอาสา
9: ค่ะในช่วงปฏิทินอาสานะคะเราไปที่กิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะกับการเพ้นหมวกส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งค่ะทำได้ที่บ้านนะคะเพราะว่าสามารถสมัครได้ตลอดทั้งเดือนเลยใครที่อยากจะไปกิจกรรมกับค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะเขารับ30ตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้ค่ะนะคะก็ไปเรียนรู้กันคือการเพ้นหมวกส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะกิจกรรมอย่างที่บอกไปนะสามารถทำที่บ้านได้ลงมือทำได้เมื่อเราได้รับอุปกรณ์ค่ะก็มาร่วมกันแต้มสีเติมใจนะส่งต่อพลังบวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งค่ะผ่านหมวกเพ้นด้วยรักที่คุณสร้างสรรค์ด้วยมือแล้วก็หัวใจนะคะทุกลวดลายก็คือกำลังใจทุกสีสันก็คือความหวังนะคะที่จะส่งไปถึงผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกันนะคะจะเพ้นลายอะไรก็ได้หมวกทุกใบจะถูกส่งมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะไม่จำเป็นต้องวาดเก่งค่ะแค่ตั้งใจนะก็เพียงพอแล้วสำหรับศิลปะนี้นะคะเรียกว่าเรามาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความหวังด้วยปลายผู้กันกันนะคะมันคือกำลังใจที่เราสามารถสมใส่ได้ให้กับผู้ป่วยเนาะใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมศิลปะที่เราไม่จำเป็นต้องมีแบบพื้นฐานศิลปะมีแค่ใจที่รักงานเพ้นวาดนะคะก็มาทำด้วยกันเนาะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0933628947ค่ะ
10: ค่ะสำหรับค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะต้องบอกว่าเขามีกิจกรรมแบบว่า เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะทำงานจิตอาสานะคะแต่ว่าสะดวกตอนไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้ที่บ้านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมอื่นๆของค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงเลยละกันนะคะอย่างกิจกรรมนี้ค่ะเป็นเพนผ้ากันเปื้อนนะคะเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาลค่ะสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงตลอดเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่เขาเนี่ยถ้าเป็นจัดขึ้นนะคะก็คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนค่ะบ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่บอกว่าผ้ากันเปื้อนเพ้นลวดลายสวยงามให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะซึ่งเขาบอกว่าทุกลวดลายเนี่ยคือชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนะคะทุกสีสันคือพลังใจที่ส่งต่อถึงผู้ป่วยค่ะและไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะนะคะแค่ตั้งใจและใส่หัวใจลงไปก็เพียงพอแล้วนะคะมาร่วมสร้างรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจเล็กๆให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะคะซึ่งผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องป้อนอาหารนะคะก็คือผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพื่อป้องกันอาหารหกเลอะเทอะนะคะช่วยให้รักษาความสะอาดของเสื้อผ้าผู้ป่วยได้ง่ายแล้วก็มีลักษณะบางเบาค่ะสวมใส่สบายมีสายคล้องคอสำหรับผูกหลังคอค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดหรือซักได้ง่ายด้วยนะคะใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่370บาทนะคะนอกจากกิจกรรมเพ้นผ้ากันเปื้อนแล้วนะคะเขาจะมีเพ้นผ้าโพกศีรษะให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เขาจะจัดวันที่4พฤษภาคมนะคะ6โมงนะคะเป็นต้นไปนะคะแต่จริงๆเนี่ยสามารถไปรับอุปกรณ์แล้วก็มาทำที่บ้านได้นะคะพอเขามีส่งอุปกรณ์ให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะสามารถเลือกวันแล้วก็เวลาที่สะดวกเมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วก็จัดทำแล้วก็ส่งกลับมาให้นะคะมาร่วมสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งผ่านผ้าโพกศีรษะที่เต็มไปด้วยสีสันและความหมายจากหัวใจของทุกคนนะคะสามารถทำได้ง่ายสะดวกได้บุญค่ะทำได้ที่บ้านแล้วก็เลือกเวลาที่สะดวกนะคะไม่ต้องรีบค่ะสร้างสรรค์งานศิลปะเพ้นลายอะไรก็ได้นะคะที่สื่อถึงความสุขความหวังกำลังใจนะคะเพราะว่าผ้าโพกศีรษะนี้นะคะก็คือกำลังใจที่สวมใส่ได้นะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่เป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็ค่าอุปกรณ์นะคะ370บาทเหมือนกันค่ะใครสนใจนะคะอาสานะคะร่วมกับกลุ่มค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะติดต่อไปได้ที่0933628947ค่ะ0933628947ค่ะ
9: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรานำมาฝากกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาได้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกสรรนะคะแต่ว่าเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีนักจิตอาสารอเราอยู่ค่ะ
12: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
14: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ16-18พฤษภาคมนี้กินหรู ๊บอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
9: กลับมาในช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสานะต้องบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาบ้านเมืองเราช่วงนี้เหลือเกินนะเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคบริโภคเรียกว่าเราใช้ชีวิตทุกอย่างแพงขึ้นหมดนะคะทุกอย่างแพงแบบไปเรื่อยไปเปื่อยโดยเฉพาะหนี้สินเราเรียกว่าขึ้นแล้วก็ไม่มีลงนะคะ

0: ค่ะก่อนอื่นถามเลยว่ามีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นยังไงคะที่เรากลายมาเป็นคุณหมอแก้หนี้ให้กับแบบประชาชนทั่วไปแบบนี้ค่ะ
1: เดิมเป็นลูกหนี้คนหนึ่งนะคะตั้งแต่ปี2542
0: ค่ะ
1: เราก็เลยคิดฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่ามีความทุกข์เรื่องการเป็นหนี้บ้านถูกประกาศขายทอดตลาดนะคะก็เลยหลังจากที่รอดมาได้นะคะไม่พูดง่ายคือฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยได้แค่คิดยังไม่ทันได้ฆ่าตัวตายก็พบทางออกแต่ก่อนนะคะก็เลยคิดว่าจุดหนึ่งที่เราทุกคนจะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยก็คือเริ่มจากตัวลูกหนี้เองนะคะว่าเรามีความตั้งใจขนาดไหนที่จะออกจากกับดักนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เลยศึกษาเรียนรู้เรื่องของการแก้หนี้รวมไปถึงมันทำไปทำมาเจอเพื่อนบ่อยๆเจอตัวเองเจอเพื่อนเจอคนอื่นๆก็เรียนรู้ไปนะคะจนกระทั่งได้ถอดบทเรียนหลายรอบก็พบว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยมันต้องแก้ทุกหนี้ทุกขั้นตอนนะคะรวมไปถึงบ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบไม่ใช่แก้เฉพาะหนี้ใดหนี้หนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะเราก็ต้องมาจัดการบริหารเงินของเราด้วยสมมติ 100% ของหนี้กับ 100% ของรายได้หนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกหนี้นะคะกับรายได้ของเรา 100% เราจะจัดสรรอย่างไรบางคนเนี่ยก็จะกิน60ใช้หนี้ได้แค่40ก็ต้องเอาตัว40เนี่ยค่ะมาบริหารจัดการว่าจะทำอย่างไรให้แผนฟื้นฟูของเรานะคะลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้แล้วก็ไม่ผิดนัดอีกนะคะบางคนกิน50ใช้หนี้หรือบางคนกิน70ใช้หนี้30นะคะอันเนี้ยคือเอาความจริงมาจับว่าจริงๆแล้วคนคนนี้สามารถที่จะอยู่กับเงินจำนวนเท่าไหร่กี่เท่าหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนแล้วมาบริหารในการจัดการหนี้แล้วก็เจรจากับเจ้าหนี้ว่าขอจ่ายแต่ต้นได้ไหมดอกเนี่ยจ่ายมาเยอะละขอลดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือยืดเวลาการชำระหนี้อยู่ในความสามารถของเราที่จะชำระหนี้ได้ไม่ใช่เจ้าหนี้หนึ่งรายแล้วเราก็ทำแผนประปรุงโครงสร้างหนี้แต่เจ้าหนี้รายที่สองสามสี่เนี่ยเราจ่ายไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเงินแล้วต้องจัดการหนี้ควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้อยู่ในความสามารถที่จะลูกหนี้ชำระหนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นจากตัวเองเลยใช่ไหมคะที่มีหนี้ก่อนก็มีการบริหารจัดการใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นว่าเงินเรามีเท่าไหร่มาแบ่งสรรปันส่วนคือจากที่เราจัดการเงินตัวเองละเราก็มีเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทางร่วมประสบการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะคุณอาจิน
1: เยอะเลยค่ะตอนปี2545เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยลูกหนี้จะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงการคลังจนเกิดการตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมา2หน่วยงานแบงก์ชาติก็มีหน่วยงานหนึ่งกระทรวงการคลังก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับคนณเวลานั้นเนี่ยถามว่าตอบโจทย์ไหมไม่ค่ะเพราะว่าเขามองมุมเดียวมองหนี้ตัวเดียวที่มันเกิดปัญหารวมไปถึงตัวลูกหนี้ก็ไม่มีองค์ความรู
0: ้ค่ะ
1: ก็ไม่สามารถจัดการได
0: ้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยที่พยายามที่จะเคลียร์ทั้งฝั่งทางธนาคารแล้วก็ลูกหนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นมีการจัดตั้งองค์กรหรือว่าอะไรยังไงขึ้นหรือยังคะ
1: ปี2545เนี่ยตั้งมันจะมีหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยอยู่3 4

0: แห่ง
1: ค่ะ
0: เรียกสภาลูกหนี้กู้วิกฤตชาตินะคะโดยคุณประจินสารฐานังกร
1: ค่ะ
0: ก็สภาลูกหนี้ผู้บริสุทธิ์แห่งชาติจะอยู่ตึกช้าง
1: ค่ะ
0: ท่านประธานจำไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีศูนย์ประสานงานลูกหนี้นะคะที่ก่อตั้งกันอยู่ที่พระรามเก้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ก่อตั้งด้วยกันด้วยค่ะ
1: ค่ะในตอนนั้นเราเองก็คือเดินสายให้ความรู้เลยใช่ไหมคะ
0: เอาเคสตัวเองเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเราจะมีการสรุปกันว่าแนวทางของปัญหาหรือทุกวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาให้ความรู้พวกเราแล้วพวกเราก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กเริ่มต้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มศึกษาไปก็ช่วยกันจนกระทั่งทำงานจิตอาสาเนี่ยค่ะประมาณ8ปีที่ช่วยกันทำงานแล้วก็แยกตัวกันออกมาเพื่อที่จะทำภารกิจอย่างเช่นในส่วนของมูลนิธิเราก็ทำเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: แล้วก็สร้างหมอแก้หนี
1: ้
0: ส่วนที่พระราม9นะคะศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติเนี่ยท
1: ่
0: านเลขาธิการศูนย์คือคุณกัลยาณีรุทรการเนี่ยท่านทำประเด็นข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของ AMC ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่านจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมากก็จะทำประเด็นการต่อสู้หรือขับเคลื่อนประเด็นขับเคลื่อนกฎหมายค่ะ
1: ค่ะ
0: จนในที่สุดเนี่ยมาตกผลึกเอาเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วทางมูลนิธิเราเนี่ยทำเรื่องของการสร้างหมอแก้หนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบองค์รวม
1: คือ
0: ทุกที่ทุกขั้นตอน one stop service นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผลิตหมอแก้หนี้ขึ้นมาประมาณ20จังหวัดค่ะจังหวัดละประมาณตอนแรกเนี่ยอบรมกันจังหวัดละ50คน
1: ค่ะ
0: ตอนหลังจาก50คนเนี่ยที่เป็นลูกหนี้ก็จะเริ่มมีจิตอาสาที่อยากช่วยคนอื่นก็จะขยายผล
1: ค่ะ
0: แต่พอมาเป็นหมอเนี่ยค่ะตอนเนี้ยมีสักประมาณ100คนทั่วประเทศนะคะก็คือ20จังหวัดละ5คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็โดยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของหลักสูตรหมอแก้หนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูหนี้สินบุคคลธรรมดา
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เริ่มอบรมให้ความรู้ไป2รุ่นแล้วค่ะแต่อบรมการแก้หนี้แบบองค์รวมอ่ะไปทั้งหมด3รุ่นนะคะรวมเป็น5รุ่นแล้วค่ะ
1: โอ้ก็คือ
0: เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกรมคลองสิทธิ์นะคะสามารถทำแผนฟื้นฟูแล้วก็เจรจาหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ก็คือชีวิตใหม่ได
1: ้
0: โดยการบริหารจัดการเงินและจัดการหนี้ไปพร้อมกันค่ะ
1: แสดงว่าคนที่จะมาเป็นหมอแก้หนี้ต้องผ่านเขาเรียกว่าต้องผ่านบทเรียนต้องผ่านขั้นตอนอย่างเข้มข้นเลยใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นหมอตรงนี้ได
0: ้ถ้าจะเรียกว่างานยากสำหรับเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทยก็ได้เพราะว่าประเทศเรามีแต่มันนี่โค้ดเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีด็อกเตอร์เดฟ
1: ค่ะคือต้องมีคนแบบรักษาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราพูดถึงการใช้เงินหรือ literacy money ก็คือฉลาดรู้เรื่องการเงิน
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่มีคนแก้หนี้ให้เขาว่าเมื่อเป็นหนี้เสียแล้วถูกฟ้องร้องบังคับคดีขายทอดตลาดหรือถูกฟ้องล้มละลายจะไปหาใคร
1: ค่ะ
0: ไม่มีหน่วยงานที่ทำแบบ one stop service เลยในการแก้ทุกหนี้ทุกขั้นตอน
1: ค่ะ
0: นะคะให้กับตัวผู้เดือดร้อนจึงเป็นโอกาสนะคะของมูลนิธิที่จะช่วยเหลือแต่ว่าตามมีตามเกิดนะคะเพราะว่ามูลนิธิก็ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆเลยครับก็ช่วยกันแบบตามมีตามเกิดค่ะ
1: ตามศรัทธาตามจิตอาสาแล้วแต่ว่าคุณหมอจะสามารถช่วยได้แค่ไหนใช่ไหมคะคุณหมอแต่ละท่าน
0: แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะประสานผู้ไก่เกลี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้ไก่เกลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะเรารีเฟอร์คน

0: ใช่ว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: ค่ะพอสำรวจหนี้เสร็จนะคะหรือให้ทางศูนย์ไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยนะคะช่วยประสานงานต่ออย่างเช่นกรณีหนี้นอกระบบน
1: ะคะ
0: เราก็จะส่งไปที่ผู้ประสานงานหรือผู้ไกลเกลี่ยประจำสน.ที่มีอยู่นะคะในทุกสถานีตำรวจมีผู้ไกลเกลี่ยอยู่ค่ะ
1: อืมก็มีแบบรองรับให้กับผู้ป่วยผู้เป็นหนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช้เครื่องมือ
1: ค่ะจากการสำรวจคนที่เป็นหนี้หรือผู้ป่วยเกี่ยวกับการหนี้นะคะคุณอาจินคะตั้งแต่20ปีก่อนจนปัจจุบันเนี้ยมีผู้ป่วยหรือว่าคนเป็นหนี้ในประเทศไทยคือเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมีลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะ
0: ในความยากของปัญหาเนี่ยตอนนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่เรามีสมัยก่อนคนไม่ค่อยมีหนี้นอกระบบมากก็จะมีแค่จำนำจำนองขายฝากนายทุนท้องถิ่นเนาะแต่เดี๋ยวนี้นายทุนหรือว่าแหล่งเงินแหล่งทุนเนี่ยมันมาหลากหลายรูปแบบเพราะนั้นความยากง่ายเนี่ยและการเข้าถึงของคนเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นกดเข้าไปธนาคารไม่มีสาขาก็มีหรือมิจฉาชีพก็มีแอปมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีอะไรต่างๆเนี่ยมันนี่คือความยากแล้วก็เข้าถึงง่ายแต่ไม่มีการควบคุม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือควบคุมไม่ถึงนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ถามว่ามันลดลงไหมคะมันยิ่งกลับเพิ่มขึ้นเมื่อปี67สิงหาคมนะคะทางกรมบังคับคดีแจ้งตัวเลขว่าคนที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการบังคับคดีเนี่ย4,100,000คดี
1: โอ้โห
0: ทุนทรัพย์ฟ้องจะอยู่ที่ 25.5 ล้านล้านนะคะอันนี้ปี67นะคะในขณะที่1มกราคม2568เนี่ยปี68ต้นปี
1: ค
0: ดีที่อยู่บนศาลประมาณ1,900,000คดี
1: โอ
0: ้ค่ะแล้วก็เฉพาะเรื่องของกยศ.เนี่ยก็ถูกฟ้องไป 3.5 ล้านคดีนะ
1: โอ้โห
0: กยศ.เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบวกจำนวนคนที่อยู่ในคดีเอาตัวโอเคกรมครับคดีนะคะบวกความเดือดร้อนเข้าไป4คนนะคะ 4.1 ล้านเนี่ยก็จะประมาณ4-4-16เกือบ20ล้านคนที่เดือดร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่า1คดีมันจะเกี่ยวพันไปถึงผู้กู้ผู้ค้ำนะผู้กู้ร่วมคดีรถยึดบ้านผู้กู้ผู้ค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไขว้กันนี่มีหลักประกันนี่ไม่มีหลักประกันอย่างเช่นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็ไปยึดทรัพย์จำนองที่ติดอยู่ธนาคารอื่นหรือทรัพย์มากกว่านี่อะไรเหล่านี้บ้านเมืองเรายังให้ความสำคัญในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยไปค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้อยมากๆยังขับเคลื่อนช้าอยู่ค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ทางหมอแก้หนี้หรือว่าทางมูลนิธิทำงานหนักขึ้นไหมคะ
0: ถามว่าหนักขึ้นไหมเราเบาหน่อยตรงที่ว่าเราเลือกกลุ่มเฉพาะที่จะเป็นแกนนำในชุมชนมาอบรมเป็นหมอเพราะฉะนั้นเคสง่ายๆบางอย่างเนี่ยก็ออนไลน์คุยกันเขาก็สามารถจัดการได
1: ้อืมคือเคสง่ายๆก็สามารถจัดการได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ไกลเกลี่ยด้วยเนี่ยก็จะช่วยศักยภาพในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชุมชนแต่ว่าเรายังมีน้อย
1: ค่ะ
0: นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์อบรม5รุ่นเนี่ยก็ประมาณรุ่นละ50คน250คนค่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เมืองไทยยังไม่มีนะคะโดยเฉพาะกฎหมายก็ยังไม่ออกมารองรับนะคะที่ขับเคลื่อนก็คือกฎหมายฟื้นฟูหนี้สินกิจการและบุคคลธรรมดานะคะ อยู่ในพรบ.ล้มละลายหมวด3เรียกว่าหมวดของการฟื้นฟูกิจการและบุคคลธรรมดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็โชคร้ายไปนิดนึงตรงที่ว่าสสพิจารณาเสร็จอยู่ในชั้นสวแต่สวพิจารณาเสร็จ ะคะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ

0: เนี่ยจะชี้แจงเข้าวาระของสวนะคะวันที่16ธันวาแต่วันที่12ธันวาเนี่ยยุบสภา
1: ค่ะ
0: แล้วไม่แน่ใจว่าทางท่านนายกอนุทินเนี่ยได้ยืนยันร่างนี้ไหมแต่ถ้าวันที่14พฤษภาไม่ยืนยันร่างร่างนี้ก็ตกไปค่ะ
1: เราก็ต้องช่วยกัน
0: ต้นใหม่ก็ยิ่งยากไปใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นรอลุ้นค่ะว่าครบ60วันของรัฐบาลเนี่ยจะได้ยืนยันร่างพรบ.ล้มละลายหมวด3การฟื้นฟูหนี้กิจการและบุคคลธรรมดาหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะเราก็ต้องแบบเอาใจช่วยแล้วก็สู้กันสู้ไปด้วยกันนะคะอย่างค่ะคุณอาจินบอกว่าคนเป็นหนี้มันก็จะมีอยู่หลายระดับใช่ไหมคะระดับเล็กๆระดับกลางๆที่พอจะช่วยเหลือในเบื้องต้นในเบื้องกลางไปได้เราก็ช่วยได้แต่ก็จะมีกรณีที่หนักๆนะคะที่เหมือนแบบติดลบเลยอ่ะเป็นหนี้แล้วเครียดไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เรียกว่าติดลงไปในหลุมมืดเลยอะค่ะเรียกว่าหนี้นี่แบบจ่ายยังไงก็ไม่หมดอะไรแบบนี้เคสกรณีแบบนี้เรามีวิธีการช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วการแก้หนี้จะถือว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากสักเคสหนึ่งเลยเพราะว่าเราผ่านสนามรบมาพอสมควรนะคะในรูปแบบของเคสหรือความลึกของปัญหาค่าความยากเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเรามีความชำนาญมากขึ้นนะคะ26ปีของการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเรามูลนิธิเรามีความเชี่ยวชาญนะคะในส่วนของการแก้ไขปัญหากรณีของความยากมากที่สุดเนี่ยค่ะณวันนี้เนี่ยลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐได้อย่างสมมติเขามีที่อยู่นะคะเอาไปจำนำนายทุนเอาไว้300,000ในขณะมูลค่าหลักประกันก็3-4 ล้าน
1: ค่ะ
0: คือแทนที่ว่ารัฐจะมีกองทุนกลางหรือว่าธนาคารหนึ่งที่โอเคอยู่มีโฉนดนะเอามาเลยมันแล้วก็ที่ยากอีกอันนึงคือโฉนดที่ถูกบังคับคดีแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้าถูกบังคับคดีแล้วเนี่ยเรามีตังค์เนี่ยถ้าเกิดเราไปจ่ายเนาะเราก็จะไม่ได้โฉนดหรือเจ้าหนี้ที่ไปช่วยเนี่ยก็ยังไม่ได้โฉนดจนกว่าจะถอนการบังคับคดีเพราะฉะนั้นนายทุนที่ไหนหรือแหล่งทุนที่ไหนเขาก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากว่ามันติดอยู่ในกระบวนการก็ต้องถอนการบังคับคดีจ่ายเงินก่อนแล้วจะเอาโฉนดไปจดจำนองใหม่เนี่ยมันต้องรอการถอนการบังคับคดีแล้วถ้าเกิดลูกหนี้มีคดีหลายคดีนะคะอันนี้จะเป็นยากหน่อยละเพราะว่าถอนมาปุ๊บเจ้าหนี้รายอื่นก็งับต่ออะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันก็มีความยากแต่ในความยากเหล่านั้นเนี่ยมันมีทางออกทุกทางออกเลยค่ะแล้วก็สามารถประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้ทุกเวลา
1: ค่ะ
0: ทุกขั้นตอนลูกหนี้มีความพร้อมเมื่อไหร่ก็เจรจาได้เลยค่ะบางรายนะคะเขาซื้อหนี้มาแค่ 3% ของเงินต้นคงค้างโดยเฉพาะพวกบริษัทบริหารสินทรัพย์นะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลนี่ไม่มีหลักประกันเนี่ยนะคะประมาณ 3-5% ของเงินต้นคงค้างนะคะเพราะนั้นก็สามารถเจรจาดำได้เยอะนะคะถ
1: ้
0: ากรณีที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายนะคะถ้าต้องการจะเจรจาเนี่ยวันนี้ที่จะใช้หลักอยู่ที่ 10% ค่ะ
1: ค่ะ
0: ของต้นคงค้าง
1: ค่ะเรียกว่า
0: ก็สามารถที่จะชำระหนี้กันได้ปิดหนี้ได้ยกเลิกล้มละลายได้ค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตลอด20กว่าปีแล้วก็ประสบการณ์ของคุณอาจินเนี่ยทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วก็มีทางออกได้แต่ว่าถ้าผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีอยู่ตอนนี้ค่ะคุณอาจินคืออยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่รู้จะตั้งหลักจากอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนโดยเฉพาะในมุมมองความคิดทัศนคติคือดูมืดไปหมดมีคำแนะนำไหมคะว่าต้องยังไง1 2 3 4อะไรยังไงบ้าง
0: ค่ะจุดแรกนะคะให้เขาตั้งสติก่อนนะคะสมมติว่ามีความทุกข์วันนี้เจ้าหนี้มาทวงอยู่หน้าบ้านแล้ว แล้วบางคนก็เลยขีดของคนปกติ
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าบ้างบางคนก็มีเราก็รับเคสจากโรงพยาบาลบ้านสมเด็จก็มีโรงพยาบาลศรีธัญญาก็มีนะคะที่ส่งนักก็จะส่งมาก็จุดแรกที่เริ่มให้ความรู้เขาก็คือให้เขาเขียนหนี้ของตัวเองก่อนค่ะว่าหนี้บ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหาเอกสารมาว่าบ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบเนี่ยขอเอกสารการเป็นหนี้ไปเสร็จงวดสุดท้ายหรือใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายมาประกอบหรือคดีนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องอยู่จะต้องไปศาลหรือถูกบังคับคดีแล้วจะขายทอดตลาดเมื่อไหร่นะคะเราก็จะใส่ความรู้ให้กับลูกหนี้ในจุดที่เป็นความรุนแรงก่อนและหลังจากนั้นมาทำแผนฟื้นฟูค่ะว่ารายรับรายจ่ายของเขาเป็นอย่างไรเงินที่จะชำระหนี้ได้กินอยู่ใช้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 100% ของหนี้มีกี่เจ้า 100% ของรายได้กินอยู่ใช้เท่าไหร่นะคะเหลือชำระหนี้เท่าไหร่ก็มาทำแผนกันค่ะ
1: เรียกว่าต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งแบบคิดอะไรไปแบบมากมากกว่าที่เป็นอยู่คืออย่างที่คุณอาจินบอกนั่นแหละว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเครียดอาจจะมีภาวะของโรคซึมเศร้าด้วยไม่ใช่แค่ภาวะหนี้นะคะอาจจะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายด้วยเรียกว่าหลายๆอย่างมันแบบกดดันหลายอย่างที่ทำให้แบบหาทางออกไม่ได้แต่ว่าเราสามารถหาทางออกได้เราจะติดต่อหรือว่าประสานงานไปทางมูลนิธิอะไรยังไงได้บ้างคะคุณอาจินคะ
0: ค่ะตอนนี้ยังใช้เบอร์โทรศัพท์อยู่นะคะเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเอาเบอร์โทรศัพท์นี้2เบอร์ก่อนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเบอร์แรกนะคะ0817763606นะคะเบอร์ของอาจินเองเลยค่ะรับโทรศัพท์เองเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเบอร์นึงนะคะของรองประธานกมลพรนะคะเบอร์โทรศัพท์084670-2525
1: ค่ะเรียกว่าเป็นเบอร์ประธานแล้วก็รองประธานเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรารับตรงเลยค่ะวิเคราะห์เคสกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ช่วยเยียวยาเบื้องต้นเพราะว่าช่วงนี้มีแต่ความรุนแรง
1: ค่ะ
0: มีแต่มาแบบคิดฆ่าตัวตายเป็นส่วนใหญ
1: ่แล้วถ้าเกิดมาแบบนี้ทางคุณอาจินรับมือยังไงคะ
0: ค่ะก็จุดแรกก็เริ่มตั้งแต่สติก่อนเนาะว่าเอ้าหากระดาษกับปากกามาหน่อย เดี๋ยวจะบอกวิธี 1 2 3แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะให้แอดไลน์เพราะว่าเขาจะต้องไปหาเอกสารอย่างเช่นนี่ในระบบเนี่ยเอาเครดิตบูโรมาดูมันต้องใช้เวลานิดนึงที่เขาจะต้องไปเตรียมเอกสารมาแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยให้คำปรึกษาทางออนไลน์กันก่อนทางโทรศัพท์กันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอหน้ากันค่ะส่งเอกสารมาดูกันแล้ววิเคราะห์นะคะเมื่อเขาพร้อมประมาณอีก7วันต่อมาเนี่ยค่ะค่ะ
1: ค่ะในแต่ละวันนี้มีเคสเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะคุณอาจินคะ
0: ส่วนใหญ่ปีนี้นะคะปีนี้เราจะทำประเด็นหนี้ของครูค่ะและบุคลากรทางการศึกษาจะใช้ภาคีเครือข่ายของครูที่เป็นแกนนำนะคะแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์ให้งบประมาณอบรมแกนนำเหล่านี้เพื่อเป็นหมอแก้หนี้ผู้ทำแผนฟื้นฟูเพราะฉะนั้นชุดแรกที่เราพยายามสอนเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อบรมเนี่ยก็เคสแรกตอนนี้มีเคสของครูอย่างเดียวนะคะ434เคสรวมแล้วยอดหนี้ประมาณ 2,100 ล้านแล้วก็กลุ่มที่2รุ่นที่2เนี่ยเป็นรุ่นที่อบรมของกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วประมาณ50คนเป็นครู10จังหวัดภาคอีสานนะคะก็อีกประมาณ500เคสแล้วก็เดือนพฤษภาปลายเดือนนี้ก็จะมีอีก500เคส
1: ค
0: ือเราเลือกสร้างหมอเพื่อให้หมอรักษาคนไข
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแนวนี้ แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะก็ปรึกษาได้นะคะแล้วก็เข้ามาที่มูลนิธิได้ตั้งแต่เดือนวันที่1มิถุนาจะแจ้งผลอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะเปิดเสาร์อาทิตย์2วันนะคะกลางเดือนกับปลายเดือนนะคะ2เสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะรับเคสที่มูลนิธิแล้วก็จะมีหมอแก้หนี้อาสาที่เราอบรมไว้เนี่ยค่ะมาฝึกงานด้วยนะคะมูลนิธิเล็กๆแต่ว่าใจใหญ่ค่ะพร้อมช่วย
1: พร้อมช่วยทุกคนพร้อมช่วยทุกเคสใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากเป็นจิตอาสาหมอแก้หนี้โดยที่เขาไม่ได้เป็นหนี้นี่สามารถเดินเข้าไปได้ไหมคะ
0: ที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วจะรู้ว่าลูกหนี้ถูกรังแกยัง
1: ก็คือจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าคนอยู่ในวงเวียนนี่เขาเจออะไรกันบ้างใช่ไหมคะ
0: จะได้เข้าใจลูกหนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอ๋อใครที่เป็นเจ้าหนี้ก็ต้องไปดูด้วยใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าจะต้องแบบยังไงให้ลูกหนี้ของเราไม่เครียดจนเกินไป
0: ค
1: ่ะให้เขามีกำลังในการหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายหนี้เราเนาะก็ฝากสำหรับเจ้าหนี้นะคะ
0: ค่ะถ้าเกิดมีเวลานะคะเราก็จะอบรมคอร์สสั้นๆ นะคะ
1: ค่ะ
0: 3วัน2คืนนะคะ3วัน2คืนเป็นการ empowerment ในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจรวมไปถึงแก้ปัญหาผ่าตัดเคสให้ได้เลย
1: ค่ะ
0: ก็รุ่นหนึ่งได้ประมาณ20ถึง25คน
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้นะคะก็จะเป็นหลักสูตร1วันก่อนนะคะพอกลับไปแล้วก็ไปเตรียมเอกสารมาเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าโอเคฉันสามารถแก้ปัญหาได้เองอันนี้ก็ดำเนินการได้เลย
1: ค่ะก็มีใช่ไหมคะแบบนั้น
0: มีค่ะ1วันก็มี3วันก็มี
1: ค่ะเคสหนักๆก็มีเหมือนกันแต่ก็ผ่านได้หมดใช่ไหมคะ
0: ค่ะล้มละลายก็แก้ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าคุณอาจินคะการที่เราแบบพูดคุยกับคนที่เป็นหนี้สินเยอะๆหนักๆก็เหมือนคนป่วยที่แบบหนักๆแล้วเวลาเขาคุยกับเราเขาก็จะพูดแต่เรื่องความทุกข์ความไม่สบายใจแล้วเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับสารมาแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำแนะนำคอยให้ความช่วยเหลือแบบนี้มีไหมคะที่เรารับสิ่งนั้นมาแล้วเราเครียดแล้วเราแบบจัดการเรื่องราวพวกนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับช่วง20ปีก่อนอะยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับการรับปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหากับสิ่งที่เรารับมาเนี่ยไม่ได้เราก็มีความทุกข์แล้วก็มีความเครียดทางสอสามตัวนะคะสอเนี่ย
1: ค่ะ
0: โครงการสุขภาพผู้หญิงของมหิดลนะคะได้พาพวกเราที่เป็นแกนนำแต่ละองค์กรเนี่ยค่ะไปที่บ้านดินไปอบรมความรู้เรื่องหลักสูตรการให้คำปรึกษาแล้วก็การรักษาสุขภาพจิตของคนที่ให้คำปรึกษาด้วยนะคะก็จะผ่านคอร์สพวกนี้มาแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือหมอแก้หนี้เขามีความเครียดนะคะเขาก็รับเรื่องราวทุกวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องสอนในเรื่องของการ empowerment แล้วก็ผ่อนคลายระบายออกในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
1: ค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดจะรักษาใครเราก็ต้องไม่เป็นผู้ป่วยซะก่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพดีทั้งกายแล้วก็ใจนะคะ
0: ค
1: ่ะเรียกว่าการที่เราช่วยแก้หนี้ก็ถือว่าเป็นงานจิตอาสาที่สำคัญมากๆนะคะน้อยมากนะคะที่เราจะเจอจิตอาสาอะไรแบบนี้คุณอาจินเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตในแต่ละครอบครัวเลยนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อทุกชีวิตในครอบครัวเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆการที่เราทำงานจิตอาสาตรงนี้ตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราอยู่ในจุดที่พึงพอใจกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเรายังมีแผนอะไรในอนาคตอีกไหมคะ
0: ค่ะปีนี้ทำโครงการตอบแทนคุณค่าแผ่นดินนะคะก็ก ก็ทำประเด็นในเรื่องของหนี้ข้าราชการนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องหลักนะคะก็ทำการเต็มที่แล้วก็สอนแล้วก็ฝึกอบรมสร้างหมอในส่วนของแกนนำของครูแกนนำของหน่วยงานตามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ใช่กระทรวงนะคะก็คือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาติดต่อมาเราก็ให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาต่อจากนั้นเนี่ยเขามีจิตอาสาเขาก็เข้ามาอบรมความรู้แล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อหรือในองค์กรต่อค่ะก็จะทำเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนกับไปกลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ยค่ะเราจะรับคนที่มีปัญหาทางด้านฟ้องร้องบังคับคดีขายทอดตลาดหรือฟ้องล้มละลายหรือล้มละลายอยู่เพื่อจะมา empowerment แล้วก็มาให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะอาทิตย์2วันนะคะเสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะใครอยากจะร่วมด้วย
0: 4วันนะคะ2เสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: ค่ะคุณอาจินคะงานจิตอาสาที่เราทำเราเนี้ยมาช่วยเยียวยาจิตใจเรายังไงบ้างคะ
0: มันเป็นความสุขเนาะเมื่อเราได้ช่วยคนหนึ่งคนแล้วเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะมาจากจังหวัดยะลาโทรศัพท์ว่าผมมีหนี้ 500,000 เจ้าหนี้นอกระบบกำลังตามล่านะคะมี 1,000 กว่าบาทเลยบอกนั่งรถไฟมาเลยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บตัวที่วัด
1: ค่ะ
0: หรือมูลนิธิที่เราประสานงานกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในส่วนของทางด้านจิตใจนะคะก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาเถอะมีข้าวกินนะมีที่นอนนะคะมาพักผ่อนให้สบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี
1: ้
0: ค่ะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันนะคะนอกจากมูลนิธิเราทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราบางคนเขาไม่มีที่อยู่เลยนะคะ
1: คือ
0: เจ้าหนี้นอกระบบไล่ล่ามาเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยไม่มีที่ไปบางคนก็บอกว่าพี่วันนี้หนูจุดธูปดอกเดียวมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: และหนูจะไม่กลับบ้านแล้วก็มีค่ะวันน
1: ี้เคสแบบนี้เยอะไหมคะ
0: เริ่มมีขึ้นมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของพวกเรานะคะก็จะไม่ต้องมาถึงกรุงเทพไม่ต้องมาถึงมูลนิธิหรอกนะจะบอกมาอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวจะให้ผู้เสียของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะช่วยประสานงานให้ช่วยเหลือกันทันอยู
1: ่
0: แต่ก็ได้จำนวนน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่กล้าออกตัวแรงถ้าออกตัวแรงนี่เราไม่มีคนช่วยหรือไม่มีทุนหรือไม่มีงบประมาณเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีหลากหลายปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องหนี้เรื่องเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะไม่ใช่แค่เงินไปต้องเอาหาเงินไปต้องใช้หนี้แต่มันมีหลากหลายปัญหาซึ่งแต่ละคนก็มีนวัตกรรมของตัวเองนะคะว่าสร้างนวัตกรรมมาไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ยิ่งตอนนี้นี่แอปนี่ออนไลน์เนี่ยน่ากลัวมากๆค่ะ
1: ค่ะเขาถึงง่ายเขาถึงข้อมูลง่ายแล้วก็กู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยแพงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะร้อยละ20ต่อวันนะคะกู้ 3,000 เนี่ยได้เงินแค่ 1,200 นะคะอีก 1,800
1: เขาหักไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่าใช้จ่ายอะไรไม่รู้คืออยากให้สื่อฝากนะคะว่าสะท้อนถึงรัฐบาลทีเถอะว่านี่นอกระบบเอาจริงเอาจังสักหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: ทำเถอะค่ะเพราะว่าทำไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายนะคะโดยเฉพาะนี่ข้าราชการ 3.2 ล้านคนเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยค่ะเพราะว่าเขามีเงินเดือนอยู่แล้วแค่บริหารเงินเดือนให้เขามีกินตามกฎหมายแพ่ง 20,000 บาทเงินที่เหลือชำระหนี้ 3.2 ล้านคนของข้าราชการเนี่ยมีกินมีอยู่มีใช้เงินสะพัดทันทีเดือนหนึ่ง 64,000 ล้านหรือ 720,000 ล้านใน1ปีทำกันค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้งบเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะ อย่าอายหรือว่าอย่าเออมูลนิธิพร้อมช่วยนะคะไม่ใช่ไปช่วยแล้วอายพวกเราว่าโอ้ไม่มีสมองคิดไม่ใช่ค่ะ เราพร้อมกันช่วยกันเถอะค่ะ ใครช่วยอะไรตรงไหนได้ทำเลยค่ะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยหนี้ของข้าราชการ 3.2 ล้านคนให้เขามีเงินเดือน 20,000 กลับบ้านแล้วเงินที่เหลือชำระหนี้ด้วยแผนฟื้นฟูค่ะง่ายๆไม่ต้องใช้งบประมาณเลยค่ะรัฐบาลรวมไปถึงหนี้นอกระบบที่กำลังอาละวาดอยู่เวลานี้นะคะอย่าปล่อยให้อันธพาลครองเมืองเลยค่ะจัดการขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: ฝากอีกแล้วฝากอีกแล้ว
1: ก็เรียกว่าเอาใจช่วยกันให้คนไทยหายหนี้นะคะคุณอาจินเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณอาจินบอกแหละทำถ้าจะทำก็ทำได้ไม่ยากแค่ลงมือทำใช่ไหมคะให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ถูกกฎหมายใช่ไหมคะเนาะแล้วเราก็จะค่ะ
0: เอาเทคนิคที่พวกเราถอดบทเรียนมาดีแล้วเนี่ยค่ะเอาไปใช้ได้เลยเราพร้อมที่จะบอกเทคนิคเหล่านี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่จะได้ไปช่วยคนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลายทีละ
1: ค่ะ
0: พอถึงเวลาเนี่ยเขาจะไม่เชิญเราไปเพราะว่ารู้แล้วอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นก็มันรู้ครึ่งกลางๆไงค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่อยากจะแก้ปัญหาติดต่อมาได้เลยเราจะช่วยกันค่ะ
1: ค่ะภาวนาให้เสียงนี้ถึงรัฐบาลนะคะพวกเราคนไทยพวกเราคนไทยจะได้หายเป็นหนี้แล้วคุณหมอก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะทุกคนก็จะได้แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณอาจินค่ะต้องกราบขอบพระคุณแทนลูกหนี้เจ้าหนี้ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยนะคะเป็นคุณภาพชีวิตซึ่งก็ขอให้บุญกุศลนี้นะคะให้ทั้งคุณอาจินทีมงานแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนหายอาการป่วยจากการเป็นหนี้เป็นสินนะคะวันนี้รายการเมล็ดพันธุ์ความดีกราบขอบพระคุณมากนะที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานจิตอาสาดีๆแบบนี้ค่ะคุณอาจินคะ
0: ก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยเช่นกันคนใดประเสริฐแล้วก็ที่ให้พรมาขอพรนั้นส่งกลับไปยังท่านแล้วก็คณะทำงานหรือทีมงานทุกท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยก็ขอให้ได้พรอันนี้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะที่พูดคุยกันจบไปนะคุณอาจินจุ้งโลกค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะท่านคอยทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้วก็หาทางออกให้กับบรรดาลูกหนี้ทุกประเภทเลยนะคะประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือลูกหนี้ของท่านนะคะเรียกว่าทำมา20กว่าปีแล้วค่ะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 คนนะคะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านพัฒนามาเป็นจิตอาสาหมอแก้หนี้นะคะแล้วก็ตั้งเครือข่ายอาสาสมัครอยู่ทั่วประเทศเลยใครที่อยากจะไปเป็นคุณหมอแก้หนี้ช่วยลูกหนี้ก็สามารถโทรไปได้นะคะติดต่อไปได้เลยที่0817763606ค่ะเป็นเบอร์ของคุณท่านประธานเองนะคะแล้วก็เบอร์0846702525เป็นเบอร์ของท่านรองประธานค่ะใครที่มีหนี้อยู่อย่าเพิ่งใจเสียหรือว่าคิดสั้นไปนะคะทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ขอแค่เราช่วยกันค่ะแล้วก็รู้วิธีการจัดการนะคะวันนี้รายการเมล็ดพันธุ์ความดีเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะดิฉันนฤปานภัทรสิทธิสกุลแล้วก็คุณศิริยามงคลวัฒน์ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย